0: หายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายลอเรนซ์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัย ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของ

0: จำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
3: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นสั่ง
4: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
3: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร

0: อินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 ราย นายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
5: นายแพทย์ทีโรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750 China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6 6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีในข่าวที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปการณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
3: ป ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2 อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิ
11: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
12: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
13: เรารู้แล้วว่าฟัสตารุลิรับบิวาฮดะอัลลอฮ์องเดียวเป็นผู้วางบทบัญญัติศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาในมุสตัสกอมินวะฮยิสสมาหลั่งมาจากเบื้องบนไม่มีผู้ใดที่จะมากำหนดศาสนาได้อัลลอฮ์เท่านั้นวันรุสูลมุบัลลิกูนาอันฮูและบรรดารอซูลก็รับศาสนาจากอัลลอฮ์เนี่ยเอามาสั่งสอนแก่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นอิบาดะห์จึงเกิดมาจากมินัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ตรงนี้แหละทำให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพราะอิบาดะห์นี่มาจากอัลลอฮ์องค์เดียวใครมาสั่งให้ทำไม่ได้ความเลอะเทอะไม่เกิดขึ้นจะเห็นไหมว่าคัมภีร์กุรอานไม่เคยมีการสังคายนาสังคายนาไม่ได้เป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์มาแล้วเรียบร้อยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอัลลอฮ์ทรงรู้ดีมาจากอัลลอฮ์บิลละสองเวลาทำเราก็ทำด้วยกำลังความสามารถที่อัลลอฮ์ให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้กำลังความสามารถเราทำไม่ได้เมื่อทำเสร็จแล้วลิลละถวายอัลลอฮ์เลยอิบาดัตอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถ้าตรงๆอย่างนี้นั่นแหละเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์รับแต่บางทีมันมีกิเลสกิเลสอันนี้เขาเรียกชิริกคอฟีชิริกมีสองอย่างนะชิริกยาลีนับถือสิ่งอื่นมีอำนาจเท่าเทียมอัลลอฮ์ชิริกยาลียาลีเดี๋ยวเขียนให้ดูชิริกยาลีแปลว่าแจ้งชัดแปลว่าตกศาสนาชิริกยาลี สองเซริคคอฟฟี่เซริคคอฟฟี่นี่ทำลายผลบุญของอิบาดะห์ให้เสียเซริคยาลีนี่ตกศาสนาเลยนะอย่าเซริคยาลียาลีมแปลว่าแจ้งเลยก็ตัวตรงๆก็แปลว่าแจ้งนับถือสิ่งอื่นเท่าเทียมอัลลอฮ์ก็เชริกยาลีตกศาสนาเลยส่วนเชริกคอฟีคอฟีแปลว่าซุ่มซ่อนคอฟีแปลตัวคำแปลเดิมนะแปลว่าซ่อนนับถือสิ่งอื่นมีอำนาจเท่าเทียมอัลลอฮ์เป็นชิริกยาลีตกศาสนาเลยแต่อีมานอัลลอฮ์ทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์นี่หัวใจเนี่ยมันคิดจะอวดชาวบ้านเนี่ยชิริกคอฟีชิริกคอฟีแปลว่าซุ่มซ่อนซึ่งชิริกคอฟีเนี่ยเปรียบเหมือนมดที่เดินบนภูเขาในยามเดือนมืดมดเดินบนภูเขาในยามเดือนมืดสะเทือนก็ไม่มีเห็นก็ไม่เห็นเพราะงั้นคนที่เกิดชิริกคอฟีเนี่ยตัวเองไม่รู้หรอกถ้าไม่วิเคราะห์พอจะละหมาดก็คิดจะอวดชาวบ้านจะถือบวชก็คิดจะอวดชาวบ้านจะซะดากะห์ก็คิดจะอวดชาวบ้านแล้วไม่รู้สึกตัวแต่ต้องมาศึกษานี่เป็นการส่งกระจกเงาชิริกคอฟีตัวนี้เขาเรียกว่าริยะมันมีหลายตัวแต่วันนี้เรียนตัวริยะก่อนริยะแปลว่าคิดจะอวดผู้อื่นคิดจะอวดผู้อื่นก็ริยะอีกตัวหนึ่งเวลาทำเนี่ยไม่คิดจะอวดใครทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พอทำเสร็จแล้วเอาไปคุยอวดคนอื่นอันนี้เรียกว่าสุมอะสุมอะตอนทำเนี่ยทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรแต่หลังจากทำแล้วเอาไปคุยอวดชาวบ้านกลัวเขาจะไม่รู้ว่าเราทำความดีอันนี้เป็นสุมอะและต้องรู้ให้ลึกไปกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งการที่ไปคุยอวดเนี่ยถ้ามีเจตนาว่าฉันเอาไปคุยอวดเขาว่าฉันไปช่วยทำโรงเรียนนั่นมัสยิดหลังนั้นไม่ได้เจตนาจะอวดอ้างในการทำความดีเพื่อชักชวนให้คนอื่นมาร่วมทำด้วยอันนี้นบีบอกได้ผลบุญสองเท่างั้นเรื่องข้างในไม่มีใครรู้หรอกคุยเนี่ยคุยอวดเพื่อให้คนอื่นมาร่วมทำความดีด้วยแต่ถ้าคุยอวดเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นคนทำคนดีทำความดีอันนั้นเป็นซุมอะและทั้งริยะทั้งซุมอะคริสติคอฟีทำลายผลบุญดูในชีตต่อนะริยะที่มีอยู่นอกอิบาดะห์มันอยู่อย่างไรและผลที่ได้รับจะตกอยู่ในสภาพเช่นใดเดิมทีเดียวพอจะทำอิบาดะห์ ก็เพื่ออวดผู้อื่นเพราะกิเลสสิ่งนี้มันฝังแน่นจนติดเป็นนิสัยแล้วไม่ว่าจะทำอะไรมันอยากจะอวดผู้อื่นทั้งนั้นจะทำอิบาดะห์หรือไม่ทำอิบาดะห์จะทำอะไรอยากจะอวดเขาทั้งนั้นเช่นมีเงินก็คุยโวว่ากลัวเขาจะไม่รู้ว่าเรารวยคุยจนขโมยเข้าบ้านนั่นแหละพอมีวิชาหน่อยก็คุยอวดผู้อื่นจนกระทั่งเพื่อนหมั่นไส้คนที่ตกอยู่ในริยะไม่มีความสุขคอยดูผลของมันนะถามว่ามันจะเกิดความสุขได้ยังไงเพราะทำอะไรก็เพื่อจะอวดชาวบ้านเพื่อจะอวดคนอื่นฉันจะให้ความคิดและจำไว้นะคนในโลกมีนับไม่ถ้วนถ้าเราคิดจะเอาใจคนนะกุ้มยันตายเพราะคนในโลกนับไม่ถ้วนเอาใจคนนี้แล้วคนนั้นแล้วเอาใจคนนั้นแล้วคนนู้นล่ะถ้าคิดจะเอาใจคนแล้วไม่มีความสุขเลยจะกุ้มยันตายถามว่าอัลลอฮ์มีกี่องค์อัลลอฮ์มีองค์เดียวเพราะฉะนั้นเมื่อฉันทำถูกต้องตามอัลลอฮ์ชายแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นอนตาหลับใครจะว่ายังไงไม่ว่ายังไงไม่สนเหมือนมีคนโทรมาฟ้องที่บ้านเขาเป็นมุอัลลับนะมาศึกษาที่สันติชนเนี่ยเขาออกไปไหนเขาก็คลุมที่สะแขกแท้ๆเนี่ยว่าเขาว่าอวดเป็นคนมีความรู้นั่นน่ะเขาเป็นแขกจริงๆเพราะเขาไม่ได้กลิ่นไอของศาสนาเลยเพราะการที่หญิงออกนอกบ้านคลุมที่สะเป็นวาญิบและระหว่างที่เราคลุมศีรษะอยู่เนี่ยได้ผลบุญ24ชั่วโมงเพราะคำว่าวาญิบคีตอบุลลอฮิตาลาอัลมุกัลลาฟีนคีตอบัญญาริมันคำสั่งมาจากอัลลอฮ์สั่งอย่างเด็ดขาดมายุซาบุอัลาฟิดิฮีใครปฏิบัติได้ผลบุญวะลาวะยูอาก็บอลาตัรกีแต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติอัลลอฮ์เอาโทษดังนั้นการคลุมศีรษะจึงได้ผลบุญเพราะอัลลอฮ์สั่งอย่างบังคับส่วนผู้ชายใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกไม่ถูกบังคับแต่การแสดงออกแต่งตัวว่าเป็นมุสลิมนั้นอันนี้เป็นสิ่งประเสริฐและขอให้รู้ว่าเรื่องของคนเนี่ยมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายพี่น้องรู้อะไรไหมว่าวันที่5สิงหาจะมีอะไรเกิดขึ้นรู้ยังไม่รู้นะยกเลิกแล้วนะดีมากถ้าคือหนุ่มสาวอายุ18ขอโทษจะร่วมเพศผ่านอินเทอร์เน็ตหมายความว่าจะถ่ายทอดทั่วโลกฉันพูดมาแล้วว่าถ้าประเทศไทยยอมถ่ายทอดเรื่องนี้มันก็ไม่สมกับเป็นเมืองศาสนานี่มันโจงครึมคือนึกถึงกุรอานที่อัลลอฮ์บอกวะลากอดซะรอนาลิญะฮันนะมะกะซีรอมมินัลญินนิวัลอินส์เราเอาลงนรกญะฮันนัมจำนวนมากทั้งมนุษย์ทั้งญินละฮุมกูลูบุลลายัฟกะฮูนบิฮามีสติปัญญาแต่ไม่ใช้ปัญญาวะละฮุมอายุนลายุบซิรูนบิฮามีตาแต่ไม่พิจารณาดูให้ดี วะละฮุมอาซานุลลายัสมาอูนะบิฮามีหูแต่ไม่ฟังและเอามาตึกตองอุลาอิกะกัลอัลอามบัลฮุมอดอลมนุษย์จะพวกนี้เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานอัลเลาะห์ไม่ว่าเหมือนสัตว์นะอัลเลาะห์อ่ะบัลฮุมอดอลเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยขอโทษเถอะธรรมชาติเขาให้มาเลยอวัยวะพึงสงวนของมันเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างด้านหลังอัลเลาะห์ให้หางมาปิดถ้าบางชนิดอัลเลาะห์ให้ขนมาปิดเพราะฉะนั้นคนเนี่ยอัลเลาะห์ให้เสื้อผ้ามาปกปิดตั้งสมัยโบราณใช้ใบไม้เดี๋ยวนี้รู้จักทำเสื้อผ้าแล้วอัลเลาะห์ให้เสื้อผ้ามาปกปิดแต่ว่าจะลงทุนเปิดเผยและยิ่งร้ายไปกว่านั้นก็จะทำการลามกแพร่ผ้านี่ถามว่าความว้าวุ่นของคนอย่างนี้ถ้าใครคิดจะเอาใจคนเนี่ยมันจะกลุ้มซะแค่ไหนสรุปว่าความรู้ที่ได้รับวันนี้ฉันจะทำอะไรทำเพื่ออัลลอฮ์และเมื่อฉันทำถูกตามที่อัลลอฮ์ใช้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนใครจะว่ายังไงนั้นไม่ต้องสนน่ะแต่ถ้าเราทำไม่ถูกตามที่อัลลอฮ์ใช้ถึงใครไม่ว่าเราก็ต้องเสียใจเกิดเป็นคนน่ะอัลลอฮ์ไม่ฆ่าใครฆ่าไม่ตายอัลลอฮ์คุ้มครองใครทำไม่ได้และข่าวดังที่แปลกที่สุดชื่อฮาซาน่าเทียนมณีและในข่าวบอกว่าเป็นคนน้องจอกด้วยมาหลอกเอาผู้หญิงเอาไปว่าจะเอาไปทำงานด้านอาหารและที่ร้ายที่สุดก็คือหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของเขาก็เอาไปเพราะอะไรพอได้น้องสาวแท้ๆไปทำให้ผู้หญิงอื่นมั่นใจว่าไปนี่ต้องปลอดภัยพอไปถึงบังคับให้ไปขายตัวแล้วเอาไปทารุณตามข่าวบอกว่าไม่ใช่ขายบริการอยู่กับที่นะในรอบสัปดาห์นี้จะมีออกทัวร์ต่างจังหวัดไอ้ที่ตายไปฝังในทะเลทรายก็มีบังคับให้รับแขกวันละ15คนบังคับมีประจำเดือนไม่ได้และถ้าใครฝ่าฝืนจะถูกทารุณปัญหาใหญ่ว่าเป็นคนมุสลิมด้วยก็ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอดุอากับอัลลอฮ์และพี่น้องฟังแล้วก็ต้องเป็นบทเรียนว่าสั่งลูกสั่งหลานด้วยนะใครมาชวนไปทำงานต่างประเทศต่างแดนอะไรนะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเขาง่ายๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นบทเรียนเอ้าวันนี้เรารู้จัก2ตัวชิริกคอฟี2ตัวละ1ริยาหัวใจที่คิดทำแล้วคิดจะอวดผู้อื่น2ตอนทำเนี่ยทำดีลุกขึ้นละหมาดในยามดึกไม่มีใครตื่นนะทำคนเดียวพอทำเสร็จแล้วพรุ่งนี้เอาไปคุยละคุยอวดจะให้เขารู้ว่าเราลุกขึ้นละหมาดในยามดึกเมื่อทำเสร็จแล้วเอาไปคุยอวดขึ้นว่าสุมอะทั้งริยะทั้งสุมอะทำลายผลบุญในการทำอิบาดะห์เอาละจบชีวิตวันนี้นะ

0: كبيرا
1: صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการกุรอานทางนำชีวิตในการพูดคุยเรื่องราวขององค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานมาให้กับประชาชาตินี้และเป็นมุอ์จิซาตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ในการดะอะวะห์ผู้มุชริกีนเพราะได้ถูกส่งมาในยุคที่ผู้คนนั้นเก่งกันในเรื่องของการแต่งบทกลอนการแต่งกวีการแข่งขันกันในเรื่องของการได้บทกลอนไม่ว่าจะเป็นบทกลอนในเรื่องการคำชมคำติการแสดงความยินดีการแสดงความเศร้าโศกเสียใจนะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยบรรดาชาวกุเรชที่นครมักกะหรือว่าบรรดาชาวอาหรับในยุคนั้นเนี่ยเขาได้แข่งขันกันในเรื่องการแต่งกวีแล้วใครที่แต่งได้สำนวนที่ดีเยี่ยมเนี่ยคนนั้นจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของคนที่เป็นผู้ที่ถูกนับหน้าถือตาแล้วยังจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลจากบรรดาคนใหญ่คนโตบรรดากษัตริย์เวลาที่เขาได้แต่งกลอนไปชมเชยกษัตริย์ไปแสดงความเสียใจกับกษัตริย์ไปปลุกใจบรรดาประชากรทำให้กษัตริย์ได้พึงพอใจเนี่ยคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ได้รับรางวัลและกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยคนเหล่านั้นแหละพี่น้องคนที่มีความเก่งในเรื่องของการแต่งกวีแต่งบทกลอนเนี่ยก็ได้เป็นทำการผู้ที่ทำการยอมรับในกุรอานที่อัลลอฮฺตาลาประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าท่านนบีสามารถที่จะนำอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานลงมาเนี่ยเป็นภาษาอาหรับและเป็นภาษาที่มีสำนวนสระสลวยที่บรรดาคนที่เก่งในเรื่องของหลักภาษาเนี่ยเขายอมรับว่าไม่ใช่คำที่มนุษย์สามารถที่จะพูดได้เหมือนคำต่างๆเหล่านี้และนี่คือสาเหตุที่ทำให้บรรดาคนที่ไม่มีความตะกับบรไม่มีความหยิ่งพยองเนี่ยเขาได้ทำการรับอิสลามวันนี้เรามาถึงในอายะที่14นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวถึงบรรดาพวกบันิอิสราเอลก็คือพวกนัสรอและพวกยะฮูดพวกยะฮูดและก็นัสรอที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ในอายะก่อนหน้านี้ที่12 13อายะที่11อัลลอฮฺตั้งแต่อายะที่8มานะอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงคนกลุ่มนี้แล้วในอายะนี้เนี่ยพระองค์ได้กล่าวถึงชาวคริสเตียนชาวนัสรออัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่14นี้ว่าวะมินัลลซีนกาลูอินนานัสรออะคัซนามีซากะฮุมفَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ الله تعالى ได้ทรงตรัสไว้ว่าวะมินัลลซีนกาลูอินนานัสรอและส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่พวกเขาทั้งหลายได้พากันบอกว่าแท้จริงเรานั้นเป็นนัสรอเรานั้นเป็นพวกคริสเตียนที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่พวกเขาทั้งหลายได้กล่าวว่าในบางอายะเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะบอกว่าอัลลอฮฺตาลาได้พูดกับนัสรอพวกนัสรอว่าอย่างนั้นพวกนัสรอว่าอย่างนี้แต่ในอายะนี้ในพระองค์ได้บอกว่าส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่พวกเขาทั้งหลายได้กล่าวว่าเขาเป็นนัสรออัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าและบรรดาผู้ที่เขาเป็นนัสรอแต่พระองค์ได้บอกว่าบรรดาผู้ที่เขากล่าวว่าเขาเป็นนัสรอหมายความว่าพระองค์ได้กล่าวในถึงเรื่องการยืนยันของพวกเขาคือพวกเขายืนยันว่าเขาคือนัสรอและคำว่านัสรอเนี่ยหมายถึงอะไรฮะมันจะคำว่านัสรุนหมายถึงการช่วยเหลือซึ่งบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลืออัลลอฮฺตาลาจึงบอกเป็นการยืนยันเป็นการเตือนเขาเป็นการสะกิดให้เขาได้ให้เขาได้รู้ถึงจุดยืนของเขาแล้วก็บทเรียนที่เขาได้ทำมาว่ามินัลลาดีนกอลูอินนานัสรอและส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ได้กล่าวว่าแท้จริงเรานั้นเป็นนัสรออะคัซนามีซากอฮุมเราได้เอาพันธสัญญากับพวกเขาเอาสัญญากับพวกเขาคืออะไรพี่น้องอัลลอฮฺตาลาได้เอาสัญญากับบรรดาชาวนัสรอเหล่านี้เนี่ยพันธสัญญากับพวกเขาเพื่ออะไรฮะเป็นสัญญาให้เขาได้นำมาสู่การปฏิบัตินำมาสู่การยอมรับนำมาสู่การยึดมั่นอยู่ในหลักการที่นบีของเขาได้นำมาก็คือนบีอิสซาแล้วอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฟะนัสูฮัซซอมมิมมาดุกกิรุบิดังนั้นพวกเขาทั้งหลายก็ได้ลืมส่วนแบ่งหนึ่งจากที่พวกเขาทั้งหลายได้ถูกเตือนมาตรงนี้บรรดาอุลามะได้บอกว่าหมายถึงการลืมการปฏิบัติคือการทิ้งการปฏิบัติฟะนัสูฮัซซอมตรงนี้เป็นการทิ้งการปฏิบัติไม่ใช่การลืมในเรื่องของการลืมความรู้ทิ้งละทิ้งการคือพวกเขาทั้งหลายพวกบรรดาคนนศรเนี่ยเวลาที่เขาทั้งหลายได้บอกว่าเขาคือคนที่คอยช่วยเหลือผู้ที่คอยช่วยเหลือนบีอีซาและอัลลอฮฺตาลาก็ได้เอาคำสัญญาของพวกเขาเนี่ยเขาได้ทำการสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาถัดมาเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ทิ้งสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติมาถึงในช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกเขาได้ ทำตามหลักการของที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาให้กับนบีอีสาพอเวลาผ่านไปเหมือนดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์หะดีษนะว่าวะลายะกูนูกัลละดีนอูตุลกิตาบมินกับลฟะตอละอะลัยฮิมุลอะมัดอย่าเป็นเหมือนกับและพวกเขาทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยฟะตอละอะลัยฮิมุลอะมัดพอระยะเวลามันเนิ่นนานไปฟะกอซัตกุลูบุฮุมพอระยะเวลามันเนิ่นนานไปทำให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยได้มีความแข็งกระด้างว่ากะซีรุมินฮุมฟาซิกูนและส่วนมากเขาก็คือบรรดาผู้ที่ได้ทำการเป็นคนฟาซิกเป็นคนที่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะนั้นหนึ่งในสาเหตุของการที่พวกนัสรอเนี่ยได้ละทิ้งหลักการก็คืออะไรพี่น้องคือการเหินห่างจากบทบัญญัติที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาแล้วก็ระยะเวลามันเนิ่นนานพอระยะเวลามันเนิ่นนานเนี่ยแล้วเขาได้เหินห่างจากหลักการเลยทำให้อะไรฮะทำให้หัวใจของเขาในแข็งกระด้างอัลลอฮฺตะอาลาจึงเตือนบรรดาพวกบรรดาซอฮาบะห์เตือนบรรดามุสลิมเตือนบรรดาประชาชาตินี้เนี่ยว่าอย่าเป็นเหมือนกับพวกคริสเตียนพวกนัสรอพวกยะฮูดในยุคก่อนนะที่พอเวลาระยะเวลามันเนิ่นนานเนี่ยหัวใจเขาก็มีการแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เราหัวใจเราไม่แข็งกระด้างเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงวางวิธีการมาให้กับเราในแต่ละวันในการปฏิบัติของเราเนี่ยจึงมีการปฏิบัติให้เราได้รำลึกอยู่เสมอหนึ่งในนั้นคืออะไรพี่น้องหนึ่งในนั้นคือการละหมาด5 เวลา 5 เวลาเนี่ยให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอทุกวันวนเวียนในการรำลึกถึงอัลลอฮ์มีการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะมีการอ่านอัลกอรในการกล่าวถึงอัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ในการตัสบีฮ์อัลลอฮ์ในการสุญูดต่ออัลลอฮ์แล้วกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาให้เราคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นคือผู้ที่สูงส่งแล้วเราก็จะได้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในใจของเราอยู่เสมอการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ในใจของเราเสมอแล้วคนที่มีความมั่นคงในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มีการละหมาดในยามค่ำคืนมีการเข้าใกล้อัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาโดยที่ไม่มีใครเห็นเขาในยามค่ำคืนเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติมาให้กับประชาชาติทุกประชาชาติเนี่ยหนึ่งในสาเหตุที่มันทำให้เขาได้เหินห่างออกจากหลักการหลังที่เขาได้มีหลักการแล้วนะก็คืออะไรฮะคือการที่เขาได้เวลาคือการที่ระยะเวลามันเนิ่นนานแล้วหัวใจเขาก็แข็งกระด้างแต่มุสลิมพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาให้มีการละหมาดมีการกล่าวอัซการ์ยามเช้าอัซการ์ยามเย็นและให้มีอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยคือมุอ์จิซาตคือมุอ์จิซาตที่อัลลอฮฺตะอาลาจะช่วยให้เราได้ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้อ่านอยู่เป็นประจำและพระองค์ก็ได้บอกถึงผลบุญของการอ่านกุรอานเนี่ยอย่างมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงผลบุญในการอ่านกุรอานเนี่ยว่าใครที่อ่านกุรอานเขาจะได้สิบความดีท่านนบีไม่ได้บอกว่าอะลิฟลามมีมฮารุฟแต่ท่านนบีได้บอกว่าอะลิฟกับฮุรุฟหนึ่งลามกับฮารุฟหนึ่งแล้วก็มีมกับฮารุฟหนึ่งหมายความว่าแค่อ่านอะลิฟลามมีมเขาได้30ความดีผลบุญอย่างมากมายในการอ่านกุรอานและในการอ่านกุรอานนี่แหละที่ทำให้เราได้มีหัวใจผูกพันกับอิสลามอ่านกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกวิธีการอ่านกุรอานของเรามาว่าไม่ใช่เป็นการอ่านที่อ่านผ่านๆไปแต่เป็นการอ่านที่อะไรฮะด้วยกับการตะดับบุรพระองค์จึงบอกว่าอัลฟาลายะตะดับบะรูนัลกุรอานพวกเขาทั้งหลายทำการพิจารณาอัลกุรอานกันไหมหรืออัมอะลากูนูบินอักฟาลูฮาหรือว่าจะปล่อยให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยมีการอักฟาลูฮาถูกอะไรฮะถูกปิดกั้นเพราะนั้นวิธีการที่เราจะไม่ให้หัวใจของเราถูกปิดกั้นไม่ให้หัวใจของเราแข็งกระด้างเนี่ยก็คืออะไรฮะคือการตะดับบุรอัลกุรอานคือการอ่านกุรอานด้วยกับการมีความตะดับบุรมีความอะไรฮะมีการเอาใจใส่กับความหมายเอาใจใส่กับบทเรียนที่เราจะได้จากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาแล้วหัวใจของเราเนี่ยจะมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องการปฏิบัติโดยที่หัวใจของเราไม่ได้ผูกพันกับหลักศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราได้มั่นคงในศาสนาไปได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์อยู่เสมอว่าในเรื่องการอิบาดะห์เนี่ยนะให้ทำการอิบาดะห์ด้วยกับการอะไรด้วยการยึดมั่นในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางเอาไว้และในสิ่งที่ท่านนบีได้ย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์คืออะไรฮะคือการทำตามแบบอย่างท่านนบีโดยที่ไม่ต้องเน้นจำนวนมากหมายความว่าไงฮะหมายความว่าอะไรก็ตามที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีมาจากท่านนบีเนี่ยให้เราปฏิบัติซึ่งในครั้งหนึ่งที่บรรดาที่ซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยได้ปฏิบัติเน้นจำนวนเพราะกลัวอะไรฮะกลัวว่าตัวเองเนี่ยทำอิบาดะห์น้อยหลังจากที่เขารู้ว่าท่านนบีเนี่ยทำอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วท่านนบีก็ตำหนิเขาในการที่เขาพยายามทำให้มากในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ใช้ไม่ได้วางบทบัญญัติมาแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าอินนีละอัตกอกุมลิลลาฮ์วะคชากุมบิท่านนบีได้บอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดนะแล้วก็กลัวอัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดฉันก็ยังกิน แล้วก็ถือศีลอดแล้วก็ไม่ถือศีลอดนะแล้วก็ฉันก็ยังนอนบ้างฉันก็ละหมาดบ้างแล้วฉันก็ยังแต่งงานกับบรรดาสตรีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้เหินห่างจากแนวทางของฉันเนี่ยเขาคือไม่ใช่พวกของฉันเพราะการทำมากไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปสู่ความยำเกรงได้แต่การไปสู่ความยำเกรงคืออะไรนะพี่น้องคือการที่เราปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาแล้วหัวใจของเราเนี่ยมันจะได้ผูกพันกับศาสนาของอัลเลาะห์ด้วยกับการที่เราได้ปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้มาเนี่ยเพื่อบอกให้บรรดาซอฮาบะห์หรือบอกให้บรรดาชาวกุเรชเนี่ยได้รู้ถึงว่าสิ่งที่เขาได้ทำก่อนหน้านี้มาเนี่ยมันคือแนวทางพวกญาฮิลียะห์เพราะนั้นให้เราย้อนกลับมาสู่แนวทางท่านนบีในยุคของท่านนบีและวันนี้ก็เหมือนกันเราย้อนกลับมาสู่แนวทางท่านนบีตามที่ท่านนบีได้สอนเราไว้หนึ่งในเนี้ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะว่าหลักคำสอนของเราเนี่ยยังคงอยู่บทบัญญัติของเราเนี่ยยังคงอยู่ไม่ได้เหมือนกับของคริสเตียนที่ได้มีการบิดเบือนไปจนทั้งในปัจจุบันนี้ในการบันทึกคัมภีร์เนี่ยมีการบันทึกไปอย่างหลากหลาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
4: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มคงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อ

0: ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต
1: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
2: ซูเราะห์อัชชัมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัชชัมซิวะดูฮาฮา

0: الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
4: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป
5: ขับขี่ปลอดภัยใช้ชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยครั้งและเว้นระยะห่างทางสังคม
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงวิทยุบริการสาธารณะวิทยุที่ไม่มีโฆษณาร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อประชาชนโดยตรงขออย่าลงเชื่ออย่าพูดคุยและคล้อยตามมิจฉาชีพ
7: เตือนถ้าไม่อยากเงินหายห้ามรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้น +697 หรือ +698 ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาด

0: ติปรารถนาให้ทุกคนไม่มีหนี้มาจัดระเบียบการเงินกันใหม่ใช้จ่ายคิดถี่ถ้วนชวนให้ประเมินเงินในกระเป๋าใช้เงินเบาๆอนาคตเราจะมีกินมีใช้ตลอดไป
1: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาคุยข่าวกันนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะว่ามันเกิดเหตุใช่ไหมโกงข้อสอบนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะก่อนหน้านี้มันก็มีนะสอบราชการหลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะการสอบที่หน่วยงานนั้นๆเนี่ยเป็นผู้จัดสอบเอาเองมักจะมีปัญหาเรื่องของการนั่นแหละทุจริตการสอบเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในระหว่างสอบที่ว่าเอาเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องส่งสัญญาณแบบแพดลิงก์ไปกดตึ๊กตึ๊กกอไก่ตึ๊กตึ๊กขอไข่ด้วยวะตึ๊กตึ๊กตึ๊กคอควายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะแต่ว่าไอ้ล่าสุดก็จะเป็นแบบว่าส่งข้อสอบมาแล้วแล้วไปแก้กระดาษคำตอบใช่ไหมส่งกระดาษคำตอบมาแล้วแล้วก็ไปแก้ไอ้คนที่ให้เงินสมมติไอ้คนที่ให้เงินถ้าไม่ผ่านก็แก้ให้มันผ่านโอเคเราเคยคุยกันมาแล้วว่าตัวเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการคือทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งประชาชนที่อยู่ร่วมในกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการโกงข้อสอบเนี่ยเราก็บอกไปแล้วว่าผิดเรื่องของนั่นแหละเรื่องของการปลอมเอกสารนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไอ้เรื่องระบบที่เขาประกาศผลสอบเนี่ยนะแล้วก็เรื่องของอะไรอีกเรื่องของการรับสินบนเรียกรับสินบนเรียกรับผลประโยชน์นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของผู้เข้าสอบที่เสียเงินไปแล้วก็บอกแล้วว่าเนี่ยคุณน่ะก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงเพราะถือว่าคุณเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดคุณเอาเงินคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเอาเงินไปให้เขาเพื่อถ้าคุณสอบไม่ได้คุณแต่คุณจะเอาเงินไปให้ปุ๊บคุณก็กลายเป็นว่าสอบได้คุณก็รู้อยู่แล้วว่านี่มันคือการทุจริตการโกงกฎหมายบอกว่านี่แหละคุณไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยคุณมาใช้สิทธิ์ทางศาลไม่ได้คุณจะไปฟ้องร้องเรียกอะไรนะเรื่องของช่อโกงเงินเนี่ยไม่ได้นะฮะแล้วแถมหนำซ้ำคุณอาจจะโดนเรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงานอีกนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรนะสนับสนุนผู้ใช้ผู้จ้างวานหรือว่าเป็นตัวการร่วมในข้อหาอื่นๆอีกอย่างเช่นข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมใช้เอกสารทางราชการปลอมอะไรก็ว่าไปคุณอาจจะเสี่ยงโดนข้อหาอันนี้อีกก็ได้นะครับถ้าพนักงานสอบสวนกันตัวคุณไว้เป็นพยานก็โอเคก็รอดไปทีนี้มาถึงคำถามอ่ะแล้วเงินที่ให้เขาไปเนี่ย 300,000 500,000 600,000 700,000 เนี่ยให้เขาไปแล้วตัวเองสอบไม่ติดเนี่ยจะเอาคืนได้หรือไม่คือกฎหมายบอกว่าเงินนะครับถ้าถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดก็คือเงินที่ให้ตัวผู้รับไปถือว่าผู้รับเนี่ยถูกดำเนินคดีนึกออกมั้ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกดำเนินคดีเงินที่ตัวเองได้รับเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดก็คือการเรียกรับสินบนอะไรเงี้ยนะศาลเนี่ยสั่งยึดสั่งอะไรสั่งริบศาลสั่งริบได้ริบไปไหนริบเข้าแผ่นดินนะครับส่วนท่านที่เป็นผู้เสียหายถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป็นตัวการร่วมผู้ใช้หรือว่าแม้กระทั่งติดสินบนเจ้าพนักงานเนี่ยเงินที่ให้ไปเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดกฎหมายบอกว่าศาลสั่งริบได้เพราะฉะนั้นเงินที่ให้ไปนะครับก็คือถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดและทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดในคราวเดียวกันเพราะนั้นก็แน่นอนไม่ได้คืนฟ้องทางแพ่งได้ไหมก็ไม่ได้นะครับจะฟ้องได้ไงเพราะศาลสั่งริบไปแล้วและท่านเองก็อย่างที่บอกไม่ใช่ผู้เสียหายด้วยนะครับอ่ะนะประมาณนี้นะแล้วก็เงินเนี่ยต้องคืนไหมเงินอะไรเงินเดือนน่ะบางคนน่ะสอบไม่ติดแต่ผลว่าติดเพราะให้เงินแล้วก็เข้าไปทำงานแล้วปี2ปีถามว่าเงินเดือนต้องคืนไหมนะฮะเงินเดือนต้องคืนไหมมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่2170ปี56นะศาลฎีกาบอกว่าเนี่ย

0: แม้จะคือพูดง่ายว่าขาดคุณสมบัติในการทำงานเนี่ยแต่การที่เข้ามาทำงานและรับเงินเดือนไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเข้ามาทำงานเพื่อแลกเงินเดือนไงคือให้เงินไปแล้วก็ทำงานนึกออกป่ะไอ้ตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเหมือนกับว่าอ่ะก็เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนที่จำเลยได้รับเนี่ยจึงไม่ใช่ของการได้มาเปล่าๆนึกออกป่ะเออนึกออกมั้ยคือก็จำเลยก็ทำงานให้กับโจทย์คือโจทย์เขามาฟ้องเรียกเขาเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเขามาฟ้องเรียกไงว่าเฮ้ยจริงๆคุณโกงเข้ามาแล้วเรามาจับได้ทีหลังเราจะฟ้องเงินเราจะฟ้องเอาเงินคืนแต่ศาลฎีกาบอกว่าไอ้ที่เขาคุณให้เขาไปทุกเดือนเนี่ยเขาก็ทำงานแลกนึกออกไหมล่ะเออมันไม่ใช่ว่าให้ไปเปล่าๆเขาก็มีแรงงานอ่ะเขาก็มีงานแลกเขาก็มีงานเขาเรียกอะไรทั้งอะไรนั่นแหละทั้งความสามารถที่เขาเข้ามาทำในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ทำงานแลกแต่ส่วนที่เขาไม่มีคุณสมบัติอ่ะนั่นมันก็อีกเรื่องนึงก็ต้องแยกกันก็คือเขาเรียกอะไรให้ออกใช่ไหมแต่ว่าเงินเนี่ยตัวจำเลยที่รับเงินเดือนจากหน่วยงานของรัฐไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคืนตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เดี๋ยวเอาเลขอีกทีเนาะ2170ปี56นะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
4: ทำไมถึงไม่ควรกินยากับนมคุณผู้ฟังครับแคลเซียมในนมนะครับทำปฏิกิริยากับยาได้นะครับเนื่องจากในนมมีปริมาณแคลเซียมสูงเมื่อคุณผู้ฟังดื่มนมควบคู่กับยาจึงทำให้แคลเซียมทำปฏิกิริยากับยาที่รับประทานเข้าไปโดยมักจะส่งผลให้ยาหมดฤทธิ์และทำให้ประสิทธิภาพของยาหมดไปรวมถึงส่งผลต่อการดูดซึมของยาด้วยนะครับแพทย์จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการกินยากับเครื่องดื่มจำพวกนมนั่นเองครับและนมอะไรบ้างนะครับที่ห้ามกินกับยานมทุกประเภทล้วนทำให้เกิดปฏิกิริยากับยาได้ทั้งนมแม่นมจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมแพะนมแกะนะครับและก็นมจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นมข้าวโพดรวมไปถึงนมพาสเจอร์ไรส์นะครับนมสดที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 63-65 องศาเซลเซียสนมสเตอริไลนมสดที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 118 องศาเซลเซียสและนม UST นมสดที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135-150 องศาเซลเซียสด้วยนะครับโดยการกินยากับน้ำเปล่านะครับได้ผลดีที่สุดเหตุผลที่ควรกินยาพร้อมกับน้ำเปล่าเป็นเพราะทำให้ตัวยาแตกตัวละลายได้ดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีที่สุดเนื่องจากน้ำเปล่านะครับไม่มีปริมาณของแร่ธาตุหรือสารอาหารใดสูงจนเกินปฏิกิริยากับยาและลดประสิทธิผลของยาได้นะครับแต่ถ้าเป็นเด็กหรือว่าผู้ที่มีปัญหาในการกลืนยาจนไม่สามารถกลืนยาพร้อมกับการดื่มน้ำได้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผสมยาเพื่อช่วยให้กลืนยาได้ง่ายขึ้นซึ่งแพทย์แนะนำให้ผสมกับน้ำเปล่าเช่นกันนะครับซึ่งหลังจากผสมยากับน้ำเปล่าแล้วให้ดื่มจนหมดเพื่อให้ยาในปริมาณที่ครบถ้วนและอย่าทิ้งไว้เกิน2ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับให้เว้น2ชั่วโมงและถ้าหากคุณผู้ฟังดื่มนมหรือว่าบริโภคผลิตภัณฑ์นมอาทิเนยชีสโยเกิร์ตจะต้องเว้นระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับทั้งก่อนและหลังรับประทานยาเพื่อป้องกันไม่ให้ยาและแคลเซียมทำปฏิกิริยากันในกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เล็กซึ่งหลังจาก2ชั่วโมงไปแล้วถือว่าเป็นเวลาที่มากพอที่จะทำให้ยาเคลื่อนที่ไปพบกันในระบบทางเดินอาหารนั่นเองครับ
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: โอ้อัลลอฮ์ขอให้เป็นการทำดีที่ปราศจากการโอ้อวดหรือเพื่อชื่อเสียง การลงรูปถ่ายด้วยตนเองบนสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กขณะทำอิบาดะห์ละหมาดดูอาอุมรอห์พิธีฮัจญ์หรือบริจาคเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ท่านนบีกลัวว่าจะเป็นการริยาการโอ้อวดซึ่งทำให้อามานอิบาดะห์จะไม่ถูกตอบรับและสลายหายไปในพริบตาด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะวิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคม
8: พี่น้องกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
9: ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่วิงวอนขออภัยโทษอยู่เป็นประจำอัลลอฮ์จะทรงดลบันดาลให้พบกับช่องทางออกที่จะพ้นจากความหม่นหมองพบทางออกจากความคับแค้นและให้ได้รับปัจจัยในการยังชีพโดยเขาคิดไม่ถึงหะดีษซอฮีหะตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
10: พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขอย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามในโลกใบนี้อันเนื่องมาจากการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาตเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งครับกับการที่เราได้มีโอกาสในการที่จะได้มารวมตัวกันในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่รู้คุณด้วยการละหมาดญุมอะห์ร่วมกันและก็เพื่อที่เรานั้นจะได้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแสดงออกอย่างแท้จริงท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้และก็เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธาหรือผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามเขาจะต้องยอมรับนั่นก็คือเรื่องของความตายดังนั้นในอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกถึงสัจธรรมข้อนี้เอาไว้ว่ากุลูนัฟซินดาอิกะตุลเมาท์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายนั่นแปลว่าทุกคนครับที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็จะต้องตายจากโลกนี้แต่ประเด็นไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นครับมันอยู่ที่ว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วอะไรที่เราจะต้องไปพบเจอบ้างในความเชื่อครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราเชื่อแตกต่างกับคนที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธคนที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีความเชื่อว่าเขาอาจจะไปเกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกหน้าในชาติหน้าหรืออาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าชาติหน้าหรือโลกหน้านั้นจะมีจริงหรือเปล่านั่นก็คือความเชื่อของคนโดยทั่วไปแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีอีหม่านอย่างชัดเจนนะครับว่าเราศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเราศรัทธาต่อสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเพราะนั้นการมีอีหม่านของเราหรือการศรัทธาของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดนั่นเองว่าในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์นั้นเราจะได้อะไรเป็นรางวัลตอบแทนถ้าเราเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รักษาอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งแปลว่าเรามีกะลิมะตุตเตาฮีดตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่อัลเลาะห์ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้นั่นก็คือสวนสวรรค์เพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราง่ายๆเลยครับเมื่อมีโอกาสมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้แล้วประคับประคองอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้หลักประกันอย่างนึงที่ท่านนบีได้ให้กับไว้ให้ไว้กับพวกเราก็คือว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของชีวิตเขายังคงยืนหยัดยืนยันได้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขาจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญญาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องพยายามในการที่จะรักษามันเอาไว้ให้ได้เพราะนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตอันเนื่องมาจากอย่างที่ทราบครับเราไม่ได้อยู่เฉพาะโลกใบนี้แค่นั้นในความเชื่อของเราเราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์และแน่นอนครับว่าถ้าหากว่ามันไม่มีเรื่องของการสอบสวนไม่มีเรื่องของการตอบแทน มันแปลว่าโลกใบนี้ไม่มีความยุติธรรมซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ทำอะไรกับใครไว้ก็ตามล่อเหลี่ยมกับใครไว้อาธรรมกับใครไว้เอารัดเอาเปรียบใครไว้วันนี้อาจจะไม่ถูกกฎหมายบ้านเมืองเขาจับต้องได้แต่ในวันโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอามาสอบสวนทั้งหมดและพระองค์จะคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ถูกอาธรรมและพระองค์จะลงโทษผู้ที่อาธรรมนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความยุติธรรมและก็เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายเพราะถ้าหากว่าโลกนี้มันมีเฉพาะโลกนี้อย่างเดียวแล้วไม่มีโลกหน้าแน่นอนครับว่าคนก็จะเอารัดเอาเปรียบกันโดยไม่สนใจว่าใครจะมาลงโทษเขาหรือเปล่าซึ่งเราก็จะเห็นอย่างมากมายนะครับที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาคิดแต่เพียงว่าเขาจะหาความสุขใส่ตัวเขาจะเอาเปรียบคนนั้นคนนี้เขาจะทำอะไรก็ได้เพราะเขาเชื่อว่าเขาจะไม่ถูกคิดบัญชีและเขาจะไม่ถูกสอบสวนซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะนั้นมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกให้เรานั้นได้เข้าใจว่าเมื่อเราได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อเราได้ถูกฝังอยู่ในกุโบสถ์แล้วอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมครับเรียนรู้เพื่อเราจะได้เตรียมคำถามเตรียมคำตอบได้อย่างถูกต้องและเพื่อที่เรานั้นจะได้เตรียมผลงานเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าเรานั้นจะถูกสอบสวนแล้วรอดพ้นจากการถูกคิดบัญชีในหะดีษครับของท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้บอกอย่างนี้ครับอิซากุบิรอนไมยิตุอาตาฮุมะลากานิอัสวาดานิอัซรอกอนิเมื่อมนุษย์ได้เสียชีวิตลงและได้มีการฝังไมยิตไปในหลุมฝังศพแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีมาลาอิกะห์2ท่านมามาลาอิกะห์2ท่านซึ่งเป็นมาลาอิกะห์ที่ถูกเรียกชื่อว่ามุงกัรกับนักีรนั่นเองยูกอลูลิอะฮาดิฮิมาอัลมุงกัรุวะลินอาคาริมนักีรุนอันนักีรก็คือชื่อของบรรดาของมาลาอิกะห์2ท่านที่จะมาสอบสวนและก็มาคิดบัญชีก่อนในเบื้องต้นอันนี้ยังไม่ใช่เป็นการคิดบัญชีที่แท้จริงนะครับแต่เป็นการสอบสวนในเบื้องต้นก่อนถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นสถานแรกรับที่เราจะต้องไปเจอกับผู้คุมแล้วเราก็จะต้องไปเจอกับบททดสอบในเบื้องต้นก่อนฟะยากูลานี่แล้วก็แน่นอนครับว่าหน้าที่ของท่านทั้งสองนั้นก็จะมาถามกับศพนั้นหรือว่าคนๆนั้นที่ตายไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องของอาลัมบารซักแล้วนะครับเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นโลกของวิญญาณที่หลายคนนั้นอาจจะไม่ได้เชื่อแต่เราเชื่อถ้าจะแบ่งนะครับโลกนี้คือโลกดุนยาพอตายไปแล้วเราจะต้องถูกนำไปอยู่รวมกันในโลกที่เราเรียกว่าอาลัมบารซักซึ่งอาลัมบารซักนั้นก็จะเป็นโลกที่ขวางกั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์นั่นเองยังไม่ได้ไปอาคิเราะห์นะครับยังไม่ได้ไปพบเจออะไรที่ในอาคิเราะห์ทั้งสิ้นแต่จะเจอก่อนในเบื้องต้นในโลกอาลัมบัซซักนี่แหละครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จะเจอก็คือ2ท่านนี้ก่อนเลยเมื่อ2ท่านนี้มาเนี่ยเขาก็จะมาถามมาทำหน้าที่ของเขามากุนตะตะกูลูลิฟีฮาดัรรอญูลีเจ้าพูดอย่างไรเกี่ยวกับชายคนนี้บ้างก็หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามในรายละเอียดต่างๆว่าเรารู้จักมั้ยแล้วเรากล่าวยังไงเราศรัทธาต่อคนคนนี้ไหมฟะยากูลูฮุวะอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฮูแน่นอนครับคนที่มีอีมานก็จะตอบคำถามนี้ได้ก็จะบอกว่าเขาคือบ่าวของอัลลอฮ์เขาคือรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อท่านนบีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงสามารถในการที่จะตอบคำถามได้ว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และฉันขอยืนยันและปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์และขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นคือศาสนทูตของพระองค์นี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะตอบคำถามอันนี้ได้แต่ถ้าตั้งคำถามนะครับว่าไอ้คำตอบแบบนี้เนี่ยมันท่องไปใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เป็นคำตอบที่ท่องไปแต่มันเป็นคำตอบที่เราฝึกฝนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นเองการฝึกฝนของเราก็คือการปฏิบัติตัวของเรานั่นเองว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ยืนยันว่าปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีเนี่ยเราทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่ยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮฺไม่ได้ยึดมั่นต่อแบบอย่างของนบีในวันข้างหน้าเราอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นคำตอบนะครับก็คือคำตอบที่บอกว่าเขาคือบ่าวของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์และฉันยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแล้วก็ยืนยันว่ามุฮัมมัดนั้นคือศาสนทูตของพระองค์เช่นกันนี่คือคำตอบครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เขาจะตอบคำถามนี้ได้ฟะยากูลานี่กอดกุนนานะละมุอันนะกะตะกูลูฮาซา มาลาอิกะห์สองท่านก็จะบอกว่าพวกเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้าก็ยืนยันแบบนี้นั่นแปลว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะตอบยังไงเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะตอบเหมือนกันหมดครับนี่คือคำตอบของคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมายุฟซะฮูละฮูฟีกับริฮิซะบะอูนะซีรออันฟีซะบะอินซุมมายูนาวะรุละฮูฟีฮิซุมมายูกอลูละฮูนัมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะกุโบสถ์ของเขาก็จะถูกทำให้กว้างถึง70ศอกด้วยกันแล้วก็จะทำให้มีรัศมีแล้วก็จะทำให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างมากมายแล้วก็จะมีคำกล่าวว่าเจ้าจงหลับให้สบายจงพักผ่อนให้สบายฟายากูลุอาร์จิอูอิลาอะฮลีฟะอุกบิรุฮุมวิญญาณดวงนี้เนี่ยนะครับหรือศพนี้เนี่ยหลังจากที่ถูกสอบสวนแล้วถูกสอบถามแล้วและตอบคำถามได้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้ฉันได้กลับไปบอกกับครอบครัวของฉันได้ไหมแน่นอนครับว่าคำตอบมันคือไม่ได้อยู่แล้วเพราะโลกของวิญญาณไม่มีวิญญาณดวงใดครับที่จะกลับมาในโลกดุนยานี้อีกเพราะนั้นใครที่บอกว่าเห็นวิญญาณดวงนั้นดวงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่อิหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงหรือเปล่าเพราะเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ท่านนบีนั้นถูกถามและอัลเลาะห์ก็ให้นบีตอบว่ากุนอัรรูฮุมินอัมริร็อบบีมุฮัมมัดบอกนะวิญญาณเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เร้นลับเกินกว่าที่อัลเลาะห์บอกเกินกว่าที่นบีสอนเพราะไม่ใช่หน้าที่ครับไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปยุ่งไปขุดคุยอะไรกันมากมายเรามีหน้าที่ในการเชื่อและปฏิบัติตามเพราะอะไรครับเพราะเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราอีหม่านต่อนบีแค่นั้นแหละครับเราจึงปฏิบัติตามในสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์สั่งและนบีปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไปแล้วจะได้อะไรทำไปเพื่ออะไรเพราะอย่าลืมว่าเรามีอีหม่านเป็นต้นทางเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรากฐานเอาไว้ก่อนแล้วนั่นเองเพราะนั้นนี่คือลักษณะครับของคนที่ตอบคำถามได้หรือเป็นผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาฟายากูลานี่นำกันเอามาตินอารูสมากไปกว่านั้นครับมาลาอิกะห์ก็จะบอกกับวิญญาณดวงนี้ว่าจงนอนเหมือนกับการนอนในค่ำคืนของวันแต่งงานนั่นก็คือวันซึ่งไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายไม่มีใครมารบกวนทั้งสิ้นแล้วก็แน่นอนครับเขาก็จะนอนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงวันกิยามะห์เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้วิญญาณทุกดวงนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็สอบสวนนั่นเองทีนี้ในด้านตรงกันข้ามล่ะครับสำหรับอีกคนหนึ่งสำหรับอีกแบบหนึ่งล่ะอิงกานามูนาฟิกอนกอละซามิอตุนนัสยากูลูนะฟะกุนตูมิสละฮุมลาอัดรีอีกคนหนึ่งนะครับที่ตัวบทฮะดิษได้เล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าหากว่าเขาเป็นมูนาฟิกหรือเป็นคนที่เป็นผู้ปฏิเสธแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นคำตอบจากปากของเขามันจะต่างกันกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาครับเขาก็จะบอกว่าฉันได้ยินผู้คนเขากล่าวกันแบบนั้นแบบนี้ฉันไม่รู้หรอกเป็นยังไงฉันก็กล่าวตามเขาบ้างแปลว่าไอ้คำพูดที่มันออกมาจากปากที่ปราศจากการอีหม่านเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกวัดว่าเป็นผู้ที่อีหม่านอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดในลักษณะที่ปากพูดอย่างเดียวแต่ใจไม่ได้ศรัทธาก็ยังไม่ถือว่าเขานั้นจะได้รับการรอดพ้นเพราะนั้นคนคนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามฟายากูลานี่กอดกุนนานะและหมู่อันนักตะกูลูซาลิกมาลาอิกะห์สองท่านนี่ก็จะบอกว่าเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้าก็จะพูดแบบนี้แหละนั่นก็หมายความว่าท่านทั้งสองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าใครคือผู้ศรัทธาใครคือผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟายูกอลูลินอัรดีอินตะมีอีอะลัยฮิฟะตันตะอิมอะลัยฮิก็จะมีคำกล่าวหรือมีคำพูดนะครับบอกกับแผ่นพื้นแผ่นดินบอกว่าจงบีบเข้าหาเขาแล้วก็แผ่นดินก็จะบีบเข้าหาเขาจนกระทั่งกระดูกซี่โครงของเขานั้นเข้ามาเบียดชิดกันเลยนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นบทลงโทษครับสำหรับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธที่ไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้แล้วเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าไอ้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเขาไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้เชื่อว่าเขาจะต้องถูกฟื้นคืนชีพมาในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์แล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อว่าเขาจะมีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เหมือนกับที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันจึงอยู่ตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเราเองมากน้อยขนาดไหนนั่นเองทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าในหลุมฝังศพนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไม่ใช่เรื่องหรือว่าไม่ใช่คำตอบที่เราจะท่องกันไปนั่นเองเราจะเห็นว่าหลายๆคนก็พยายามในการที่จะเสี่ยมสอนพยายามในการที่จะสอนให้กล่าวแบบนั้นแบบนี้แต่มันจะกล่าวไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีอีหม่านที่แท้จริงเพราะในคำว่ามัรรอบบุก้าใครคือพระเจ้าของเจ้ามาดีนุก้าอะไรคือศาสนาของเจ้าหรือมันนบียุก้าใครเป็นนบีของเจ้าให้เราท่องขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไอการท่องอันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดเหล่านั้น หรือไอ้คำตอบแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยังประโยชน์แต่อย่างใดนำซ้ำในวันกิยามะห์เขาไม่สามารถพูดคำตอบแบบนี้ได้แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความมั่นอกมั่นใจในสิ่งที่เขาได้พูดนั่นเองเนื่องจากเขาไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในทางตรงกันข้ามครับสำหรับคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ตัวช่วยนะครับยุซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามะนูบินกอลิซาบิติฟินฮายาติดดุนยาวะฟินอาคิเราะห์ดังนั้นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านเขามั่นคงในคำพูดทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์แปลว่าถ้าเขามีอีหม่านในโลกนี้ในโลกหน้าเขาก็สามารถในการที่จะตอบคำถามได้ว่าเขาคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาไม่ได้มีอีหม่านในโลกนี้เนี่ยในโลกหน้าก็จะไม่ได้ยังประโยชน์อันใดทั้งสิ้นกับชีวิตของเขาเลยเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการคำถามคนที่ต้องการคำตอบเพื่อคำถามในหลุมฝังศพเนี่ยนะครับก็คงต้องเป็นคนที่รู้จักอัลเลาะห์อย่างแท้จริงมาอะริฟะตุลลอฮ์สำคัญมากเพราะถ้าไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสวรรค์แล้วเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงให้เราได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปถามว่าใครเป็นเจ้าของสวรรค์ไปถามกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาตอบเราไม่ได้หรอกครับแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเราตอบได้แน่นอนว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากอัลเลาะห์เตรียมเอาไว้ให้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์และแน่นอนว่าคนที่ปฏิเสธไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่คือสิ่งที่เรามั่นอกมั่นใจถึงแม้ว่าเขาจะมีความเชื่อหรือคนอื่นจะมีความเชื่อที่ต่างจากเราว่าแล้วคนที่ทำความดีตั้งมากมายเนี่ยเขาไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์หรือแน่นอนครับว่าคำตอบแล้วก็ตอบได้แบบง่ายๆหรือว่าก็ต้องถามว่าไอ้สวรรค์ที่เขาอยากได้น่ะสวรรค์ของใครล่ะแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยจนกระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายเราตอบได้ตรงกันเหมือนกันหมดก็คือเราหวังสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความมั่นอกมั่นใจของเราครับเพราะฉะนั้นเรารักษาความมั่นใจตรงนี้ให้ตลอดรอดฝั่งก็แล้วกันแล้วเราจะได้พบกับรางวัลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้เพราะนั้นการรู้จักอัลเลาะห์สำคัญการรักอัลเลาะห์สำคัญการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหัวใจเพราะอย่าลืมว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออะลินอิบาดะวะมาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนนี่คืออายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเพื่อให้เป็นเป้าประสงค์ในการสร้างของพระองค์แก่เราว่าสร้างมาทำไมฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์ต่อฉันนั่นคือหัวใจของการสร้างพวกเราทุกคนขึ้นมาเพราะนั้นวันนี้ถ้าใครก็ตามที่ยังไม่ซุยูต่ออัลเลาะห์ไม่สวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์ไม่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์แปลว่าเขาไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่ถูกต้องด้วยซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบที่ถูกต้องก็คือซุนนะห์ของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงเห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้ยากเกินความเข้าใจและก็ไม่ได้ยากในการจะปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากอิสลามเป็นของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดอิสลามให้เป็นศาสนาของมนุษยชาติและมนุษย์ถูกสร้างโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพระองค์รู้ดีครับว่ามนุษย์มีขีดความสามารถขนาดไหนเราจึงเห็นในข้อผ่อนปลนต่างๆมากมายที่เป็นข้อบังคับของศาสนาว่าถ้าเราทำอันนี้ไม่ได้ให้ทำอันนี้แทนถ้าทำอันนี้ไม่ได้ให้ทำแบบนี้แทนนี่คือความง่ายดายของอันอิสลามซึ่งแน่นอนว่าไม่มีศาสนาไหนเหมือนหรอกครับเพราะศาสนาอื่นเขาก็จะตึงตามกฎเกณฑ์ของเขาเขาก็จะมีการแบ่งพวกว่าคนที่เคร่งคัดก็พวกหนึ่งคนไม่เคร่งก็อีกพวกหนึ่งแต่สำหรับเราไม่ได้มีแบ่งนะครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันทั้งหมดอิมามมะมูมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนี่คือความเสมอภาคที่อัลเลาะห์ได้ให้กับผู้ศรัทธาทุกคนผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามันอามิลซอลิฮันมินดะกะรินเอาอุนซาใครก็ตามที่ทำความดีสิ่งที่เป็นความดีมันควรจะต้องได้รับผลบุญเป็นการตอบแทนและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ผลบุญตอบแทนเหมือนกันไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามโดยมีเงื่อนไขเดียวครับวะฮุวะมุมินุนเขาต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเสมอภาคครับนี่คือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราแล้วในโลกดุนยานี้และแน่นอนว่าสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เตรียมเอาไว้ให้สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอีกเช่นกันเพราะนั้นหลุมศพนะครับหลุมฝังศพเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากสวรรค์ก็ได้และมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากขุมนรกก็ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามันกอบรูเราดะตุนมินริยาดินจันนะเอาฮุฟรอตุนมินฮุฟารินนารแท้จริงแล้วหลุมฝังศพนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสวนสวรรค์หรืออาจจะเป็นหลุมหนึ่งจากหลุมของนรกก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักให้เยอะๆว่าเราอยู่ในโลกดุนยานี้ต้องเตรียมความพร้อมครับ เมื่อเราไปสู่โลกหน้าโลกอาคิเราะห์ซึ่งเราต้องผ่านอาลัมบัรซักไปก่อนหรือต้องผ่านกุโบสไปก่อนเนี่ยกุโบสเป็นสถานีแรกรับครับที่เราจะต้องไปพบเจอกับบททดสอบก่อนในเบื้องต้นและถ้าหากว่าเราผ่านจากตรงนี้ได้ด้วยความสะดวกที่เหลือจะสะดวกทั้งหมดแต่ถ้าไม่ผ่านด่านแรกที่เหลือก็จะลำบากทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนันกอบรออาวะลุมันซิลินมินมานาซิลินอาคิเราะห์กุโบสนะครับเป็นบ้านหลังแรกหรือเป็นสถานีแรกจากสถานีต่างๆของโลกอาคิเราะห์ฟาอินนะจามินฮูใครก็ตามที่รอดพ้นจากด่านนี้ได้ฟามาบาดะฮูไอซารูมินฮูที่เหลือก็จะง่ายทั้งหมดว่าอิลลัมยันยูมินหูแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่รอดจากด่านนี้ฟามาบาดะฮูอาชัดดูมินหูที่เหลือก็จะลำบากทั้งหมดอีกเช่นกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกกับเราเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้เกิดการเตรียมความพร้อมว่าการมีชีวิตอยู่ในดุนยาของเราเนี่ยเราจะต้องอยู่แบบไหนอย่างไรเราจะต้องอยู่แบบคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเราจะต้องอยู่แบบไม่ลืมว่าเราจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่กับดุนยาสุดท้ายแล้วลืมไปว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้เราจะมานึกได้อีกทีในวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะครับมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาทำอะไรได้ทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมความพร้อมครับมีอะไรกันบ้างสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมเอาไว้อย่างน้อย5อย่างครับอย่างที่1ก็คือเตรียมเตาฮีดเอาไว้เตรียมเตาฮีดเอาไว้ก็คือเราจะต้องรักษาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้มั่นคงให้ตลอดรอดฟังไปกับเราตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางให้ได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าเราจะตายจากโลกนี้เราจะต้องรักษาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเอาไว้ให้ได้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไอ้คำว่ารักษาไม่ได้แปลว่าท่องจำอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติด้วยแปลว่าเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราต้องสุญูดก้มกราบต่ออัลลอฮ์แล้วเราจะต้องวิงวอนเฝ้าขอความช่วยเหลือต่างๆจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออีหม่านของเรานั่นเองที่จะต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออากีดะห์ที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ประการต่อมาคือภาคปฏิบัติครับที่เราจะต้องเตรียมเป็นความพร้อมของพวกเราเอาไว้ก็คือเรื่องของการละหมาดอัศอลาห์นั่นเอง การละหมาดนั้นถือว่าเป็นสิ่งแรกนะครับที่จะถูกสอบสวนก่อนในวันกิยามะห์เวลาเค้าให้เราฟื้นขึ้นมาเค้าจะถามก่อนในเรื่องของการละหมาดเอาวะลุมาอยู่ฮาซะบูบิฮินอับดุยามันกิยามะอัสศอลาห์ท่านนบีบอกว่าสิ่งแรกเลยที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์จะถามเรื่องการละหมาดก่อนนั่นหมายความว่าการละหมาดนั่นคืออิบาดะห์ที่มันเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆและมันเป็นเกาะป้องกันที่ดีมากๆมันเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการละหมาดจึงเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้รับการช่วยเหลือการละหมาดนั้นเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆมากมายเพราะมันคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺกำหนดให้เป็นบทบาทที่สำคัญกับเราเพราะฉะนั้นประการที่สองที่ต้องเตรียมไปก็คือเรื่องการละหมาดประการที่สามก็คือการสำนึกผิดและการเตาบะห์ตัวนั่นเองอย่าลืมครับว่าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาเรามีความผิดเรามีข้อบกพร่องแต่อย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นกำแพงขวางกั้นทำให้เราไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามครับในการที่จะสำรวจตรวจสอบตัวเองบ่อยๆมุฮาซะบะตุนนัฟส์บ่อยๆตรวจสอบตัวเองบ่อยๆว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องเป็นความผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งละเมิดกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้หรือเปล่าวันนี้เรายังมีลมหายใจแปลว่าเรามีโอกาสในการที่จะสำนึกผิดให้มันเป็นบาปหนักหนาขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราสำนึกผิดได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมในการที่จะให้อภัยเพราะอัลลอฮฺเมตตาพวกเราเสมอเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีส่งเสริมให้กับพวกเรามากๆก็คือเรื่องของการสำนึกผิดอยู่บ่อยๆในข้อบกพร่องในข้อผิดพลาดต่างๆก่อนนอนในแต่ละวันเราลองนึกสิครับว่าเราทำอะไรที่มันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์หรือเปล่าแล้วเราก็สำนึกผิดซะขอริกะโทษต่ออัลลอฮ์ซะเกิดวันนั้นคืนนั้นเราหลับไปแล้วเราไม่ได้ตื่นมาอีกเลยอย่างน้อยๆการสำนึกผิดของเราจะได้เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอีกประการหนึ่งก็คือเตรียมอามันที่ซอละเอาไว้เตรียมการงานที่ดีเอาไว้และไอการงานที่ดีนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ใช่เองนะครับไม่เราไม่ใช่บอกว่ามันดีเพราะเราบอกหรือว่าดีเพราะคนนั้นคนนี้บอกแต่มันจะต้องดีตามบทบัญญัติเพราะนั้นการงานที่ดีเนี่ยเรามีเงื่อนไขอยู่2ข้อด้วยกันการงานที่ดีก็คือเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์และนบีปฏิบัติเขาเรียกมุวาฟะกะตุชชะรีอะห์สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาอัลเลาะห์สั่งนบีทำ นั่นนับเป็นหนึ่งอันอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความมั่นอกมั่นใจของเราว่าทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนี่คือสองข้อครับที่เราเอาไปจับการงานทุกอย่างของเราได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะได้รางวัลไหมจากสิ่งที่เราทำวันนี้เราน่าจะได้รางวัลไหมจากการละหมาดของเราวันนี้เราน่าจะได้รางวัลไหมจากการซอดากอของเราวันนี้เราน่าจะได้รางวัลไหมจากการไปศึกษาหาความรู้ของเราเพราะหนึ่งอัลลอฮ์สั่งไหมนบีทำไหมและสองเราบริสุทธิ์ใจไหมในการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าเราบริสุทธิ์ใจอินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้แต่จะมากน้อยขนาดไหนนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันคือกำลังใจที่ทำให้เรารู้ว่าการงานของเรานั้นจะไม่สูญเปล่านั่นเองประการต่อมาครับเตรียมเสบียงหรือเตรียมสิ่งที่มันจะยังผลกับเราหลังความตายของเรา3อย่างครับที่นบีสอนกับเราไว้3อย่างที่นบีบอกว่าให้เตรียมเอาไว้เพราะมันจะมีผลอย่างสม่ำเสมอท่านนบีบอกว่าอิดามาตันอินซานเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงอิงกอตออานฮุอามาลูฮุอิลามินซาลาซะตินทุกสิ่งทุกอย่างถูกตัดจากกันแล้วครับนั่นหมายความว่าดุนยากับเราแยกกันอยู่แล้วแต่จะมีอยู่3อย่างเท่านั้นครับที่มันยังจะส่งผลไปหาเราแม้เราจะอยู่ในอัลัมบารซักก็ตามซอดากะตินญาริยะตินการบริจาคที่เราทำไว้การบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดสร้างถนนหนทางที่มันมีประโยชน์กับสาธารณะทุกคนใช้ประโยชน์เราได้รับผลบุญด้วยประการที่2ที่นบีบอกก็คืออินมินยุนตะฟาอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่เรามีนี่แหละครับเอาไปสอนเอาไปบอกต่อหลายท่านอาจจะบอกว่าฉันไม่ใช่โต๊ะครูฉันจะเอาความรู้ที่ไหนไปบอกล่ะไม่เกี่ยวกับการเป็นโต๊ะครูหรือไม่ใช่โต๊ะครูนะครับเพราะความรู้ในที่นี้นี่คือความรู้ที่เรามีและคนอื่นเขาไม่มีเราเอาไปสอนเขาจนกระทั่งเขารู้เรื่องโดยเฉพาะอย่างนี้ความรู้ในด้านศาสนานั้นนบีให้กำลังใจแบบนี้นะครับบัลลิกุอันนีวะลาอายะตันให้เผยแผ่จากฉันแม้ท่านรู้เพียงอายะเดียวก็ตามเรารู้แค่ไหนแล้วก็สอนแค่นั้นแหละครับบอกกล่าวกันแค่นั้นอย่าไปต่อเติมอย่าไปเสริมแต่งในสิ่งที่เราไม่มีความรู้เพราะมันจะกลายเป็นบาปสำหรับเราความรู้ที่เรามีแค่ไหนแล้วเขาเอาไปปฏิบัติแล้วเขาเอาไปสอนต่อทุกครั้งที่มันมีการใช้งานจากความรู้ของเราเราได้บุญด้วยครับประการที่3ที่นบีบอกเอาไว้ให้เตรียมเอาไว้เพื่อเป็นเสบียงของเราเองก็คือวะลาดินซอลิฮินยะดาอูละฮูลูกที่ซอและลูกที่ดีของเราเนี่ยแหละครับนั่นแปลว่าวันนี้เลี้ยงดูเขาให้ดีวันข้างหน้าเขาจะเป็นตัวช่วยกับเราได้นี่คือ3สิ่ง3ประการที่นบีพยายามจะสนับสนุนให้กับเรานั้นได้เตรียมความพร้อมเอาไว้เพราะเมื่อเราไปอยู่ในอารัมบารซักเราไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดแล้วครับที่มันจะช่วยเหลือเราได้นอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองเพราะนั้นวันนี้ครับตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆว่าถ้าวันนี้เราต้องตายจากโลกนี้เราเตรียมความพร้อมไว้มากน้อยขนาดไหนเอากูลูกาลิฮาดะวัสตักฟิรุฮ์นอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิดมุสลิมีนมินกุลิดัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรฮีม
7: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายคำรณมีพลกิจนายคำรณมีพลกิจอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 10:00 นณมัสยิดดารุสุนนะห์ภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนท์อายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดดารุนมุกอรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์นายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายการีมบุญรักษานายการีมบุญรักษาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง13อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญิเดซาเลฮัจญิเดซาเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูน ในริดวานมั่นคงในริดวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโต๊ะนี้มั่นคงจะละหมาดจะนาซาในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 14:00 นณมัสยิดนูรุนอิสลามนาตับ
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
11: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
12: สวรรค์มีจริงนรกก็มีจริงทุกโพสต์เรื่องหุกกลุ่มศาสนามีนรกและสวรรค์รออยู่มั่นใจก็โพสต์ไม่มั่นใจก็อย่าโพสต์วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
13: พี่น้องผู้ศรัทธาครับใครที่อยากที่จะให้อัลลอฮ์รักและรอซูลรักก็จงปฏิบัติตามคำพูดและแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นการกระทำปฏิบัติคุณงามความดีง่ายๆท่านอับดุลลาห์บินมัสฮูดได้กล่าวว่ามันอัสรรอฮูอัยยุฮิบบัลลอฮะวะรอซูละฟัลยักรอฟิลมุศฮับนบีบอกว่าใครที่มีความปรารถนามีความที่อยากจะให้เขานั้นได้รับความรักจากอัลลอฮ์และรอซูลแล้วฟัลยักรอฟิลมุศฮับนะครับก็จงให้เขานั้นอ่านอัลกุรอานนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราอ่านกุรอานจิตใจของเราก็จะมีอีมานและเมื่อเรามีอีมานเราได้ฟังความหมายของอัลลอฮ์ในขณะที่เราอ่านแล้วเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐอย่างมากเราก็จะได้มีความลึกซึ้งและเมื่อมีความลึกซึ้งในความหมายแล้วอีมานของเราก็จะเพิ่มพูนและสิ่งนี้แหละมันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรักจากอัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

0: ในอีกฮะดีษหนึ่งมาตอกย้ำลาตะซูกอลมาอับดินยอมัลกิยามะฮัตตายุสอันอัลอัรบะดะคิซอลินเท้าทั้งสองของบ่าวคนหนึ่งจะยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนจนกว่าฮัตตายุสอัลอันอัรบะดะคิซอลินจนกว่าจะถูกสอบถามใน4ประการดังต่อไปนี้เราต้องรับผิดชอบตัวเราเองต้องไปตอบคำถามนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอันแรกคืออะไรครับอันแรกคือชีวิตของเราเราใช้ชีวิตไปยังไงทรัพย์สินของเราทรัพย์สินของเราอันมาลิมินไอนาอิกตัสบะฮูวะฟีมาอัมฟะกะทรัพย์สินที่เราได้มานะได้มาแบบไหนแล้วใช้ไปอย่างไรเห็นไหมว่าอัลอิลม์มาซาอามิลาฟีสิ่งที่เป็นอะไรครับความรู้ที่เราได้มาเนี่ยใช้ความรู้ไปอย่างไรบ้างหนึ่งก็คืออายุไขของเราอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาคนคนหนึ่งชีวิตของเขาไม่ใช่เมื่อผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะครับการใช้ชีวิตของเขาทั้งหมดตั้งแต่อากีนบาลิกไปจนกระทั่งถึงวันตายเขาจะต้องรับผิดชอบช่วงเวลานั้นต่อตัวเองนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะถูกสอบถามครับถามจะยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนในวันกิยามะห์จนกว่าเขาจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ซะก่อนถ้าวันนี้เราไม่เตรียมคำตอบของเราตั้งแต่วันนี้วันนั้นมีปัญหาแน่วันนั้นมีปัญหาแน่เราเคยถามตัวเองไหมว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เราใช้ไปในวิถีทางใดเราให้วันเวลาแห่งชีวิตมันผ่านไปด้วยกับวิธีการและช่องทางไหนเราเคยถามตัวเองไหมทรัพย์สินที่เราได้มาไม่ได้ถามตอนจ่ายนะฮะถูกถามตั้งแต่ตอนได้มาว่าได้มายังไงแปลว่าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราครอบครองทั้งทางเข้าและทางออกต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรตายไปแล้วเมื่อมรดกตกเป็นของวาริสเราก็พ้นไปแล้วชีวิตไม่ใช่ชีวิตของผู้ศรัทธาไม่ได้เป็นชีวิตที่ตายแล้วตายเลยครับชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นชีวิตที่ผูกพันจากดุนยาไปสู่อาคิเราะห์แล้วนั่นคือโลกที่นิรันดร์ที่เราจะต้องรับผิดชอบกับตัวเองอย่างมากในทุกๆเรื่องในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาชีวิตทรัพย์สินเงินทองความรู้นี่คือสิ่งที่บ่าวคนหนึ่งจะต้องถูกสอบถามที่ว่า4ประการเรื่องทรัพย์สิน2ข้อมายังไงจ่ายยังไงนั่นแปลว่าในสิ่งที่เราได้ริสกีของอัลลอฮ์มาเนี่ยเราได้มาด้วยวิถีทางไหนและเราจ่ายมันไปอย่างไรอันนี้กุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติทุกคนจะต้องรับผิดชอบและความรับผิดชอบของเขาต้องผูกพันกับเขาไปสู่โลกอาคิเราะห์ที่เขาจะต้องถูกสอบถามในภาระนะ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายคำรณมีพลกิจนายคำรณมีพลกิจอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุสซุนนะห์ภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนอายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุกรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์นายอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา13นาฬิกาหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวี
2: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกะรีมบุญรักษาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง13อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญิเดซะเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในริดวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโต๊ะนี้มั่นคงจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 14:00 หรือบ่าย 2:00 นมัสยิดนูรุนอิสลามนาตับ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ยังทรงประทานโอกาสให้กับพวกเราได้มีกำลังวังชาได้มีลมหายใจในการที่จะประกอบอามันอิบาดะห์ต่อพระองค์สำหรับในวันนี้นะครับท่านพี่น้องผมมีเรื่องที่จะหยิบยกมานำเสนอให้กับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีทัศนคติที่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาษาอาหรับเขาบอกว่าHusnul dhanni billah นะเราอย่ามีซูอุซอนให้เรามีฮุสนุซอนมีทัศนคติที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าการมีทัศนคติที่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนํามาซึ่งความดีอันมากมายนะการที่เราโดนทดสอบให้เรามีทัศนคติที่ดีต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเรานะถ้าพระองค์ไม่รักเราพระองค์ก็จะไม่ทดสอบเรานะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเวลาเราโดนไม่ว่าจะบททดสอบด้านใดก็ตามให้เรามีทัศนคติที่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ยอมรับในการกําหนดสภาวะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเรานั้นแล้วก็เราก็จะสบายใจนะเราก็จะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะไม่เบื่อหน่ายนะครับจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานในตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลาตัยอัสูมิรเราฮิลลาฮิอินนะฮูลายัยอัสูมิรเราฮิลลาฮิอิลลัลกอมุลกาฟิรูนความว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เบื่อหน่ายจากความเมตตาของอัลเลาะห์อย่าได้สิ้นหวังอย่าได้เบื่อหน่ายจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูเพราะแท้จริงลายัยอาซูมิรเราฮิลละไม่มีผู้ใดที่จะเบื่อหน่ายหรือว่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาเว้นแต่อัลกอมุลกาฟิรูนเว้นแต่พวกที่ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นนะถ้าเราเป็นมุมินผู้ศรัทธาเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องไม่เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่สิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

องในความโปรดปรานจากพระองค์และก็เป็นผู้ที่เราเนี่ยเกรงกลัวต่อพระองค์เกรงกลัวการลงโทษของพระองค์ให้เราคิดอย่างนั้น อีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเอาไว้ว่ากุลยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตะกนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอะอินนะฮูฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่า จงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดบวงบ่าวของข้าเอ๋ยผู้ที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ปวงบ่าวบรรดาปวงบ่าวของฉันที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองที่ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองกล่าวว่ายังไงครับลาตะกอนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์พวกท่านทั้งหลายอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์พวกท่านทั้งหลายอย่าได้หมดหวังต่อความเมตตาของอัลเลาะห์นะเวลาโดนทดสอบอะไรมากๆเนี่ยขอดุอาไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับสักทีหมดหวังจนสุดท้ายอะไรครับก็ไม่ขอดุอาต่อนะเราอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เราจะต้องปฏิบัติให้มันเข้มข้นกว่าเดิมปฏิบัติให้มันเนียนกว่าเดิมให้มันปราณีตกว่าเดิมนะครับแล้วก็อย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรานี่แหละนะแล้วก็อย่าได้สิ้นหวังเป็นอันขาดจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องหวังผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังความโปรดปรานของพระองค์ให้เราเนี่ยเป็นคนที่ได้รับสวนสวรรค์ได้รับความดีงามแล้วก็ให้เราเนี่ยเกรงกลัวยำเกรงต่ออัลเลาะห์เกรงกลัวว่าเราเนี่ยจะต้องเจอกับบททดสอบหรือว่าเกรงกลัวที่เราจะต้องถูกลงโทษให้เราเกรงกลัวอย่างนั้นนะครับเรามาดูต่ออินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอภัยโทษในความบิดในความผิดต่างๆทั้งหลายอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอะนะเราอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์บางคนอัลลอฮ์กล่าวว่าฉันเนี่ยปฏิบัติประพฤติสิ่งที่เป็นความผิดบาปความผิดบาปมามากมายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่อภัยโทษให้ฉันหรอกเราคิดอย่างนี้แหละที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักทีคิดว่าอัลลอฮ์ไม่อภัยให้คิดว่าความผิดของเราเนี่ยใหญ่หลวงจนทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่อภัยให้เราอย่าคิดอย่างนั้นไม่ว่าบาปของเราจะเยอะขนาดไหนจะมากขนาดไหนจะรุนแรงขนาดไหนคนที่หรือว่าผู้ที่จะอภัยโทษให้กับเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับขออย่างเดียวว่าเราอย่าชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าได้เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีร่วมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกันเพราะว่าใครที่ทำชีริกใครที่มีชีริกเนี่ยอัลลอฮฺจะไม่อภัยโทษให้อย่างเด็ดขาดนะแต่ถ้าเป็นบาปอื่นๆความผิดอื่นๆเนี่ยตะฮ์ตะมะชีอะติลลาห์ฮัตตันกะบาอิรนะส่วนความผิดอื่นๆแม้ว่ามันจะเป็นความผิดที่ใหญ่นะเป็นกะบาอิรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงอภัยโทษให้กับเขาตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะอินชาอัซซะบะฮูวะอินชากอฟะรอละฮูหากพระองค์ทรงประสงค์ที่จะอภัยให้พระองค์ก็อภัยหากพระองค์จะทรงประสงค์ที่จะลงโทษพระองค์ก็ทรงลงโทษอันนี้บาปใหญ่นะฉะนั้นเราเนี่ยมีหน้าที่ขอดุอาแล้วก็มีหน้าที่ทำการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะอภัยโทษให้กับเรานะครับอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: นะครับเราไป เราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆเนี่ยอัลเลาะห์ชอบนะแต่ถ้าเราไปขอกับมนุษย์เนี่ยพวกเราลองคิดดูท่านพี่น้องลองคิดดูว่าเราเวลาเราไปขอกับมนุษย์ครั้ง2ครั้งนี่ก็ยังไม่เป็นไรพอขอมากๆเข้าขอหลายๆเข้าขอหลายๆครั้งเข้าเนี่ยก็รู้สึกว่าชักจะรำคาญละอันนี้มนุษย์แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่นะครับพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาเสมอฉะนั้นเราจะต้องขอนะครับอภัยโทษจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงเมตตาแล้วก็เป็นผู้ที่จะอภัยโทษให้กับเราฉะนั้น เรามาดูอายะห์ถัดไปนะครับที่พูดเกี่ยวกับการสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคิดในแง่ลบกับอัลเลาะห์ไงว่าอัลเลาะห์คงไม่อภัยโทษให้หรอกทำอะไรไปอัลเลาะห์ก็ยังลงโทษเราอยู่ดีนะเราไปคิดในแง่ลบไงเราลองมาดูซิว่าคนที่คิดแบบนี้เนี่ยคนที่สิ้นหวังแบบนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนบ้างแน่นอนคนมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องไม่คิดเช่นนี้เขาจะต้องน้อมรับในบททดสอบไม่ว่าจะบททดสอบนั้นจะมาถึงเขาจะมายังเขาในรูปแบบใดก็ตามนะครับเรามาดูว่าคนแบบไหนที่เป็นคนที่ชอบสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในอีกอายะห์นึงว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกอลาวะมัยยักนะตูมิรเราะห์มะติร็อบบิฮิอิลลัดดอลลูนเขากล่าวว่าใครเล่าที่จะสิ้นหวังจากความเมตตาของพระเจ้าของเขาใครเล่าที่จะสิ้นหวังจากความเมตตาของพระเจ้าของเขานอกเสียจากเขาผู้นั้นก็คือผู้ที่หลงผิดอิลลัดดอลลูนแสดงว่าคนที่หลงผิดเท่านั้นคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์นะอันนี้อัลเลาะห์บอกชัดเจนเลยคนที่หลงผิดอยู่ในกลุ่มบอลลีนนะครับบุคคลเหล่านี้แหละชอบสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดู หะดีษอีกหะดีษนึงนะครับที่พูดเกี่ยวกับการมีทัศนะคติที่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาท่านกล่าวว่าซะมิอะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับละวะฟาติฮิบิซะลาซินยะกูลท่านญาบิรได้เล่าว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหรือว่ากล่าวไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านกล่าวว่าลายามูตันนะอะฮะดุกุมลายามูตันนะอะฮะดุกุมพวกท่านบุคคลใดบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านจงอย่าได้เสียชีวิตจงอย่าเพิ่งตายอิลลายกเว้นวะฮุวะยุห์ซินุบิลลาฮิซซันนะยกเว้นว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ที่หรือว่ายกเว้นว่าเขาคนนั้นจะตายในสภาพที่เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราถ้าเรายังคิดในแง่ลบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีบอกว่าลายะมูตันนะอะฮะดุกุมนะคนหนึ่งคนใดจากหมู่พวกท่านอย่าได้เพิ่งตายไปอย่าได้เพิ่งเสียชีวิตไปยกเว้นเขาคนนั้นจะอยู่ในสภาพที่เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะครับ มีหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษจากวาซิละห์อิบนอัสกอรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลท่านเล่าว่า กอลักกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอัซซะกอลัลลอฮุอัซซะวะจัลเป็นหะดีษกุดซีนะครับถ้าเราได้ยินสำนวนแบบนี้นะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลัลลอฮุอัซซะวะจัลถ้าเราได้ยินสำนวนหะดีษแบบนี้ให้เราเข้าใจว่าเป็นหะดีษกุดซีนะครับอัลลอฮ์พูดว่ายังไงอานาอินดะซันนิอับดีบีฟัลยะซุนนบีมาชาอะอัลลอฮ์บอกว่าเราอยู่ตามที่บ่าวของเราคิดถึงเราถ้าเราคิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับเราฟัลยะซุนนบีมาชาอะดังนั้นก็จงคิดถึงเราจงมองจงคิดถึงเราตามที่เขาประสงค์นะถ้าเราคิดดีอานาอินดะซันนิอับดีบีข้าหรือว่าฉันจะอยู่กับบ่าวของฉันตามที่เขานึกคิดตามที่เขาคิดฉะนั้นฟัลยะซุนนบีฉะนั้นบ่าวคนหนึ่งจะต้องคิดกับฉันจะต้องมีทัศนคติกับฉันมาชาเท่าตามที่เขาประสงค์ได้เลยถ้าเราคิดดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับเรานะครับอันนี้ให้เรามีทัศนคติที่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอีกหะดีษหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่รายงาน เป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอานัสท่านเล่าว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะคอละอะลาชาบินวะฮุวะฟิลเมาตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยท่านอานัสเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เข้าไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะเสียชีวิตวะฮุวะฟิลเมาตฟะกอละแล้วถามแล้วท่านก็ถามชายหนุ่มคนนั้นว่ากัยฟะตะจิดุกะตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรนะชายคนนี้กำลังใกล้จะตายใกล้จะเสียชีวิตชายหนุ่มคนนี้กำลังใกล้จะเสียชีวิตท่านนบีก็เลยถามชายคนนี้ว่ากัยฟะตะจิดุกะท่านรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ละชายหนุ่มคนนั้นตอบว่าوالله يا رسول الله ขอสาบานต่ออัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลเอ๋ยลายัจตะมิอานีละกอละ والله يا رسول الله ชายคนนี้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอินนีอัรจุลลอฮาโอ้ท่านรอซูลข้าพระเจ้าข้าเนี่ยมีหวังข้าเนี่ยมีความหวังในพระเจ้าอินนีอัรจุลลอฮมีความหวังว่าจะได้รับความโปรดปรานว่าจะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนีอะคอฟุซุนูบีและฉันก็กลัวบาปของข้าพระเจ้ากลัวว่าข้าพเจ้ากลัวว่าฉันเนี่ยจะมีบาปฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยกล่าวว่าลายัจตะมิอานฟีกัลบิอับดินฟีมิธลิฮาซัลเมาตินอิลลาอะตาฮุลลอฮุมายัรจูวะอามะนะฮูมิมมายะคอฟท่านนบีบอกอย่างนี้บอกว่า ความหวังและความกลัวที่อยู่รวมกันในหัวใจเดียวกันความหวังและก็ความกลัวที่รวมอยู่ในหัวใจของบ่าวคนหนึ่ง จะทำให้พระเจ้าเนี่ยประทานสิ่งที่เขาหวังนะอิลลาตอฮุลลอฮุมายัรจูจะทำให้พระเจ้าจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานความจะทรงประทานสิ่งที่เขาหวังให้วะอามะนะฮูมิมมายะคอฟและจะทรงปกป้องเขาจากสิ่งที่เขากลัวนะอันนี้ก็ท่านนบีจะบอกว่า คนที่มีความรู้สึกแบบนี้นะมีทั้งความหวังอัรรอญะวันเขาอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันเนี่ยอยู่ในหัวใจของบ่าวคนหนึ่งถ้าสองสิ่งนี้รวมอยู่ในหัวใจของคนแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานสิ่งที่เขาหวังให้และก็จะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากสิ่งที่เขากลัวฉะนั้นเราจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอเราจะต้องคิดดีกับพระองค์เราจะต้องไม่คิดในแง่ลบกับพระองค์นะเวลาเราโดนทดสอบเนี่ยโอ้อัลลอฮฺไม่รักฉันเลยเวลาเพิกสวนไร่นาของเราโดนน้ำท่วมโดนดินโคลนถล่มใส่เนี่ยเราบอกอัลลอฮ์ไม่รักฉันเลยอัลลอฮ์ลงโทษฉันนู่นนี่นั่นนะครับให้เราคิดในแง่ดีกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะประทานสิ่งที่ดีๆให้กับเราอัลลอฮ์จะประทานบททดสอบให้กับเราอัลลอฮ์จะประทานความโปรดปรานให้กับพวกเราเนี่ยทั้งสิ่งที่เป็นบททดสอบหรือว่าเป็นเนี่ยมัดหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงรักเราอัลลอฮ์เนี่ยทรงโปรดปรานเราอัลลอฮ์เนี่ยทรงยังไงรักเราจริงๆนะครับก็ให้เรามีความคิดแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้แล้วก็อย่ามีซูอุซซอนบิลลาห์เอาซูอุซซอนบิลลาห์แล้วก็อย่ามีทัศนคติที่ไม่ดีหรือว่าคิดในแง่ลบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้คงจะต้องจากลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ชะกิรินรัมมะสิทธิ
3: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนอายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์บดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดดารุลมุกอรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์นายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์บดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวี
5: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในการีมบุญรักษาในการีมบุญรักษาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์บดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง13อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญิเดซาเลฮัจญิเดซาเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์บดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในฤดูวานมั่นคงในฤดูวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโต๊ะนี้มั่นคงจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์บดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุลอิสลามนาตับ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์ตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ต้องทำคือดื่มน้ำช่วยกระตุ้นสมองและลำไส้สร้างสมดุลเลือดและน้ำเหลืองเสริมภูมิด้วยธรรมชาตินอนก่อน4 ทุ่มช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตนเองได้อย่างเต็มที่ปล่อยวางความทุกข์ช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: ความดีนำพาสู่สวรรค์ผู้ใดก็ตามที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่คู่ควรต่อการเคารพกราบไหว้อย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์และไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์และแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดนั้นคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์และแท้จริงท่านนบีอีซาคือบ่าวและศาสนทูตของอัลลอฮ์และเป็นถ้อยคำหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ตัดให้ไปเกิดอยู่ในครรภ์ของนางมารยัมและเป็นหนึ่งจากดวงวิญญาณที่อัลลอฮ์ทรงสร้างและสวรรค์นั้นมีจริงและขุมนรกนั้นมีจริงผู้ที่ยืนยันในเรื่องดังกล่าวมานี้พระองค์อัลลอฮ์จะทรงให้เขาเข้าสวรรค์ตามแต่การงานที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิม
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
9: บทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะมา
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมAllahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอความรักความเมตตาความกรุณาปรานีใจของ Allah Subhanahu wa Taala มุสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรขอบคุณต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงของการทำความเข้าใจเรื่องราวของการอิสลามดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้มากขอบคุณที่วันนี้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นยังคงให้เรามีโอกาสได้เรียนขอบคุณที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นที่ยังคงให้เรานั้นเนี่ยได้มีโอกาสมารับฟังสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องราวของศาสนาดังนั้นเนี่ยนะครับจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้มากซึ่งในสิ่งในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้นั้นเนี่ยก็คือในส่วนของดุอาในส่วนของการวิงวอนบทรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาต่างๆซึ่งช่วงเวลาที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้นั้นเนี่ยก็คือช่วงเวลายามเช้าและยามเย็นก็คือตัวบทดุอายามเช้าตัวบทดุอายามเย็นบทรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลายามเช้าและบทรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลายามเย็นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับฟังไปแล้วนะครับบางส่วนของดุอายามเช้าและดุอายามเย็นนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะนำเสนอท่านพี่น้องนะครับถึงตัวบทหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เรานั้นสมควรนะครับที่จะอ่านในยามเช้าเพื่อเป็นแบบอย่างเราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงบอกเอาไว้ขอเริ่มต้นด้วยกับหะดีษบทแรกเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับดุอายามเช้าและยามเย็นนะครับสิ่งที่เราควรอ่านมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินคุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละคอรัจนาฟีไลลาติมัฏฏอริน وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه ในค่ำคืนหนึ่งนะครับเป็นค่ำคืนที่ฝนตกและมืดสนิทนะครับมืดสนิทเลยซาบะบอกว่าเรานั้นเนี่ยได้เดินออกไปเพื่อที่จะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรครับลิยุศ็อลลิยะลานาฟะอัดรอกนาฮูเพื่อที่จะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานำละหมาดให้กับพวกเราฟะอัดรอกนาฮูแล้วเราก็เดินไปเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลกุลฟะลัมอะกุลชัยอันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับคนที่มาหาเดินตามหาจงกล่าวฟะลัมอะกุลชัยอันซอฮาบะห์จึงบอกเล่าว่าฉันก็ไม่ได้กล่าวอะไรซุมมะกอลหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่ากุลท่านจงกล่าวฟะลัมอะกุลชัยอันซอฮาบะห์ท่านนี้ก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้กล่าวอะไรนะซุมมาก็แหละหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเป็นครั้งที่3ว่ากุลท่านจงกล่าวฟะกุลตุซอฮาบะห์ท่านนั้นจึงกล่าวตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลัลลอฮ์มาอะกูลยารอซูลัลลอฮ์ฉันควรที่จะอ่านอะไรฉันควรที่จะอ่านฉันจะกล่าวอะไรดียารอซูลัลลอฮ์ที่ท่านบอกให้ฉันอ่านเนี่ยที่ท่านบอกให้ฉันกล่าวออกมาเนี่ยจะให้ฉันกล่าวอย่างไรหรือก็ล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับซอฮาบะห์ท่านนั้นว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดวัลมุอัวซะตัยนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านจงอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดวัลมุอัวซะตัยนและ2มุอัวซะตัยนก็คือกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสฮีนยุมซีวะฮีนยุสฮีนตุมซีวะฮีนตุสบิฮู3มรอตินท่านจงกล่าว3กุลกุลอะอูซุบิกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสท่านจงอ่าน3กุลนี้ในยามเช้าและยามเย็นท่านจงกล่าวซาลาซามารอด3ครั้งด้วยกันท่านจงอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาส3ครั้งนะครับอย่างละ3ครั้งยักฟีกะมินกุลลิชัยยักฟีกะมินกุลลิชัยเพียงพอแล้วสำหรับท่านที่จะได้รับทุกอย่างทุกอย่างมันได้เพียงพอสำหรับท่านแล้วหมายถึงว่าเพียงแค่ท่านอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ3ครั้งเนี่ยแค่นี้ชีวิตของท่านก็เพียงพอแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วมันยิ่งใหญ่มันเพียงพอในชีวิตของท่านแล้วนะครับดังนั้นวันนี้อย่างน้อยเลยนะครับพี่น้องอย่าลืมที่จะอ่านนะครับในยามเช้าและยามเย็นกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสและกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด3กุลครับ3กุลเนี่ยวันนี้เราจำผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยท่องจำนะท่องจำนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจำแล้วเมื่อเราได้ท่องมาแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะนำมาใช้อย่าลืมที่จะนำมาอ่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือยามเช้าและยามเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยเพียงพอแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายักฟีกะมินกุลลิชัยเพียงพอแล้วสำหรับตัวท่านสำหรับทุกอย่างเลยนะครับเพียงพอแล้วนะทุกอย่างนั้นมันได้เพียงพอสำหรับท่านแล้วนี่เป็นสิ่งแรกนะครับสำหรับวันนี้ในตัวบทที่2นะครับดูอาบทที่2ในยามเช้าและยามเย็นของเราในวันนี้เนี่ยนะครับมีหะดีษบทนึงจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมأنه كان يقول إذا أصبح เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เข้าสู่ยามเช้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนา วะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรอีกครั้งนึงครับพี่น้องดุอายามเช้านะครับอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรนี่คือดุอายามเช้าครับให้เราอ่านในยามเช้าให้เราอ่านเรากล่าวในยามเช้าครับอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์นั้นเราเข้าสู่ยามเช้าวะบิกะอัมไซนาและด้วยกับพระองค์เรานั้นได้เข้าสู่ยามเย็นวะบิกะนะฮยาและด้วยกับพระองค์นั้นเรามีชีวิตวะบิกะนะมูตุและด้วยกับพระองค์นั้นเรานั้นได้เสียชีวิตวะอิลัยกันนุชูรและไปยังพระองค์นั้นคือการฟื้นคืนชีพการกลับไปนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นดุอายามเช้านะครับส่วนถ้าเป็นดุอายามเย็นในตอนเย็นล่ะครับในตอนเย็นให้เรากล่าวสลับกันสลับกันอย่างไรสลับกันในช่วงแรกยามเย็นเราจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะบิกะอัมไซนาเอาอัมไซนาขึ้นก่อนวะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกัลมะศีรดุอายามเช้ากับดุอายามเย็นจะต่างกันตรงที่1ดุอายามเช้าเริ่มต้นด้วยกับอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาอัสบะฮนาขึ้นก่อนและตามด้วยวะบิกะอัมไซนาส่วนดุอายามเย็นเริ่มด้วยกับอัลลอฮุมมะบิกะอัมไซนาอัมไซนาขึ้นก่อนวะบิกะอัสบะฮนาอัสบะฮนาอัสบะฮนาตามหลังนั่นคืออย่างที่1ที่แตกต่างอย่างที่2ที่แตกต่างก็คือดุอายามเช้าอัลวะในตอนท้ายครับในตอนท้ายก็คือวะอิลัยกันนุชูรนั่นดุอายามเช้าและในดุอายามเย็นวะอิลัยกัลมะศีรแตกต่างกันตรงนั้นครับแตกต่างกัน2ที่นะครับวันนี้พี่น้องสามารถที่จะดูสิ่งที่แตกต่างกันนะครับและนำไปท่องจำนะครับดุอายามเช้าก็คืออัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรดุอายามเช้าส่วนดุอายามเย็นอัลลอฮุมมะบิกะอัมไซนาวะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันมะศีรนี่คือดุอายามเย็นครับพี่น้องนะครับนี่เป็นตัวบทที่2นะสิ่งที่2ที่เราเรียนกันในวันนี้สิ่งแรกคือ3กุลอย่างละ3ครั้งยามเช้ายามเย็นอย่างที่2คือดุอายามเช้าแล้วก็ดุอายามเย็นนะครับที่ผมได้อ่านไปให้พี่น้องได้ฟังลำดับต่อมานะครับเกี่ยวข้องกับดุอายามเช้าและดุอายามเย็นนะครับสามารถอ่านได้ทั้งในยามเช้าและยามเย็นแต่ในเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะเล่านะครับเป็นหะดีษที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เกี่ยวข้องกับซอฮาบะห์ท่านนึงนะครับได้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและได้บอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์มาลากีตุบินอักรอบิลลดากัตนิลบาริฮะเมื่อคืนเนี่ยยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์เมื่อคืนเนี่ยฉันโดนแมงป่องอักรอบเมื่อคืนเนี่ยฉันโดนแมงป่องเนี่ยต่อยกัดนะครับเมื่อคืนฉันทำอย่างไรดีฉันควรทำอย่างไรดีขอคำแนะนำนะครับก็ล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าอามาลาวกุลตะฮีนะอัมไซตะอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติมินชัรริมาคอลักเพิ่งทราบเถิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ท่านนั้นที่ถูกแมงป่องกัดว่าเพิ่งทราบเถิดถ้าหากท่านได้กล่าวดุอาต่อไปนี้ในยามเย็นถ้าหากท่านได้อ่านดุอาต่อไปนี้ในยามเย็นอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติมินชัรริมาคอลักถ้าหากท่านได้อ่านดุอานี้ในยามเย็นลัมยะดุรรุกะแมงป่องตัวนั้นหรือสิ่งเลวร้ายจะไม่มาประสบกับท่าน สิ่งเลวร้ายต่างๆอันตรายต่างๆจะไม่มาประสบกับท่านเพียงกล่าวอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักนะครับในอีกรายงานหนึ่งบอกว่าให้กล่าว3ครั้งด้วยกันอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 ครั้งด้วยกันนะครับ3 ครั้งด้วยกันเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับความประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเนี่ยสิ่งเลวร้ายสิ่งอันตรายต่างๆจะไม่มาประสบกับตัวเราทั้งยามเช้าและยามเย็นย้ำนะครับทั้งยามเช้าและยามเย็นนะความหมายของมันก็คือความหมายของดุอาบทนี้ก็คืออาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติฉันขอความคุ้มครองด้วยกับคำพูดพระวจนะของอัลลอฮฺตะอาลาที่สมบูรณ์มินชัรริมาคอลักให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นดังนั้นเนี่ย3ครั้งถ้าเราได้อ่านจะยามเช้าหรือยามเย็นอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักถ้าเราได้อ่านนะครับถ้าเราได้อ่านอินชาอัลลอฮ์สิ่งเลวร้ายสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งเลวร้ายจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยกับความประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับความประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งไม่ดีต่างๆลัมยะดุรรักนะครับหรือในหะดีษบางบทลัมยะดุรรอฮูชัยจะไม่มีสิ่งใดมาสามารถทําอันตรายท่านได้นะดังนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยลําดับแรกเลยดุอาบทแรกที่เราได้เรียนนะครับหรือสิ่งอัลกัดบทรำลึกสิ่งแรกที่เราได้เรียนกันในวันนี้ก็คือ1การอ่าน3กุลอย่างละ3ครั้งในยามเช้าและยามเย็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยักฟีกะมินกุลลิชัยทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เพียงพอสำหรับท่านแล้วท่านไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วนะจะรู้สึกพอจะรู้สึกเพียงพอแล้วเมื่อได้อ่าน3กุลในยามเช้าและยามเย็นลำดับที่2นะครับเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อ่านและให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามก็คือการอ่านดุอายามเช้าและดุอายามเย็นดุอายามเช้าก็คืออัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรดุอายามเช้า2นะครับดุอายามเย็นอัลลอฮุมมะบิกะอัมไซนาوَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ดุอายามเย็นนะครับนี่เป็นสิ่งที่2ที่เราได้เรียนกันในวันนี้และลำดับที่3นะครับลำดับที่3ของในวันนี้ก็คือดุอาที่ขอแล้วให้เราอัลเลาะห์ตะอาลาทรงปกป้องจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 ครั้งนะครับ3 ครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลัมยะดุรรอฮูชัยอุนไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำอันตรายเขาได้ไม่สามารถทำอันตรายคนที่อ่านดุอาบทนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้ในช่วงเวลาต่างๆในช่วงเวลายามเช้าก็ดีในช่วงหรือเวลายามเย็นก็ดีนะครับพยายามที่จะเอาดุอาต่างๆเนี่ยมาอ่านนะก่อนที่จะเริ่มในยามเช้าก่อนที่จะเริ่มจะทำงานก่อนที่เรานั้นจะออกไปทำงานหรือในช่วงที่เราขับรถไปวันนี้เราจำดุอาบทไหนล่ะครับอย่างน้อยสักหนึ่งตัวบทอย่างน้อยสักหนึ่งตัวบทดุอาเนี่ยให้เราจำนะถ้าไม่จำจริงๆนะถ้าไม่จำจริงๆกล่าวครับซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮิกล่าวต่อไปเรื่อยๆกล่าวไปเรื่อย เรื่อยๆนะครับในยามที่เราอาจจะในช่วงยามเช้าที่เราขับรถไปทำงานในยามเย็นที่เราขับรถกลับบ้านหรือในช่วงเวลาก่อนที่เราจะออกไปทำงานนะครับในยามเช้านะช่วงเวลาใดก็แล้วแต่เราสามารถอ่านได้เราสามารถที่จะนำเอามาอ่านนะครับขอเพียงแค่เราตั้งใจอย่างที่ในหนังสือในตอนต้นของที่ก่อนที่จะเริ่มบทนี้เนี่ยนะครับมุซันนิฟอิหม่ามนาววีได้บอกว่าถ้าหากไม่ใครไม่สามารถที่จะอ่านได้ทั้งหมดนะไม่จำทั้งหมดนะครับก็อย่างน้อย1บทรำลึกให้อ่านจะยามเช้า1บทยามเย็น1บทอย่างน้อยเลยแต่อย่าลืมนะครับอย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ยามเช้าผ่านไปโดยที่ว่าเราไม่ได้อ่านอย่าปล่อยให้ยามเย็นในยามที่เรานั้นเนี่ยกลับมาบ้านแล้วเนี่ยเราอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้อ่านดูอาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องได้ติดตามนะครับว่าดูอายามเช้าและดูอายามเย็นบทรำลึกในยามเช้ายามเย็นเนี่ยจะมีแบบใดบ้างจะมีตัวบทใดและเราจะมาคุยกันมาเรียนรู้พร้อมๆกันถึงคุณค่าฟาดีลัตความประเสริฐเมื่ออ่านแล้วได้รับอะไรเมื่ออ่านแล้วได้รับอะไรอินชาอัลลอฮ์เรามาพูดคุยกันฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกوالهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
11: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมา
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที
11: ่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนท์อายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดดารุนมุกอรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์ในอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวี
5: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในการีมบุญรักษาในการีมบุญรักษาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง13อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญิเดซะเลฮัจญิเดซะเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในริดวานมั่นคงในริดวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโต๊ะนี้มั่นคงจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุลอิสลามนาตับ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
12: ์เอาดูตอนนี้ฉันจะสรุปให้ดูนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดยาอัรฮัมัรเราะฮีมยาอัรฮัมัรเราะฮีมยาอัรฮัมัรเราะฮีมอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะบิอันนะกะมุลวะอันตะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรวะมาตะชาอูมินอัมรฮ ยากูแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์เลยมีอะไรก็บอกกับอัลลอฮ์เพราะมาตาชาอุมินอัมรินไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ประสงค์ยากูลเป็นไปตามพระองค์ประสงค์นั่นแหละงั้นพระองค์จะให้กับใครให้อะไรได้หมดเลยแล้วก็ขอพอขอจบแล้วก็สละวาตนบีอีกทีนึง
7: 4เครื่องดื่มอันตรายคนไทยดื่มเกือบทุกวันเร่งตับไตวายตายไว1กาแฟ3 in 1น้ำตาลสูงและไขมันทรานส์แบบไม่รู้ตัว2ชานมไข่มุกน้ำตาลครีมเทียมสีผสมอาหารเท่ากับภาระตับเต็มขั้น3น้ำเชื่อมไซรัปนมข้นในทุกเครื่องดื่มหวานรวมถึงกาแฟเย็นชาเย็นนมชมพูนมหวานๆนมช็อกโกแลตที่ขายทั่วไปจะใช้น้ำเชื่อมหรือมีอีกชื่อว่าไซรัป4นมเปรี้ยวที่ใส่น้ำตาลแม้ชื่อจะดูสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วนมเปรี้ยวแบบขวดหรือกล่องเล็กส่วนใหญ่มีน้ำตาลสูงแถมยังมีแลคโตสที่ในบางคนดูดซึมไม่ได้ดีเกิดแก๊สลำไส้รั่วส่งผลต่อตับและไตสรุปสั้นๆเครื่องดื่มบางอย่างอาจดูเล็กน้อยแต่สะสมทุกวันกลายเป็นตับพังไตล้าแบบไม่รู้ตัวไม่ได้ห้ามครับแต่อยากชวนเพื่อนๆให้รู้ทันแล้วเลือกให้ตับกับไตได้พักบ้างวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: ในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ขายตัวของเขาทั้งนี้เพื่อแสวงหาความพอพระทัยของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงปรานีแก่ปวงบ่าวทั้งหลายอัลกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่207
13: อะฟะลายะตะฟักกะรูนัลกุรอานะอัมอะลากุลูบิน อะกุฟาลูฮา
14: ชีวิตของเราทุกคนนั้นจะต้องพบกับความตายมีหะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยอัลฮะกีมกล่าวว่าจาอิบรีนฟะกอลยามุฮัมมัดอิชมาชิตะฟะอินนะกะมัยยิตจิบรีนมาหาท่านนบีและกล่าวกับท่านนบีว่าโอ้มุฮัมมัดจงใช้ชีวิตในดุนยานี้ตามที่ท่านนั้นต้องการเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านนั้นจะต้องตายวะฮบิบมันชิตะฟะอินนะกะมุฟาริกุและหากว่าท่านนั้นจะรักบุคคลใดท่านก็จงรักเถิดเพราะท่านนั้นจะต้องแยกออกจากเขาว่ามันมาชิตะฟะอินนะกะมัจซียุนบิและหากว่าท่านปรารถนาที่จะทำอะไรนะครับจะทำสิ่งใดก็จงทำเถิดเพราะสิ่งที่ท่านทำนั้นจะถูกตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป็นสิ่งที่ยิบรีนได้สั่งเสียแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นการบอกให้ได้รับรู้ว่าชีวิตคนเรานั้นจะต้องตายและจะต้องพรากจากและสิ่งใดที่เราทำเอาไว้นั้นจะต้องตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นความดีและความชั่วและจิบรีนก็กล่าวอีกว่ายามุฮัมมัดชะรอฟุลมุอ์มินกิยามุลไลลโอ้มุฮัมมัดความมีเกียรติของผู้ศรัทธาคือการละหมาดในยามค่ำคืนวะอิซซุฮูอิสติกนาอูฮูอานินนาสและศักดิ์ศรีของผู้ศรัทธาคือความพอเพียงของเขาต่อการเรียกร้องขอจากผู้อื่นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคำสั่งเสียจากยิบรีนอะลัยฮิสสลามที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
7: ความเจ็บป่วยคือจดหมายจากอัลเลาะห์ทุกครั้งที่เราไม่สบายแม้จะเพียงเล็กน้อยมันคือบทเรียนจากพระองค์เพื่อให้หัวใจเราทอมลงและยอมรับว่าเราไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้นอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นความเจ็บป่วยลบความผิดความเจ็บป่วยคือเครื่องเตือนให้เราหันกลับไปหาอัลเลาะห์เป็นการลบล้างบาปและยกระดับอีหม่านอย่าลืมว่าอัลเลาะห์คือผู้ทรงรักษาและทุกโรคย่อมมีทางออกถ้าเราไม่ทิ้งการวิงวอนดุอาและการวางใจต่อพระองค์ขออัลลอฮ์ทรงประทานการเยียวยาแก่ทุกหัวใจและร่างกายที่อ่อนแอด้วยเถิดตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
15: ส่งเสริมการศอลาวาตนบีให้มากมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ศอลาวาตให้แก่ฉันหนึ่งครั้งอัลลอฮ์จะทรงศอลาวาตให้แก่เขา10ครั้งศอลาวาตนบีกล่าวสั้นๆว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดโอ้อัลลอฮ์ ทรงโปรดประทานความจำเริญให้แก่มูฮัมหมัดโอ้อัลเลาะห์ทรงโปรดประทานความจำเริญให้แก่มูฮัมหมัดวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะวิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงโปรดประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามีโอกาสมาพบเจอกันอีกครั้งกับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะยิซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลิห์อัชชามีเรื่องราวจากหนังสือที่ได้รวบรวมไว้ในหลากหลายมิติด้วยกันทั้งในเรื่องของหลักการศรัทธาอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรายังคงอยู่ในเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีความรู้เรื่องราวที่อยากจะนำเสนอกับท่านน้องในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทษนะครับหรือผู้ปกปิดความรู้ผู้นะครับว่าอิสลามนั้นส่งเสริมให้ศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามนั้นส่งเสริมให้คนที่มีความรู้นั้นสอนนะครับแต่หากว่าบุคคลที่ถูกถามนั้นมีความรู้แต่เขาปกปิดมันแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงฆาตโทษพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตัดไว้ในอายะห์กุรอานในคัมภีร์ของพระองค์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตัดเอาไว้ว่าอูซุบิลลาฮิชัยฏอนรอญีมอินนัลลซีนยักตุมูนะมาอันซะลัลลอฮุมินัลกิตาบوَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ แท้จริงบรรดาผู้ที่ปกปิดผู้ที่ปิดบังสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาและนำสิ่งนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยชนเหล่านั้นไม่ได้กินอะไรเข้าไปในท้องของพวกเขานอกจากไฟนรกเท่านั้นและในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะไม่ทรงพูดแก่พวกเขาและจะไม่ทรงทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบโทษของคนที่ปกปิดนะครับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้และเขาก็นำมันไปแลกกับราคาอันเล็กน้อยสิ่งที่เขากินลงไปในท้องของเขาสิ่งที่เขาบริโภคลงไปในท้องของเขานั้นไม่ได้เป็นสิ่งใดเลยนอกจากจะเป็นเชื้อไฟแห่งไฟนรกและไปในวันนั้นนะครับวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ไม่ทรงพูดไม่สนทนาด้วยกับเขาวะลายูซักกีฮิมและอัลลอฮ์ก็จะไม่ทรงชำระล้างให้เขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันและสุดท้ายวะละฮุมอาซาบุนอาลีมเขาก็จะได้รับการลงโทษ อันเจ็บแสบนี่คือบทลงโทษนะครับของบุคคลที่ปกปิดความรู้และหะดีษที่จะได้นำเสนอให้กับท่านพี่น้องอีกหะดีษบทหนึ่งซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันซุอิลาอัลอิลมินفقتمه انجمه الله بلجام من نار يوم القيامة รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าใครที่ถูกถามถึงความรู้หนึ่งฟากะตะมะฮูเขาปกปิดมันปกปิดมันคือรู้นะครับแต่ไม่ยอมบอกออกไปอันจะมะฮุลลอฮุบิลิจามินมินนา

0: ถึงสิ่งที่เราใช้ครอบปากม้าหรือว่าสัตว์ในการที่เราจะบังทิศทางด้วยกับสิ่งนี้สิ่งที่เราใช้ครอบปากของมันสิ่งที่เราใช้ครอบหัวของมันในการที่จะดึงให้มันไปขวาหรือจะดึงให้ไปซ้ายแต่สิ่งนะครับการตอบแทนด้วยเช่นเดียวของที่ความรู้มีคนมาถาม คนถามเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าเขามาถามเราในเรื่องราวของศาสนาเขาต้องการที่จะเข้าใจต้องการที่จะนำสู่การปฏิบัติเขาต้องการในการที่จะได้รับความชัดเจนจะหากว่าเราเป็นบุคคลที่มีความรู้สามารถที่จะให้คำตอบกับเขาได้สามารถที่จะบอกเรื่องราวที่ดีกับเขาได้แต่เราเลือกที่จะไม่บอกเลือกที่จะปกปิดมันนะครับโดยการที่ไม่เอื้อนเอ่ยไม่บอกออกไปการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะลงโทษด้วยกับสิ่งที่เราได้ปฏิบัติคล้ายๆกับสิ่งที่เราได้ปฏิบัตินั่นคือในเมื่อเราไม่พูดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาบังเหียนมาใส่ในปากของเราซึ่งเป็นบังเหียนนะครับที่มาจากไฟนรกในฐานะที่เรารู้และเราไม่พูดซึ่งตรงนี้นั้นแตกต่างกับการที่เราจะไม่ตอบคำถามในกรณีที่คนถามนั้นต้องการที่จะทดสอบหรือว่าลองภูมิหรือว่าต้องการที่จะเอาข้อมูลของเรานั้นไปฟาดฟันกับคนอื่นตรงนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อาจจะอนุญาตให้ไม่ตอบออกไปได้ถ้าเกิดตอบออกไปแล้วมันเป็นฟิตนะมันเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดเรารู้คนที่มาถามนั้นต้องการที่จะปฏิบัติจริงๆก็ต้องให้เรานั้นได้ตอบออกไปนะครับอย่าได้ปกปิดมันสำหรับวันนี้คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะจีซฟิซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสลุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนท์อายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดดารุลมุกอรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์นายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวี
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในการีมบุญรักษาในการีมบุญรักษาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง13
5: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อัสมาหรืออาจารย์รังสีมามั่นใจอานฮัจญะห์อัสมาหรืออาจารย์รังสีมามั่นใจอานอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวของคุณรังรองฮัจญะห์คอดียะห์คุณรุ้งลาวันมั่นใจอานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระหัสบดีที่3กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีประมาณ 16:00 นณมัสยิดดาริสลามเทคโนบางมดทุ่งครุซอยประชาธิปไตย30สอบถามคุณชาริบุญชัยบุตรชายโทร0844388773 0844388773อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวณัฐธิชาฮะญีตะเย็บนางสาวณัฐธิชาฮะญีตะเย็บหรือคุณตันหยงอายุ15ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดคลองกัญญาร้อมัดบางบ่อสมุทรปราการ
6: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะญีเดซาเลฮะญีเดซาเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมู
4: อินนา

0: ินาอิลัยฮิรอจิอูนในฤดูวานมั่นคงในฤดูวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโต๊ะนี้มั่นคงจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดนูรุลอิสลามนาตับ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับถึงเรื่องแนวทางที่จะทำความดีทำความดีมากๆนะครับว่าเรามีอิสลามได้สอนแนวทางอย่างไรที่จะให้เรานั้นเข้าไปสู่ความดีกระทำความดีกันมากมากการทำความดีมากก็เป็นเสบียงสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้ผู้ศรัทธานั้นกระทำความดีอยู่ตลอดเวลาเพราะการทำความดีนั้นคือเสบียงในวันโลกหน้าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตักวาพวกท่านทั้งหลายจงตะเตรียมเสบียงเถิดเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับพวกท่านก็คือการศรัทธาและยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเสบียงสำหรับมุมินที่จะไปโลกหน้าส่วนเสบียงในดุนยานะครับเสบียงในดุนยามันก็มีหลายอย่างแล้วแต่ขึ้นอยู่กับคนว่าจะหาเสบียงอย่างไรนะครับเขาอาจจะมีหาทางที่จะได้มาถึงทรัพย์สินเพื่อให้เอาทรัพย์สินนั้นมาใช้มาจ่ายยามที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นวิธีการที่เราจะสะสมในดุนยาแต่การที่จะสะสมเสบียงในวันอาคิเราะห์นะครับนั่นก็คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็การยำเกรงอัลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และก็งดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าวะมาตัฟอะลูมินคอยรินฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมนะครับและสิ่งใดที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำความได้กระทำไปซึ่งเป็นความดีความดีที่ว่านี้ก็คือความดีที่อัลลอฮ์ใช้นบีสอนอัลลอฮ์ทรงรอบรู้มันคืออัลลอฮ์จะตอบแทนมันนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเราทำความดีสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะอัลลอฮ์จะไม่ให้รางวัลของผู้ประกอบความดีนี่ต้องสูญหายก็คืออัลลอฮ์จะตอบแทนทุกอย่างอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นและอัลลอฮ์จะตอบแทนผู้กระทำความดีนะครับอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์กล่าวว่าวะมัยยะมันมิสกอลาซัรรอตินไคไรยะรอวะมัยยะมันมิสกอลาซัรรอตินชัรรอยะรอก็แปลว่าผู้ใดกระทำความดีนะมีน้ำหนักเพียงนิดเดียว นะครับเขาก็จะได้เห็นมันก็คือได้รับการตอบแทนในเวลาเดียวกันผู้ใดกระทำความชั่วเพียงนิดเดียวเขาก็จะได้เห็นมันคือได้รับการตอบแทนเช่นเดียวกันนะอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้บอกให้เราทราบว่านะใครก็แล้วแต่ทำความดีจะเป็นความดีที่เล็กน้อยนะทำความดีทำซอดาเกาะห์ไป1บาทสมมุติว่าหรือว่าทำซอดาเกาะห์ไป100อะไรก็แล้วแต่นะเขาจะได้รับการตอบแทนครบเต็มจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในเวลาเดียวกันถ้าทำความชั่วก็ได้รับการตอบแทนเป็นความชั่วเช่นเดียวกันท่านครับ สัญญามันมีอยู่แล้ว ขออภัยครับสัญญาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนั่นคือสัญญา ตอบแทนความดีสัญญาลงโทษคนกระทำความชั่วนะถ้าใครก็ตามที่ทำความดีก็ได้รับการตอบแทนไปตามนั้นใครกระทำความชั่วก็ได้รับการตอบแทนไปตามนั้นเช่นเดียวกันมันอามิลาซอลิฮันฟาลินับซิว่ามันอาซาอาฟาอะไลฮานี่ก็อีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์กล่าวนะครับใครที่กระทำความดีนะซอลิฮันกระทำความดีอันหนึ่งอันใดก็ตามฟาลินับซิฮีเขาทำเพื่อตัวเขานะใครกระทำความชั่วเขาก็ทำเพื่อตัวเขาเห็นไหมครับอายะนี้ชี้ให้เราเห็นว่าทำความดีเขาก็ทำเพื่อตัวเขาทำความชั่วเขาก็ทำไว้เพื่อตัวเขาเพราะว่าสัญญามันมีอยู่แล้วไงสัญญาตอบแทนความดีก็มีอยู่แล้วสัญญาตอบแทนความชั่วมันก็มีอยู่แล้วแต่ที่เขาทำไปเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบเพราะจะได้กับตัวเขาเองทั้งหมดนะนั่นคือหนทางแห่งความดีที่อิสลามใช้ให้เรานั้นน่ะรีบกระทำให้มากนะรีบกระทำให้เยอะนะครับพอเราไปอ่านหะดีษอ้าวเราไปดูหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราบ้างยุนดุบดิบนุยูนาดะได้กล่าวว่ากุนตุยารอซูลัลลอฮอายุนอามาลีอัฟฎอลุนะฉันได้กล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลัลลอฮโอรอซูลแห่งอัลลอฮ์อายุนอามาลีอัฟดอนการงานอะไรการกระทำงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดนะครับกอละอันอีมานุมบิลลาวันญิฮาดฟีซะบีลิฮีนะนบีก็กล่าวตอบว่างานที่ประเสริฐที่สุดนะก็คือเชื่อมั่นศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็ทำตามที่อัลลอฮ์ใช้นะแล้วก็ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์คือต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดนะครับกุนตุอายุริกอบิอัฟดอลูแล้วฉันก็กล่าวต่อว่าโอรอซูลทาสชนิดใดที่ประเสริฐที่สุดหมายความว่าซื้อทาสแล้วก็ปลดปล่อยให้เป็นไทยทาสชนิดใดที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดกอละอัมฟุซาฮาอินดาอัลีฮาวะอักซาริฮาซามานันนบีก็กล่าวตอบเนี่ยก็คือทาสที่อะไรนะทาสที่รักอะไรนะดีที่สุดในหมู่ชนในพรรคพวกของเขาหมายความว่าทาสคนนี้เนี่ยเขาเป็นทาสที่ดีที่สุดในการปกครองของเจ้านายคนนั้นนะครับและก็ราคาแพงที่สุดนะก็พูดง่ายๆก็คือว่าทาสที่ดีที่สุดก็คือทาสที่ไม่มีอะไรบกพร่องเลยนะครับอวัยวะของเขาครบถ้วนทุกประการ แล้วก็ราคามันก็แพงด้วยนั่นคือท่าที่ดีที่สุดมีคนมาถามนบี2ข้อในเรื่องนี้นะครับถ้าเราไปดูในหะดีษบทอื่นๆนี่นบีมีคนมาถามนบีในลักษณะเดียวกันเนี้ยหลายอย่างเลยนะครับอายุนอามาลีอัฟดอนนะครับงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดบางทีนบีตอบไม่เหมือนกันตอบกับคนมาถามเนี่ยนบีก็จะดูคนว่าคนคนนี้เขาเป็นคนอย่างไรและนบีก็จะตอบไปนะครับอายุนอามาลีอัฟดอนงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกว่าอัสซอลาตูฟีอัลกอติฮาบางรีวายะอัสซอลาตูอะลาวักติฮาเนี่ยนบีก็จะตอบว่างานที่ประเสริฐที่สุดก็คือละหมาดในเวลาของมันเนี่ยนบีก็ตอบอย่างนี้นะครับบางคนถามนบีว่าอายุนอามาลีอัฟดอนงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดนบีตอบว่าบิรุนวาลีใดนี่นบีก็ตอบว่าทำความดีต่อพ่อแม่นี่ครับบางทีคนมาถามนบีว่าอายุนอามาลีอัฟดอนงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดนบีก็กล่าวว่าอันญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมก็หมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะตอบคำถามประเด็นที่ถามว่างานอะไรที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยไม่เหมือนกันนบีจะดูคนจะดูคนว่าคนนี้นบีตอบอย่างนี้ละหมาดในเวลาละหมาดตามเวลาเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะคนมาถามละหมาดไม่ตรงเวลาก็ได้นบีก็บอกละหมาดให้ตรงเวลาเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดอีกคนหนึ่งมาถามนบีอาจจะรู้มาก่อนว่าไอ้คนคนนี้เขาไม่ค่อยดีกับพ่อแม่ของเขาแล้วก็บอกบิดรุนวาลีได้ทำความดีต่อพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบยีฮาดในหนทางของอัลลอฮ์นะครับไม่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นบีก็ตอบว่างานอะไรที่ประเสริฐที่สุดมีคำถามนบีก็บอกว่าอันยีฮาดฟีซะบีลิลลาห์ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำตอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบคนที่มาถามว่างานอะไรที่ประเสริฐที่สุดนะครับนะท่านผู้ชมก็คงจะได้มองอะไรแนวทางเห็นว่าเอ๊ะนี่คือคำตอบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เริ่มทำตามที่นบีตอบไว้นบีตอบคนว่างานอะไรที่ประเสริฐที่สุดละหมาดในเวลาของมันอย่าให้เลยเวลานะครับเลยเวลาก็มีคำถามอีกพอเลยเวลาไปแล้วเอจะกอดได้ไหมจะละหมาดนี่จะใช้ละหมาดใช้ได้ไหมไอ้ละหมาดใช้น่ะใช้ได้แต่เขาต้องพยายามว่าละหมาดนะต้องให้อยู่ในเวลาไม่ให้หมดเวลาแล้วก็มาถามว่าต้องกอดอใช้ไหมนะครับบางคนเนี่ยหมดเวลาเกะกะไม่เลยแล้วละหมาดแล้วก็มาตั้งคำถามครูบาอาจารย์ว่ากอดอใช้ได้ไหมเนี่ยละหมาดเนี่ยมันเลยเวลาไปแล้วนะแต่ถ้าถามกันว่าจริงๆเนี่ยใช้ได้ละหมาดเนี่ยสำหรับบุคคลที่ไม่ได้ตั้งใจเผลอเรอนะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เวลาเนี่ยมันหมดไปนะคือมันมีอุปสรรคแล้วมันพลาดเวลาไปเอ้าเขาก็สามารถที่จะนำละหมาดที่ยังไม่ได้ละหมาดมาละหมาดให้ครบนะครับนะเพราะงั้นนบีจึงตอบคำถามว่างานที่ประเสริฐที่สุดก็คืออัสซอลาตุอะลาวักติฮานะเนี่ยยะนีฟีวักติฮาละหมาดในเวลาของมันให้อยู่ในเวลาก็คือไม่ให้หมดเวลาเพราะว่าเราเองเราก็ทราบดีว่า ละหมาดบ่ายซุฮรีเริ่มเวลาไหนแล้วก็ไปหมดเมื่อไหร่เนี่ยเวลาอัสรีเริ่มตั้งแต่เวลาไหนแล้วก็ไปหมดเวลาเมื่อไหร่มักริบเริ่มเวลาไหนหมดเมื่อไหร่อิชาเริ่มเวลาไหนหมดเมื่อไหร่เวลาซุบฮีก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาซุบฮีนะครับเวลาซุบฮีนี่เป็นเวลาที่มนุษย์ส่วนมากนะครับจะเผลอเรอแน่ก็หมายความว่าดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ละหมาดซุบฮีเลยตื่นสายแน่บางคนก็อ้างว่าอุ้ยไม่ตื่นตื่นพลาดไปนอนเพลินฝันเพลินไปอะไรทำนองนั้นนะครับอ้าวเวลาหมดไปแล้วเวลาหมดไปแล้วก็ถึงอย่างไรก็ตามเวลาหมดก็ท่านอย่าทิ้งเลยนะไปอาบน้ำละหมาดมาแล้วก็รีบละหมาดนะครับเนี่ยเพราะว่าที่บอกไปแล้วว่าถ้ามีอุปสรรคแม้ว่าจะเลยเวลาไปแล้วแต่ท่านก็ต้องทำนะท่านก็ต้องทำนะอย่าไปทิ้งเลยบางคนเห็นว่าเวลาหมดไปแล้วไม่เอาละเวลาวันพรุ่งนี้วันต่อมาอ้าวนี่เวลาหมดไปแล้วเวลาซุบฮีดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วอ้าวเลิกไม่ได้ละหมาดอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันไม่ได้เวลาหมดไปแล้วเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเผลอเรือตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคเราว่านอนแล้วนอนไม่ตื่นแล้วก็ตื่นมาก็รีบอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตรงกับที่นบีตอบคำถามของคนที่มาถามคนที่มาถามนี่ก็คืออาบีซัรินนะครับมาถามท่านนบีว่างานอะไรที่ประเสริฐที่สุดนบีก็ตอบว่าอัสซอลาตุอะลาวักติฮาละหมาดการละหมาดในเวลาของมันนะครับเสร็จแล้วมีคนมาถามนบีก็ถึงเรื่องอะไรอะไรบิดรุนวาลีใดอีกนะให้ทำความดีต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นที่นบีตอบคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยที่จะให้คนได้ยินคนที่ได้รับฟังเนี่ยเอาไปปฏิบัตินะครับละหมาดในเวลาศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์นะครับอะไรทำความดีต่อพ่อแม่นะครับทุกคนคงไม่เถียงว่าแต่ละคนนี่มีพ่อมีแม่ถูกต้องไหมครับเนี่ยเราจะต้องทำความดีต่อพ่อแม่นะทำความดีเท่าที่เราจะทำได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบูดูอิลลาอียาหูวะบินวาลิไดนีอิห์ซานานะครับพระเจ้าของเจ้าได้ทรงสั่งใช้ได้ทรงกำหนดว่าไม่ให้กราบไหว้สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวต่อมาก็ใช้ให้ทรงกำหนดว่าให้ทำความดีต่อพ่อแม่การทำความดีต่อพ่อแม่นั้นจะทำอย่างไรก็แล้วแต่นะท่านทำไปเถอะนะเป็นความดีทั้งนั้นนะครับท่านจะดูแลพ่อแม่ของท่านยามชราหรือว่าท่านจะให้พ่อแม่ได้รับสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับซื้อของมาให้ท่านรับประทานนะพูดจาที่ไพเราะกับพ่อแม่ทั้งหมดเป็นความดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งจากอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นคำสั่งบอกว่าไม่ให้พูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟถูกต้องไหมครับจะพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าแหมเบื่อเหลือเกินอะไรทำนองนั้นไม่อยากจะคล้ายๆไปนึกพูดนะไม่ได้พูดหรอกคล้ายๆไปนึกในใจว่าแหมบ่ายจะตายเบื่อเหลือเกินไม่ไหวดูแลแล้วอะไรทำนองเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ให้พูดว่า วะกุลละฮูมาเกาลังกะรีมาให้พูดกับท่านทั้งสองด้วยคำพูดที่ดีคำพูดที่ไพเราะนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ท่านนบีจึงได้ตอบคำถามคนที่มาถามว่างานอะไรที่ประเสริฐที่สุดนบีก็ตอบว่าละหมาดในเวลาทำความดีต่อพ่อแม่ญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดเป็นความดีทั้งสิ้นครับก็หวังว่าท่านคงจะได้รับสาระตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับอุบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลอฮ์มานะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนท์อายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดดารุลมุกอรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์นายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวี
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในการีมบุญรักษาในการีมบุญรักษาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง13อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญิเดะซะเลฮัจญิเดะซะเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายริดวานมั่นคงนายริดวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโตนีมั่นคงจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุนอิสลามนาตับ
0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อัสมาหรืออาจารย์รังสิมามั่นใจอานฮัจญะห์อัสมาหรืออาจารย์รังสิมามั่นใจอานอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวของคุณรังรองฮัจญะห์คอดิยะห์คุณทุ่งลาวันมั่นใจอานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระหัสบดีที่3กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีประมาณ 16:00 นณมัสยิดดาริสสลามเทคโนบางมดทุ่งครุซอยประชาธิปไตย30สอบถามคุณชาริบุญชัยบุตรชายโทร0844388773 0844388773อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวณัฐทิชาฮะจีตะเย็บนางสาวณัฐทิชาฮะจีตะเย็บหรือคุณตันหยงอายุ15ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดคลองกันยาร้อมัดบางบ่อสมุทรปราการ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
6: อากีดะห์โดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเล
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องนะด้วยกับอนุมัตินะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราเองนะครับได้กลับมาเรียนรู้กันในเรื่องราวของบาปใหญ่นะครับซึ่งถ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับพี่น้องทางนี้นะครับเราเองก็จะได้เรียนรู้เพื่อที่จะให้ตัวของเรานั้นได้ออกห่างจากการทำบาปความผิดนะประเภทใหญ่ๆนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตำราที่ เราเองนะครับได้ทำการเรียนนะได้ทำการพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของอัลกะบาเอรนะครับของท่านอิหม่ามอัซซะฮะบีนั่นเองณขณะนี้นะครับเราเองก็ก้าวเข้าสู่ในบาปใหญ่ประการที่34นั่นก็คืออันคียานะคียานะเนี่ยนะครับคือการทุจริตพี่น้องซึ่งนะครับโดยความหมายเนี่ยพี่น้องเองน่าจะ เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่าสุจริตนั่นเองนะเป็นการคดโกงนะครับเป็นการคิดไม่ชอบนะทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับมีรับลมคมในนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้หลักการของอันอิสลามนะครับถูกรวมเรียกว่าเป็นการทุจริตทั้งหมดเลยพี่น้องครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานะครับที่มีหัวใจที่เปี่ยมล้นนะครับด้วยกับความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินนะครับข่าวนั้นเนี่ยก็ต้องย่อมพาตนเองเนี่ยนะครับไป อยู่ในสถานที่ที่ดีๆนะอยู่กับคนดีๆนะมีพฤติกรรมดีๆนะครับนี่คือลักษณะนะครับของบุคคลผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องนะบุคคลใดใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ปราศจากซึ่งความตักวาการเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับปราศจากซึ่งหลักคุณธรรมเนี่ยพี่น้องนะแน่นอนเหลือเกินนะครับเมื่อขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดการกระทำที่เป็นการทุจริตคิดไม่ชอบนะครับหรือเป็นการประพฤติตนที่ขัดแย้งนะครับกับหลักการของอันอิสลามในทุกๆรูปแบบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องนะสังคมที่เราเองนะครับอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าเราเองจะหันหน้ามองซ้ายมองขวามองไปทางไหนก็ตามเนี่ยพี่น้องนะล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวของการทุจริตนะครับคิดไม่ชอบเนี่ยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเราเองนี่จะไปเดินเรื่องนะตาม สำนักงานนะครับก็อาจจะต้องมีการจ่ายนะครับในส่วนของที่เรียกว่าเป็นเงินใต้โต๊ะนะเพื่อที่จะให้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันดำเนินการด้วยกับความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะหรือบางทีเนี่ยนะครับจะเข้าติดต่อใครหรือพบใครเนี่ยนะพี่น้องนะนะครับถ้าหากทำตามขั้นตามตอนเนี่ยนะครับก็อาจจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเองรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่นะในสังคมที่เป็นที่นำหน้าถือตาเนี่ยนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ก็อาจจะเอื้อเฟื้อนะในส่วนของทางลัดให้แก่เราได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้คือรูปแบบของการทุจริตทั้งหมดเลยการค้าขายในท้องตลาดเองเนี่ยพี่น้องนะมีการโกงตาช่างนะมีการ โกงคุณภาพของสินค้านะครับของอาหารต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นี่คือการทุจริตทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องมีเกราะป้องกันนะครับมีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งปกป้องตัวของเราเนี่ยนะครับให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วถามว่าอะไรล่ะพี่น้องนะที่จะทำให้เรานั้นได้รอดพ้นจากเรื่องราวของการทุจริตนะการคิดคดโกงเนี่ยนะครับนั่นก็คือการตักวาการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับรวมไปถึงนะนั่นก็คือในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องนะจะต้องตั้งหน้าตั้งตานะครับเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนากันให้มากๆนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวของเราเองเนี่ยนะพี่น้องนะได้ประพฤตินะครับปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆนะสิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้นี่เราเองก็จะได้ทำกันนะสิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งห้ามนะเราเองก็จะได้ละทิ้งกันนะครับเรื่องราวของการทุจริตเนี่ยพี่น้องนะครับ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในหลากหลายอายะนะครับในอัลกุรอานเช่นที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาบุคคลผู้ที่อีหม่านศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตะคูนุลลอฮะวะรอซูลเจ้านี่นะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะ อย่าได้ทำการทุจริตนะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อรอซูลนะครับการ ทุจริตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อรอซูลเนี่ยพี่น้องนะมีหลากหลายรูปแบบนะครับนั่นก็คือเช่นนะ การละเมิดในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือถือเป็นการทุจริตต่ออัลลอฮ์การตั้งภาคีถือเป็นการทุจริตต่ออัลลอฮ์นะครับการทำอุตริกรรมนะถือเป็นการทุจริตนะต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลนะครับการบอกกล่าวนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแบบนั้นกล่าวแบบนี้ทำแบบนั้นทำแบบนี้ทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยทำเลยเนี่ยพี่น้องนี่ก็คือการทุจริตนะครับต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือพยายาม อธิบายศาสนาได้กับสติปัญญานะครับได้กับหลักเกณฑ์หลักการนะที่จะต้องพิสูจน์จับต้องได้เนี่ยพี่น้องนะทั้งที่บางทีเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งนะครับกับสิ่งที่บุคคลผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยเข้าใจกันนี่ก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับในการทุจริตนะครับคิดมิชอบนะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อว่ายังไงพี่น้อง กล่าวต่อว่าวะลาตะคูนูอามานาติกุมและพวกเจ้าทั้งหลายนี่นะอย่าได้ทำการทุจริตต่อบรรดาของฝากของพวกเจ้ามีอานะมีอามานะนะครับมีความรับผิดชอบใดก็ให้เราเนี่ยได้ดำเนินปฏิบัติตามอามานะปฏิบัติตามความรับผิดชอบดังกล่าวนั้นนะครับดูอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับถึงแม้ว่า บรรดากุเรชเนี่ยนะจะจงเกลียดจงชังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักแค่ไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็มอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถึงขนาดที่ว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยต่อต้านท่านนบีนะแต่พอมีอามานะใดนะครับมีของใดที่อยากที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ดูแลเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็หันกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องนะ ในช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานวะฮีมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการอพยพจากนครมักกะมุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องนะครับก็สั่งกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยนะบอกว่านี่คือสิ่งที่บรรดากุเรชเนี่ยนะมอบให้ฉันเนี่ยจัดการดูแลเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าฉันเดินทางไปแล้วเนี่ยนะก็ฝากท่านเนี่ยที่ยังอยู่เนี่ยนะจัดการดูแลต่อนะแล้วก็มอบคืนสิทธิให้แก่พวกเขาเหล่านั้นด้วยนี่พี่น้องนะครับนี่คือความสวยงามนะครับของหลักการของอันอิสลามนี่คือการกระทำนะครับของบุคคลผู้ที่เป็นต้นแบบของบรรดาผู้ศรัทธานั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองและในอายะนี้เนี่ยนะพี่น้องนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงตรัสโดยตรงเลยนะครับกับเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครก็ตามนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับจะต้องเอาใจใส่นะกับเรื่องราวของอามานะนะกับเรื่องราวของสิ่งที่เราเองนะครับได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆเนี่ยพี่น้องนะล้วนแล้วแต่เป็นอามานะทั้งสิ้นเลยนะครับเราเองเป็นครูนะครับอามานะของครูนี่ก็มีตั้งมากมายนะครับเราเองเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้านะอามานะนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อค้าแม่ค้านี่ก็มีมากมายและเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะว่าในสังคมของเราเนี่ยพี่น้องนะครับเราเองนี่ไม่ได้รับผิดชอบอามานะอยู่เพียงแค่อย่างเดียวนะในขณะที่เราเองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเนี่ยนะเราเองก็เป็นแม่คนนะมีสถานะเป็นภรรยาของคนนะครับหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นสามีเป็นคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ยังเป็นลูกอีกนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะคืออามานะนะครับที่เราเองเนี่ยจะต้องเอาใจใส่นะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสว่ายังไงต่อว่าอันตุมตะละมูนโดยที่พวกเจ้านั้นรู้นะครับพี่น้องครับ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้ต่อนะครับในซูเราะห์ยูซุฟนะครับอายะที่52บอกว่าว่าอันอัลลอฮฺลายะฮ์ดีกัยดัลคออีนีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงชี้แนะนะการวางแผนนะครับของบรรดาบุคคลผู้ที่ทำการทุจริตทำการทรยศทั้งหลายนะครับเราเองนะหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งนะให้เรานั้นได้ทราบนะว่าบุคคลผู้ที่ทำการทุจริตช่อฉนนะครับคิดไม่ชอบเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงช่วยเหลือนะในเรื่องราวของแผนการของเขานะครับต่อให้วางแผนดีขนาดไหนเนี่ยพี่น้องนะ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มันก็เรียกได้ว่าการงานที่ทำเนี่ยมันก็น่าจะไร้คุณค่านะครับไร้ราคาขึ้นมาทันทีเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอายะตุลมุนาฟิกซะลาซนะเครื่องหมายของมุนาฟิกเนี่ยนะครับมีอยู่3ประเภทมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1อิซาฮัดดะซะกะซิบนะเมื่อพูดเนี่ยก็โกหกนี่คือลักษณะของมุนาฟิกคําว่ามุนาฟิกในที่นี้เนี่ยพี่น้องนะหมายถึงมุนาฟิกนะครับมุนาฟิกอามะลีนะมุนาฟิกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการปฏิบัตินะครับไม่ใช่มุนาฟิกที่จะทําให้ตกศาสนานะครับไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นมุนาฟิกในเรื่องของการปฏิบัตินะครับ ต่อมานะครับว่าอีซาวะอาดะอัคลับนะและเมื่อได้สัญญาเนี่ยเขานั้นก็ทำการบิดผิวนะเมื่อได้ให้คำมั่นสัญญิงสัญญานะครับก็ทำการบิดผิวนะครับไม่รักษาสัญญาว่าอีซาตูมีนาคอนนะและเมื่อได้รับความไว้วางใจนะถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะครับเขาเองก็ทำการทุจริตทำการช่อชนนี่คือคุณลักษณะของเหล่าบรรดามุนาฟิกนะครับมุนาฟิกในที่นี้ก็คือมุนาฟิกในส่วนของอามาลีนะในเรื่องราวของการปฏิบัตินะครับ หรือในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ากุลลุกุมรออินนะพวกท่านทั้งหลายนี่ทั้งหมดเนี่ยนะล้วนแล้วแต่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะคำว่ารออินตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะก็เข้าข่ายในส่วนของอามานะเช่นเดียวกันนะครับคำว่ารออินในที่นี้นี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับกับอามานะวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะตินะและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจะถูกสอบสวนนะจากกิจการการงานต่างๆที่พวกท่านนั้นได้ทำการดูแลนะครับมีหน้าที่การงานนะครับเราไม่ทำหน้าที่การงานนี่ให้ออกมาสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องนะก็ถือเป็นความผิดบาปวันอิมามรออินวะมัสอูลุนอันรออียะตินะอิมามนี่ก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบและจะต้องถูกสอบถามถึงบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลการปกครองว่าเอาใจใส่ดีมากน้อยขนาดไหนให้การชี้แนะในเรื่องราวของศาสนานะกับบรรดาบุคคลเหล่านั้นหรือไม่วะรอยูรออินฟีอะห์ลิวะมัสอูลุนอันรออียะติผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลปกป้องให้ความคุ้มครองให้ความอบอุ่นนะครับแก่ครอบครัวนะแล้วก็เขาเองนี่ก็ต้องถูก สอบสวนนะครับถึงพฤติกรรมดังกล่าววันมัดอัตุรออียะตินวันมัดอัตุรออียะฟีไบติซาอูจิฮาสตรีก็เช่นเดียวกันนะก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะในส่วนของการจัดแจงดูแลบ้านนะครับของสามีของนางนะและนางเองก็จะต้องถูกสอบสวนวันข้อดิมรออินฟีมาลินไซฟีมาลินไซยิดีฮีวะมัสอูลุนอันรออียะตินะแล้วก็คนรับใช้เนี่ยนะก็มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของนายของเขานะแล้วจะต้องถูกสอบสวนด้วยและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เน้นย้ำนะครับในส่วนท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าฟากุลลุกุมรออินนะทุกคนนี่ล้วนแล้วแต่มีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะครับวะมัสอูลุนอันรออียะตินะและพวกท่านเนี่ยก็จะต้องถูกสอบในเรื่องราวของความรับผิดชอบที่ท่านมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะยิ่งมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเยอะเนี่ยนะครับใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับคือมันดีนะพี่น้องถ้าหากเราเองทำเนี่ยนะครับด้วยกับความสมบูรณ์นะปฏิบัติอามานะอย่างครบถ้วนนะไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะครับให้การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกคนครับถ้าเป็นแบบนี้มันดีแต่ถ้าเราเนี่ยนะมีอามานะเยอะนะครับตรงนั้นก็รับตรงนี้ก็รับตรงนู้นก็รับเนี่ยนะครับแต่ทำอามานะที่มีเนี่ยพี่น้องนะเรียกได้ว่าไม่ดีสักอย่างนะครับอามานะต่างๆเหล่านี้เนี่ยหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเองจะต้องถูกสอบณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องนะแล้ววันนี้เนี่ยอัลลอฮฺพักบัตนะแม้กระทั่งตัวของผมเองเนี่ยนะครับวันนี้พิจารณาดูพี่น้องนะว่ามีงานในมือนี่ตั้งกี่อย่างนะครับเราเองนี่มีความขาดตรงบกพร่องนะในส่วนของตรงไหนหรือบ้างนะครับ เมื่อเห็นข้อบกพร่องเนี่ยพี่น้องนะก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องรีบเร่งนะครับในการปิดช่องโหว่นะในการปิดข้อบกพร่องดังกล่าวนะครับซ่อมแซมนี่นะให้มันเติมเต็มเรื่องความสมบูรณ์แบบนะครับในเรื่องราวของอามานะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องนะครับก็ระมัดระวังกันนะครับกับการเอาใจใส่นะการดูแลนะครับไม่ปล่อยปะละเลยไม่นำไปสู่การทุจริตคิดไม่ชอบนะครับในหน้าที่การงานที่เราเองนะครับมีส่วนในการรับผิดชอบนะครับและท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีนะครับได้ บอกไว้ในช่วงท้ายนะครับของบทเรียนนี้นะครับบอกว่าไงวันเคียนะฟีกุลลิชัยกอบีฮะนะการทุจริตเนี่ยนะในทุกๆเรื่องเนี่ยพี่น้องนะพื้นฐานของมันเนี่ยทำไมนะพื้นฐานของมันเนี่ยนะครับเป็นที่น่ารังเกียจนะจะทุจริตเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยพี่น้องนะขึ้นชื่อว่าทุจริตนะครับมันคือเรื่องที่น่ารังเกียจนะขึ้นชื่อว่าเป็นการทุจริตเนี่ยขึ้นชื่อว่าขยานะเนี่ยพี่น้องนะมันคือกอบีฮะเรื่องที่น่ารังเกียจว่าบาดูฮาชรุมินบะนะแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยนะก็มีการทุจริตในบางเรื่องนะที่มีความชั่วช้านะมีความเลวทรามนะมีการลงโทษที่หนักกว่าการทุจริตในรูปแบบอื่นๆนะครับวะไลซะมันคอนะกะฟีฟันซินกะมันคอนะกะฟีอะห์ลิกวะมาลิกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามที่ทำการทุจริตนะในเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองของท่านเนี่ยนะจะมีสถานะเทียบเท่ากับบุคคลผู้ที่ทำการทุจริตในครอบครัวของท่านในทรัพย์สินของท่านนะวัตตะกะบันอะซออิมนะแล้วคราวนั้นเนี่ยก็กระทำนะครับสิ่งที่เป็นความผิดอันใหญ่หลวงนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าไงพี่น้องนะการทุจริตต่ออัลเลาะห์การทุจริตต่อรอซูลนี่ถือเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดนะการทุจริตนะครับในลำดับอื่นๆนี่ก็เป็นเรื่องราวที่รองลงมานะครับแต่ขึ้นชื่อว่าการทุจริตเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีบอกเอาไว้นะครับว่า กอบีฮะนะมันคือเรื่องที่น่ารังเกียจนะครับแล้วก็บทเรียนของเราในวันนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจบเพียงเท่านี้ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้ติดตามกันใหม่นะครับในตอนถัดไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
8: ์จบไปแล้วเป็นอาจารย
6: ์ฮาดิษบุญมาเลิศ
5: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนอายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดจะนาซะในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดดารุนมุกอรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนในอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์ในอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวี
0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนในกะรีมบุญรักษาในกะรีมบุญรักษาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง13อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญิเดซาเลฮัจญิเดซาเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในฤดูวานมั่นคงในฤดูวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโต๊ะนี้มั่นคงจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนอิสลามนาตับ
9: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: น
1: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 นถึง 16:30 นกำนันดร.ทวัชชัยนิมาประธานพิธีดร.มนัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอั้นอะลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 นถึง 22:00 นณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอั้นอะลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณพูนทรัพย์ประธานกิตติมาศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชานแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชานแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริซุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 นถึง 18:00 นคุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเตบวิลันคณะกรรมการและสัปูรุษมัสยิดดารุนอิบาดา3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดา3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดา3วาซอยฮะไทยราช38ถนนฮะไทยราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุขเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 นถึง 23:00 นณลานพลาซ่าสนามราชบังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคม
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทสุพมานและอาจารย์อบูบักชิมวิเศษณบ้านฮัจจะอามินะแดงชิดคลองลักขอนบางบัวทองนนทบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0818429682 0818429682ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อจงยึดมั่นในซุนนะและกัดมันด้วยฟันกรามโดยอาจารย์อารีฟีนเจสมันในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 10:00 นถึง 11:30 นณมัสยิดนูรุซุนนะบึงเทพยามัสยิดคอยรุตตักวาลำไซขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรม ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปันความรู้โดยอาจารย์อับดุลชุกอร์ดานิสมันในหัวข้อเรื่องรักนบีในเดือนรอบิอุลอาวานในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรุตตักวาลำไซหนองจอกมีอาหารว่างเลี้ยงหลังบรรยาย
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อนบีของฉันไอดอลของฉันโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 18:50 นเป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอก
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อไม่เห็นหลุมศพไม่หลั่งน้ำตาโดยอาจารย์

0: 2015 089933-2015
1: มัสยิดนูรุ่นเย็นนะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังศาสนาเพื่อการปฏิบัติและนำเผยแผ่เวลาหลังละหมาดมักริบพบกับการอ่านกุรอานให้ถูกต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับบรรยายในหัวข้อแบบไหนเรียกรักนบีโดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศในวันศุกร์ที่4กันยายนณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารี
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อการแสวงหาความรู้คือหนทางไปสู่สวรรค์โดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรียะตุนอิสลามิยะบางปลา75ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0614039909 0614039909คุณอุมัร
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนในหัวข้อชวนคุยชวนคิดคู่มือชีวิตผู้ศรัทธาโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอลและณบ้านประเสริฐกันปากซอยแบนชโดคูซ้ายชมรมผู้ใฝ่เรียนรู้อิสลามเปล่งลาดน้ำขาวขอเชิญพี่น้องร่วมเรียนรู้อิสลามในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 9:00 นเรียนอัลกุรอานกับอาจารย์รอชีดีนมัดละ 10:45 นหัวข้อโอลูกเอ๋ยโดยอาจารย์สมิธมาดาริสณอาคารอิสลามศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวคลองเปงฉะเชิงเซาสอบถามโทร0894032922 0894032922คุณมูร
0: อกลุ่มมุสลิมบ้านท่าตูมขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนกันยายนในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 10:00 นถึง 12:00 นณมัสยิดนูรุ่นอิสลามบ้านท่าตูมจังหวัดปราจีนบุรีให้ความรู้โดยอาจารย์อามีนมูซานัดดาวีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0890963602 0890963602ครูซอลิฮีนสกลวารีขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจยีทัชมาฮานแดงวิจิตร
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่นูรุ่นอีมานชายทะเลบางสะพาน69ในวันเสาร์ที่5กันยายนณมัสยิดนูรุ่นอีมานตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮัจญะฮ์นวลน้อยผลทวีประธานพิธีฮัจญะฮ์ซอบีระอูยุบประธานจัดงานฮัจญีอิสมาอีนจิตสำราญหรือโยธาสมุทรประธานอำนวยการ
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อใหญ่หัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลา 17:00 นเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 มีนบุรีกรุงเทพขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745 0982905745ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันแห่งโรบิตี้ประจำปี2569ในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนณสนามกีฬานะตอตุนอิสลาสุเหร่าปากคลองรำรีบางบัวทองนนทบุรี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน

0: ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับท่านพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับว่ามันมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมีความวุ่นวายมีความระส่ำระส่ายเกิดขึ้นให้เห็นทุกๆวันไม่ว่าจะทางสื่อใดก็ตามจะเห็นในเรื่องของความขัดแย้งนี่ก็เกิดขึ้นมากมายในทุกๆระดับอันนี้ก็ตรงกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาวะอินนะกับละกุมมินอะห์ลิลกิตาบอิฟตารกูอะลาซินตัยนวะซับวะซับอีนมิลละวะอินนะฮาซิฮิลมิลลัตะซะตัฟตาริกูอะลาซะลาซินวะซับอีนซินตานิวะซะบะอูนะฟินนารวะวาฮิดะตุนฟิลจันนะติวะฮิยัลญะมาอะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงนะครับกลุ่มชนที่ก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยจากพวกอะห์ลุลกิตาบก็คือพวกยะฮูดีแล้วก็พวกนัสรอนีเนี่ยพวกเขาได้แตกแยกออกเป็น73กลุ่มด้วยกัน72กลุ่ม72จำพวกด้วยกันแล้วท่านรอซูลบอกว่าและแท้จริงนะครับศาสนานี้ก็หมายถึงศาสนาอิสลามของเรานี้จะแตกแยกนะครับออกเป็น73จำพวกด้วยกันใน72จำพวกเนี่ยนบีบอกว่าฟินนาร์จะอยู่ในนรกมีจำพวกเดียวที่อยู่ในสวรรค์นะครับจำพวกเดียวนั้นก็คือฮิยัลยะมาอะห์ก็คือกลุ่มที่อยู่รวมกันนะครับกลุ่มที่ยึดรวมกันเป็นกลุ่มเป็นญะมาอะห์ก็หมายความว่ากลุ่มที่ยึดในกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอีกสายรายงานหนึ่งบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะอยู่ในนรกเว้นแต่จำพวกเดียวก็คือจำพวกที่ยึดมั่นนะครับบนสิ่งที่ฉันยึดมั่นแล้วก็ซอฮาบะห์ของฉันยึดมั่นก็หมายความว่าในสังคมของเราในโลกดุนยาของเราเนี่ยมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายมันจะมีแนวทางมากมายเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะมีทางรอดทางเดียวนั่นก็คือทางรอดที่มาจากอัลลอฮ์และมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องอาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความหมายของผู้ที่จะได้รับทางรอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าวะมัยยุติอิลลาฮวะรอซูละฟาอูลาอิกะมะอัลลาซีนอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมمن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าและผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลพวกเขาอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เ ให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาจากบรรดานบีจากบรรดาผู้ที่มีสัจจะจากบรรดาผู้ที่พีชีพในหนทางของอัลลอฮ์ต่อสู้ในสงครามเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดาคนที่ดีและพวกเขาเหล่านั้นเป็นสหายเป็นเพื่อนที่ดีตรงนี้หมายความว่าคนที่จะได้รับทางรอดนะครับก็คือคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์คนที่เชื่อฟังปฏิบัติตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเมื่อเขาเสียชีวิตไปเขาก็ไปอยู่ร่วมกับบรรดานบีทั้งหลายไปอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ซิดดีกีนหมายถึงผู้ที่มีความเชื่อนะครับในทุกๆสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมายกตัวอย่างเช่นท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านอบูบักรเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในทุกๆสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งได้มาหาท่านอบูบักรแล้วก็ได้บอกกับอบูบักรว่าเพื่อนของท่านเนี่ยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าได้เดินทางจากมัสยิดฮารอมไปที่ไบตุลมักดิสหลังจากนั้นนะครับก็มีอรอดขึ้นไปบนฟากฟ้าเพื่อไปรับวะฮีในเรื่องของการละหมาดนะครับพวกเขาก็ถามอบูบักว่าท่านเนี่ยเชื่อไหมอบูบักก็บอกว่าเชื่อหลังจากนั้นอบูบักนะครับก็มาหาท่านรอซูลแล้วก็เล่าให้ท่านรอซูลฟังแล้วท่านอบูบักก็บอกว่าฉันเนี่ยเชื่อทุกสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำมาบอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับท่านนบีก็เรียกท่านอบูบักรว่าอัสซิดดีกผู้ที่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาฉะนั้นคนที่จะได้รับทางรอดนะครับทั้งในโลกดุนยาแล้วก็ในโลกอาคิเราะห์ก็หมายถึงบุคคลที่เมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะไปอยู่ร่วมกับบรรดานบีไปอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่นะครับเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ท่านรอซูลนำมาไปอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ผีชีพในหนทางของอัลลอฮ์ไปอยู่ร่วมกับคนที่ดีๆนี่คือลักษณะนี่ก็คือความหมายของคนที่จะได้รับทางรอดในวันกิยามะห์ตอนนี้ให้พี่น้องมาดูว่าคนที่จะรับทางรอดเนี่ยมันมีลักษณะอะไรบ้างที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่จะได้รับทางรอดจะได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้หมายความว่าไม่ใช่ใครก็ได้จะได้รับทางรอดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่จะได้รับทางรอดนั้นจะต้องมีลักษณะนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดมั่นในแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ยึดมั่นในแนวทางของบรรดาอิหม่ามทั้งหลายที่ดำรงอยู่ในแนวทางกิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับประกันว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบียืนยันว่าเขาจะไม่หลงทางนะครับเขาจะไม่ผิดหวังท่านรอซูลบอกว่าตรักตุฟีกุมชัยไอนิลันตะดิลลูบะดะฮุมากิตาบัลลอฮ์วะสุนนะตีท่านนบีบอกว่าฉันได้ทิ้งสิ่งสองประการในหมู่ของพวกเจ้าคือท่านนบีทิ้งไว้ให้กับประชาชาติของท่านเนี่ยสองประการที่ถ้าหากว่ายึดเอาไว้นบีบอกว่าลันตะดิลลู พวกท่านทั้งหลายจะไม่หลงทางหลังจากฉันสิ่งสองประการนี้ก็คือกิตาบุลลอฮ์ก็คือคำพีของอัลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องครับสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเราที่รอซูลห้ามเราก็ให้เราออกห่างให้เราละทิ้งสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ใช้เรารอซูลใช้เราก็ให้เราปฏิบัติตามนี่แหละก็คือความหมายของการที่เรายึดมั่นในแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการยึดมั่นของเราในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราต้องยึดด้วยกับฟันกรามก็หมายความว่าเราต้องยึดอย่างเหนียวแน่นเพราะว่าในการดำเนินชีวิตของเราจะต้องประสบกับศัตรูมากมายเราจะต้องประสบกับปัญหามากมายฉะนั้นในการที่เราจะมีคุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับทางรอดจากอัลลอฮ์ก็คือจะต้องยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างเหนียวแน่นดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลัยกุมบิลคุลาฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮยีอัลมะฮดียีนอัฎดูอะลัยฮาบินนะวาญิสท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยึดซุนนะห์ของฉันแล้วก็ซุนนะห์หรือว่าแนวทางของบรรดาคุลาฟาอิรรอชิดีนที่ได้รับทางนำนะครับโดยที่อัฎดูอะลัยฮาบินนะวาญิสให้ยึดมันไว้ด้วยกับฟันกรามหมายถึงว่ากัดให้แน่นยึดให้แน่นอย่าทิ้งไม่ว่านะครับจะอยู่ในสถานการณ์ใดจะมีอะไรมาหลอกลวงจะมีอะไรมาล่อนะครับให้มันมีค่ามากมายมหาศาลเพียงใดก็ตามเราก็จะไม่ละทิ้งในการที่จะต้องยึดกิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นประการเดียวเท่านั้นครับเป็นประการแรกที่เราจะต้องยึดปฏิบัติแล้วมันจะเป็นหนทางที่เราจะทำให้เราเนี่ยได้รับทางรอดนะครับในท่ามกลางที่มีแต่ความขัดแย้งหรือมีความแตกแยกมากมายประการที่สองเราจะต้องตัดสินข้อขัดแย้งของเราที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าระหว่างใครก็ตามเนี่ยจะต้องเอาคำชี้ขาดที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานแล้วก็ในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามาตัดสินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอินตะนาซะตุมบิชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮ์ฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลอินกุนตุมตุมีนูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรซาลิกะค็อยรุวะอะห์ซะนุตะอ์วีลาอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายขัดแย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่านทั้งหลายก็จงนำเรื่องนั้นเนี่ยสิ่งที่ขัดแย้งเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลก็หมายความว่าเอาเรื่องนั้นเนี่ยกลับไปดูในอัลกุรอานว่ามีข้อตัดสินอย่างไรกลับไปดูในซุนนะห์ของท่านรอซูลมีข้อตัดสินอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นโดยที่ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นต้องประพฤติปฏิบัติทำตามอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะอย่างโดยดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกว่าอิงกุนตุมตุมีนูนบิลลาฮิวัลยาวมินอาคิรถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเป็นคนที่ศรัทธาต่อวันอาคิรหมายความว่าเป็นการยืนยันจากอัลลอฮฺว่าถ้าคนที่มีปัญหากันขัดแย้งกันแต่ไม่ได้กลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ได้กลับไปหารอซูลเนี่ยไม่ใช่คนที่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์การที่กลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลนั้นซาลิกะค็อยรุนการกระทำดังกล่าวนั้นค็อยรุนเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีก็หมายความว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ทำให้ปัญหาเนี่ยมาหลงเหลืออยู่ว่าอัสนุตะอวีละและเป็นการกลับพีดียิ่งก็หมายความว่า เมื่อกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลทำให้ปัญหาเนี่ยมันจบไปทุกคนยอมรับนะครับในคำตัดสินอย่างอันนั้นแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งอีกอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะของคนที่จะได้รับทางรอดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับมียะฮูดีคนหนึ่งทะเลาะกับมูนาฟิกทะเลาะกันนะครับก็ต้องการที่จะหาคนตัดสินพวกยะฮูดีนะครับต้องการที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตัดสินเพราะว่าเชื่อว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะตัดสินด้วยความยุติธรรมพอท่านรอซูลนั้นไม่รับสินบนท่านก็จะตัดสินด้วยความยุติธรรมแต่มูนาฟิกเนี่ยพวกกับกอพวกหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยต้องการที่จะให้ชาวยิวเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินนะครับพ่อบอกว่ายิวเนี่ยรับสินบนนะครับแล้วก็จะอะไรนะจะตัดสินแบบไม่ยุติธรรมนะครับเขาต้องการที่จะให้ยิวเนี่ยตัดสินหมายความว่าเขาสามารถที่จะให้สินบนกับยิวแล้วก็ตัดสินนะครับเอ็นเอียงหรือเข้าข้างเขาได้แต่ในที่สุดเขาไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แล้วเขาก็ไปหาโหราศาสตร์ไปหาโหรทำนายนะครับให้ตัดสินในเรื่องนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอายะห์หนึ่งลงมาว่าألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ซึ่งมีความว่าพวกเจ้าไม่มองไปยังบรรดาผู้ที่อ้างว่าแท้จริงพวกเขาเนี่ยศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าเจ้าแท้จริงพวกเขาต้องการที่จะให้ตอกูตเนี่ยตัดสินคำว่าตอกูตนะครับก็หมายถึงทุกสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พวกเขาเนี่ยถูกใช้ให้ปฏิเสธต่อกูดแล้วก็ชัยตอนเนี่ยต้องการที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยหลงทางด้วยการหลงทางที่ไกลลิบก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงพวกยะฮูดีนะครับที่เขาต้องการที่จะให้โหรทำนายเนี่ยในการที่จะตัดสินปัญหาซึ่งโหรทำนายก็ถือว่าเป็นตอกูตประเภทหนึ่งนะครับฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ลงอายะนี้ลงมาอีกอายะหนึ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาลาวะร็อบบิกะลายูมีนูนะฮัตตายูฮักกิมูกะฟีมาชะจะรบัยนะฮุมซุมมะลายะจิดูฟีอันฟุซิฮิมฮะรอญมิมมากอดัยตะวะยุซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮฺบอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นและขอสาบานด้วยกับพระเจ้าของเจ้าพวกเขายังไม่ศรัทธาจนกว่าจะให้เจ้านั้นตัดสินในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่พบความขับข้องใจนะครับในตัวของพวกเขาจากสิ่งที่เจ้าตัดสินและพวกเขาก็ยอมจำนนโดยดีก็หมายความว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่จะได้รับทางรอดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลามีการขัดแย้งกันในเรื่องใดก็ตามก็ต้องกลับไปหาข้อตัดสินที่อยู่ในกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อนุญาตให้เราเอาสิ่งอื่นจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาตัดสินอย่างเด็ดขาดท่านพี่น้องครับ ผมอยากยกตัวอย่างการขัดแย้งกันระหว่างสามีภรรยาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอมีการขัดแย้งกันแทนที่เราจะเอาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกท่านรอซูลบอกมาแก้ไขปัญหาเราก็บางทีก็เอาความคิดของเราเองมาตัดสินปัญหาซึ่งผลสุดท้ายก็นำไปสู่การแตกแยกกันนำไปสู่การหย่าร้างกันฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นสามีภรรยากันแล้วมีการทะเลาะกันขัดแย้งกันก็มีหน้าที่ที่จะต้องไก่เกี่ยกันประนีประนอมกันพูดคุยกันให้นึกถึงความดีของแต่ละคนแต่เมื่อถึงจุดที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งตัวแทนของแต่ละฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ชายและฝ่ายผู้หญิงเนี่ยให้มาคุยกันนะครับให้มาประนีประนอมกันถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายมีความปรารถนาที่จะประนีประนอมกันอัลลอฮ์ก็จะให้ความสำเร็จอันนี้ก็คือหนทางหรือว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเราเกิดปัญหาทุกๆปัญหาทุกๆการขัดแย้งเนี่ยนะครับมันจะไม่บานปลายหรือว่ามันจะไม่เพิ่มปัญหาขึ้นถ้าหากว่าเราเอาปัญหานั้นนะครับไปดูข้อตัดสินในอัลกุรอานในซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็ยอมรับไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามถ้าหากเราผิดเราก็จะต้องยอมรับแล้วก็รับข้อตัดสินที่มีปรากฏในอัลกุรอานแล้วก็ในซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรายอมรับแบบวะยุซัลลิมูตัสลีมาให้เรายอมรับโดยดีให้เรายอมรับแบบเต็มใจที่จะรับในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินประการที่3การที่เราจะมีคุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับทางรอดนะครับก็คือจะได้รับสวนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการที่เราจะต้องไม่ยกย่องจะต้องไม่เทิดทูนคำพูดใดๆนะครับเหนือคำพูดของอัลลอฮ์และเหนือคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายิ่งครับกล่าวว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตุกัดดิมูบัยนายะดายิลลาห์ดายายาดายิลลาฮิวะรอซูลิฮิวัตตะกุลลอฮะอินนัลลอฮะซะมีอุนอาลีมอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนะครับท่านอย่าได้ล้ำหน้านะครับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงได้ยินทรงรอบรู้หมายความว่าไม่ว่าเราจะพูดหรือกระทำอะไรก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนะครับเอาคำพูดของอัลลอฮ์เอาคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับมานำหน้าเอาคำสั่งของรอซูลเอาการปฏิบัติของรอซูลเนี่ยมานำหน้าไม่อนุญาตที่จะเอาคำพูดของมนุษย์ของนักบาตของใครก็ตามนะครับมานำหน้าแล้วก็เอาคำพูดของอัลลอฮ์เอาคำพูดของรอซูลเนี่ยเอาไว้ที่หลังผมอยากยกตัวอย่างอย่างนี้ครับมีมุสลิมของเราจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อไม่ยอมรับคำพูดของอัลลอฮ์ไม่ยอมรับคำพูดของท่านรอซูลแต่ไปเชื่อไปยกย่องคำพูดหรือว่าความคิดนะครับที่เป็นความคิดของมนุษย์ธรรมดาหลายๆคนไม่เชื่อว่ามนุษย์นั้นเนี่ยเกิดมาจากดินนะครับไม่รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างนบีอาดัมคนแรกเกิดมาจากดินแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สร้างคู่ครองของนบีอาดัมและทำให้สืบเชื้อสายนะครับตลอดมาจนกระทั่งถึงเราในปัจจุบันนี้แต่หลายๆคนก็ยังไปเชื่อว่ามนุษย์นั้นมีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับ มีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายมาเป็นมนุษย์มุสลิมบางคนยังมีความคิดอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าเอาคำพูดหรือเอาความคิดของมนุษย์เนี่ยมานำหน้าคำพูดหรือว่าคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่จะได้รับทางรอดเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่นะครับเวลาพูดอะไรก็ตามไม่ใช่ยกคำพูดของนักบาตรคนนั้นนักบาตรคนนี้นักกวีคนนั้นนักกวีคนนี้นะอุลามาคนนั้นอุลามาคนนี้โดยที่ไม่ได้เริ่มต้นหรือว่าไม่พูดถึงคำพูดของอัลลอฮ์และคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนท่านอิบนุอับบาสนะครับได้กล่าวว่าฉันเนี่ยกลัวในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งก้อนหินลงมาจากฟากฟ้านะครับก็หมายถึงว่าอิบนุอับบาสบอกว่าฉันกลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะอัลลอฮ์จะให้มาจากฟากฟ้าเนี่ยกลัวอาซาบกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยโดยที่ฉันเนี่ยกล่าวกับพวกท่านว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแต่พวกท่านทั้งหลายกลับกล่าวว่าอบูบักและอุมัรกล่าวว่าตรงนี้หมายความว่าก่อนที่เราจะพูดนะครับเราจะพูดถึงคำพูดของมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยให้เราต้องพูดถึงคำพูดของอัลลอฮ์ก่อนให้เราพูดถึงคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่าเอาคำพูดอื่นใดมานำหน้าคำพูดของอัลลอฮ์และคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการกระทำก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องเอาคำสอนของอัลลอฮ์และคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะจบด็อกเตอร์ใครจะจบปริญญาโทหรือจบปริญญาตรีนะครับเวลาที่จะสอนคนเวลาที่จะให้ความรู้คนเนี่ยจะต้องเอาความรู้เอาคำพูดของอัลลอฮ์เอาคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมานำหน้าอย่าได้เอาคำพูดของมนุษย์อย่าได้เอาปรัชญาทั้งหลายเนี่ยมานำหน้าคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเด็ดขาดนะครับประการที่4เราจะต้องยอมรับอย่างแท้จริงในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าคนที่จะได้รับทางรอดเนี่ยก็คือคนที่จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับชิริกไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งภาคีโดยเด็ดขาดฉะนั้นมุสลิมจะไม่เชื่อในเรื่องของเวทมนต์คาถาไม่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการงานหนึ่งของชัยฏอนอิสลามถือว่าเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เป็นบาปใหญ่บาปอื่นๆเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยให้ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์แต่เรื่องของการชิริกเรื่องของการตั้งภาคีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยให้อิสลามห้ามในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของการดูฤกษ์ดูยามในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์หลายๆคนมีความเชื่อว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนนามสกุลชื่อนี้มันไม่ดีเลยนะชื่อนี้มีแต่เรื่องมีแต่เคราะห์ไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนนามสกุลจะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือว่าไปสะเดาะเคราะห์ไปปล่อยปลาไปปล่อยนกไปปล่อยอะไรต่างๆโดยมีความเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่มีใครรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้ไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เร้นลับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกว่าฟะกุลอินนามัลกอยบุลิลละอัลลอฮฺบอกกับท่านนบีบอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงสิ่งที่เร้นลับนั้นลิลละนะครับถูกจำกัดสิทธิเฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นมีใครที่จะมาร่วงรู้ได้ในสิ่งที่เร้นลับในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของการดูโชคชะตาราศีปัจจุบันเนี่ยมันมีอิทธิพลเข้ามาในชีวิต ของมุสลิมเราเนี่ยอย่างมากโดยเฉพาะเยาวชนมุสลิมของเราเวลาเขาเปิดโทรทัศน์ดูรายการที่มันเป็นลักษณะของเกมที่มีการทำนายโชคชะตาราศีนะครับเขาก็ดูที่จริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ตั้งใจเวลาเขาดูไปก็คอยตามไปเฮ้ยมันก็จริงมันก็ถูกนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การเชื่อหรือการที่เปิดหนังสือพิมพ์ดูแล้วมันมีการดูดวงทำนายโชคชะตาราศีหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเปิดไพ่ดูลายมือเป็นการทำเล่นๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพอทำไปแล้วมันทำให้เกิดความเชื่อได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอตากาฮินันเอาอัรอฟันฟาซอดดะกอฮูฟากอดกาฟารบิมาอุนซิละอะลามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าผู้ใดที่มาหาโหนทํานายมาดูแล้วเขาก็เชื่อแน่นอนเขาได้ปฏิเสธในสิ่งที่ถูกประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทําให้การละหมาดของเขาเนี่ยไม่ถูกรับถึง40วันด้วยกันท่านพี่น้องครับฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแขวนตะกุดแขวนผ้ายันในเรื่องของการอาบน้ำมนต์ในเรื่องของการผูกสายสินในเรื่องของการแขวนอาซีมัตอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัรรุกอวัตตะมาอิมะวัตติวะละวัตติวะวัตติวะละตะชิรกุนท่านนบีบอกว่าเครื่องราแท้จริงเครื่องรางตะกุดนะครับและการทำเสน่ห์ยาแฝดเนี่ยนะครับเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่แขวนสิ่งใดเขาก็มอบหมายไปยังสิ่งนั้นฉะนั้นอิสลามห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องอย่าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นบาปใหญ่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับห้ามแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยให้ถ้าสมมติว่าเราจะรักษาคนที่เจ็บป่วยคนที่ถูกทำร้ายด้วยเวทมนต์คาถาด้วยกับไสยศาสตร์ก็ให้เป่าตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัตินะครับให้เป่าตามแนวทางที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราก็ให้อ่านดูอาอย่างนี้นะครับให้อ่านว่าอัลลอฮุมมะร็อบบันนาซีอัซฮิบินบะซะอิสฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอัลลายูกอติรุซากอมาซึ่งมีความว่าโอ้พระผู้อภิบาลแห่งมนุษย์ขอให้ความเจ็บปวดเนี่ยหายไปขอให้ความเจ็บปวดเนี่ยหายไปพระองค์เป็นผู้ที่ให้หายไม่มีการให้หายเว้นแต่การให้หายของพระองค์โดยการให้หายที่ไม่หลงเหลือความเจ็บปวดอยู่เลยให้เราอ่านดูอานี้นะครับแล้วก็ลูบไปที่ตัวของผู้ป่วยนะครับให้อ่าน3ครั้งนะครับแล้วก็ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้หายจากสิ่งที่เจ็บปวดหรือว่าสิ่งที่เขาถูกทำร้ายด้วยกับการเสกเป่าด้วยกับเวทมนต์คาถาต่างๆไม่อนุญาตให้แขวนสายสินไม่อนุญาตให้อาบน้ำมนต์อะไรต่างๆไม่อนุญาตให้มีการขับไล่เหมือนกับว่าเป็นการไล่ผีอะไรต่างๆที่ยังมีให้เห็นในสังคมของเรามากมายถ้าเรายังกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะไม่ได้รับทางรอดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับรวมถึงการที่เราไปยังกุโบร์ของคนตายแล้วก็ไปวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺแต่โดยการขอผ่านจากกุโบของคนตายเขาเรียกว่าเป็นการตะวัซซุนกับคนตายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อิสลามห้ามท่านพี่น้องครับเราก็ต้องช่วยกัน ในการที่จะเรียกร้องแล้วก็ปลูกฝังให้มุสลิมนั้นได้ยอมรับให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเราจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราเห็นเยาวชนของเราแขวนตะกุดเราเห็นเยาวชนของเราเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับไปที่ระยองเพื่อที่จะไปแก้บนกับโต๊ะระยองกับโต๊ะตะเกียที่ผู้ปกครองได้บนบานเอาไว้แล้วก็ได้รับสิ่งนั้นนะครับก็ไปทำบุญนะครับที่โต๊ะระยองบ้างที่โต๊ะตะเกียบ้างแล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับทางรอดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมฉะนั้นคนที่จะได้รับทางรอดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องเป็นคนที่นะครับมีความอีหม่านแล้วก็เป็นคนที่ยอมรับในเอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกประการหนึ่งที่จะเป็นทางรอดนะครับนั่นก็คือการที่จะต้องดำรงซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติเป็นมารยาทรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยจะต้องยึดมั่นปฏิบัติตามซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลอิสลามะบาดะอะกอรีบันวะซะยาอูดุกอรีบันกะมาบาดะฟะตูบาลิลกุรบะท่านนบีบอกว่าแท้จริงอัลอิสลามเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นเหมือนคนแปลกหน้าแล้วก็จะกลับไปเหมือนกับคนแปลกหน้าเช่นเดียวกับตอนที่เริ่มต้นฟาตูบาลิลกุรบะนะครับผลบุญความดีหรือว่าสวงสวรรค์เนี่ยจะประสบกับคนที่แปลกหน้าตรงนี้ในอีกสายรายงานหนึ่งบอกว่าคำว่าตูบาลิลกุรบะเนี่ยความดีหรือว่าผลบุญจะประสบกับผู้ที่แปลกหน้าก็หมายถึงผู้ที่ประกอบคุณงามความดีในท่ามกลางที่คนทั้งหลายมนุษย์ส่วนมากเนี่ยทำความชั่วท่านพี่น้องครับเราอาจจะถูกมองว่าการที่เราทำตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าพอใกล้ๆวันกิยามะฮ์จะมีคนส่วนมากที่ทิ้งอัลอิสลามท่านอบูบักบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยคนจะอิสลามของโซ่ที่มันหลุดไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อจนกระทั่งอิสลามไม่หลงเหลืออยู่เลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ยึดมั่นตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะต้องมีความอีมานก็จะต้องมีความอดทนเพราะจะถูกมองว่าเป็นคนที่ทำตัวแปลกไม่มีใครรู้จักนะครับมองว่าเป็นเรื่องของความไม่ทันสมัยเป็นมองว่าเป็นเรื่องที่ล้าหลังแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้รับทางรอดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนอกจากนี้แล้วเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับทัศนะของคนหนึ่งคนใดไม่ยึดติดกับทัศนะของโต๊ะครูคนหนึ่งคนใดแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งให้เรายึดคำพูดของอัลลอฮ์ให้เรายึดคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราฟังในเรื่องของศาสนาโดยฟังจากหลักฐานอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อปากใจหัวปากหัวปั๊มเวลาเราได้ไปยินคนอื่นเขาพูดแล้วก็ยกหลักฐานอย่างถูกต้องเรากลับไม่เชื่อเราฝังใจในการที่จะเชื่อนะครับทัศนะของคนนี้คำพูดของคนนี้ไปเสียแล้วฉะนั้นการที่เราจะได้รับทางรอดเนี่ยเราจะไม่ยึดติดกับคำพูดของใครท่านอิมามมาลิกบอกว่านะครับไม่มีคนหนึ่งคนใดหลังจากท่านนบีเว้นแต่ว่านะครับคำพูดของเขาเนี่ยจะถูกยึดแล้วก็ถูกทิ้งไปเว้นแต่นบีเท่านั้น เว้นแต่นบีเท่านั้นที่ว่าเมื่อเรายึดคำพูดของนบียึดคำยึดการกระทำของนบีเราจะไม่ทิ้งโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นคำพูดของมนุษย์เราอาจจะยึดเป็นบางครั้งแล้วก็ถ้ามันสอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะนะครับเราก็ยึดต่อไปแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องเราก็ทิ้งไปแต่ว่าถ้าเป็นคำพูดของอัลลอฮ์เป็นคำพูดของรอซูลแล้วก็ให้เรายึดตลอดไปท่านพี่น้องครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของคนที่จะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ได้รับทางรอดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวว่าวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนท์อายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดดารุนมุกรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนในอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์ในอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในการีมบุญรักษาในการีมบุญรักษาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง13อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญิเดซาเลฮัจญิเดซาเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในฤดูวานมั่นคงในฤดูวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโต๊ะนี้มั่นคงจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุนอิสลามนาตับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อัสมาหรืออาจารย์รังสีมามั่นใจอานฮัจญะห์อัสมาหรืออาจารย์รังสีมามั่นใจอานอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวของคุณรังรองฮัจญะห์คอดิยะห์คุณรุ้งลาวันมั่นใจอานจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีประมาณ 16:00 นณมัสยิดดาริสลามเทคโนบางมดทุ่งครุซอยประชาธิปไตย30สอบถามคุณชาริบุญชัยบุตรชายโทร0844388773 0844388773อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวณัฐทิชาฮะจีตะเย็บนางสาวณัฐทิชาฮะจีตะเย็บหรือคุณตันหยงอายุ15ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระสบดีที่3กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดคลองกันยาร้อมัดบางบ่อสมุทรปราการ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
4: ละหมาดฟัยัดนะครับซุนนะห์ที่มัสยิดเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดด้วยมั้ยอาจารย
5: ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดคืออย่างนี้ผมทําความเข้าใจเรื่องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อน
4: ครับ
5: ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ย มิได้หมายถึงเป็นละหมาด
4: เฉพาะ
5: ที่ถึงแม้ว่าจะละหมาดอะไรแล้วก็จำเป็นต้องมาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิด
4: ครับ
5: ยกตัวอย่างคือหะดีษนบีเนี่ยพูดกว้างๆว่าอย่าได้นั่งจนกว่าจะ
4: ละหมาด2
5: รอกะอะห์ฉะนั้นด้วยกับคำพูดของนบีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจึงบอกให้รู้ว่าถ้าท่านเข้ามาในมัสยิด
4: ครับ
5: แล้วท่านไม่มีละหมาดซุนนะห์อะไรเลย ก็ให้ท่านละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนที่จะนั่งซุนนะห์นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตะฮียะตุลมัสยิดเข้าใจยัง
6: ครับ
5: แต่ถ้าท่านมาแล้วแล้วก็ท่านเข้าไปสู่การละหมาดอย่างเช่นคุณอิมามแล้วอิหม่าม
6: ตักบีรอมแล้วอยู่แล้วครับ
5: แล้วท่านก็ไปก็ไม่ได้นั่งอ่ะไปถึงก็ไปอัลลอฮุอักบัรตามอิหม่ามแปลว่าการที่ท่านละหมาดฟัรดูนั้นมันครอบคลุมตะฮียะตุลมัสยิดแล้วเพราะมันอยู่ในความหมายเดิมคือท่านอย่านั่งจนกว่าจะละหมาดซะก่อน
6: ครับ
5: เข้าใจยังทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในกรณีของการที่เรามาละหมาดซุนนะตุลฟัจรีซุนนะฟัจร
6: ครับ
5: ฮะเป็นซุนนะฟัจรีแปลว่าเป็นซุนนะที่อะไรที่นบีบอกไว้ถึงสิ่งที่นบีเคยปฏิบัติไม่ว่านบีจะเดินทางหรือนบีจะไม่เดินทางนบีก็จะไม่ทิ้งซุนนะสองอย่างหนึ่งในสองคือซุนนะตุลฟัจรี
6: ครับ
5: แปลว่าซุนนะสองรอกอะห์ก่อนละหมาดฟัจร
6: ์ครับ
5: ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าเรามาแล้วเราก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะเสร็จแล้วเราก็ละหมาดซุนนะตุลฟัจรีคือซุนนะกอบลียะก่อนละหมาดฟัจร
6: ์ครับ
5: ถามว่าได้ไหมเชคบินบาสบอกลาฮารอชแปลว่าไม่เป็นไรนี่คือประการที่หนึ่งก่อน
6: ครับ
5: ไม่เป็นไรแต่ที่ดีอันนี้ที่ดีนะตะกี้ผมบอกว่าไม่เชคบินบาสนะไม่ใช่ผมนะ ต่อว่าลาฮารอชเขาบอกว่าไม่เป็นไรแปลว่าอนุญาตให้ทำได
6: ้ครับ
5: แต่ที่ดีละหมาดแค่ซุนนะตุลฟัจรีเท่านั้นทำไมรู้ไหมเมื่อเราเนี่ยซุนนะตุลฟัจรีซุนนะตุลฟัจรีมันครอบคลุมมันไปแทน2รอกอะห์ของตะฮียะตุลมัสยิดด้วย
6: รวมเข้าไปด้วยเลย
5: มันรวมเข้าไปด้วยแปลว่าเข้ามาที่มัสยิดละหมาดซุนนะกอบลียะละหมาดซุนนะก่อนละหมาดฟัรดูฮะเราไม่ได้นั่งเรามาเสร็จแล้วละหมาดการละหมาดเนี่ยมันไปอะไรมันไปอยู่ในสถานะเหมือนละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้ว
6: ครับ
5: ประการที่หนึ่งนะแต่ถ้าท่านไปแล้วท่านไปเนี่ยตะฮียะตุลมัสยิดไม่ครอบคลุมซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนละหมาดฟัจร์ทำไมรู้ไหมเพราะซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัจร์เป็นละหมาดเฉพาะนบี
6: มีรายงานที่บอก
5: ชัดเจนเขาเรียกว่าเป็นละหมาดที่มันมีตัวบทมันเป็นละหมาดที่ถูกระบุชัดเจนแต่ส่วนตะฮียะตุลมัสยิดนั้นนบีบอกอย่านั่งจนกว่าจะละหมาดแปลว่าละหมาดอะไรก็ได้ในความหมายของฮะดีษบทนี้ถ้าไม่ได้ละหมาดอะไรเลยเนี่ยท่านก็จะต้องละหมาด2รอกอะห
6: ์
5: เพราะถือว่าเป็นการละหมาดที่เราเรียกตะฮียะเป็นการละหมาดในการที่ท่านมาเยือนบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านละหมาดอย่างอื่นแล้วอันนี้จะต้องมาทำอีกถ้าจะทำอีกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันมีที่แทนกันได้แล้วผมเน้นตรงนี้เพราะเดี๋ยวคนจะสับสนถ้าท่านมาที่มัสยิดท่านละหมาดเนียบตะฮียะตุลมัสยิดไม่ครอบคลุมซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนละหมาดฟัจร
6: ์ครับ
5: แต่ถ้าท่านมาแล้วเนียบละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนละหมาดฟัจร์อันนี้ครอบคลุมละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดด้วยทีนี้ที่ปาถึงบอกว่าเวลามาแล้วเนี่ยท่านก็ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์อย่างเดียวก็ได
6: ้ครับ
5: แล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเพราะมันเป็นมันตะกู้มือมอก็มาตะฮียะเพราะมันก็ไปแทนตำแหน่งของละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วเหมือนกับอันัลฟารีดอตะกู้มือมอก็มาตะฮียะเหมือนกันละหมาดฟัรดูก็ถือว่ามาแทนตะฮียะตุลมัสยิดเช่นเดียวกันเช่นที่ตัวอย่างคุณอิมเข้าไปแล้วอิหม่ามยืนละหมาดอยู่เนาะ
6: ครับ
5: เองก็เข้าไปก็ละหมาดเลยกรณีอย่างนี้เนี่ยถามว่าเมื่อละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วเนี่ยต้องกอดอตะฮียะตุลมัสยิดมั้ย
6: ไม่ต้อง
5: แล้วเพราะอะไรเพราะท่านได้ละหมาดฟัรดูแล้วมันไปแทนที่ละหมาด2รอกอะห์ก่อนที่จะนั่งแล้ว
6: แต่ถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์ฟัจร์ก่อนถ้าพูดเราเข้าไปเนี่ยอิหม่ามกำลังละหมาดซุบฮ์
5: เรายังไม่ได้ละหมาดเราก็ไปตามอิหม่าม
6: ครับ
5: มีซุนนะให้เราเอาละหมาดซุนนะก่อนละหมาดฟัจร์นั้นไปชดใช
6: ้
5: หลังละหมาดจะหลังละหมาดเลย หรือไปรอให้อะไรครับดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ค่อยละหมาดก็ได
6: ้
5: อันนี้คือต้องกอดอ
6: ครับ
5: เขาเรียกว่ากอดอซุนนะกอบลียะนะครับแปลว่าเมื่อท่านไปแล้วท่านไปไม่ทันเนี่ยซุนนะอย่างนี้อนุญาตให้ไปละหมาดหลังจากท่านละหมาดพอดูแล้วหลังจากละหมาดอะไรฟัญญัตแล้ว
6: ครับ
5: แต่ถามว่าตะฮียะตุลมัสยิดมีกอดอไหม
6: ไม่มี
5: ไม่มีเพราะการละหมาดอันใดก็ตามแต่เมื่อท่านได้ละหมาดแล้วก่อนที่จะนั่งมันไปแทนที่ตะฮียะตุลมัสยิดแล้ว
6: นี่ผมถามเลยนิดนึงแล้วกันอาจารย
5: ์
6: เพื่อที่จะขยายความตรงนี้นะในสมมุติว่าบางคนเนี่ยเข้าไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอยู
5: ่
6: ปรากฏว่าไปละหมาดไปได้แค่รอกัดเดียวเขาก็มัด
5: เ
6: พื่อที่จะเข้าสู่ละหมาดฟัรดูกรณีแบบนี้เนี่ยคนที่ละหมาดซุนนะตะฮียะตุลมัสยิดอยู
5: ่ควรจะทำอย่างไร
6: ควรจะทำยังไงเพราะว่าในกรณีที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราเข้าไปละหมาดฟัรดูตามที่อิหม่ามกำลังจะนำเนี่ยก็ถือว่าเราก็ได้ใน2รอกัตนี้ด้วย
5: ใช่
6: ประเด็นคือในลักษณะแบบนี้ว่าเราเพิ่งละหมาดแค่รอกัตแรกอยู
5: ่ครับ
6: ควรทำยังไง
5: ในกรณีนี้เนี่ยมี2ประเด็นใหญ
6: ่ๆ
5: ประเด็นที่1คือท่านไปเนี่ยละหมาดจะเสร็จแล้วแล้วเขาก็อีกกอมะแล้วท่านคิดว่าเมื่อท่านละหมาดเสร็จท่านก็ทันรอกัตแรกรอกอาแรกของการละหมาดญะมาอะห์นั้นไม่หลุดท่านไป
6: คือไม่มัสบูก
5: ไม่ได้กลายเป็นมัสบูก
6: ครับ
5: กรณีอย่างนี้เนี่ยท่านก็ละหมาดให้เสร็จเช่นไปละหมาดเข้ารอกอาห์ที่2แล้ว
6: นั่งอัตฮียะห์
5: แล้วหรือว่ารุกวะแล้ว
6: ครับ
5: แล้วดูแล้วอิหม่ามเขาในช่วงกว่าเราจะละหมาดเสร็จเราทันเข้ารุกวะแน่นอนกรณีนี้ทำให้เสร็จ
6: ครับ
5: แต่ถ้าท่านเพิ่งตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็มุอัซซินเขาก็อีกอมะห์เลยอย่างนี้ยังไงก็ไม่ทันหยุดละหมาดเลยแล้วเข้าซอบไปละหมาดตามอิหม่าม
6: ถือว่าการที่เราเข้าไปละหมาดตามอิหม่ามเนี่ยละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก็เข้าไปอยู่
5: ใช่ มันเข้าไปแล้ว
6: ครับ
5: ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าแนวปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยกานายุซัลลีบะดัลฟัจริรอกอะตัยนีฟะกอดบอกรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไปดูแนวปฏิบัติแล้วนบีละหมาดหลังฟะญัตแค่2รอกอะห์มากานายะซีดุอะลารอตัยบะตุลฟัจริวะฮิยะซุนนะตุลฟัจรเขาบอกว่าฟัลอัฎดอนอัลลาตะซีดอัลรอกาตัยนเขาบอกว่าที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะให้มันเกิน2รอกอะห์เขาบอกว่าฟะอิซาศอลลัยตะฮูมาบิกัสดิซุนนะติลฟัจริกะฟะตะอันตะฮียะติลมัสยิดเราเนียดละหมาด2รอกอะห์นั้นเนี่ยนะครับเป็นการละหมาดฟะซุนนะฟะญัตแหละเขาบอกพอเพียงแล้วจากการที่เราจะไม่ต้องไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแต่ท่านอย่าลืมนะเขาพูดถึงอัฟฎอลียะห
6: ์ครับ
5: เขาพูดถึงว่าอันไหน ดีกว่าอันไหนเขาไม่ได้หมายความว่าการละหมาดจะต้องละหมาดอย่างเดียวแปลว่าละหมาดซุนนะฟะญัตอย่างเดียวถ้าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดด้วยถือว่าเป็นความผิดถือเป็นบิดอะห์ไม่ใช่นะ ขนาดคนอาเลมอย่างเชคบินบาสเนี่ยตอบว่าลาฮารอชแปลว่าเขามีคนถามว่าถ้าเกิดละหมาดทั้งสองอย่างได้ไหมเขาบอกฟาอินซัลลาฮุมาไอซาลาตตะฮียะซุมมาซัลลาซุนนะตัลฟัจรีฟาลาฮารัชหากว่าละหมาดทั้งสองเลยหมายถึงละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วก็ละหมาดซุนนะตัลฟัจรีก็ตอบว่าฟาลาฮารัชไม่เป็นไร

อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนอายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดดารุนมุกอรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์นายอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกะรีมบุญรักษานายกะรีมบุญรักษาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะคลอง13อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญิเดซาเลฮัจญิเดซาเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นมัสยิดญะมีอะห์คลอง1กีบหมูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในฤดูวานมั่นคงในฤดูวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโต๊ะนี้มั่นคงจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่3กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดนูรุลอิสลามนาตับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน

0: ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวของคุณรังรองฮัจญะห์ คอดิยะห์คุณทุ่งลาวันมั่นใจอ่านจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีประมาณ16นาฬิกาณมัสยิดดาริสสลามเทคโนบางมดทุ่งครุซอยประชาธิปไตย30สอบถามคุณชาริบุญชัยบุตรชายโทร0844388773 0844388773อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวณัฐธิชาฮะจีตะเย็บนางสาวณัฐธิชาฮะจีตะเย็บหรือคุณตันหยงอายุ15ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดคลองกันยาร้อมัดบางบ่อสมุทรปราการ
1: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ muslim.fm ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: และอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและเพื่อทุกๆชีวิตคือทุกคนจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้ขวนขวายเอาไว้และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่อย่างใดซูเราะห์อันยาซียะห์อายะห์ที่22
4: เชื่อไหมการเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยเพิ่มสมาธิหลายคนอาจไม่เคยรู้การเคี้ยวหมากฝรั่งไม่ใช่แค่เพลินๆแต่ยังช่วยเพิ่มสมาธิได้งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งทำให้เลือดไหลเวียนไปยังสมองมากขึ้นกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนความจำและการตัดสินใจแถมยังช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ดีแต่ควรเลือกหมากฝรั่งแบบไร้น้ำตาลเพื่อลดความเสี่ยงฟันผุและควรเคี้ยวในเวลาที่เหมาะสมเช่นตอนทบทวนบทเรียนหรือทำงานที่ต้องใช้ความคิดหลีกเลี่ยงการเคี้ยวตอนท้องว่างเพราะอาจทำให้กรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นลองเคี้ยวหมากฝรั่งวันละนิดเสริมสมาธิให้เต็มที่สถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: นะ
1: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: after.
1: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
8: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4.โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 089 771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซันจะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

0: يعلمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون تصفون
1: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับผมให้กำลังใจท่านพี่น้องนะครับว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่ดูถูกอัลกุรอานเหยียดหยามอัลกุรอานเหยียบอัลกุรอานเผาอัลกุรอานถูกลงโทษมาหมดแล้วครับพี่น้องถ้าท่านพี่น้องอ่านประวัติศาสตร์ดูเก่าๆพี่น้องถูกลงโทษหมดฉะนั้นใครที่คิดไม่ดีกับอิสลามใครที่ด่านบีด่าอัลกุรอานเหยียบอัลกุรอานเผาอัลกุรอานถูกแน่ครับที่อัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้นะเพื่อให้เขาได้สำนึกตัวพี่น้องเมื่อประวิงเวลาให้ถ้า40ปี30ปียังไม่คิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองเดี๋ยวใกล้ๆตายอัลลอฮ์จะให้พบกับความหายนะเรียกว่าอิสติดรอจเขาพบกับความหายนะค่อยๆไปค่อยๆไปแบบอะไรนะแบบไม่รู้สึกตัวคนที่ด่าอัลกุรอานเหยียบอัลกุรอานเผาอัลกุรอานเขาเรียกว่าคนนั้นอะไรนะวิ่งหาปีกยุงถ้าโลกใบนี้มีค่าเท่ากับปีกยุงไปนอนคนกาเฟตมาดีเดือดน้ำสักอึกหนึ่งยาละมูนาซอฮิรอนรู้แต่เรื่องภายนอกอ่ะเองมีเงินแค่พันล้านเนี่ยเองด่าอัลลอฮ์แล้วหรอด่าอัลกุรอานอ่านกุรอานก็อ่านไม่ออกไม่เขารู้ไม่เข้าใจกุรอานด้วยมีคำพิมพ์มรณะเองเสียมรณะคนที่ด่าอัลกุรอานในสมัยนบีเราทำลายมาแล้วครับพี่น้องไม่ใช่ไม่ทำลายนะวันนั้นคนที่ด่าอัลกุรอานตำหนิอัลกุรอานเหยียบอัลกุรอานเผาอัลกุรอานถูกแน่ๆครับแต่วันนี้อัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ถ้ามุสลิมนั่งเฉยๆขอดุอาผมขออย่างนี้ครับกอตะละฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จัดการด้วยกอตะละฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จัดการด้วยครับพี่น้องครับคนรับอิสลามทุกวันครับพี่น้องคนรับอิสลามทุกวันนะครับพี่น้องที่งานฟุตบอลโลกเนี่ยจาการ์ตานี่นับถ้าที่ผมทราบมานะวันนี้รับอิสลามไปแล้ว700คนนำโดยซากิดเนกพี่น้องครับมาได้ยังไงอ่ะท่านคนที่เหยียดหยามอัลกุรอานเลิกนะผมขอแนะนำให้เลิกนะไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อร้อนหมดนะอัลลอฮ์ไม่ปล่อยใครให้ลอยนวล นะครับลอยนวลแค่ปี2ปี10ปี15ปี20ปีความตายมาถึงก็หอยเมื่อไรเองเจอครับพี่น้องแต่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับพี่น้องดังนั้นฟาโรห์ไม่กล้าพูดหรอกครับว่าอามันตุฉันอีมานแล้วพูดทำไมอ่ะเอาฟาโรห์มาเป็นตัวอย่างในความชั่วนะพี่น้องครับฉะนั้นหันมาเรียนอิสลามดีกว่าพี่น้องผมขอเชิญชวนท่านพี่น้องแล้วกุรอานสอนอย่างนี้นะครับพวกเขาจะทุ่มเงินของเขาเพื่อทำลายอิสลามฟาซายุมฟิกูนะฮะและเขาก็จะต้องทุ่มเงินต่อไปอีกซุมมาตะกูนอะไรฮิฮัซรอพวกเขาจะพบกับความเสียใจซุมมายุกละบูและเขาจะถูกพิชิตอย่างย่อยยับนี่อัลลอฮ์สัญญาในกับกุรอานพี่น้องครับผมสงสารนะคนที่ดูถูกกุรอานเหยียบอัลกุรอานเผาอัลกุรอานนะครับท่านกลับเนื้อกลับตัวซะพี่น้องครับมาเรียนอิสลามดีกว่านะครับพี่น้องครับเอามาดูคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องแล้วก็สอนคนให้รู้จักอิสลามแล้วก็คนที่อะไรนะอ่านคัมภีร์กุรอานเสร็จแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานมีโทษแบบไหนครับท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุโดยรายงานบอกว่าท่านนบีกล่าวบอกว่าอะไตตุไลลาตะอุสริยาบีอะลากอมินวันที่นบีถูกพาขึ้นไปขึ้นมิอรอจ บนชั้นฟ้าไปรับนมาศมานะครับแล้วก็นบีเนี่ยพาไปอัลยิบรีลพานบีไปในคนกลุ่มหนึ่งพอเดินเข้าไปเนี่ยเห็นคนกลุ่มเนี้ยกำลังเอากรรไกรบีมากอรีดินมินนากรรไกรที่ทำมาจากไฟตัดปากของเขาเองพี่น้องตัดปากแล้วก็เลือดก็ไหลวะฟัดแล้วก็ปากของเขาก็กลับมาในสภาพเดิมดีพอดีแล้วตัดอีกพี่น้องตัดด้วยกรรไกรที่ทำมาจากไฟนรกนี่มันเรื่องจริงนะครับหะดีษของอิหม่ามบัยฮากีท่านเชคอัลบานีรับรองหะดีษบทนี้ว่าถูกต้องครับพี่น้องนบีถามว่ายาจิบรีนมันฮาอุลานี่กลุ่มไหนเนี่ยทำไมอ่ะเอากรรไกรที่ทำมาจากไฟแล้วก็ตัดปากตัวเองเลือดก็ไหลพอไหลดีแล้วก็ปากก็ดีเหมือนเดิมแล้วก็ตัดอีกทำอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตเลยอ่ะคือบอกเนี่ยคนเหล่านี้ก็โคตบะคือนักบรรยายนักพูดผมนี่ใช่ครับแต่คนต้องคูดอื่นอีกครับโคตบะอุมมาติกาคนในอุมมาของท่านที่สอนคนอธิบายให้คนรวมไปถึงข้อเต็มมัสยิดด้วยนะครับพี่น้องอัลลอฮีนะยากูลูนเขาพูดแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติผมก็กลัวมากครับพี่น้องแล้วใครอีกครับวายักรออูนกิตาบัลลอลายะมาลูนบิฮีแล้วคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยแล้วก็หาความรู้จากอัลกุรอานและไม่ได้ปฏิบัติตามที่ท่านเรียนรู้มานี่สองกลุ่มกลุ่มตัวครูที่สอนคนที่ออกอากาศพูดตามวิทยุตามทีวีออกบรรยายตามงานพี่น้องครับพูดเก่งมากพี่น้องครับแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติและอีกกลุ่มหนึ่งคนที่อ่านกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะเรารู้ความหมายของอัลกุรอานและไม่ได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานคนเหล่านี้แหละจะอะไรนะเอากรรไกรที่ทำด้วยไฟตัดปากของเขาเองพอเลือดไหลดีปากก็ดีเหมือนเดิมก็ตัดอีกท่านั้นทำอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตของเขาเลยพี่น้องก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ห่างไกลกับคนที่เรียนศาสนาแล้วก็ต้องปฏิบัติศาสนาอย่าเพียงแต่พูดอย่างเดียวบรรยายอย่างเดียวไม่พอพี่น้องครับแล้วคนที่อ่านอัลกุรอานที่อยู่ที่บ้านท่านเนี่ยอ่านกุรอานรู้ความหมายพยายามปรับพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองพี่น้องไปเจอกุรอานที่บอกให้แต่งตัวสวยๆไปมัสยิดไม่ได้แต่งใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวไปสุราทำไมอ่ะแต่งตัวสวยๆมัสยิดพี่น้องแปรงฟันให้สะอาดก่อนอย่ากินหัวหอมกระเทียมไปมัสยิดสูบบุหรี่ไปมัสยิดสูบทำไมพี่น้องเพราะนั้นคนที่อ่านอัลกุรอานศึกษาซุนนะห์นบีแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีระวังคนเหล่านี้จะถูกอะไรนะถูกอะไรเอากรรไกรไฟตัดปากตัวเองนะอูซุบิลลาฮิมินขออ้างให้ห่างไกลจากเรื่องเหล่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัย
3: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
4: ์มุสตอฟาอยู่เป็นสุข
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
5: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามuslim on air
6: bismillahir rahmanir rahim

0: มูซา
1: อิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เป็นหัวใจของการมีชีวิตอยู่ชีวิตเราทั้งหมดอยู่เพื่อแสวงหาและเติมเต็มตลอดจนระมัดระวังหัวใจให้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องญิฮาดกับหัวใจตัวเองมุ่งมั่นเพียรพยายามขัดเกลาหัวใจของเราให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้จริงๆพี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานคสทช.ตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
5: ตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์ดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงของเวลาที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่เราอยากที่จะได้บอกและเน้นย้ำนะครับกับพวกเราทุกๆคนนั่นก็คือทำอย่างไรให้เรานั้นสามารถที่จะนำอัลกุรอานนะครับมาสู่ระบบการดำเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายให้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็อยากที่จะเน้นย้ำเตือนกันนะครับเป็นประจำทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้พบเจอกันอย่างนี้นะฮะเพื่อที่ให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของอัลกุรอานที่หลายคนอาจจะเข้าใจนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเคยอ่านได้แล้วเคยท่องจำแล้วนะครับน่าจะเพียงพอแล้วได้อ่านในนามาแล้วน่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในเวลา24ชั่วโมงนั้นเรามีเวลาที่เยอะมากๆนะครับดังนั้นเราจะตอบตัวเองอย่างไรนะครับว่าในเวลาทั้ง24ชั่วโมงนั้นกี่นาทีที่เราจะมอบให้อ่านอัลกุรอานกี่นาทีที่เราจะได้นำเวลาดังกล่าวนั้นไปศึกษาไปอ่านไปเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเพราะกุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางนำกุรอานคือทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับเราก็ต้องทบทวนและอย่าลืมนะครับว่าอ่านครั้งเดียวใช่ว่าจะได้หมดอ่าน10รอบใช่ได้ว่าจะรู้หมดเราต้องอ่านตลอดชีวิตของเรานะครับเพื่อให้หวังที่จะได้รับความเมตตาความโปรดปรานและภาคผลผลบุญจากการปฏิบัติดังกล่าวนะครับก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในวิถีชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับครับพี่น้องครับกลับมานะครับในซูเราะห์ซอฟาตนะครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับในยุสที่23วันนี้ต่อเนื่องนะครับในอายะห์ที่99นะครับในตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้บอกกันไปนะครับที่บรรดาประชาชาติของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับก็เมื่อตอบคำถามไม่ได้เมื่อไม่รู้จะตอบนบีอย่างไรนะฮะในคำถามต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เลยใช้กุศโลบายนะครับในการที่จะได้สร้างเขาเรียกแค่ขึ้นมาหรือสร้างคฤหาสน์นะสร้างสถานที่ขึ้นมาที่จะจับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไปเผาอยู่ในนั้นนะครับและพวกเขาทั้งหลายก็ดำเนินการตามแผนการที่ได้วางเอาไว้นะครับแต่ด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้ปลอดภัยรอดพ้นนะครับจากการที่ พวกเขาทั้งหลายนั้นได้สูงไฟเป็นระยะเวลานะครับหลายวันอยู่นะครับเพื่อหวังที่จะให้นบีอิบรอฮีมนั้นเสียชีวิตลงท่ามกลางความร้อนของไฟที่เขาโถมกระหน่ำเข้ามานะครับแต่ถ้าหลังจากที่ได้รอดนะจากไฟโดยที่อัลลอฮฺสละได้ปกป้องและช่วยเหลือนะครับท่านนบีรินได้กล่าวว่าวะกอละอินนีซาฮิบุนอิลาร็อบบีซายะฮดีนนะก็ได้รู้ว่าประชาชาติไม่น้อมรับและไม่ยอมรับในการตักเตือนและข้อคิดต่างๆจึงได้บอกว่าแล้วฉันจะได้ไปค้นหาหรือไปปฏิบัติตามนะอินนีซาฮิบุนอิลาร็อบบีฉันไปในเส้นทางในหนทางที่พระผู้เป็นเจ้าจะได้นำทางฉันนะนั่นก็คือไปพูดไปเผยแพร่ไปบอกในเรื่องศาสนาต่อๆไปนะครับพูดง่ายๆว่าการเดินทางนะครับที่จะได้ไปในที่อื่นๆนะที่จะได้เผยแพร่ศาสนานะครับและนบีอิบรอฮีมก็ได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับร็อบบิฮับลีมินัสซอลิฮีนนะฮะอย่าลืมนะครับว่าทุกขั้นตอนของบรรดารอซูลนะฮะในการเดินทางก็ดีในการอพยพในการย้ายทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นการอนุมัติหรือเป็นการสั่งใช้

ลูกที่ซอและนะครับสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อยากที่จะได้ให้เราทุกคนได้มองนะครับว่าทุกครั้งที่ผ่านวิกฤตนะฮะเราก็พยายามจะวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดุอาที่ดีที่สุดการขอที่ดีที่สุดรางวัลที่ดีที่สุดและสิ่งที่เราปรารถนาที่ดีที่สุดก็คือลูกที่ซอและนั่นเองนะครับฟะบัชชัรนาฮูบิกุลามินฮะลีมด้วยกับการที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นปฏิบัติแล้วก็เป็นผู้ที่น้อมรับคำบัญชาใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับไม่ว่าจะโดนคำตนิคำตำหนิติฉินนะครับการวางแผนการฆ่าการที่จะทำร้ายในทุกๆรูปแบบแต่ก็ยังยืนหยัดในการที่จะเชิญชวนเรียกร้องนะครับให้ประชาชาตินั้นได้กลับมาเข้าใจว่าใครคือผู้สร้างใครคืออะไรคือผู้สูงสร้างนะครับที่จะได้บอกว่าทำไมนะพวกท่านทั้งหลายจึงทิ้งการเคารพภักดีต่อผู้สร้างนะครับและไปเคารพภักดีต่อผู้ที่ถูกสร้างนะน่าคิดนะครับนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้ทราบแล้วก็ได้รู้จึงได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนะครับที่อยากจะได้ลูกนะฮะที่เป็นลูกที่ซอและและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูก็ได้ตอบรับนะดุอาของนบีอิบรอฮีมฟะบัชชัรนาฮูบิกุลามินฮะลีมนะก็ได้ประทานลูกชายนะครับที่มีไหวพริบมีสติปัญญามีความอดทนนะครับนั่นก็คือนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามเรื่องราวของการที่จะได้ท่านนบีอิสมาอินอย่างไรนะครับก็แน่นอนนะฮะอินชาอัลเลาะห์คงจะได้มีโอกาสในซูเราะห์ถัดไปตอนนี้ให้รู้ก่อนนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็เป็นลูกชายคนโตนะครับที่เกิดทางเกิดจากพนางฮาญัรนะครับและมาอยู่ที่นครมักกะนะครับมาอยู่ที่นครมักกะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมากำลังอยู่ในวัยที่น่ารักนะท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครั้งที่จากลูกไปก็เดินทางกลับมาพบกันที่นครมักกะนะอีกไม่นานนะครับพบกันกำลังเรียกว่าเมื่อความรักของความเป็นลูกนะกำลังน่ารักวิ่งเล่นนะพูดจานะครับในขณะที่พ่อนะครับเพิ่งได้รับจากการเดินทางนะครับแล้วก็มาเจอลูกและภรรยานะครับความรักอัลลอฮ์ก็ได้ใส่ความรักความเอ็นดูลงไปในหัวใจนะครับได้มีความรักความปลื้มกับลูกที่อัลลอฮ์ได้ตอบรับจากดุอานั้นหลังจากนั้นแล้วท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ถูกทดสอบอีกนะพี่น้องลองดูนะครับว่ากุรอานที่บอกเรามาเนี่ยครับแม้กระทั่งรอซูลที่อัลลอฮ์ให้เป็นรอซูลมาบอกแต่งตั้งเป็นรอซูลนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ศาสนามาสอนศาสนาถูกทดสอบหนักขนาดนี้และเราล่ะครับล่ะถ้าถูกทดสอบบ้างนะครับในเรื่องการเป็นอยู่บ้างนะครับในเรื่องของสุขภาพบ้างในเรื่องของที่พักอาศัยบ้างนะในเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเราคิดว่าเราหนักแล้วหรือเราคิดว่าเราโดนหนักแล้วหรือเราโดนครั้งแล้วครั้งเล่าเราโดนสัก 4-5 ครั้ง 10 ครั้งเราคิดว่าเราหนักแล้วมาดูบททดสอบอันนี้ครับไม่มีใครได้รับบททดสอบหนักไปกว่าอันนี้เลยนะครับนี่เป็นบททดสอบที่วัดกันเลยนะครับว่าการศรัทธาคำว่าศรัทธากับคำว่ารักคำว่าศรัทธากับคำว่าสายเลือดคำว่าศรัทธากับคำว่าความผูกพันอะไรที่จะมาก่อนอายะห์นี้ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟะลัมมาบะละกะมะฮุซัยเมื่อวันเวลาผ่านไปได้มาถึงวันหนึ่งนะครับกอละยาบุนัยยะอยู่กับลูกอัลลอฮ์ให้โอกาสได้มีเวลาอยู่กับลูกสักระยะหนึ่งผมมีความรักความผูกพันเกิดขึ้นนะครับระหว่างนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอิลลูกคนแรกชื่อนบีอิสมาอิลครับที่เกิดกับพนางฮายัรที่อยู่ที่นครมักกะนะตอนที่ทิ้งไปนะครับก็ไม่มีทั้งน้ำไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้งที่อยู่นะครับแล้วก็น้ำซ้ำๆก็เกิดขึ้นจากการที่ท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอิลนะครับแล้วก็การซะแอระหว่างซอฟะมะรวะก็เกิดจากการพนังฮายัรที่วิ่งหาน้ำนะครับนั่นคือสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ที่บอกและสอนในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความพยายามและในเรื่องของความต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อผ่านหลังจากสกีนหลังจากรู้แล้วว่านี่คือคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้บอกนะฮะได้บอกว่ากอลายาบุนัยยะโอ้ลูกเอ๋ยอินนีอารอฟิลมานามิอันนีอะ

0: บาฮูกะฟันซุรมาดาตะรอว่าแท้จริงฉันเนี่ยได้เห็นในความฝันของฉันว่าอัลลอฮ์มีบัญชาใช้อัลลอฮ์มีบัญชาใช้พี่น้องครับคนผู้ที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮยูที่ประทานวะฮยูที่ให้มาแต่ละรอซูลเนี่ยมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะท่านมาลาอิกะฮ์จิบรีลนะครับมาบอกนะครับหรือในการฝันหรือในการฝันของบรรดารอซูลไม่ได้ฝันเหมือนของเรานะฮะที่คิดอะไรนานๆนักมากๆไปก็เก็บไปฝันนะอะไรที่มันเป็นจิตสำนึกใต้สำนึกอะไรกลางคืนหลับก็ไปฝันกินอิ่มมากก็ไปฝันนะแต่บรรดารอซูลทั้งหลายไม่ใช่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นวะฮยูที่ถูกประทานลงมานะครับที่เราบอกว่าอะไรครับกอลยาบติอินนีอารอแท้จริงฉันได้เห็นว่าในฝันของฉันเนี่ยในการฝันอัลบาฮูกะฉันได้เชื่อท่านเชื่อเจ้าในฝันเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อเจ้าฟันซุรมาดาตารอไหนลองบอกสิท่านมีความเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรพี่น้องลองดูนะครับว่าตอนเล็กๆเนี่ยนบีอิบรอฮีมทิ้งไปนะครับภรรยาพนางฮายัดก็ดูแลลูกนะฮะด้วยเนี่ยมัตที่อัลลอฮ์ประทานให้คือบ่อน้ำซัมซัมหลังจากนั้นแล้วนบีอิบรอฮีมกลับมาลูกกำลังน่ารักวิ่งเล่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันระยะหนึ่งแล้วก็มีคำบัญชาใช้ให้เชื่อลูกนะด้วยกับสิ่งที่นบีอิบรอฮีมได้เคยขอต่ออัลลอฮ์ซุลาว่าอยากได้ลูกที่ซอและอัลลอฮ์ได้ประทานให้นบีอิบรอฮีมต้องการที่จะให้ลูกนั้นน้อมรับและยอมรับโดยไม่ได้ดุบังคับพูดไงว่าเป็นบททดสอบเช่นเดียวกันจากคนที่เป็นพ่อให้ลูกฟันซุรมาดาตารอนะมันไม่ใช่หมายว่าถ้าลูกไม่เห็นด้วยแล้วนบีอิบรอฮีมจะไม่ทำไม่ใช่แต่ต้องการที่จะได้ปฏิบัติและต้องการที่จะได้เห็นความแคลกต่ออัดของคนที่เป็นลูกต่อคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าดูวิธีการสอนดูวิธีการอบรมดูคำพูดที่พ่อบอกกับลูกเพื่อที่จะและหวังที่จะได้รับได้ยินคำตอบของลูกไปในทิศทางเดียวกันกับคำสั่งของอัลลอฮฺสุตะลาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้บอกอย่างนี้ครับให้กำลังใจผู้ที่เป็นพ่อที่ถูกทดสอบที่หนักรู้ว่าพ่อทำใจลำบากรู้ว่าคนที่เป็นพ่อทำใจลำบากในการที่จะปฏิบัติดังกล่าวก็ให้กำลังใจนะครับที่บอกว่ากอลายาอาบติฟอัลมาตุมารโอ้พ่อเอ๋ยโอ้พ่อจ๋าปฏิบัติเถิดจงทำเถิดในสิ่งที่ท่านถูกสั่งใช้เห็นไหมฮะหมอบอกว่าคืออย่าปฏิเสธอย่าไปอ้างเลยว่ารักลูกมากอย่าไปอ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ต้องแต่จงให้พ่อนั้นได้ปฏิบัติได้ทำนะครับในสิ่งที่พ่อได้ถูกสั่งใช้ซาตาจูดูนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรินและท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามก็ได้ให้กำลังใจกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นบิดาซึ่งเป็นรอซูลได้บอกว่าและท่านก็จะเห็นว่าท่านจะพบว่าฉันเป็นผู้ที่อดทนอินชาอัลลอฮ์เห็นไหมนี่คือกำลังใจส่งให้ซึ่งกันและกันคำสอนนะครับจากคำถามเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะปฏิบัตินั้นเป็นบัญชาใช้จากพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเมื่อลูกระทราบในสิ่งที่พระเจ้าบัญชาใช้อย่างนี้แน่นอนครับมันส่งผลกระทบเรื่องของความเจ็บปวดการต้องเสียสละเรื่องของชีวิตจะเห็นอย่างไรมีแนวอย่างไรมีความคิดอย่างไรพี่น้องลองดูนะครับว่าคำอายะนี้เป็นอายะเป็นบททดสอบที่ไม่ว่าพ่อและลูกเจอกันทั้งหมดนะครับโดนทดสอบที่เรียกกันว่าต้องปฏิบัติและก็ต้องน้อมรับแต่มาดูในท้ายอายะครับที่นบีอิสมาอินซึ่งเป็นลูกได้ให้กำลังใจผู้เป็นบิดาซึ่งเป็นรอซูลนะครับที่บอกว่าซาตาจิรุนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนท่านพ่อจ๋าท่านจะเห็นลูกเป็นผู้ที่อดทนต่อบททดสอบอินชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นแล้วทำไมครับด้วยความดีใจภูมิใจปลื้มใจของผู้เป็นบิดาก็คือท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจากคำตอบของนบีอิสมาอีลนะครับก็เลยได้พานบีอิสมาอีลไปสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้นั่นก็คือทุ่งมีนานั่นเองนะครับไปที่ที่นั่น และทำไมครับเพื่อไปเชื่อตามบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในประวัติศาสตร์ได้มีคำพูดต่างๆนานานะครับที่จะได้ให้เห็นถึงบรรยากาศของการเดินทางที่เดินทางไปพ่อกับลูกนะนบีอิบรอฮีมก็เป็นผู้ที่เอามีดไปเองรับมีดเองด้วยกับคมนะโดยที่ลูกจะบอกว่าเอาให้คมนะพ่อจะได้ปาดลงไปและฉันจะได้เจ็บน้อยที่สุดและอีกคำพูดนะที่ทำให้คนที่เป็นพ่อทุกคนจะทำใจไม่ได้นะครับนั่นก็คือว่าโปรดเอาผ้าปิดตาฉันเพราะเมื่อมีดลงไปที่กระเดือกที่คอแล้วเนี่ยด้วยการเรียกดิ้นหรือกระวนกระวายนะพ่อเมื่อเห็นตาฉันจะทำไม่ลงจึงให้ปิดตานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกนะครับว่าคนที่เป็นพ่อจะทำลงอย่างไรแต่ด้วยคำบัญชาใช้ที่บอกไปครับว่าลูกความรักความผูกพันนะครับความน่าอะไรก็แล้วแต่อะไรที่จะต้องมาก่อนระดับความสำคัญและความจำเป็นท่านนบีอิบรอฮีมต้องตัดใจทุกสิ่งทุกอย่างทำตามบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าฟาลัมมาอัสลามาวะตัลละฮูลินญะบีนและเมื่อทั้งสองนะครับเห็นพ้องต้องกันลงยอมรับแต่คำสั่งตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ให้นบีอิสมาอีนั้นคว่ำหน้าลงหมายถึงนอนลงกับพื้นเพราะต้องการที่จะได้เชื่อนบีอิสมาอีลตามบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตรงนี้พี่น้องครับมันไม่ใช่หมายความว่าจะต้องฆ่าลูกจะต้องไม่ใช่นะครับนี่เป็นบททดสอบซึ่งแน่นอนในวินาทีนั้นไม่ได้รู้นะครับว่าอัลลอฮ์จะให้ อะไรมาจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราต้องดูก่อนนะครับว่าถามว่าเรื่องราวอย่างนี้เราได้รับอะไรนั่นก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในยุคนี้พี่น้องครับถ้าลูกเราผิดถ้าลูกเรานั้นผิดต่อหลักการศาสนารักไหมรักห่วงไหมห่วงแต่เราก็ต้องบอกไปตามความเป็นจริงตามบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าว่านี่คือผิดนะเขาคนนั้นคือใครคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยนะครับแล้วก็มีลูกชายคนเดียวด้วยถ้าเชื่อไปในวันนั้นเสียชีวิตไปในวันใครจะสืบต้นตระกูลนะครับวันนี้เราก็เหมือนกันนะครับก็ไม่อยากให้ลูกเราผิดไม่อยากให้ถูกจับไม่อยากนู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมว่าถ้าทำผิดต่อหลักการอันนี้ผิดนะอันนี้ไม่ได้ผิดแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อกฎหมายของอัลลอฮ์คำบัญชาของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อได้นำนบีอิสมาอีลเพื่อที่จะได้ทำการเชือดนะครับนะอัลลอฮ์ซุลาก็ได้ดึงความคมของมีดออกนะเวลาเฉือนลงไปนั้นไม่กินไม่มีรอยบาดแผลไม่มีการเจ็บปวดทั้งนั้นฟานาไดนาฮูอัยยาอิบรอฮีมและแล้วอัลลอฮฺสุลาก็ให้มาลาอิกะฮ์ได้มาแล้วก็บอกโอ้อิบรอฮีมเอ๋ยกอสซัดดักตรุยาท่านได้ปฏิบัติได้ทำตามฝันหรือคำบัญชาใช้อย่างถูกต้องแล้วพูดง่ายว่าได้ปฏิบัติตามบัญชาใช้ที่ผ่านมาในความฝันตรงนี้ได้ทำได้สมบูรณ์แล้วได้ถูกต้องแล้วนะอินนากะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนอันนี้แหละนะครับที่เราจะได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำความดีทั้งหลายดังนั้น นี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามได้ถูกทดสอบนะหลายต่อหลายครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่การเขาเรกค้นหาพระเจ้าที่จะหาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือพระเจ้าที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องไปเจอกับผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุตลาเป็นขลักเป็นกลุ่มก้อนนะเป็นทั้งหมู่บ้านสอนอย่างไรบอกอย่างไรและแล้วก็ทำให้พวกเขาทั้งหลายได้เห็นแล้วก็ถูกวางแผนในการจับแล้วก็เผาทั้งเป็นเมื่ออัลลอฮฺช่วยเหลือผ่านมานะครับก็เผยแพร่ศาสนาต่อไปจนกระทั่งอัลลอฮฺสุตลาได้ประทานลูกชายให้จากการวิงวอนขอของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามมาถึงวันนี้นะครับให้เชื่อลูกชายของตัวเองที่กำลังน่ารักและที่เป็นความหวังของตัวเองด้วยนะครับและนบีอิบราฮิมก็ผ่านบททดสอบต่างๆเหล่านั้นอินนากะดาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนเช่นนี้แหละที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าเราจะได้ให้รางวัลกับผู้ที่ทำความดีทั้งหลายอินนาฮาดาละฮุลบะลาอุลมุบีนและนี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่นี่บททดสอบที่ชัดเจนมากๆนะครับในการทดสอบว่าผ่านบททดสอบอย่างไรไม่ใช่มาเพื่อที่จะมาแค่ลองไม่ใช่ทำจริงเชื่อจริง นะครับและก็ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺจะสั่งหรือจะใช้จะให้ทำอย่างไรหลังจากนี้นะครับแต่ด้วยกับการบัญชาใช้ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นก็ได้เชื่อนบีอิบรอฮีมจริงๆนะครับแล้วก็เอามาที่พื้นที่มีนาจริงๆนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งบอกว่านี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวี
2: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีเดซาเลฮะจีเดซาเลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา 14:00 น.ณมัสยิดญะมีอะห์ของ1กิบหมูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในฤดูวานมั่นคงในฤดูวานมั่นคงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชาวหวังโตนีมั่นคงจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดนูรุลอิสลามนาตับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะญะอัสมาหรืออาจารย์รังสีมามั่นใจอานฮะญะอัสมาหรืออาจารย์รังสีมามั่นใจอานอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวของคุณรังรองฮะญะคอดิยะห์คุณรุ้งลาวันมั่นใจอานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระฤหัสบดีที่3กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีประมาณ 16:00 น.ณมัสยิดดาริสลามเทคโนบางมดทุ่งครุซอยประชาวที่30สอบถามคุณชาริบุญชัยบุตรชายโทร0844388773 0844388773
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: สิ่งที่ไม่เคยเห็นจะออกมาให้เห็นเรื่อยๆท่านนบีกล่าวว่าในยุคสุดท้ายจะพบว่ามีการให้สลามแต่เฉพาะกลุ่มทำการค้ากันมากมายจนภรรยาต้องช่วยสามีค้าขายตัดขาดเครือญาติตำราถูกเขียนมากมายปรากฏพยานเท็จและปิดบังพยานจริงวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม

0: وبالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขนะครับความเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบนะครับแด่พี่น้องนะทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับจากทุกๆช่องทางนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ได้กลับมาพบเจอกันนะพี่น้องผ่านทางวิทยุนะครับเสียงอิสลามอีกครั้งหนึ่งนะครับในการพูดคุยนะนะครับเรื่องราวของศาสนานะครับซึ่งในวันนี้พี่น้องนะครับบทเรียนที่เราจะนำมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในการอธิบายหนังสืออิฮาฟุลกิรอมของท่านเชคซอลาฟูซานะฮะฟิซาอุลลอฮ์เนี่ยนะครับมีชื่อบทว่ามาจาฟีบาดิมาซาวินอัคลากนะครับก็คือสิ่งนะครับที่เป็นนะครับมารยาทนะครับหรือว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ดีนะครับคือบางส่วนของมารยาหรือว่าความประพฤติที่ไม่ดีนั่นเองนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับรายงานท่านอับีบักนะครับอัสซิดดีกนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับหรือว่าคอลีฟะห์ท่านแรกนะครับท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับกล่าวว่าลายดุคุลุญญันนะตะคอบบุนวะลาบะคีรุนวะลาซัยอุลมะลากะนะครับอัคเราะญะฮุติรมิซีนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้กล่าวว่าท่านนบีเนี่ยกล่าวว่าลายดุคุลุญญันนะนะครับนะครับคนที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าสวนสวรรค์เนี่ยนะครับมีอยู่3ประเภทนะครับในหะดีษบทนี้ประเภทที่1เนี่ยนะครับท่านนบีกล่าวว่าคอบบุนคือคนที่คดโกงนะคนที่คดโกงคนอื่นนะวะลาบะคีรุนนะครับประเภทที่2ก็คือบะคีนนะครับคือคนที่ตรณีนะครับคนที่ทีเหนียวนั่นเองนะครับวะลาซัยอุนมะลากะนะและประเภทที่3ที่ท่านนบีกล่าวในหะดีษบทนี้เนี่ยนั่นก็คือคนที่ใช้อำนาจที่ไม่ดีนะครับคือมีอำนาจนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจและใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีนั่นเองนะครับนี่คือ3ประเภทนะคนคดโกงนะครับคนตนีนะครับและคนที่มีอำนาจและใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีนะครับทั้ง3ประเภทนี้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะครับตัวเราเองในฐานะผู้ศรัทธานะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่คำอธิบายเนี่ยนะครับแน่นอนเราจะต้องออกห่างนะครับจากพฤติกรรมเหล่านี้นะครับหากว่าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วนะครับก็ควรที่จะละทิ้งมันสมควรอย่างยิ่งนะครับและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องละทิ้งมันเพื่อให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่นะครับเป็นบ่าวที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับความสำเร็จนั่นเองนะครับมาดูคำอธิบายพี่น้องนะครับท่านเชคซอลาฟอซานนะครับฮาฟิซุลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวว่าละยัดคุลุญญันนะตะคอบบุนนะครับคำนี้ท่านนบีกล่าวว่าคนที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ประเภทแรกนี่คือคอบบุนนะนะครับคอบบุญคือคนคดโกงเนี่ยนะครับเชฟฮาดานัฟยูดูคูลินจันนะนะครับประโยคนี้เนี่ยเป็นการปฏิเสธนะการเข้าสวนสวรรค์แสดงว่าท่านนบีกำลังบอกว่าคนหลังจากนี้ที่มีลักษณะเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้าสู่สวนสวรรค์วาฮาดามินบาบินวาอีดนะเชฟบอกนี่คือคำขู่ท่านนบีนะท่านนบีขู่เพื่อให้กลัวนะครับในการที่จะละทิ้งนะครับการกระทำเหล่านี้นะครับว่าคอบบุนะคำว่าคอบบุประเภทแรกเนี่ยคือมะนาหุนมะข้อมุข้อเดียนะหมายความว่าอันมุข้อเดียก็คือคนที่คดโกงนะครับหักหลังอันแล้วที่อยู่ข้อเดียวอุนนัสนะคือคนที่คดโกงมันผู้คนอื่นยักดิอุมบิกาลามิฮีนะครับหลอกลวงคนอื่นด้วยกับคำพูดนะวาฟีมัวอามาลาที่ฮีนะครับหลอกลวงคนอื่นคดโกงคนอื่นด้วยการกระทำวันนาสุยุสดดิกูนะฮูวะฮูวะยักดิอุฮุมวะยักดิบุอะลัยฮิมนะและผู้คนเนี่ยนะครับก็เชื่อเขานะครับและเขาก็หลอกลวงโกหกผู้คนฟะฮาซาตะวะอัลลอฮุบิอันนะฮูลายะดคุลุญญันนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมาบอกกับเราว่าอัลลอฮ์สัญญานะครับขู่ว่าคนเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู่สวนสวรรค์วะฮาซาวะอีดุนชะดีดซึ่งมันคือคำขู่ที่รุนแรงและยิ่งใหญ่อย่างมากนะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะครับจากเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันเข้าข่ายในทุกสิ่งนะที่ถือว่าเป็นการหลอกลวงและโกงทั้งหมด นะไม่ว่าจะเป็นการคดโกงในเรื่องใดก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเกิดขึ้นมากมายเนี่ยนั่นคือการคดโกงหลอกลวงในเรื่องราวของทรัพย์สินนะครับอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะที่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่อนุญาตเนี่ยนะปัจจุบันนี้มีมากมายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับแก๊งต้มตุ๋นนะครับหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยนะครับที่พยายามหลอกลวงนะครับโกหกคนอื่นนะครับโกหกผู้คนคดโกงผู้คนเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับนำสิ่งต่างๆที่ได้มาเนี่ยนะครับไปใช้ส่วนตัวนะครับนี่คือสิ่งที่แน่นอนนะครับมันคือสิ่งที่อันตรายซึ่งใครก็ตามที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับผลการลงโทษของมันเนี่ยรุนแรงนะครับรุนแรงอย่างมากเราทุกคนเนี่ยนะครับเกิดมาบนดุนยาในฐานะผู้ศรัทธาเราทุกคนหวังให้เป้าหมายสูงสุดของเราคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺและรอซูลบอกว่ามันจะทำให้เราไม่มีสิทธิ์เข้าสู่สวรรค์ถ้าหากว่าเราทำมันเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องละทิ้งและออกห่างมันให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าฉันจะเลือกบางอย่างที่ฉันจะกลัวนะครับฉันจะเลือกบางอย่างที่ฉันเองจะไม่ทำฉันจะเลือกบางอย่างที่ฉันจะทำแต่ทุกอย่างนะที่อัลลอฮฺรอซูลได้บอกได้กล่าวไว้ทั้งคำเตือนคำขู่และคำสัญญาเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะทำมันนะครับหรือว่าละทิ้งมันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งแรกนะที่ท่านนบีบอกนะครับจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่สวนสวรรค์นั่นคือคนที่หลอกลวงและคดโกงคนอื่นนะเพราะแน่นอนมันคือฮักกุนอาดัมที่มันจะติดตัวนั่นเองนะครับประเภทที่สองที่ท่านนบีกล่าวคือวะลาบะคีนนะครับวะลาบะคีนนะซึ่งเชฟว่าตะกอดดามันกะลามูอันินบุคลีวะซัมมันบุคนะครับซึ่งเชฟว่าการพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของความตนีเนี่ยและการตำหนิมันเนี่ยเราได้พูดไปแล้วนะในบทก่อนๆนะซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะพี่น้องว่าคนตนีเนี่ยคนทีเหนียวเนี่ยคือคนแบบไหนนะครับคือคนที่เขาเองเนี่ยเมื่อมีทรัพย์สินแล้วเขาก็ไม่ช่วยเหลือนะไม่เอื้อเฟื้อต่อคนอื่นนะครับหวงแหนนะครับไม่อยากที่จะเสียมันไปนะครับแล้วก็ยังอยากหวังนะครับที่จะได้ของคนอื่นด้วยนั่นเองนะครับนี่คืออีกประเภทหนึ่งนะที่อันตรายนะนะคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีให้กับเขาแต่เขากลับเป็นบุคคลที่ไม่ยอมเสียใช้จ่ายมันไปนะครับในหนทางที่ดีงามเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับประการที่3นะพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะนะครับนั่นก็คือวะลาซัยอุนมะลากะนะครับก็คือคนที่เมื่อมีอำนาจแล้วเนี่ยใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีนะครับท่านเชคอธิบายนะพี่น้องวะฮุวัลละซีอิซามะลากะอับดันนะเช่นบุคคลที่เขาเองเนี่ยนะครับมีทาสในอดีตเนี่ยมีทาสเอามะลากะดาบะตันหรือว่าบุคคลที่ครอบครองนะครับหรือว่ามีสัตว์อยู่ในการดูแลนะก็คือมีปศุสัตว์อยู่ในการดูแลอาจจะเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวนะเลี้ยงสัตว์สิงสาราสัตว์ต่างๆเนี่ยอาซาอิลามัมลูกีแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองที่ดูแลสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยนะครับไปในทางที่ไม่ดีบิอันยูฮัมมิลาฮูมาลายูติกนะด้วยกับการที่ให้สิ่งที่เขาดูแลอยู่เนี่ยจะเป็นคนหรือว่าเป็นสิงสาราสัตว์ก็ตามเนี่ยให้มันได้กระทำให้เขาได้กระทำในสิ่งที่เขาไม่สามารถหรือว่าเกินความสามารถเอายัมนาอันฮุตตออามวัชรอบวะยูจาวิอาหูนะครับหรือว่าห้ามอาหารเครื่องดื่มนะครับไม่ให้มันกินนะครับให้มันหิวเนี่ยก็เข้าข่ายในเรื่องราวตรงนี้นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่มีทาสแต่เรามีอะไรพี่น้องเรามีลูกน้องนะครับเรามีคนที่ดูแลอาจจะเป็นคนขับรถเป็นคนทำความสะอาดในบ้านเป็นคนสวนหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราจะเป็นลูกก็ตามนะครับแน่นอนอยู่ในการดูแลการครอบครองการควบคุมของเราฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เข้าข่ายตรงนี้ก็คือใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีก็คือบังคับให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยทำในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถนะครับใช้ให้ไปยกของแต่ตัวยังเล็กอยู่ใช้ให้ลูกแพะเนี่ยนะครับลากของต่างๆที่มันหนักเกินกว่าตัวมันจนมันเจ็บขาหักนะครับหรือว่าสั่งห้ามอาหารเครื่องดื่มนะไม่ให้คนนู้นคนนี้กินข้าวนะครับไม่ให้สัตว์ให้มันอดอาหารไปนะครับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เข้าในเรื่องราวตรงนี้ทั้งนั้นวะยาติชูทำให้มันกระหายนะครับทำให้คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรากระหายหรือว่าสิงสาราสัตว์มันกระหายนะครับวะยุกัลลิมูบิกาลามินจาริฮินนะครับหรือว่าใช้คำพูดก็เข้าข่ายเช่นกันใช้คำพูดที่มันทิ่มแทงนะใช้คำพูดกับลูกน้องที่มันหยาบคายนะครับใช้คำพูดที่มันดุด่าว่ากล่าวจนเกินเหตุนะไม่ได้เป็นคำตักเตือน นะใช้คำพูดกับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลที่มันเป็นการทิ่มแทงหัวใจของเขาเนี่ยนะครับนั่นแหละคือเข้าข่ายในเรื่องราวตรงนี้คือใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีฟาฮาดาไซยุลมาลากะใช่บอกทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนี่คือการใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีอัลลอฮียาซีวิลามัมลูกิฮีซาวานกานาอาดามียันเอาบะฮีมะนะคนที่เขาเองเนี่ยนะครับปฏิบัติต่อสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสิงสารสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยในรูปแบบที่ไม่ดีไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็ลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวเนี่ยหะดีษบทนึงว่าอิคฺวานุกุมวะคอวาลูกุมนะครับท่านนบีบอกพี่น้องของพวกท่านนะครับหรือว่าคนรับใช้บ่าวไพ่ของพวกท่านเนี่ยจาละฮุมุลลอฮุตะฮดาอัยดีกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของพวกท่านฟะมันกานะอะคูฮูตะฮตะยาดีฮีดังนั้นใครก็ตามเนี่ยที่เขามีคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาจะเป็นลูกหลานจะเป็นลูกน้องจะเป็นใครก็ตามเนี่ยฟันยูตอิมูมิมายะกุลจงให้อาหารกับพวกเขาเนี่ยเหมือนกับที่เขากินนะเจ้านายกินอะไรก็ให้ลูกน้องได้กินสิ่งที่ดีเราอาจจะไม่ต้องหรูหรามากมายแต่หมายความว่ากินในสิ่งที่ดีวายุลบิสุฮูมิมายัลบิสนะครับให้พวกเขาได้มีเสื้อผ้าสวมใส่เหมือนกับที่เจ้านายว่าคนที่มีอำนาจได้สวมใส่วาลาตุกัลลิฟูฮุมมายักลิบูฮุมและอย่าได้มอบหมายสิ่งใดๆให้กับพวกเขาเนี่ยที่มันเกินกว่าความสามารถของพวกเขาฟาอินกัลลัฟตุมูฮุมฟาอีนูฮุมอะไลฮิและหากว่าพวกท่านมอบหมายสิ่งใดไปกับพวกเขาแล้วเนี่ยก็สมควรที่พวกท่านทั้งหลายจะช่วยเหลือพวกเขาด้วยสมควรที่จะพวกท่านทั้งหลายจะช่วยเหลือพวกเขาด้วยนะครับท่านได้มีกล่าวไว้เนี่ยหะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องอัลอาบีดอิควานุกุมคนที่เป็นท่านเนี่ยคือพี่น้องของพวกท่านฟาตอิมูฮุมิมมาตะกูลูนดังนั้นจงให้อาหารกับพวกเขาเนี่ยเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายกินสิ่งเหล่านั้นรับประทานสิ่งเหล่านั้นนะครับจากหะดีษเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะครับท่านเชคกล่าวว่าอัตอิมูฮุมมิมมาตุตอิมูนนะครับจงให้อาหารพวกเขาเหมือนกับที่พวกท่านกินวะอัลบิซูมิมมาตัลบิซูนให้เสื้อผ้าของพวกเขาเนี่ยเหมือนกับที่พวกท่านสวมใส่วะลาตุฮัมมิลูฮุมมินัลอามันมาลายูตีกูนนะครับและอย่าได้บังคับสั่งใช้พวกเขาให้แบกรับให้กระทำสิ่งใดเนี่ยในสิ่งที่พวกเขาไม่มีความสามารถหรือว่าเกินกว่าความสามารถของพวกเขานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่คือสิทธิที่ผู้ที่มีอำนาจจะต้องมอบให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขานะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มอบให้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนเขาถือว่าเข้าข่ายในเรื่องราวตรงนี้ก็คือไซยุนมาลากะคนที่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีนะซึ่งแน่นอนก็จะได้รับนะครับการลงโทษอันรุนแรงคือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่สวนสวรรค์นะครับนะฉะนั้นในวันนี้หากว่าเราเองเป็นใครก็ตามเนี่ยพี่น้องที่มีอำนาจเหนือคนอื่นในการดูแลควบคุมเราจะเป็นในโรงเรียนเป็นครูมีนักเรียนเป็นผอ.ก็มีครูมีนักเรียนอยู่ภายใต้การดูแลหรือเราจะมีตำแหน่งใดในบริษัทในที่ทำงานในอะไรก็ตามที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้หรือแม้กระทั่งในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเรามีสัตว์ในการดูแลเราก็จะต้องดูแลอย่างดีงามเราจะต้องดูแลอย่างดีงามเราจะไม่สั่งใช้ให้ทำสิ่งใดที่มันเกินกว่าความสามารถของบุคคลเหล่านั้นหรือว่าสัตว์เหล่านั้นนะแต่เราเองก็จะไม่กักขังหน่วงเหนียวไม่ห้ามนะครับยับยั้งพวกเขาในการที่จะทำให้พวกเขาได้กระทำในสิ่งที่พวกเขาปรารถนาที่มันไม่ได้ขัดนะครับต่อกฎเกณฑ์หรือว่าหลักการนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านเชคจึงกล่าวว่าฟันมุสลิมูยุฮซินุนมาลากะดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีอำนาจและใช้อำนาจในทางที่ดียุฮซินุอิลามัมลูกิฮีนะครับทำดีต่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขานะสวาอันกานะอาดามียันเอาบะฮีมาตันไม่ว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราจะเป็นคนหรือว่าเป็นปศุสัตว์ก็ตามวาลากินันอาดามีฮุรริมตุฮูอัชัดแต่ถ้าว่าสิทธิของมนุษย์เนี่ยมันมีมากกว่าสิงสารสัตว์อยู่แล้วนะครับสิงสารสัตว์เราก็ให้ตามสภาพของมันนะครับที่ไม่ได้เป็นการทารุณหรือว่าไม่ได้เป็นการทำให้มันลำบากจนมากเกินไปแต่สำหรับมนุษย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยสิทธิของพวกเขาเหนือกว่าปศุสัตว์นะไม่ใช่ว่าเราจะนำมนุษย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยไปดูแลเปรียบเสมือนปศุสัตว์นะบางคนเนี่ยมีลูกน้องนะครับแต่ดูแลลูกน้องเนี่ยเหมือนกับดูแล นะครับดูแลลูกน้องน้อยกว่าการดูแลปศุสัตว์ที่เขาดูแลซะอีกนะครับนั่นคือสิ่งที่แน่นอนนะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับลิอันนะฮุวะคู่กะชะบัวพวกมนุษย์เนี่ยคือพี่น้องของพวกท่านแกซาลิกัดดาบะนะครับปศุสัตว์หรือว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาเช่นกันอัดดาบะลาฮาอิห์ซาซุนนะครับปศุสัตว์เนี่ยหรือว่าสัตว์เนี่ยชะบัวมันก็มีความรู้สึกวะตะตะอัลละมุมินัดดอรมันก็มีความเจ็บปวดเมื่อมันถูกตีนะครับบางคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงม้านะครับเลี้ยงแมวก็กักขังนวงเหนียวมันเลี้ยงนกต่างๆนานานะครับตีมันทำร้ายมันเนี่ยนะครับแน่นอนใช่ไหมมันมีความรู้สึกมันมีความเจ็บปวดแต่จะอัลละมูมีอัลฮัมลิสกีนนะครับมันมีความเจ็บปวดเมื่อมันต้องแบกในสิ่งที่มันหนักเกินความสามารถของมันเนี่ยแต่จะอัลละมูมีนันโจมันเจ็บปวดนะครับเมื่อมันหิวเนี่ยแต่จะอัลละมูมีนันอัตชนะมันเจ็บปวดเมื่อมันกระหายน้ำไม่ได้กินน้ำแต่บางคนออกเดินทางนะครับเอาแมวมาเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ไม่อยู่บ้านก็ตั้งใจนะครับไม่ให้น้ำมันไว้เลยไม่ได้บอกให้ใครเข้าไปให้น้ำมันนะครับบอกว่าไม่เป็นไรสองสามวันเนี่ยมันก็หาอะไรกินเองได้เนี่ยแน่นอนนั่นคือหนึ่งในรูปแบบของการใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีซึ่งเข้าข่ายกับฮะดีษบทนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังพี่น้องหรือว่าบางคนเลี้ยงสัตว์ก็กักขังมันไม่ให้มันทำอะไรนะครับสะดวกสบายเลยแล้วก็ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่มันนะครับนั่นคือสิ่งที่แน่นอนนะครับน่ากลัวนะครับในการที่จะเข้าข่ายในเรื่องราวของฮะดีษบทนี้แต่นั้นท่านเชคจึงบอกฟะอะห์ซินอีไลฮาดังนั้นจงทำดีกับสิ่งที่เราดูแลนะครับสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานะมีฮะดีษบทนึงเนี่ยนะครับที่เชคได้ยกขึ้นมานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่านะถึงหญิงคนหนึ่งนะท่านได้มีกล่าวว่าอินอันอิมรออะตันดะคอลาตินนารฟีฮัรรอตินนะครับฮะบะซัตฮาฟะลาฮิยะอัตอามัตฮาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามีหญิงคนหนึ่งเนี่ยที่นางได้เข้านรกนะวะอียาซุบิลลาห์นะครับได้เข้าไฟนรกเนี่ยด้วยกับสาเหตุแมวตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือนางเองเนี่ยได้กักขังนวงเหนียวแมวของนางเนี่ยโดยที่ไม่ได้ให้อาหารมันนะครับวะลาฮิยะตารอกัตฮาตะกูลูมินคอชาชินอัรนะครับและแมวของนางเนี่ยก็ไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากว่ากินแมลงที่มันอยู่บนพื้นดินเล็กๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการกระทำของนางคนนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการกระทำที่มันรุนแรงไม่ได้ไปฆ่าฟันใครแต่มันคือการกระทำที่กำลังอาธรรมต่อสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลถึงแม้ว่าจะเป็นแมวเพียงแค่ตัวเดียวก็ตามนะครับก็เป็นเหตุทำให้คนคนนี้นะครับได้เข้าสู่ไฟนรกได้นั่นเองวะอิยาซุบิลลาห์วะกะซาลิกะจาอ์ฟิลฮะดีษชัยวะมีฮะดีษบทนึงก็คืออันนัมรออะตันบากียันมินบะนีอิสรออีลมีหญิงคนนึงที่เป็นหญิงที่ไม่ดีเนี่ยนะครับที่มาจากบะนีอิสรออีลซะกอตนะครับกัลบันลัมมารออะตูยัลฮะซุมินชิดดะติลอะตชนะครับมีหญิงคนนึงเนี่ยนะครับที่นางเองเนี่ยนะครับได้เจอกับหมานะครับสุนัขตัวนึงนะครับในขณะที่สุนัขตัวนั้นเนี่ยมันกำลังกระหายน้ำนะครับลิ้นของมันเนี่ยนะครับออกมาจากปากของมันด้วยความกระหายน้ำหิวน้ำอย่างมากนะครับและนางเองเนี่ยก็นะครับเอารองเท้าของนางเนี่ยนะครับใส่น้ำให้กับสุนัขตัวนั้นดื่มฟะกอฟะรัลลอฮุละฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยให้กับนางคนนี้ที่เป็นนางที่ไม่ดีนะเป็นหญิงที่ไม่ดีเนี่ยนะวะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่าฟีกุลลิกะบิดินรอตบะตินอัจรุนนะครับท่านนบีบอกว่าในทุกๆนะครับในทุกๆสิ่งเนี่ยนะครับที่เรากระทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แห้งหรือว่าสิ่งที่มันเปียกนะครับก็หมายถึงว่าทุกๆความดีที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกต้องเนี่ยมันมีผลบุญทั้งหมดถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเพียงแค่หมาหรือว่าสุนัขตัวเดียวที่มันหิวน้ำนะครับแล้วเราก็เดินผ่านปล่อยมันไปเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันก็ทำให้เราเองพลาดในความดีงามไปได้นะครับเช่นกันหากว่าเราลงมือปฏิบัตินะครับเพียงแค่น้ำแก้วเดียวหรือว่าหยดเดียวก็ตามนะครับให้กับสุนัขหรือว่าสัตว์ตัวใดก็ตามเนี่ยแน่นอนผลบุญของมันยิ่งใหญ่นะครับเกินกว่าสิ่งที่เราจะคาดคิดนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจากสองฮะดีษบทนี้นะครับทำให้เห็นนะว่าเพียงแค่เรื่องราวเล็กนะที่เรามองว่าเล็กเนี่ยพี่น้องนะครับมันกลับกลายทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันจากคนที่เป็นบุคคลธรรมดากับเข้าสู่ไฟนรกได้ด้วยกับการที่เขาเองกักขังนวงเหนียวแมวของเขานะครับหรือว่ากับคนที่เป็นบุคคลที่ไม่ดีนะครับกับสามารถเข้าสู่สวนสวรรค์ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ได้โดยกับเขาเองได้ช่วยเหลือนะครับสุนัขตัวหนึ่งนั่นเองนะครับ นะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะครับจึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งนะที่เราเองนะครับไม่ว่าเราจะมีอำนาจในการดูแลบุคคลใดใครก็ตามจะมากน้อยเพียงใดนะครับหรือว่าดูแลปศุสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็ควรที่จะดูแลมันอย่างดีงามและอย่างเหมาะสมนะครับไม่เป็นการทารุณนะครับมันนั่นเองนะครับและท่านเชคกล่าวนะพี่น้องในสุดท้ายว่าฟันมุสลิมอีดามาละกะบะฮีมาจันนะครับดังนั้นมุสลิมเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้ครอบครองนะครับปศุสัตว์นะครับใดๆก็ตามเอามาละกะดามียันหรือเขาได้มีอำนาจเหนือมนุษย์คนใดก็ตามเนี่ยนะครับฟะอินนะฮูยุฮซินูอิไลฮิวะลายะชุกกุอะไลฮิเขาจะต้องทำดีต่อสิ่งเหล่านั้นต่อบุคคลเหล่านั้นนะครับและอย่าทำให้เกิดความยากลำบากนะครับกับสิ่งที่เขาอยู่ดูแลวะตะบะวะตะวาดัลลอฮุลละดีลายุฮซินุลมะลากะนะซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สัญญานะผ่านหะดีษบทนี้นะว่านะครับอัลเลาะห์สัญญาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับลายุฮซินุลมะลากะนะครับกับคนที่ไม่ใช้อำนาจในทางที่ดีงามบิอันนะฮูลายุคุลุลญันนะห์ว่าคนเหล่านั้นนะครับที่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้าสู่สวนสวรรค์วะฮาซาวะอีดุนชะดีดซึ่งมันคือคำเตือนคำขู่ที่รุนแรงน่ากลัวนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะบอกกับเรานะถึงบุคคลหรือว่าลักษณะทั้ง3ประเภทนะไม่ว่าจะเป็นการคดโกงนะไม่ว่าจะเป็นการตระหนี่หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตที่สุดที่เราพูดถึงนะครับในประเด็นนี้เนี่ยนั่นก็คือการใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีนั่นเองนะครับมีคำพูดหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่ท่านเชคซอลาฟอซานได้ทิ้งท้ายไว้นะนะครับท่านได้บอกว่าหนึ่งในมารยาทของชนชาวซาลฟอัสซอลเนี่ยคือบุคคลในอดีตในยุค300ปีแรกที่ดีงามเนี่ยนั่นก็คือการที่พวกเขาจะปฏิบัติดีต่อปศุสัตว์ที่เขาเลี้ยงนะครับจนกระทั่งว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านมูอาวิยะเนี่ยนะครับเป็นกุรอเนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะเนี่ยท่านหนึ่งท่านเองเนี่ยนะครับได้กล่าวนะว่ากาเนียลีอาบีดาร์ดาจามาลุนท่านได้บอกว่าอาบีดาร์ดาเนี่ยก็เป็นซอฮาบะอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะได้มีอูดอยู่ตัวหนึ่งนะอยู่ก้อนลุลาฮูดมูนซึ่งอูดตัวนี้เนี่ยมันก็มีชื่อนะครับว่าดูมูนฟากานูอีดัสตารูฮูมิลฮูนะและเมื่อมีคนจะมายืมนะครับอูดของเขาไปใช้เนี่ยก็ล่ะนะครับท่านอบูดาร์ดาเนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮุก็จะกล่าวกับคนที่มายืมว่าลาตุฮัมมิลวะอะลัยฮิอิลลากะซาวะกะซานะครับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเอามันไปใช้แล้วเนี่ยอย่าให้มันได้ทำอะไรที่มันนอกเหนือไปกว่านี้นะนะถ้าให้มันทำเฉพาะแบบนี้แบบนี้เท่านั้นฟะอินนะฮูลายูตีกุอักซะรมินซาลิกเพราะมันไม่สามารถทำอะไรมากไปกว่านี้นะความสามารถของมันเนี่ยนะครับไม่เกินไม่สามารถทำเกินไปมากกว่านี้จะให้มันแบกอะไรก็แบกได้เฉพาะบางอย่างเท่านั้นนะครับเกินกว่านี้เนี่ยไม่ได้นะครับท่านจะเน้นย้ำกับคนที่มายืมเสมอฟาลัมมาฮาดอรอตินวาฟาตนะและท่านมูอาวิยะก็เล่าต่อว่าเมื่อท่านอบูดัดดาเนี่ยนะครับถึงอาจันนะครับใกล้ถึงอาจันเนี่ยก็คือใกล้จะจบชีวิตนะครับท่านก็กล่าวนะขึ้นมาว่ายาดูมูนโอสัตว์เลี้ยงของฉันโออูนเอ้ยนะครับบอกกับอูของท่านตัวนั้นว่าลาตูคอซิมนีกอดันอินดารบบีฟาอินนีลัมอะกุนอุฮัมมิลุอะลัยกะอิลลามาตุตีกนะก่อนที่ท่านจะจบชีวิตเนี่ยนะครับตอนท้ายชีวิตเนี่ยท่านอบูดัดดากล่าวขึ้นมากับอูดของท่านว่าโอ้อูดเอ๋ยยาดูมูนเจ้าอย่าได้ไปฟ้องร้องในวันกิยามะห์ต่อพระเจ้าของฉันนะเพราะว่าฉันเองเนี่ยนะครับไม่เคยให้เจ้าเนี่ยได้กระทำได้แบกรับในสิ่งใดนอกจากว่าจะเป็นสิ่งที่เจ้ามีความสามารถเท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่มันบ่งชี้ว่าอะไรพี่น้องบ่งชี้ว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบุคคลที่อยู่ในยุคแรกเนี่ยนะครับซาลาฟุสซอลแล้วเนี่ยคือบุคคลที่เขาเอาใจใส่ในทุกเรื่องราวที่เป็นความดีงามและก็แน่นอนเป็นบุคคลที่เอาใจใส่ในทุกเรื่องราวที่เป็นความผิดเพื่อจะละทิ้งและออกห่างจากมันแม้กระทั่งการเลี้ยงดูสัตว์นะครับปศุสัตว์เนี่ยนะครับเพียงตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะดูแลอย่างดีงามไม่อาธรรมต่อมันไม่ทารุณมันไม่รังแกไม่กดขี่ข่มเหงมันนะครับและนับประสาอะไรกับนะครับการดูแลมนุษย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะทำกับมนุษย์เหล่านั้นหรือว่าบุคคลเหล่านั้นอย่างดีงามมากกว่านี้เสียอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนนะที่เราในฐานะบุคคลที่อยู่ในยุคท้ายเนี่ยพี่น้องนะครับอย่างที่มัมมาริกได้บอกว่าเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จนะครับเราจะไม่มีทางได้รับชัยชนะนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นอกเสียจากว่าเราจะเดินตามแนวทางของบุคคลในยุคนั้นนั่นเองนะก็คือบุคคลในยุค300ปีแรกคือบรรดานบีและบรรดาซอฮาบะห์และบุคคลที่เจริญรอยตามแบบอย่างของพวกเขานั่นเองนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ ก็หวังนะพี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในหะดีษบทนี้ที่เราพูดคุยนะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะและสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องนะครับไม่ใช่เพียงแค่รับฟังเข้าใจนะครับแต่สำคัญอย่างยิ่งคือเราต้องเป็นบุคคลที่นำไปสู่การปฏิบัตินะครับและขออนุญาตให้เราเองได้เรียนรู้และศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติในทุกๆสิ่งที่เราเรียนรู้และศึกษานั่นเองนะครับท่านดุลินละก็วันนี้พี่น้องนะครับคงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับได้พบเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์บุคคอรีเหมฮีม
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: ไม่มีความรักใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์เพราะการรักอัลลอฮ์คือการที่ท่านนั้นเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่เชื่อฟังอัลลอฮ์อยู่ในทุกๆขณะเราเรียกสิ่งนั้นว่าตักวาเมื่อเรามีความตักวาเราจะมีความยำเกรงเมื่อเรามีความยำเกรงเราจะมีอีหม่านที่เข้มแข็งนั่นมันก็จะทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นคนดีได้เพราะเราก็จะหลีกเลี่ยงทุกๆความชั่วได้ในทุกๆความรู้สึกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากพวกท่านรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันหรือมุฮัมมัดอัลลอฮ์จะทรงรักพวกท่านและจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านจากโทษทั้งหลายของพวกท่าน
8: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์

لله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر

أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

0: آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนฮัจญาอัสมาหรืออาจารย์รังสิมามั่นใจอานฮัจญาอัสมาหรืออาจารย์รังสิมามั่นใจอานอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวของคุณรังรองฮัจญะคอดิยะคุณรุ้งลาวันมั่นใจอานจะละหมาดจะนาซะในวันพระหัสบดีที่3กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีประมาณ16นาฬิกาณมัสยิดดาริสลามเทคโนบางมดทุ่งครุซอยประชาธิปไตย30สอบถามคุณชาริบุญชัยบุตรชายโทร0844388773 0844388773
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะลากิบะตุลลิลมุตตะกีนวะลาอุดวานะอิลลาอะลาซซอลิมีนอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละอิลาฮุนอัวลีนวะอาคิรีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบาปเปิดเผยนะครับว่ามันจะไม่ได้รับการอภัยโทษเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีหะดีษมีหลักฐานรองรับในเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็คำพูดของนักวิชาการในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเพราะเราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้กันบ่อยแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะครับการทำบาปแล้วก็เปิดเผยสู่สาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมนะครับด้วยกับสาเหตุอะไรก็ตามแต่ณปัจจุบันนี้นะครับช่องทางในการทำความผิดเนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ้นทุกวี่วันนะครับเราอยู่ในโลกของสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยแต่ละคนก็มีสื่อในกำมือของตัวเองนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนบนหน้าผืนแผ่นดินนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายจะอยู่บ้านเมืองใดก็ตามที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะใช้สื่อเหล่านั้นเผยแผ่ในสิ่งต่างๆจะค้าขายจะบรรยายศาสนาบรรยายธรรมนะศาสนาแต่ละศาสนาก็ใช้ช่องทางตรงนี้ในการเผยแผ่ศาสนาของตัวเองแล้วก็ช่องทางที่ผิดบาปเนี่ยก็หาประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้เหมือนกันนะครับในการซีนาออนไลน์หรือการพนันออนไลน์หรือจะเป็นการทำความผิดบาปได้ต่างๆมากมายนะครับหลายรูปแบบก็ใช้ช่องทางสื่อโซเชียลนี่แหละในการแพร่กระจายความชั่วร้ายหรือความดีมันก็เป็นดาบสองคมเนาะถ้าพูดไปมันก็คือดาบสองคมก็คือถ้าใช้ในด้านดีมันก็เป็นผลดีถ้าใช้ในด้านผิดด้านไม่ดีมันก็เป็นผลเสียนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนที่ใช้วันนี้เราใช้ Facebook เนี่ยในการเผยแผ่ศาสนาก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งในการใช้ Facebook ในการเผยแผ่ความชั่วร้ายนะครับที่ศาสนาปล่อยกว้างเอาไว้เนี่ยถือว่าเป็นมัสซอละห์มุรซะละห์นะครับเป็นมัสลาฮะเป็นผลประโยชน์ที่ ถูกปล่อยเอาไว้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าเขาจะใช้ไปในทางใดศาสนาไม่ได้มีบทบัญญัติมาห้ามใช้สื่อโซเชียลโดยตรงนะครับไม่มีตัวบทมาห้ามใช้สื่อโซเชียลโดยตรงดังนั้นนักวิชาการร่วมสมัยเนี่ยนะครับเขาจึงพิจารณาถึงผู้ใช้ว่าผู้ใช้นั้นใช้ไปในทางใดถ้าใช้ในเป็นทางที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามี Facebook ของตัวเองนะครับ Facebook อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในบัญชีตาช่างความดีความชั่วของคนคนหนึ่งเลยก็ได้บางคนมี Facebook แล้วได้บุญบางคนเล่น Facebook แล้วได้บาปบางคนมีสื่อนั้นมีสื่อนี้นะครับอยู่ในกำมือสามารถสมัครได้อย่างง่ายดายนะครับบางคนคนเดียวมีเป็น10ช่องทางแพลตฟอร์มในการที่จะติดต่อสื่อสารนะครับกับเพื่อนกับคนรอบข้างได้เป็น10แพลตฟอร์มและก็ใช้ไปในทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้ไปในทางไหนแต่วันนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับจากสื่อต่างๆที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราจะเห็นความชั่วความดีที่มันถูกกระทําขึ้นมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในอดีตเมื่อก่อนนะครับบางทีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในบางประเทศเนี่ยกว่าเราจะรู้เนี่ยมันผ่านไปนานละเพราะมันไม่ได้กว้างไกลติดต่อสื่อสารได้ง่ายเหมือนในยุคปัจจุบันคนตายคนเสียชีวิตเรื่องราวที่ดีเรื่องราวที่เสียหายที่เกิดขึ้นในอีกมุมโลกหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะได้ข่าวมาเนี่ย

สิ่งที่เราต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้เมื่อมันไม่มีตัวบทหลักฐานห้ามชัดเจนน่ะแต่ศาสนาได้สอนเราถึงความดีความชั่วไว้หมดแล้วว่าอะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นความชั่วแล้วก็การทำความดีและความชั่วน่ะมันก็จะเป็น ลูกโซ่แห่งความดีและความชั่วได้เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราเป็นต้นแบบของการทำความดีเนี่ยแล้วคนอื่นเอาไปปฏิบัติตามหรือได้รับความดีจากเราเนี่ยผลบุญที่มันจะส่งต่อมาหาต้นตอก็จะมากมายมหาศาลฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเมื่อความดีมีแบบจริยะมีแบบไหลรินมหาผู้ที่วางรูปแบบความดีเอาไว้เนี่ยความชั่วก็เช่นเดียวกันนะครับความชั่วก็เช่นเดียวกันก็เป็นจริยะได้เหมือนกันเป็นบาปจริยะที่มันไหลรินกลับมาหาผู้ที่วางรูปแบบนั้นไว้ได้เหมือนกันนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะความชั่วความดีที่เราทำสาธารณะเราทำแบบเปิดเผยผลบุญเนี่ยมันจะได้มากกว่าการทำคนเดียวนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคอยรุนนาสมันอันฟะอาลินนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านหรือในหมู่ของมนุษย์เนี่ยก็คือคนที่ยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับตัวเองได้ประโยชน์แล้วยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเนี่ยเป็นผลบุญมากกว่าการทำความดีด้วยกับตัวเองวันนี้นักวิชาการนะครับบางคนจึงบอกว่าการที่เราได้พูดได้สอนได้เตือนผู้คนถึงสัจธรรมเนี่ยผลบุญมันยิ่งใหญ่กว่าการละหมาดซุนนะห์เพราะอะไรเพราะการละหมาดซุนนะห์นั้นมันจำกัดที่ตัวเราเองแต่การที่เราออกมาสอนสัจธรรมความดีออกมาช่วยเหลือผู้คนในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับประโยชน์เขาก็ได้รับประโยชน์มันได้สองทางสองต่อนะครับนั้นการทำความดีที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นนั้นมีจึงมีผลบุญมากกว่าและเช่นเดียวกันนะครับการทำบาปส่วนตัวเนี่ยการทำบาปที่เป็นบาปส่วนตัวเรารู้ว่ามันบาปนะครับเราก็รู้สึกผิดแล้วก็ทำส่วนตัวแบบลับๆกับการทำบาปแบบเปิดเผยให้คนอื่นได้เห็นนะมันไม่เหมือนกันผลลัพธ์มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทำไมถึงผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะครับในขณะที่บาปก็บาปเดียวกันเพียงแค่ทำแบบเปิดเผยกับทำแบบซ่อนเร้นทำไมผลลัพธ์จึงไม่เหมือนกันนะครับหัวเรื่องที่ผมอยากจะมาคุยในวันนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าทุกวันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันพอมันมีสื่อโซเชียลต่างๆนะครับคนเราเนี่ยก็อยากจะหาลู่ทางผลประโยชน์จากสื่อต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันได้เงินนะครับยิ่งมีคนมากดไลค์กดแชร์นะครับก็จะสร้างรายได้และคนก็จะไม่สนใจว่าสิ่งที่นำเสนอไปเนี่ยมันจะเป็นคุณธรรมจริยธรรมมันจะเป็นความดีหรือความไม่ดีคนไม่สนใจนะครับขอให้มีคนกดไลค์กดแชร์พอมียอดคนติดตามเยอะยิ่งดีโดยไม่สนใจนะครับว่าคอนเทนต์ที่สร้างมานั้นน่ะมันจะถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือไม่แล้วตอนนี้มันลุกลามมาถึงสังคมมุสลิมเรามันไม่ใช่เพียงแค่สังคมอื่นๆนะครับวันนี้สังคมมุสลิมเราลูกหลานเราเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลสิ่งเหล่านี้เข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์ทางดุนยาจนลืมไปนะครับว่าหลักการอิสลามเนี่ยว่าอย่างไรมุสลิมออกมานะครับออกสื่อกันเยอะแยะมากมายแต่งตัวไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับพูดจาหวานล้อมบรรดาเพศตรงข้ามแล้วก็แต่งหน้าทาปากนะครับออกบ้านคนเดียวทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับไปคุยกับเพศตรงข้ามเหมือนกับว่าเรื่องราวเหล่านี้นะมันเปิดกว้างให้กับทุกคนจริงๆแล้วมันขัดกับหลักการอิสลามนะครับวันนี้เราจะไม่พูดกับคนต่างศาสนานะครับเพราะว่าเขาก็มีแนวทางของเขาแต่วันนี้เราต้องเตือนกันนะครับกับสังคมของเราสังคมมุสลิมของเราว่าหลายต่อหลายสิ่งเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเมื่อผู้ชายทำได้ผู้หญิงจะต้องทำได้เมื่อผู้หญิงทำได้ผู้ชายจะต้องทำได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิ์แต่ละคนไม่เหมือน

0: นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกฎเกณฑ์ต่างๆไว้และเป็นกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมเราในฐานะมุสลิมผู้ยอมจำนนต่อหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับในจุดนี้ก่อนที่จะไปกล่นด่าต่อว่านะครับหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิจารณ์หลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เราไม่ได้มีความจำนนแต่แรกนะครับมันจึงนำไปสู่การวิจารณ์หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทำไมผู้ชายทำได้ผู้หญิงทำไม่ได้ทำไมผู้หญิงต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านทำไมผู้ชายออกมาหางานทำได้ทำไมไม่เท่าเทียมกันนะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันเริ่มเกิดขึ้นในสังคมของเรานะและโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสิทธิเสรีที่ผู้คนต่างอ้างกันนะครับแล้วก็จนกระทั่งมันแทรกซึมเข้ามาในสังคมลูกหลานมุสลิมแล้วก็มาเรียกร้องถึงความเท่าเทียมกันจนกระทั่งมองว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาการกีดกันความเท่าเทียมนะครับระหว่างหญิงกับชายนะครับไม่เปิดโอกาสไม่เปิดกว้างเหมือนกับแนวคิดอื่นๆนะครับมันเริ่มจะล้าหลังอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็กำลังจะถูกอนุมัติอย่างเป็นทางการเนี่ยอีกไม่นานเรารู้เหลือเกินนะครับกับบรรดาผู้ปกครองผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเนี่ยมีความตระหนักมีความกลัวมีความหวั่นวิตกเหลือเกินนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับลูกหลานมุสลิมเราวันหนึ่งจะมีชายสองคนที่เป็นมุสลิมเดินจูงมือกันเข้าไปทำพิธีนิกะห์แล้วก็อ้างกฎหมายนะครับว่ากฎหมายอนุญาตวะนียาซุบิลลาห์แล้วโดยเฉพาะยิ่งในทุกวันนี้นะครับเมื่อเรียกร้องไปสู่สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในสิ่งต่างๆเนี่ยทุกคนมีสื่อในมือนะครับคนที่ไม่เข้าใจศาสนาหรือว่าคลาดเคลื่อนเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักการอิสลามเนี่ยก็จะออกมาพูดในสิ่งที่มันขัดกับหลักการแล้วก็เข้าใจว่ามันถูกต้องวิจารณ์อธิบายสิ่งต่างๆในเรื่องราวของหลักศาสนาที่ไม่ถูกต้องตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเองแล้วเพื่อที่จะหาทางออกให้กับตัวเองความคิดตัวเองความเชื่อตัวเองมุมมองของตัวเองนะครับแล้วก็หาทางออกด้วยกับอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเองโดยที่ไม่อ้างอิงกลับไปหานักวิชาการหรือว่าแนวทางที่ถูกต้องที่สืบทอดมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสืบมาหายซอฮาบะตาบีอีนตาบีอีตาบีอีนแล้วก็คนที่อยู่ในคุณธรรมทั้งหลายที่เป็นนักวิชาการที่ถูกยอมรับในโลกอิสลามแต่ไปเอาบรรดาผู้รู้นะครับที่เห็นด้วยกับตัวเองเนี่ยก็เอาคนเหล่านั้นมาอ้างในสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันก่อนถึงหัวข้อที่ได้พูดไปวันนี้มันมาจากหะดีษบทใดนะครับมีตัวบทหลักฐานซึ่งหะดีษรายงานโดยบันทึกโดยอบูฮุรอยเราะห์นะครับซอฮาบะห์ผู้บันทึกหะดีษบทนี้ก็คืออบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลลุอุมมะตีมุอาฟาอินลันมุจาฮารินประชาชาติของฉันเนี่ยประชาชาติของฉันคือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอาฟานะครับได้รับการอภัยอิลลายกเว้นคนกลุ่มนี้อัลมุจาฮารีนมุจาฮารีนก็คือบรรดาผู้ที่ทำแบบเปิดเผยทำความผิดแบบเปิดเผยวะอินนามินันมุจาฮารติอัยยะมะลอรจุลุบิลไลลิอะมะลันซุมมะยุสบิฮุวะกอดซะตะรฮุลลอฮุอะลัยฮิฟะยะกูลุยาฟุลานุอะมินตุอันบาริฮะตะกะซาวะกะซาและนบีก็ได้ขยายความอีกนะครับว่าแล้วจากสิ่งที่เปิดเผยเนี่ยบาปที่เปิดเผยเนี่ยก็คือการที่ชายคนหนึ่งเขาได้ปฏิบัติการงานหนึ่งในยามค่ำคืนไม่มีใครเห็นทำคนเดียวซุ่มมาหลังจากนั้นยุสบิฮุพอเช้าอีกวันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สะตะรอฮุลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์ปกปิดบาปเขาละ พราะเขาทำคนเดียวทำแบบแอบๆรู้ว่ามันผิดนะครับแล้วก็คนที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายที่แอบทำบาปเพราะเขาอายเขารู้ว่าผิดแต่เขายังเลิกไม่ได้อัลเลาะห์ก็ปกปิดไว้ก่อนอัลเลาะห์ไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็บอกอีกนะครับว่าแล้วชายคนนี้นะครับชายคนนี้ก็บอกว่าฟะยะกูลูยาฟูลานพอเช้ามาก็ไปคุยกับคนอื่นชายคนนี้ไปคุยกับคนอื่นว่าอามินตุลบาริฮะตะกะซาวะกะซาเมื่อคืนเนี่ยฉันไปทำอะไรมาฉันทำบาปนั้นฉันทำอันนี้มาฉันโอ้โหเอามาโอ้อวดเอามาโชว์ให้กับคนอื่นจากที่ปกปิดเมื่อกี้เนี่ยกลายเป็นเปิดเผยขึ้นมาทันทีวะกอดะบาตายัสตะรุฮุร็อบบุฮูเมื่อคืนน่ะอัลเลาะห์ปกปิดให้เขาแล้วแต่พอตกเช้ามาเนี่ยรุ่งเช้ามาปุ๊บยักชิฟุซิตรัลลอฮ์ซิตรัลลอฮิอันฮุเขาก็ไปเปิดเผยในสิ่งที่อัลเลาะห์ปกปิดให้กับเขามุตตะฟะกุนอะลัยฮิหะดีษบทนี้รายงานโดยบุคอรีและก็มุสลิมนะครับเห็นไหมครับว่านักวิชาการนะครับบอกว่ากุลลุอุมมะติมุอาฟาประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้รับการอภัยเนี่ยนักวิชาการบอกบางคนบอกว่ามุอาฟาตรงเนี้ยได้รับการอภัยตรงเนี้ยหมายถึงจากการตำหนิของผู้คนนะครับจากการตำหนิของผู้คนถ้าการที่เขาได้แอบทำนะแอบทำและอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดให้กับเขาเนี่ยไม่ให้ผู้คนได้เห็นแล้วก็ตำหนิเขายังไม่เปิดเผยในดุนยานี้นะครับปกปิดไว้ให้กับเขาได้รับการอภัยนักวิชาการบางคนบอกว่าอภัยจากการเห็นของผู้คนผู้คนไม่เห็นเขาก็ไม่ได้โดนตำหนินะครับแต่เป้าหมายของหะดีษนี้จริงๆนั่นก็คือในวันอาคิเราะห์นะครับบาปทั้งหมดที่เราได้ทำไปเนี่ยถ้าเราทำแบบปิดปกปิดนะครับทำแล้วก็รู้ว่ามันผิดไม่ได้ฮาลาลนะรู้ว่ามันผิดแล้วก็ยังแอบทำนะครับบาปติดตัวเข้าไปเนี่ยอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเขาจะได้รับการอภัยอัลลอฮ์จะปกปิดแล้วก็อภัยให้กับเขาแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่อภัยอัลลอฮ์ก็ลงโทษเขาแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่รับการอภัยนะครับอัลลอฮ์จะเอาบาปนั้นเนี่ยมาลงโทษเขานั่นก็คือบาปของคนที่ทำแบบเปิดเผยซุบฮานัลลอฮ์หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับมันทำให้ผมนึกภาพในยุคปัจจุบันได้อย่างเด่นชัดอย่างที่ผมได้เกริ่นให้กับพี่น้องฟังไปเมื่อกี้ว่าทุกวันนี้นะครับเราเนี่ยพอเรามีสื่อในมือเนี่ยในมือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับมือถือของเราเนี่ยหนึ่งเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆเอาไว้สื่อสารกับผู้คนนะครับในโลกออนไลน์และก็สามารถที่จะให้คนเนี่ยเข้าถึงการโพสต์ของเราในแต่ละครั้งเนี่ยหลักร้อยหลักพันคนหรืออาจจะหลักหมื่นและก็หลักแสนคนได้ยิ่งมีการแชร์กันนะครับไปมากเท่าไหร่การเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นมันก็ยิ่งทั่วถึงมากเท่านั้นแล้วถ้าเป็นความดีล่ะครับมาชาอัลลอฮ์เป็นความดีก็จะเป็นผลบุญอย่างมากมายคนยิ่งเข้าถึงก็ยิ่งเป็นความดีกลับมาหาผู้ที่โพสต์แต่ถ้าวันนี้มันเป็นความชั่วร้ายล่ะความชั่วร้ายในที่นี้แล้วมันยังไม่พอเนี่ยความชั่วร้ายเนี่ยในยุคอดีตกว่ามันจะกระจายไปหาผู้คนน่ะมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรานับเป็นวินาทีไม่กี่นาทีเนี่ยภาพเหล่านี้มันจะกระจายออกไปอีกมากมายแล้วถ้าแล้วบาปที่เราจะได้รับล่ะเป็นลูกโซ่ที่มันขยายตัวออกไปเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วถ้าตายไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะครับภาพเหล่านี้ที่โพสต์ไปคำพูดต่างๆที่เราโพสต์ออกไปด่าคนนั้นคนนี้นะครับเราโพสต์รูปภาพที่ผิดหลักการนะครับเคยแล้วก็ไปนั่งอยู่ในวงการพนันวงเล่านะครับบางคนบอกว่าผมไปนั่งกับเพื่อนเฉยผมไม่ดื่มนะหรืออาจจะไปทำมาไปทำความผิดมาในยามค่ำคืนที่ไม่มีใครรู้เลยในสถานที่หนึ่งที่ใดนักวิชาการบอกว่าหะดีษบทนี้นะที่ใช้คำว่า ได้แอบไปทำในยามค่ำคืนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานของคนส่วนมากที่จะแอบทำในยามค่ำคืนแต่ไม่ได้หมายความว่าบาปจะต้องถูกทำแค่กลางคืนเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยฟินกอลิบเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแอบทำในยามค่ำคืนหะดีษก็เลยใช้ยามค่ำคืนเป็นฐานแต่ถ้าไปแอบทำในยามกลางวันในยามเช้าแล้วก็แอบทำแล้วก็เอามาเปิดเผยเนี่ยบาปที่เขาจะได้รับเนี่ยมันไม่เหมือนกับบาปที่เขาแอบทำนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าทำไมนะที่เชคอุซัยมีนบอกว่าทำไมล่ะบาปที่ทำแบบลับๆกับทำแบบเปิดเผยจึงไม่เหมือนกันนะครับแล้วจะทำไมถึงไม่ได้รับการอภัยเพราะหนึ่งการที่คนคนหนึ่งทำบาปแบบลับๆเนี่ยแล้วรู้ว่าบาปด้วยนะต้องรู้ว่าบาปด้วยอันนี้ต้องเป็นเงื่อนไขสำคัญว่ารู้ว่าบาปไม่ใช่ทำแล้วก็บอกฮาลาลทำได้ไม่ใช่บาปเนี่ยคนแอบทำเนี่ยมันรู้ว่ามันผิดละอายก็ไปแอบทำหลังเลิกไม่ได้แต่ทางที่ดีนะครับก็คือพยายามต่อสู้สุดความสามารถที่จะไม่ไปยุ่งกับมันแต่ถ้าทำไปแล้วทำลับๆเนี่ยมันก็เป็นความผิดแต่ถ้าทำแบบเปิดเผยปุ๊บหนึ่งไม่ละอายอัลลอฮ์หยามเกียรติลดเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ห้ามเราจากการทำบาปแต่เรากลับทำแบบเปิดเผยไม่มีความละอายต่ออัลลอฮ์ไม่มีความละอายต่อใครไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความละอายต่อมนุษย์เป็นการลดและหยามเกียรติสถานะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ประการต่อมาก็คือการทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้กับคนอื่นได้เรียนแบบพฤติกรรมความชั่วนะครับพฤติกรรมความชั่วนั้นด้วยบาปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหัวใจของมนุษย์เนี่ยนะครับหัวใจจิตใจของมนุษย์อะละอัมมารตุนบิสุอยู่แล้วมันพยายามที่จะป้อนบาปให้กับเรามันจะนำพาเราดึงเราไปสู่ความผิดบาปอยู่แล้วแต่ถ้ามันยิ่งเห็นแบบอย่างแล้วหากว่าแบบอย่างนั้นเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ถูกเคารพนับถือแล้วไปทำบาปแบบเปิดเผยก็จะทำให้คนที่อยู่ภายใต้การดูแลที่กำลังเลื่อมใสเขาอยู่เนี่ยปฏิบัติตามเขาได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะกลายเป็นข้ออ้างให้กับเด็กๆนะครับถ้าผู้ใหญ่ทำความผิดหรือว่าอีกคนหนึ่งทำเนี่ยพอคนหนึ่งทำเกิดคนที่สองเกิดคนที่สามเกิดคนที่สี่มันก็จะลามไปเรื่อยๆแล้วพอยิ่งคนทำบาปมากเนี่ยคนก็จะไม่ละอายต่อบาปคนก็จะไม่ละอายต่อบาปเพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยมีพวกเขามีพวกนะถ้ามีคนทำเยอะๆเขาก็บอกว่าเขาก็มีพวกทำถ้าเขาทำคนเดียวเนี่ยแล้วในคนในสังคมไม่ทำกันเนี่ยเขาจะไปแอบทำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มมีการเรียนแบบการทำบาปเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคนหนึ่งทำคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนเป็นสิบเป็นร้อยคนแล้วถ้าบาปมันแพร่กระจายคนมันเริ่มไม่อายแล้วเพราะมีคนทำมากเนี่ยคนดีก็จะอยู่ยากความดีก็จะอยู่ยากนะครับเพราะบาปมันเริ่มแพร่กระจายนี่แหละเป็นเหตุมาจากคนที่ทำบาปแบบเปิดเผยแล้วก็เป็นต้นแบบให้คนอื่นได้เรียนแบบเหมือนกับฮะดีษของท่านนบีที่บอกว่าใครก็ตามที่วางนะครับมันซันนะซุนนะตัลฮะซะนะเนี่ยหรือมันดัลละอะลาค็อยรินใครก็ตามที่วางรูปแบบที่ดีหรือว่าใครก็ตามที่แนะนำเชิญชวนผู้คนไปสู่ความดีเขาจะได้รับความดีเหล่านั้นคนที่ไปทำก็จะนะครับกี่คนความดีเหล่านั้นก็จะมาหาคนที่วางรูปแบบที่ดีเอาไว้ชั้นใดก็ฉะนั้นคนที่วางความชั่ววางแนวทางความชั่วร้ายเขาก็จะต้องรับบาปลูกโซ่บาปจาริยะเหล่านั้นที่มันจะไหลลินกลับมาหาเจ้าตัวตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ทำให้การทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยมันได้รับการตอบแทนที่รุนแรงที่หนักหน่วงแล้วก็จะไม่ได้รับการอภัยแต่ทั้งหมดนะครับแต่การทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยนักวิชาการเนี่ยก็บอกว่าปกติแล้วบาปหนึ่งบาปก็จะได้รับการตอบแทนหนึ่งความผิดแต่บาปมุจาฮาระเนี่ยบาปแบบเปิดเผยเนี่ยมันถูกนับว่าเป็นอีกบาปหนึ่งที่งอกขึ้นมาเช่นคนหนึ่งสูบบุหรี่เขารู้ว่ามันบาปนะไม่ใช่พวกกลุ่มคณะเก่านะที่บอกว่าเป็นมักรุห์อย่างเดียว นะครับหรือว่านักวิชาการที่บอกว่าเป็นมักรูนะครับแต่จริงแล้วในรายละเอียดตรงนี้มีเยอะมักรูเนี่ยต้องไปดูยาสูบในยุคไหนยุคอดีตนะครับไม่ใช่บุหรี่ยุคปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นควันนะครับเป็นยาเสพติดในยุคปัจจุบันไปเทียบกิยาสกับอัตติบาลที่เป็นยาสูบในอดีตที่นักวิชาการบอกว่าเป็นมักรูเนี่ยเอามาเทียบกันไม่ใช่เป็นฟัตวาที่ไม่ตรงกันแต่ในยุคปัจจุบันไม่ใช่มักรูในยุคปัจจุบันเนี่ยฮารอมนะครับพอรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นฮารอมนะแอบสูบอยู่บ้านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นบาปแต่ถ้าไปสูบสาธารณะในสถานที่ผู้คนพลุกพล่านในสวนสาธารณะในที่ที่มีคนเห็นนะครับนักวิชาการบอกว่าอันนี้เนี่ยมุจาฮารอเนี่ยการทำบาปเปิดเผยตรงนี้มันคืออีกบาปหนึ่งที่งอกมาคือบาปแบบเปิดเผยบาปในการทำเปิดเผยเมื่อจะเตาบัตก็จะต้องเตาบัตจากบาปบาปสิ่งเหล่านี้นะครับบาปทั้งที่ลับและทั้งที่เปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนศาสนาที่ผู้คนได้รับความรู้จากเราไปเนี่ยแล้วเขาได้เอาไปใช้ผิดๆมันก็จะกลายเป็นบาปเปิดเผยที่หนักหน่วงยิ่งกว่าบาปอื่นๆสอนคนผิดนะครับสอนให้คนทำบิดอะห์สอนให้คนทำชิริกสอนศาสนาผิดเพี้ยนอธิบายผิดเพี้ยนจนสร้างความเสียหายในสังคมเนี่ยก็ต้องออกมาเตาบัตสาธารณะนะครับเพราะว่าคนเนี่ยรับข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วเขาเอาไปปฏิบัติผิดๆเราต้องรับผิดชอบจะเตาบัตแบบลับๆไม่ได้ต้องออกมาเตาบัตแบบสาธารณะดังนั้นตรงนี้นะครับการทำสิ่งผิดๆออกสื่อต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆละมันเป็นเรื่องใหญ่มากนักวิชาการนะครับพูดถึงแม้กระทั่งมุสลิมะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่ออกบ้านไปเนี่ยแล้วก็ไม่คุมฮิญาบนะครับวันนี้หลายต่อหลายคนนะครับมีจำนวนไม่น้อยเลยที่มุสลิมะพี่น้องเราเนี่ยยังไม่คุมฮิญาบแล้วคนเหล่านั้นก็ชอบอ้างว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่คุมฮิญาบฉันก็ไม่ใช่คนชอบนินทาถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนฮิญาบคนคุมฮิญาบเนี่ยแต่ฉันก็ละหมาดครบนะครับเรากำลังเข้าใจอะไรผิดเรากำลังเข้าใจว่าการละหมาดของเราการที่เราไม่นินทานะมันจะไปลบล้างบาปใหญ่ที่เรากำลังทำอยู่กระนั้นหรือไม่ใช่คนที่ไม่คุมฮิญาบเนี่ยนะครับถ้าเขาอยู่ในบ้านนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าในบ้านเขาไม่มีแต่มะห์รอมไม่มีชายอื่นเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเขาจะออกจากนอกบ้านเนี่ยเขาต้องคุมเพราะมันเป็นคำสั่งเป็นฟัรดูเป็นวาญิบคุมฮิญาบนะครับยังไม่ได้ถกเถียงกันเรื่องปิดหน้าหรือไม่ปิดหน้าการคุมฮิญาบนะครับปกปิดร่างกายเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นวาญิบสำหรับมุสลิมที่ออกบ้านแล้วต้องคุมแต่ถ้าหากว่าเขาออกมาโดยเขาไม่ปกปิด1บาปของการไม่คุม2บาปเปิดเผยด้วยบาปของการทำความผิดแบบเปิดเผยเขาได้2ต่อการออกบ้านไม่คุมฮิญาบคือการทำบาปแบบเปิดเผยที่จะไม่รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากจะต้องเตาบัตแล้วกลับเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าบาปเปิดเผยบาปใหญ่ที่ทำไปมันก็คือยังอยู่ในสถานะของบาปอยู่ยังไม่ใช่ชิริกถ้าเตาบัตอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แต่ถ้าไม่ได้เตาบัตตายไปในสภาพนั้นน่ะวันกิยามะห์จะไม่รับการอภัยโทษอัลลอฮ์จะลงโทษไม่เหมือนกับบาปปกปิดขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษแต่การทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยในหะดีษเนี่ยบอกไว้อย่างชัดเจนว่าประชาชาตินี้เนี่ยจะได้รับการมุอาฟาได้รับการอภัยให้ในบาปต่างๆถ้าไม่ใช่ชิริกนะบาปใหญ่บาปเล็กทั้งหลายจะได้รับการอภัยอัลลอฮ์ปกปิดถ้าเขาทำแบบปกปิดลับๆอัลลอฮ์ก็จะปกปิดและอัลลอฮ์จะอภัยโทษหรืออัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮ์แต่มีอยู่บาปหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ายกเว้นมูจาฮารินคนที่ทำแล้วเปิดเผยโชว์คนอื่นด้วยนะครับโชว์คนอื่นด้วยแล้วการโชว์คนอื่นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ระวังนะครับคนที่ชอบไปทำอะไรมาเนี่ยแล้วชอบพูดในใจเนี่ยอาจจะไม่คิดเอามาอวดเอามาอะไรหรอกแต่เป็นคนปากไม่มีหูรูดนะครับพูดจาสเปะสปะพูดจาไม่ระวังไม่สนนะครับขวานผ่าซาก หรือเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่ไปทำความผิดอะไรมาแล้วก็ชอบมาเล่าให้คนอื่นฟังไม่รู้บั้นปลายว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบั้นปลายคืออะไรถ้าเอามาพูดแล้วจบเลยบาปเนี่ยถ้าทำลับๆต่างหากแล้วก็หะดีษบทนี้ก็ไม่ได้ใช่หะดีษสนับสนุนให้ไปทำบาปแต่มันทำไปแล้วมันยังเลิกไม่ได้นะครับแต่ทุกบาปให้เตาบัตอันนี้เป็นพื้นฐานแต่ถ้าไปแอบทำยังเลิกไม่ได้ยังแอบทำอยู่แล้วก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังยังปลอดภัยยิ่งกว่าคนที่ทำอะไรมาแล้วก็มาพูดโพธนาให้ชาวบ้านฟังต่อให้เขาไม่ได้คิดอะไรหรือไม่รู้บั้นไปว่ามันเป็นยังไงเนี่ยแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเป็นพยานทันทีในวันเกียรติว่าเขาได้เปิดเผยแล้วเพราะความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคิดจะทำใช่ไหมครับความคิดจะทำคิดจะพูดไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าคิดอย่างเดียวเนี่ย อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยังไม่เอาความผิดบาปคิดว่าจะไปทำบาปแต่ยังไม่ได้ลงมือหรือยังไม่ได้พูดออกมาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาผิดจนกว่าจะทำหรือพูดแล้วการทำหรือการพูดออกมาถ้ามันเป็นการทำแบบลับๆมันก็เป็นบาปอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นการทำและการพูดที่เป็นการทำแบบเปิดเผยเนี่ยมันก็เป็นอีกบาปหนึ่งและเป็นบาปที่อัลลอฮ์จะต้องลงโทษอย่างแน่นอนและเป็นบาปที่อัลลอฮ์จะต้องลงโทษนะครับเพราะมันได้เปิดเผยไปแล้วแล้วมันยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นการลงโทษที่ถ้ามีคนไปเรียนแบบอีกอัลลอฮฺอักบัรวันนี้ถ้าเรามีสื่อในมือของเราแล้วเราโพสต์รูปต่างๆรูปไม่ดีทั้งหลายผิดหลักการรูปที่เราไปทำสิ่งที่ผิดมาเราก็โพสต์ลงไปผู้หญิงแต่งหน้าแล้วก็โพสต์ลงไปแล้วโพสต์มาไม่รู้จะกี่ปีแล้วนะครับมีสื่อโซเชียลมากี่ปีก็โพสต์ทุกวันโพสต์ทุกวันแล้วจะตามไปลบรูปในอดีตยังไงมันหายไปใครจะเซฟต่อไหนไปไม่รู้เท่าไหร่ใช่ครับมีฟัตวาอยู่ว่าถ้าเตาบัตแล้วพยายามละเราพยายามที่จะไปตามลบภาพเก่าๆหมดละแล้วที่เหลือมันเล็ดลอดไปเราไม่รู้ละเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบจะอภัยโทษให้ในความผิดที่เราไม่สามารถที่ตามไปแก้ไขได้แล้วเราเตาบัตแล้วแต่ถ้าหากว่าตายไปในสภาพที่ไม่ได้เตาบัตนะครับไม่ได้เตาบัตแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งกลายเป็นตอนนี้เขาใช้ศัพท์ว่าเน็ตไอดอลแล้วเป็นยังไงครับมีคนติดตามเป็นล้านเป็นแสนเป็นมุสลิมะเป็นมุสลิมีนนะครับไปพูดจาอะไรก็มีคนเรียนแบบผิดหลักการก็มีคนเอาไปพูดตามกลายเป็นต้นแบบมาชาอัลลอฮ์วะนียาซุบิลลาห์ไม่ใช่มาชาอัลลอฮ์นะครับวะนียาซุบิลลาห์นะครับทั้งที่เรามีนบีของเราเป็นต้นแบบเป็นผู้ที่เราต้องปฏิบัติตามเดินตามทุกกระเบียดนิ้วแต่ณปัจจุบันนะครับพอถามเกี่ยวกับนบีไม่รู้จักแต่พอถามเกี่ยวกับดาราเนี่ยรู้จักกันหมดจะบอกกี่ชื่อจะบอกกี่คนนะครับรู้จักกันหมดแล้วก็เรียนแบบคนเหล่านั้นด้วยเรียนแบบเขาไม่พอก็เอามาออกนะครับเรียนแบบคืบตามคืบศอกตามศอกนะไม่ใช่เรียนแบบแค่เป็นครั้งคราวคืบตามคืบศอกตามศอกเขาวันนี้เขาแต่งตัวอะไรเขาไว้ทรงผมอะไรเขาพูดอะไรเขากินแบบไหนเขาใช้มือไหนเขานั่งแบบไหนเขาเดินแบบไหนเขาใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรตามได้หมดแล้วก็ออกสื่อแล้วก็เอามาออกสื่อนี่แหละคือสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับสิ่งที่อันตรายมากๆที่มันกำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันบาปที่มันทำแบบเปิดเผยมันกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในแต่ละวี่วันนะครับวันนี้อย่า นิ่งนอนใจนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันเป็นสื่อของส่วนตัวแต่ถ้ามันเป็นสื่อส่วนตัวแต่เวลาเราโพสต์เนี่ยเราใช้คำว่าสาธารณะเราไม่ได้โพสต์ส่วนตัวถ้าโพสต์ส่วนตัวเห็นแค่เราไม่เป็นไรหรอกเราจะแต่งหน้าเราจะยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่มีใครเห็นนะครับแล้วมันเป็นส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้เราโพสต์ในสื่อของเราแล้วเขียนว่าแล้วเรากดไปที่สาธารณะเมื่อไหร่เรากำลังต้องการที่จะทำเปิดเผยเรากำลังต้องการที่จะทำความผิดแบบเปิดเผยนะครับเราลองมาดูนะครับคำพูดของเชคอุไซมีนรอฮิมฮุลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่ามีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชั่วร้ายหยาบกระด้างไร้ซึ่งความละอายไร้ซึ่งความละอาย พูดถึงเรื่องการทำซินาด้วยกับความภาคภูมิใจนะพูดถึงเรื่องการทำซินาด้วยความภาคภูมิใจนะครับบางคนเอามาพูดมาเป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในสังคมวัยรุ่นเป็นมุสลิมดีดกีตาร์ร้องเพลงจีบสาวนะครับไปจับมือกับผู้หญิงไปทำคอนเทนต์กับบรรดาผู้หญิงโป๊เปื่อยออกสื่อต่างๆนะครับพูดด้วยความภาคภูมิใจจีบคนนั้นชอบคนนี้อย่างนั้นไปนอนกับคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆนานานะครับเชคอุซัยมินบอกว่าคนเหล่านี้คือคนที่ไร้ซึ่งความละอายหยาบกระด้างและชั่วร้ายนะครับทำซินาอย่างภาคภูมิใจขอรับปกป้องเราด้วยเถิดเขาจะพูดว่าเขานั้นได้เดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้และทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ทำซีนาอย่างนี้กับผู้หญิงประเทศนั้นประเทศนี้และอื่นๆแล้วก็ทำด้วยความภาคภูมิใจในความภาคภูมิใจในบาปที่กระทำด้วยเหตุนี้นะครับจำเป็นที่ต้องด้วยเหตุนี้จำเป็นที่จะขอให้เขากลับตัวนะครับหากเขากลับตัวถ้าหากว่าเขาไม่คิดที่จะกลับตัวเขาจะต้องถูกสั่งประหารวันยาซูบิลละอันนี้หมายถึงในบ้านเมืองที่ท่านอยู่นะมีมันก็ต้องมีแหละคนอาหรับในประเทศที่ท่านอยู่แหละแล้วก็ออกไปต่างประเทศแล้วก็ไปออกสื่อต่างๆว่าไปทำซีนาไปดื่มเหล้าไปทำนู่นทำนี่มาทีนี้ถ้ากลับมาประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยก็ต้องกลับเนื้อกลับตัวแต่ถ้าหากว่ามันเกิดมีหลักฐานขึ้นมาว่าเขาไปทำซีนาจริงๆมีคนเห็นจริงๆชายคนนี้ต้องกลับมารับโทษนะครับรับโทษตามหลักการอิสลามในบ้านเมืองที่ใช้กฎหมายอิสลามอันนี้เราพูดถึงบ้านเมืองที่ใช้กฎหมายอิสลามนะแต่ถ้าวันนี้เราในมุสลิมที่ไม่ได้อยู่ในประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยแน่นอนครับว่าก็ต้องไปรับผิดชอบในวันอาคิเราะห์ในบาปที่ทำออกมาอย่างภาคภูมิใจนะครับไม่สนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่คอนเทนต์แล้วมีคนกดไลค์กดแชร์นะครับแค่ไม่ต้องพูดถึงว่ามีคนกดไลค์กดแชร์นะวันนี้เอาบาปที่ไปทำมาแล้วไปนั่งพูดในวงเพื่อนเนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยพูดกับเพื่อนเราแค่คนเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดกับผ่านสื่อนะครับบาปที่ผ่านมาแล้วไปพูดให้เพื่อนคนเดียวนั่นก็ถือว่าเป็นบาปเปิดเผยแล้วถ้าเอามาเล่านะแต่ถ้าเอามาปรึกษาเสียใจมากฉันเสียใจกับบาปที่ฉันทำมาฉันจะทำยังไงฉันมีทางเตาบัตไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเอามาเล่าเพื่อนเมื่อคืนฉันไปเจอผู้หญิงคนนั้นมาฉันไปวงไฮโลการพนันตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ฉันกินเรียบอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่าให้ผู้คนฟังต่อให้คุณจะเล่าให้เพื่อนคุณแค่คนเดียวเนี่ยบาปของคุณจะถูกเรียกว่าบาปเปิดเผยทันทีเพราะคุณได้บอกกับคนอื่นไปแล้วนะครับอิบนุกอยยิมรอฮิมุฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าระดับความชั่วนะครับมันมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายด้วยนะครับถ้าเป็นความผิดบาปที่สร้างความเสียหายมากเท่าไหร่บาปนั้นก็ต้องทวีคูณตามการสร้างความเสียหายเช่นคนคนหนึ่งไปมีคู่นอนประจำทำซีนาด้วยกันเป็นประจำแค่คู่นอนคนเดียวเนี่ยบาปของเขาจะไม่เท่ากับคนที่ลักลอบได้เสียกับคนทั่วไปนะครับเก็บแต้มไปจีบคนนั้นไปนอนกับคนนี้นอนกับคนนี้เก็บแต้มที่ภาษาวัยรุ่นกำลังนิยมใช้กันนะครับยิ่งได้แต้มมากยิ่งเอามาโชว์กันนะครับยิ่งเอามาโชว์กันโอ้แล้วก็บางทีเล่นการพนันเก่งก็เอามาโชว์กันนะครับได้เสียกับคนเยอะก็เอามาโชว์กันนี่กำลังแพร่หลายในสังคมวัยรุ่นและทุกสังคมไม่ว่าจะสังคมมุสลิมก็ตามแต่บาปของคนที่ไปลักลอบได้เสียกับคนอื่นทั่วไปเนี่ยมันจะหนักกว่ากับคนที่ทำซินาลับๆกับคนเพียงแค่คู่เดียวคนเดียวและผู้ที่ปกปิดต่อสิ่งที่เขาได้ทำบาปใหญ่ความผิดย่อมน้อยกว่าคนที่ทำบาปใหญ่แบบเปิดเผยเขาทำบาปใหญ่แต่เขาทำแบบที่ลับๆใช่เป็นความผิดบาปจนกว่าเขาจะเตาบัตถึงจะลบล้างแต่ถ้าเขาไม่เตาบัตคือความผิดบาปแต่ถ้าบาปนั้นถูกทำแบบเปิดเผยเอามาเล่าหรือทำต่อหน้าผู้คนมันจะมี2 อย่างนะครับจะเรียกว่าบาปเปิดเผยนั่นก็คือ1เอาไปบอกคนอื่น สองทำให้คนอื่นเห็นจะเรียกว่าบาปเปิดเผยทันทีแล้ววันนี้นะครับบางคนเนี่ยทำบาปเปิดเผยแบบสองช็อตเลยสองเด้งเล่าด้วยให้คนอื่นเห็นดูด้วยแล้วก็ไม่กลัวไม่อายไม่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล้าที่จะทำความผิดเหล่านี้ดังนั้นนะครับยิ่งถ้าเป็นบาปเปิดเผยและมันเป็นบาปที่เป็นสาเหตุทำให้คนอื่นต้องเรียนแบบแล้วสร้างความเสียหายยิ่งหนักเท่าไหร่บาปมันก็จะทวีคูณทวีคูณทวีคูณเรื่อยเรื่อยยิ่งขึ้นไปวะนียาซุบิลลาห์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีความระมัดระวังยิ่งทำบาปแล้วยิ่งทำบาปเนี่ยนะครับถ้ายิ่งเป็นบาปที่ทำอยู่แล้วเนี่ยแล้วยิ่งบาปเปิดเผยอีกเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยมันจะยิ่งสร้างจุดดำขึ้นมาเรื่อยๆจุดดำจุดดำจุดดำจนกระทั่งว่าหัวใจนั้นเหมือนกับแก้วคว่ำที่มันจะไม่รับสัจธรรมนะครับมันจะไม่รับสัจธรรมอีกโดนเตือนก็จะไม่อายนะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อมันทำแบบเปิดเผยแล้วมันมีคนเรียนแบบแล้วเนี่ยคนชั่วมันก็เยอะคนชั่วเยอะก็พวกเยอะพอพวกเยอะก็ไม่อายบาปมันก็ถูกกระทำนะครับเต็มหน้าสังคมนี้คนก็ไม่อายที่จะทำบาปแต่ถ้าหากว่าสังคมใดเข้มแข็งคนไม่ทำบาปนะครับคนไม่กล้าที่จะทำบาปแสดงว่าสังคมนั้นยังเข้มแข็งวันนี้เราจะวัดกันได้เลยนะครับว่าสังคมใดก็ตามแต่ที่คนไม่กล้าทำบาปเปิดเผยแสดงว่าสังคมนั้นยังเข้มแข็งแต่ถ้าสังคมใดก็ตามแต่มีคนที่เป็นผู้ศรัทธามุสลิมแล้วกล้าที่ทำบาปเปิดเผยไม่อายฟ้าดินไม่อายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อายผู้คนนะครับใช้คำว่าไม่อายฟ้าดินหมายถึงไม่อายผู้คนไม่อายสายตาผู้คนไม่อายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเดินทำบาปกันว่อนเลยเนี่ยแสดงว่าสังคมนั้นอันตรายละเตรียมรอรับบาลาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะมานะซีฮัตเตือนตัวผมเองและก็พี่น้องให้มีความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้สื่อทุกวันเนี่ยนะครับขอให้สื่อทุกวันนี้ที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันเป็นสื่อที่จะนำพาผลบุญมาให้กับเราเราก็แชร์บทความเราแชร์เรื่องศาสนาเราแชร์เรื่องเราแชร์หะดีษเราแชร์นะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรมหรือข้อมูลที่มาเตือนผู้คนเกี่ยวกับโรคต่างๆโรคโควิดโรคร้ายต่างๆสภาพอากาศอะไรเงี้ยสิ่งที่มันยังประโยชน์กับผู้คนนะครับอย่าให้สื่อเราเนี่ยมันกลายเป็นบัญชีสะสมบาปนะครับหรือเป็นตัวแปรที่ทำให้บัญชีความชั่วของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นถูกบันทึกเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ใช่เพราะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นสื่อเราเนี่ยถ้าคนที่มีอีหม่านเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเล่นแล้วก็ดูสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่เกิดความเศร้าหมองในหัวใจเพราะทุกวันนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงสังคมอื่นสังคมมุสลิมเนี่ยเดี๋ยวก็มีข่าวมุสลิมะถูกเชิญไปแข่งดนตรีระดับโลกอัลลอฮฺวันอียาซุบิลลาห์บริษัทอะไรนะจะพาคนออกจากอิสลามด้วยดีวะลียาซุบิลลาห์มีการทำซีนาในสังคมมุสลิมอย่างแพร่หลายมีมุสลิมที่เป็นเพศที่3ออกมาเรียกร้องให้บรรดามุสลิมคนอื่นไปเป็นเพศที่3อย่างถูกต้องตามหลักการซุบฮานัลลอฮ์แล้วบาปเราเนี่ยบาปที่มันเปิดเผยแล้วมันคนที่มันกำลังจะรอทำบาปอยู่เนี่ยมันกำลังหาพวกอยู่เนี่ยแล้วคนเหล่านี้ไปชี้พงให้กระลอกเนี่ยแล้วคุณคิดหรือครับว่าสิ่งที่คนเห็นด้วยกับคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นความดียิ่งคนเห็นด้วยกับคุณมากเท่าไหร่นั่นแหละคือการยืนยันว่าคุณจะต้องได้รับโทษอย่างเร็ววันและก็หนักอึ้งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคุณได้เป็นตัวเชื้อเชิญให้คนอื่นมาทำบาปในความมาทำความผิดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เป็นประจักษ์พยานว่าคุณนั้นได้ทำบาปจริงๆการที่ทำบาปไปเปิดเผยน่ะมันหมายถึงเรากำลังเรียกร้องให้ผู้คนที่เห็นน่ะมาเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์ว่าวันนี้บาปนี้ฉันทำจริงและคนเห็นจริงๆถ้าไม่มีใครเห็นเลยอัลลอฮ์เท่านั้นที่เห็นเนี่ยนะครับ อัลลอฮ์จะปกปิดไว้ให้และอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แต่วันนี้การที่เราได้ทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยเรากำลังทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์ของเราเนี่ยหรือว่าทุกคนที่เห็นเข้าถึงโพสต์ของเราเนี่ยทุกคนเขากำลังจะเป็นพยานให้กับบาปที่คุณได้กำลังทำมันและบาปเหล่านี้จะไม่ได้ถูกการอภัยโทษเพราะคนอื่นเขาเห็นแล้วทุกคนต้องเป็นพยานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ปากของเราพูดแล้วอัลลอฮ์ถ้าเราโกหกอัลลอฮ์ก็ปิดปากให้มือพูดแทนให้เท้าพูดแทนให้สิ่งอื่นพูดแทนนะครับแล้วก็อัลลอฮ์จะเรียกพยานว่าคนนี้ได้ทำจริงไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราได้โพสต์หรือว่าเราได้โพธนาบาปที่เราได้ทำไปน่ะแล้วคนยิ่งเห็นมากเท่าไหร่นั่นแหละคือจำนวนคนที่จะมาเป็นพยานชี้ตัวคนผิดยืนยันว่าคุณได้ทำบาปในวันกิยามะห์มากตามจำนวนที่คุณได้เผยแพร่ออกไปวันอียาซุบิลละ นะครับวันนี้ก็ขอใช้เวลาเท่านี้นะครับกับคำนาซีฮะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกับคำพูดของบรรดานักวิชาการนะครับที่ได้ออกมาเตือนให้พวกเรานั้นมีความระมัดระวังตัวเองนะครับให้ตรวจสอบหัวใจตัวเองว่าวันนี้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจอย่างไรถ้าหัวใจที่มันมืดบอดเพราะบาปมันเยอะเนี่ยนั่นหมายความว่าทำความผิดเราก็ไม่อายไม่กลัวกล้าที่จะทำและบาปเนี่ยมันจะมีระดับบาปเริ่มจากการทำแบบลับๆส่วนตัวแล้วก็อายรู้สึกกลัวรู้สึกไม่ดีพอทำครั้งที่สองความละอายความกลัวมันจะเริ่มลดหายไปพอ ทำหลายๆครั้งมันก็จะชินพอเริ่มชินแล้วเนี่ยมันก็กล้าที่จะทำให้คนอื่นเห็นและมันก็นำพาไปสู่บาปแบบเปิดเผยมันเป็นแบบตะดรุจมันเป็นแบบขั้นเป็นขั้นเป็นตอนที่จะนำพาไปสู่ความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์หนักขึ้นหนักขึ้นและก็หนักขึ้นยิ่งทำแบบเปิดเผยแสดงว่าไม่อายอัลลอฮ์การลงโทษมันก็ต้องหนักขึ้นและการเตาบัตกับเนื้อกับตัวมันก็จะยากขึ้นนะครับเพราะว่าหัวใจมันมืดบอดจนถึงขั้นกล้าทำแบบเปิดเผย นะครับก็ขอฝากพี่น้องนะครับและตัวของผมเองนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้เราได้ตระหนักให้เราได้ระมัดระวังเรากำลังอยู่ในโลกสื่อโซเชียลทั้งหลายที่มันเป็นทั้งคุณอนันต์และก็โทษมหันต์วันนี้เราจะให้มันเป็นคุณอนันต์สำหรับเราเพื่อได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์หรือมันจะกลายเป็นสิ่งที่นำโทษมหันต์มาให้กับตัวเราก็ขึ้นอยู่กับที่เราได้ใช้มันแล้วก็สิ่งใดก็ตามแต่ที่เราได้ทำผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นบาปแบบลับๆส่วนตัวหรือที่ทำไปแล้วแบบเปิดเผยเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสถานะของบาปตราบใดก็ตามที่เรายังไม่บอกว่ามันฮาลาลถ้ามันฮารอมแล้วเราไปบอกฮาลาลเนี่ยสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมแต่ถ้าหากว่าเรายังรู้ว่ามันผิดยังเลิกไม่ได้เนี่ยก็อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาจากอัลลอฮ์แล้วก็พยายามเลิกมันและถ้ามันเปิดเผยไปแล้วนะครับรูปภาพที่มันบาปมันเผยแพร่ออกไปหรือบาปที่มันกระทำก็ออกมาสารภาพผิดหรือนะครับเตาบัตกับเนื้อกับตัวแล้วจะไปลบล้างความผิดที่เคยทำไปพยายามแก้ไขและจะไม่ทำมันอีกอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะรักและพอพระทัยเมตตาพวกเราช่วยเหลือพวกเราให้รอดพ้นจากความผิดบาปเหล่านั้นให้เราได้กลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ให้เรารู้ด้วยนะครับตระหนักถึงขนาดของบาปต่างๆบาปที่หนักที่สุดคือชิริกสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมกุฟรบิดอะห์และก็มะซียัตการฝ่าฝืนทั้งหลายพยายามที่จะลบล้างมันอย่าให้มันเกิดขึ้นกับเราหวังว่าเราจะได้รับความรักความพอพระทัยจากอัลลอฮ์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮาจาอัสมาหรืออาจารย์รังสิมามั่นใจอ่านฮาจาอัสมาหรืออาจารย์รังสิมามั่นใจอ่านอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวของคุณรังรองฮัจญะฮ์คอดิยะฮ์คุณทุ่งลาวันมั่นใจอ่านจะละหมาดจนาซาในวันพระหัสบดีที่3กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีประมาณ16นาฬิกาณมัสยิดอาริสลามเทคโนบางมดทุ่งครุซอยประชาอุทิศ30 สอบถามคุณชริบุญชัยบุตรชายโทร0844388773 0844388773
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์การเคารพมัสยิดด้วยกับการละหมาด2รอกะอ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านได้เข้าไปยังมัสยิดอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาด2รอกะอ์
5: รู้ไหมว่าการนวดหูเบาๆสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้บริเวณใบหูจะมีจุดสะท้อนของระบบประสาทการใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้นวดครึ่งเบาๆบริเวณติ่งหูและกดจุดบริเวณหลังใบหูจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดโลหิตลดความตึงเครียดและยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอและบ่าอีกด้วยลองทำวันละ5นาทีไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอนแล้วจะรู้สึกได้ว่าร่างกายผ่อนคลายความดันโลหิตลดลงยังเห็นได้ชัดเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เราลงมือทำสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งก็อันเนื่องจากมีการซักถามกันมาโดยตลอดแล้วก็บางท่านก็มีการโทรศัพท์มีการพูดคุยกันเป็นส่วนตัวว่าเป็นคนพูดออกวิทยุโดยเฉพาะเสียงอิสลามนี่ก็พูดกันอยู่เป็นประจำนะครับก็มีข้อมูลหลากหลายทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อคิดเตือนใจพยายามชักจูงให้ไปสู่สิ่งที่ถูกต้องสะอาดบริสุทธิ์โดยเฉพาะจากทุกคนนะครับก็อาจจะไม่บริสุทธิ์เสมอไปในหลักของกฎกติกาแต่ส่วนตัวอาจจะสำคัญว่าบริสุทธิ์แต่พอไปตรวจแล้วอาจจะไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องล่อใจนะครับเป็นปัจจัยที่ยั่วยุอย่างมากๆนะครับดังอัลมาลูวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาหลักฐานบอกว่าทั้งทรัพย์สินลูกหลานนั้นเป็นเครื่องประดับแห่งชีวิตคนนะครับก็ใช่แหละครับอินนามาอัมวาลุกุมวะอูลาดุกุมฟิตนะทั้งทรัพย์สินและทั้งลูกหลานก็เป็นเครื่องทดสอบอย่างหนึ่งอันนั้นก็ใช่เลยนะครับโดยเฉพาะถ้าทรัพย์สินมันมากจริงๆแล้วถ้าไม่จัดแจงให้ถูกต้องไปตามกฎเป็นไปตามกฎกติกาของอิสลามแล้วยิ่งนานก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งเป็นวงกว้างอย่างกับเช่นทั่วๆไปนะครับในบางวงตระกูลที่มีทายาทมารับช่วงต่อสมบัติร้อยล้านพันล้านนั้นถึงขั้นเสียชีวิตหลั่งเลือดฆ่าฟันกันจนปั่นนี้ยังไม่จบก็ยังมีเลยนะครับก็เป็นฟิตนะห์อย่างที่พูดที่อัลกุรอานได้มีคำกล่าวตรัสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้จริงเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ล่าช้านะครับผู้มีสิทธิ์ทั้งหลายในเมื่อว่าผู้มีสิทธิ์เรียกร้องคนมีหน้าที่จัดแจงจะต้องจัดแจงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องกองมรดกและกองมรดกก็จะจัดตั้งผู้จัดการมาให้จัดการผู้จัดการก็จะอ้างสิทธิ์ว่าฉันเป็นผู้มีสิทธิ์จัดการแต่ว่าต้องแยกนะครับว่ามีสิทธิ์จัดการตรงนี้ไม่ใช่จัดการตามความรู้สึกของตนเองนะครับจัดแจงไปตามหลักการโดยมุสลิมก็มีหลักการอิสลามเป็นหลักนะครับให้จัดแจงตามนั้นถ้าท่านไม่จัดแจงตามนั้นถือว่าท่านฝ่าฝืนหลักศาสนาและคนที่ฝ่าฝืนหลักศาสนาด้วยเจตนานี้บางครั้งก็บอกว่าเป็นกาฟิรูนเป็นกาเฟสบางครั้งก็บอกว่าเป็นดอลิมูนเป็นผู้ที่อาธรรมยิ่งใหญ่บอกไว้หนักอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของทรัพย์ยังไม่จบชีวิตและจัดแจงไปตั้งแต่ตนยังมีสิทธิ์ครอบครองนั้นก็มีสิทธิ์ด้วยเอกฉันท์นะครับว่าจัดแจงไปตามความถูกต้องนะครับแต่ไม่ใช่จัดแจงแบบหนีนะครับเหมือนกับในกรณีบางท่านรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงลูกของตนเองไม่มีครับนะทรัพย์เชื้อสายไม่มีก็ไปรับลูกบุญธรรมมาก็ก่อนจะเสียชีวิตมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกบุญธรรมนั้นไปหมดโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกเถาลูกเต้าเหล่ากอใครนะครับทายาทจริงๆที่จะได้รับมั่งก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะมอบฉันทะไปหมดแล้วถามว่าถูกต้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ตามหลักไม่ถูกต้องครับลูกบุญธรรมนั้นจะได้รับก็ไม่เกิน1ใน3ครับเหลือไว้ให้กองสบีลิลลาห์บ้างเหลือไว้ให้ทายาทบ้างถึงจะเป็นธรรมที่สุดนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปและต่อมานะครับในเรื่องของการจัดสรรแบ่งปันนั้นน่ะก็มีเรื่องราวที่จะต้องจัดสรรแบ่งปันโดยเฉพาะในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ก็ตั้งผู้จัดการเอาผู้จัดการก็บางทีก็ต้องขึ้นศาลขึ้นโรงกันไปตัดสินข้อสำคัญถ้าเป็นมุสลิมในกลุ่มทายาทเรียกร้องอิสลามตาม
ระบบของอิสลามก็จะต้องตัดสินไปตามนั้นนะครับให้เอาเรื่องของอิสลามเป็นหลักเพราะทรัพย์สินของมุสลิมสู่มุสลิมมุสลิมรับมรดกจากมุสลิมนะครับกาเฟตกับมุสลิมรับมรดกกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะตายแล้วจะตกไปเรียกร้องจากฝ่ายที่ไม่ใช่มุสลิมฝ่ายที่ไม่ใช่มุสลิมก็มาเรียกร้องไม่ได้นะครับลายาลิซูมุสลิมุนกาฟิรุนเวลากาฟิรุนมุสลิมาตามหลักฐานบอกไว้ชัดเจนนะครับทีนี้ในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยจะเกิดเป็นมรดกขึ้นเมื่อไหร่นะครับหลักของมรดกก็คือ1มีเจ้าของทรัพย์มีผู้รับมีมรดกแล้วก็ไม่มีข้อห้ามนี่คือหลักในการรับมรดกตกทอดและตามส่วนที่ศาสนากำหนดไว้นะครับเจ้าของทรัพย์ยังไม่ตายยังไม่เป็นมรดกจะรับก็คือเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หาและการให้โดยเสน่หาก็อยู่ในกรอบนะครับต้องไม่เกิน1ใน3แม้กระทั่งจะวะกอฟวักฟ์อุทิศก็จะต้องไม่เกิน1ใน3เอาไว้ให้ทายาทบ้างนะครับนั่นส่วนหนึ่งและเมื่อจบชีวิตลงแล้วนะครับการรับมรดกจะเกิดขึ้นณนาทีนั้นแม้กระทั่งลูกที่อยู่ในท้องก็มีสิทธิ์รับมรดกด้วยถ้าเป็นลูกของเขาที่ยังไม่ได้คลอดก็เป็นไปตามเรื่องที่จะวินิจฉัยว่าเหลือเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นบอกว่าตั้งเป็นผู้จัดการผู้จัดการก็ยังรอไว้ก่อนรอไม่ได้ครับดังที่ว่าทรัพย์สินนั้นมันไม่ได้อยู่กับที่ครับมันมีขึ้นมีลงมีสลายมีต้องปกป้องรักษาเพราะฉะนั้นหลักการเขาจึงบอกว่าอัลฮิกุลฟารออิดะบิอะห์ลิฮาจงแบ่งส่วนของผู้ที่จะมีสิทธิ์รับนั้นให้ได้ไปตามส่วนก็จะหมดภาระหน้าที่เดี๋ยวจะไปอ้างว่ามีสิทธิที่จะจัดแจงไม่ใช่ด้วยตัวท่านเองและความวินิจฉัยของท่านเองนะครับที่จะต้องทำก็คือตามหลักก็มีอยู่2หลักหลักศาสนากับหลักกฎหมายนะครับเมื่อตกลงศาสนาไม่ได้ก็มักจะโอนไปขึ้นโรงขึ้นศาลศาลก็จะถามอีกว่าเอาตามหลักอะไรเพราะเป็นมุสลิมเขาจะเอาโดยรวมให้ใช้หลักศาสนาพอหลักศาสนาก็จะต้องมาตรวจสอบแล้วก็ทั้งหมดไม่ใช่เป็นมรดกทั้งหมดที่ของผู้ตายตกทอดเอาไว้นะครับลำดับแรกถ้ามีคู่ครองสามีหรือภรรยาเหลืออยู่ก็ต้องแบ่งส่วนที่เป็นของสามีหรือภรรยาก่อนที่ไม่ได้จัดเอาไว้นะครับเพราะทรัพย์สินที่ทำมาหาได้รวมกันโดยเฉพาะคนไทยเรานั้นบางทีไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนเป็นส่วนร่วมครอบครัวนะครับก็ตอนจบชีวิต

นั่นส่วนหนึ่งและในการจัดลำดับก็บอกเอาไว้เลยนะครับว่ามิมบะดิวะซียะตินยูซอบิฮาเอาใดหลังจากที่ผู้ตายเสียชีวิตลงแล้วนะครับก็ต้องดูการใช้จ่ายกับเรื่องราวของการชำระศพนะครับก็เอาจากทรัพย์สินของผู้ตายที่จะเป็นกองมรดกนี้ได้นะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วว่าได้ไปลงสมาชิกตายไว้กับสุราเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ถ้ามันมีอยู่ก็ต้องไม่ไปเดือดร้อนตรงนู้นดีกว่านะครับเอาให้เป็นคนยากไร้และประโยชน์ตรงนั้นคนที่มั่งมีแล้วเนี่ยก็สมควรนะครับก็เอาทรัพย์สินจากกองทรัพย์สินของเขาที่สร้างสมมานะครับไปจ้างพาหนะที่ขนย้ายยานะไปจ้างคนขุดหลุมไปจ้างไปซื้อโรงนะครับบ้านเราใช้โรงนะครับหรืออื่นๆที่อยู่ในเรื่องของหลักเกณฑ์ศาสนาแต่ไม่ใช่บวกว่าจะแจกซองเท่าไรจะให้ดียอดเท่าไรจะทำบุญเชิดคีมุกเกมจะเลี้ยงกันคีวันค่าเฝ้ากูบุตรเท่าไรค่าอันนั้นไม่ใช่ครับนอกประเด็นครับถ้าใครจะทำก็คนอยากทำก็ออกเองก็แล้วกันนะครับเรื่องศาสนาไม่ได้กำหนดเอาไว้นะครับส่วนหนึ่งเหลือจากนั้นก็วะซียะห์มักจะอ้างกันว่าผู้ตายวะซียะห์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้หลักก็ให้ดูอีกว่าวะซียะห์เนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือเปล่าครับซ้ำซ้อนในเรื่องที่ว่าผู้ที่จะรับมรดกนี่มีส่วนได้อยู่แล้วก็เอาวะซียะห์มาอ้างว่าให้นั่นให้นี่ให้นู่นนอกเหนือไปจากที่จะได้รับมรดกไม่ได้นะครับถือว่าแล้ววะซียะตะลิวาริสินแต่ในกรณีที่ให้ไว้ก่อนแล้วโอนไปแล้วลงหลักปักฐานแล้วยึดครองแล้วอันนั้นก็ไม่ได้พูดถึงถือว่าจบไปแล้วนะครับถือว่าจบไปแล้วที่ยังไม่จบก็คือที่จะได้รับส่วนและส่วนเหลือเท่าไหร่ครับต้องรีบจัดแจงให้ไวที่สุดนะครับรีบจัดแจงให้ไวที่สุดตามหลักการเป็นดีที่สุดเพราะถ้าไม่เอาหลักการถือว่าจะเสียเปรียบถือว่าจะได้น้อยกว่าอันนี้ก็จะตกข้อหาเป็นซอลิมีนหรือเป็นกาฟิรีนนะครับว่ามันลำยักกุมบิมาอัลลอฮฺฟาอูไลกะฮุมุลกาฟิรูนว่ามันลำยักกุมบิมาอัลลอฮฺฟาอูไลกะฮุมุซอลิมูนทั้งสองกระทงนี่หนักทั้งคู่นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องคิดให้มากไม่ใช่ถือสิทธิ์ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์จัดแจงแล้วก็ถือโอกาสคุมเอาไว้นะครับซึ่งผู้มีสิทธิ์ก็เรียกร้องอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็ไม่ยอมจะจัดเสียหายครับเสียหายยังไงเห็นไหมครับตอนนี้ภาษีโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินนี่โอ้โหมากเป็นทวีคูณเห็นไหมครับถ้าจัดแจงไปเสียก่อนก็ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบส่วนของตนก็จะเบาบางลงนะครับตอนนี้ภาษีที่ดินนั้นหนักเหลือเกินครับหลายคนก็มาอดควรนะครับไม่มีปัญญาที่จะไปจ่ายภาษีแค่จะรับส่วนของตนเองที่จะได้อยู่แล้วก็จะต้องไปเสียส่วนที่เป็นภาษีมากมายท่วมท้นผลสุดท้ายก็ที่ดินก็จะต้องหลุดไปอยู่ในสิทธิหรืออยู่ในกำมือของผู้อื่นโดยใช่เหตุเพราะตัวเองไม่สามารถก็คือต้องขายนั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องคิดให้มากนะครับเลือดเนื้อทรัพย์สินของมุสลิมนั้นมีราคามีคุณค่าเพราะนั้นก็ต้องจัดแจงให้ถูกแล้วก็อย่าได้ปล่อยแช่ไว้นะครับปล่อยแช่ไว้มันจะเป็นฟิตนะยิ่งใหญ่นะครับเรื่องราวตามกฎกติกาจริงๆแล้วมันก็จะมีการตกลงแล้วก็ราบรื่นตามนั้นมั่นใจกับการชี้ขาดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เอาความรู้สึกของตนเองมาเป็นที่ตั้งเอาความรู้สึกของตนเองมาเป็นข้อตัดสินคงไม่ได้นะครับมุสลิมยืนอยู่บนพื้นของหลักฐานที่บ่งชี้นะครับและถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปหาข้อมูลหลักฐานจากผู้ที่รู้จริงนะครับรู้จริงนะครับเน้นหน่อยรู้จริงในเรื่องที่เขามีความเข้าใจแตกฉานแล้วก็ขอความเข้าใจขอความชัดเจนก็ตะวักกัลอัลลอฮ์ให้รีบจัดแจงนะครับเพื่อความสุขกายสบายใจของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคือเจ้าทรัพย์จริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกก็จะเดือดร้อนไปถึงฝ่ายเจ้าทรัพย์ด้วยนะครับเพราะไม่ได้จัดแจงให้ถูกต้องไปตามสิทธิและคัลลองที่ชอบทำตามหลักการของศาสนาพี่น้องครับเรื่องของศาสนานั้นไม่ได้มีความยุ่งแล้วก็ยากเย็นนะครับเว้นแต่ว่าทุกคนจะมีจิตใจกว้างที่จะรับเรื่องศาสนานั้นได้ไหมและถ้ารับได้รอดปลอดภัยสุขสันต์หันษาในภายภาคหน้าก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ารับไม่ได้เอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งเสียเปรียบบ้างถูกอย่างนั้นบ้างโดนอย่างนี้บ้างความรู้สึกเองมันไม่ใช่ครับซึ่งถ้าถูกมัดลูมถูกช่อฉนถูกโกงกันจริงท่านจะได้คืนหมดตรงปลายสะพานอย่างที่เคยบอกนั่นแหละครับไปทวงเอาตรงนั้นจัดแจงให้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ

0: ครับแล้วก็จะได้รับคืนแม้กระทั่งในวันโน้นนะครับฝูงสัตว์มันจะต้องถูกตัดสินเลยไอ้ตัวที่เขาทุยนะครับกับไอ้ตัวที่เขาใหญ่ๆเยอะๆมาชนกันในเขาทุยก็เสียเปรียบสัตว์ตัวที่เป็นเขาทุยยังจะได้รับสิทธิ์ในวันนั้นเลยและคนเราล่ะแน่นอนครับผู้ที่ด้อยซึ่งสิทธิไม่ได้รับตามส่วนที่เขาจะได้ก็จะได้คืนหมดนะครับไม่ได้สูญเปล่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอะห์กัมอัลฮากิมีนเที่ยงธรรมที่สุดในเรื่องของการชี้ขาดตัดสินครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับจึงต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนวะบิลลาฮิอัตตอฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ธวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มนัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอั้นอะลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอั้นอะลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณพูนทรัพย์ประธานกิตติมาศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชานแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชานแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริซุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.คุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดจะมีอุ่นมุบตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดจะมีอุ่นมุบตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการและสัปูรุษมัสยิดดารุนอิบาดา3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดา3วา ปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทราช38ถนนฮะไทราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อับดุลลอห์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 น. ถึง 23:00 น. ณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคม
1: ไทยใกล้ตัวเวลาเห็นภาพพี่น้องที่รักที่โพสต์กันตามหน้า Facebook หรือสื่อโซเชียลได้แต่กังวลใจโดยเฉพาะพ่อแม่ที่รักลูกและชอบโพสต์รูปลูกหลานที่รักมุสลิมเราหลายครั้งที่พลั้งเผลอและดูถูกความอันตรายของโรคตาอิจฉาหรือตาที่ปลื้มกันเกินไปวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
7: จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในริสกีที่ได้รับสมควรอย่างยิ่งที่มนุษย์นั้นต้องมีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อัสวะยัลวะริสกีคือปัจจัยยังชีพนั้นมาจากพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงให้ความสะดวกง่ายดายแก่บ่าวและบ่าวนั้นจำเป็นต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยัลละวะอาลาทั้งในสิ่งที่เขาเก็บรักษาไว้และในสิ่งที่เขาจ่ายออกไปวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
7: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟาร์ดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟาร์ดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: พเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนาด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไปและทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์ขอสาบานกับดวงตะวันและแสงยามสายขอสาบานกับดวงเดือนเมื่อมันมีแสงตามติดตะวันยามตะวันลับขอบฟ้าล่วงสู่กลางคืนแล
1: ้
0: วขอสาบานกับกลางวันเมื่อมันทำให้ดวงตะวันประจักษ์ชัดขึ้นกับสายตาของมวลมนุษย์ทั้งหลายที่มองดูมันขอสาบานกับกลางคืนเมื่อมันได้ครอบคลุมโดยความมืดของมันแก่ดวงตะวันจนมองไม่เห็นขอสาบานกับฟากฟ้าและผู้ที่ได้สร้างมันมาคือพระองค์อัลล
1: อฮ์
0: ขอสาบานกับแผ่นดินและผู้ที่ได้ทำให้มันราบเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการของมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขอสาบานกับแต่ละชีวิตและผู้ทรงจัดระบบอันสมดุลแก่เขาในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ
1: ์
0: แล้วพระองค์ทรงดลใจเขาให้รู้ทั้งด้านดื้อรั้นของเขาและด้านยำเกรงของเขาแท้จริงผู้ขจัดมลทินของตัวเองได้โดยไม่ประพฤติความชั่วต่างๆแน่นอนเขาย่อมประสบชัยชนะและผู้ที่ปล่อยให้ตัวเองมีมนทินด้วยการทำความชั่วและไม่หวนกลับมาสู่อัลลอฮ์ด้วยการสารภาพโทษแน่นอนเขาย่อมประสบความล้มเหลว
1: แท
0: ้พวกสมุดได้ว่าศาสนทูตซอแลห์เป็นผู้มุสาในคำประกาศด้วยเหตุแห่งความละเมิดของพวกเขาเองเมื่อศาสนทูตซอแลห์สั่งห้ามมิให้ทำอันตรายแก่อูฐตัวเมียแต่พวกเขาไม่เชื่อและจัดการเชือดอูฐตัวนั้นเสียเมื่อคนเลวที่สุดของพวกนั้นชื่อกุดดาร์อิบนุซาลิบได้รีบรุดเพื่อเข้าไปจัดการกับอูฐดังกล่าวแล้ว

ผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลเลาะห์คือศาสนทูตซอและก็กล่าวแก่พวกเขาว่าจงอย่าทำร้ายอูฐของอัลเลาะห์และจงให้โอกาสในการดื่มน้ำของมันจากบ่อใบนั้นด้วยซึ่งพวกสมูทมีบ่อเพียงใบเดียวพวกเขานำน้ำไปใช้1วันและให้อูฐดื่ม1วันสับเปลี่ยนกันเป็นประ

0: ครั้นแล้วพวกเขาก็อ้างโกหกแก่ศาสนทูตนั้นที่เขาอ้างว่าคำห้ามทำร้ายอูฐเป็นองค์การจากอัลลอฮ์พวกเขาเข้าใจว่าศาสนทูตซอลแลห์เป็นผู้ห้ามเองจากนั้นพวกเขาก็จัดการเชือดมันเสียเพื่อจะได้ไม่มีอูฐมากินน้ำในบ่อนั้นดังนั้นองค์อภิบาลของพวกเขาจึงทำลายล้างพวกเขาเพราะความผิดของพวกเขาที่ได้กระทำกับอูฐตัวนั้นโดยพระองค์กระทำการลงโทษพวกนั้นอย่างทั่วถึงไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกทำลายล้างนั้นเลยและพระองค์ไม่ทรงเป็นกังวลในผลลัพธ์ของพวกนั้นเลยที่ต้องประสบการทำลายล้างของพระองค์ดังกล่าว
1: ที่นี่วิทยุเสียงสันติออกอากาศในระบบ AM คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่ามินอธิการิสซาบาฮิวัลมาซานะครับนั่นก็คือหนึ่งจากคำที่เราจะใช้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนเช้าและตอนเย็นนะครับหรือจะเรียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือดูอาเช้าเย็นนั่นเองนะครับมีอยู่สำนวนหนึ่งนะครับที่มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอัศบะฮะยะกูลนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลาเข้าสู่ช่วงเช้าท่านรอซูลจะขอดุอาจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะบิกะอัศบะฮนานะครับโอ้อัลลอฮ์โดยกับพระองค์นั้นนะครับโอ้อัลลอฮ์โดยกับพระนามของพระองค์นั้นที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในตอนเช้าแปลว่าพวกเราทุกคนตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยด้วยกับความเมตตาด้วยกับความโปรดปรานด้วยกับการช่วยเหลือด้วยกับการคุ้มครองและอำนาจและเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิกะอัมไซนาและพวกเรามีชีวิตอยู่ในตอนเย็นก็โดยกับพระนามของพระองค์ด้วยกับการคุ้มครองด้วยกับการดูแลด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิกะนะฮยาและอัลลอฮฺตะอาลาก็เป็นผู้ทำให้เรานั้นมีชีวิตขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้เราทำอะไรอยู่พี่น้องเรานอนหลับใช่ไหมครับอัลลอฮฺตะอาลาทำให้เรามีชีวิตวะบิกะนะมูตแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็จะเป็นผู้ที่ทำให้เราตายวะอิไลกันนูชูรนะครับและพวกเราก็จะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อถึงวันนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะทำให้พวกเรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นถ้อยคำที่ท่านรอซูลจะกล่าวทุกเช้าและทุกเย็นว่าอิซาอัมซากอนมิซลาซาลิกอิลลาอันนะฮูกอลวะอิไลกัลมะซีรแต่พอถึงตอนเย็นท่านรอซูลก็จะกล่าวแบบนี้แหละแต่จะเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าอัลลอฮุมมะบิกะอัมไซนาแทนคำว่าอัสบะฮนาและในตอนท้ายท่านรอซูลจะบอกว่าอิไลกัลมะซีรหมายความว่าและพวกเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้ามีน้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นอีกดุอาอีกบทหนึ่งนะครับที่พวกเราควรจะท่องจำนะครับและถ้าเราซุ่นกล่าวทุกเช้าทุกเย็นเราก็เหมือนกันจะต้องกล่าวทุกเช้าและก็ทุกเย็นนะครับเพราะถ้อยคำนี้นะครับเชคซอลาฟาซานอธิบายบอกว่านี่เป็นหนึ่งในดุอาที่มีความประเสริฐและเป็นสิ่งที่ถ้าเราซุ่นจะกล่าวทุกตอนเช้าและทุกๆเย็นนะครับนั่นหมายความว่าพอเริ่มเข้าสู่เวลาเช้าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องเริ่มตั้งแต่เราตื่นนอนใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกล่าวดุอาบทนี้ได้กล่าวอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูร5ประโยคสั้นๆฉะนั้นท่องจำไม่ยากนะครับส่วนคำที่เราทรสุนสอนบอกว่าอัลลอฮุมะบิกะอัสบะฮนานั้นมีความหมายว่าอันตัลลซีอะห์ยัยตะนาวะอัยกัดตะนามินันนอมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ทำให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้พวกเรานอนหลับอัลลอฮ์จะเอาปลุกให้ฉันตื่นขึ้นมาให้ฉันขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งวะบิกะอัมไซนาพอถึงตอนเย็นใช่ไหมครับเราก็จะบอกอัลลอฮุมะบิกะอัมไซนาแปลว่าอัลลอฮ์จะเอาทำให้พวกเรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเย็นโดยกับอนุมัติของวง วะลาชาอัลลอฮุมาอัสบะฮตะวะลาอัมซัยตะเชคบอกว่าหากว่าอัลเลาะห์พระตะอาลาประสงค์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ให้เรามีชีวิตอยู่ในตอนเช้าจะไม่ให้เรามีชีวิตอยู่ในตอนเย็นแปลว่าถึงเวลาตายวะอินนะมาฮาซาบิตักดีริลลาฮิซุบฮานะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในทุกเช้าและทุกเย็นเนี่ยเกิดขึ้นไปด้วยกับอะไรพี่น้องเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคจึงบอกว่าฮาซาฟีฮิตัฟดีดุลอัมรีอิลัลลอฮิซุบฮานะฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวถ้อยคำนี้ทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงการมอบหมายของพวกเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเรากล่าวบอกว่าบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุอัลลอฮ์ตะอาลาทำให้พวกเรามีชีวิตอัลลอฮ์ตะอาลาทำให้พวกเราตายเนี่ยเชฟบอกอันมูนาซาบะตุซิกรุลฮายาติวัลเมาติสาเหตุที่ทรอซูลให้เรากล่าวถึงความตายและการมีชีวิตในทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องอันนะฮูอิซากอมามินันนอมีวะฮุวัลเมาตุซุรอให้เรากล่าวตอนที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยเพราะเวลาที่เรานอนเนี่ยเรียกว่าอะไรการตายเล็กๆใช่ไหมเพราะเวลากลางคืนที่เรานอนหลับเนี่ยบรรดานักวิชาการก็เรียกว่านี่คือการตายเล็กๆหรือการตายย่อมๆนั่นเองใช่ไหมครับเพราะในเวลากลางคืนวิญญาณของเราก็ออกจากร่างใช่ไหมครับออกจากร่างไปเจอนู่นเจอนี่พอถึงเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็อนุญาตให้วิญญาณกลับคืนสู่ร่างใช่ไหมครับแล้วก็ตื่นแล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้ววิญญาณออกจากร่างแล้วเห็นกลางคืนขยับไปขยับมาไอ้ขยับไปขยับมาเนี่ยมันขยับด้วยกับการกำหนดของอัลเลาะห์เราไม่สามารถจะเลือกได้ด้วยเหตุนี้เวลาที่คนนอนหลับอัลเลาะห์เอาโทษไหมครับอัลเลาะห์ไม่เอาโทษใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเรานอนหลับเราไม่รู้สึกตัวเหมือนกับเด็กอยู่ในท้องก่อน4เดือนก่อน4เดือนมีวิญญาณหรือยังพี่น้องไม่มีวิญญาณแต่หัวใจเต้นหรือยังหัวใจเต้นตั้งแต่แรกหัวใจเต้นยังไงล่ะร่างกายขยับได้ยังไงล่ะตัวเล็กๆเลยไม่มีวิญญาณก็ยังไม่มีวิญญาณฉะนั้นเวลาเรานอนหลับกลางคืนคือเหมือนกันบรรดาอุลามะห์จึงเรียกว่าการนอนหลับในเวลากลางคืนนั้นคือการตายเล็กๆหรือการตายย่อมๆนั่นเองโดยเหตุนี้เวลาที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยรอซูลก็จะสอนเนี่ยขอดุอาบอกว่าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ด้วยกับอํานุมัติของพระองค์ด้วยกับเดชานุภาพด้วยกับอํานาจด้วยกับการคุ้มครองด้วยกับความเมตตาของพระองค์ทำให้พวกเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวะบิกะอัมไซนะให้พวกเรามีชีวิตอยู่ในตอนเย็นวะบิกะนะฮยาทำให้พวกเรามียังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เราทำไมพี่น้องเราตายแล้วแต่ตายเล็กๆหมายถึงนอนหลับวะบิกะนะมูตุและเราก็จะต้องตายใช่ไหมครับพอถึงเวลาเย็นเราจะทำอะไรครับเรานอนหลับใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้เชคจึงบอกว่าจะดักกรอนอิฮยาอะมินัลเมาต์ยาวมันบะอะซีตรงนี้เองท่านรอซูลสอนให้เราเนี่ยนึกถึงความตายเล็กๆหมายความว่าตอนเรานอนหลับนั่นคือความตายเล็กๆพอเราตื่นมาอัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาให้เรามีชีวิตกลับคืนมาให้เรานึกถึงตรงนี้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยเพื่อที่จะให้เรานึกถึงวันกิยามะห์พอเราตายหมดแล้วเนี่ยเราทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงวันกิยามะห์นะครับโดยเหตุนี้ตะรอซูลจึงกล่าวในตอนท้ายบอกว่าวะอิลัยกันนูชูรและพวกเราทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมากลับไปหาใครไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับวะอิซาอัมซาส่วนเมื่อถึงเวลาเย็นหมายความว่าเมื่อเข้าสู่ตอนเย็นช่วงเย็นนะครับบรรดาอุลามะห์บางท่านบอกว่านับตั้งแต่หลังจากละหมาดซุบรีหรือหลังจากละหมาดอัสรีแปลว่าเมื่อเข้าสู่เวลาละหมาดอัสรแล้วเราสามารถที่จะอ่านดุอายามเย็นหรืออัซกาตอนเย็นได้เลยนะครับตะรอซูลก็จะกล่าวเช่นเดิมว่าอัลลอฮุมมะบิกะอัมไซนาสลับกันในตอนเช้ากล่าวว่าอัลลอฮุมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาพอตอนเย็นอัลลอฮุมะบิกะอัมไซนาวะบิกะอัสบะฮนาข้างหลังเหมือนเดิมวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุแต่ตอนเย็นพูดว่าวะอิลัยกันหรือวะอิลัยฮิลมะซีรแปลว่าพวกเราทุกคนจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคจึงอธิบายบอกว่าอัลมารจิอูวัลมารัดดูอิลัลลอฮ์สุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนจะต้องกลับไปไหนพี่น้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮาซาฟีฮิตะซักกุรุรุจูอิอิลัลลอฮ์ซุบฮานะฉะนั้นตรงนี้เองที่ตะรอซูลสอนให้เรากล่าวทุกเช้าทุกเย็นเพื่อที่จะเตือนตัวพวกเราให้พวกเรานึกว่าพวกเราทุกคนจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนะวะฟีฮิอันนัลอับดะลายุคริจูอันอิรอดะติลลาฮิวะกุดเราะตีฮิฟีซอบาฮิฮิวะฟีมะซาอิฮิและให้พวกเรานึกเสมอว่า ไม่มีใครในหมู่พวกเราที่เขาสามารถที่จะหลีกหนีให้พ้นไปจากความประสงค์เดชานุภาพอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะอยู่ในตอนเช้าหรืออยู่ในตอนเย็นก็ตามฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นดุอาอีกบทหนึ่งที่พวกเราทุกคนควรจะต้องท่องจำให้ได้และจะต้องกล่าวในทุกๆเช้าและทุกๆเวลาเย็นศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัม
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ใฝ่หาการศึกษาความรู้ในเย็นวันนี้ทุกท่านนะครับอันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อยากให้ตั้งใจฟังนิดนึงนะครับเพราะจะมีคำถามก็จะมีของรางวัลเล็กน้อยเนี่ยมาฝากมามอบให้กับพี่น้องที่สามารถตอบคำถามนี้ได้นะครับเป็นของกำนันจากเมืองมาดีนะนะเป็นอินทผลัมอัจวะนะครับวันนี้ใครตอบได้ให้ยกมือตอบนะเดี๋ยวแจกอินทผลัมจากเมืองมาดีนะเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องประสบจะต้องเจอในวันกิยามะห์เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นการกระทำเป็นการปฏิบัติของพวกเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เรื่องราวที่ว่านี้เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์เราในฐานะของผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องเชื่อมั่นนะครับว่าทุกการตัดสินทุกการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์ในวันกิยามะห์นั้นวางอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในกุรอานนะครับว่าวะนะฎออุลมะวาซีนัลกิสตลิยอมิลกิยามะห์และเราได้กำหนดได้วางมะวาซีนเนี่ยแปลว่าอะไรคำว่ามะวาซีนแปลว่าตาชั่งแห่งความยุติธรรมในวันกิยามะห์พวกเราทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยได้ยินเรื่องราวของสิ่งที่การงานของพวกเราในวันกิยามะห์นั้นจะถูกนำขึ้นไปบนตาชั่งของพระองค์อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับว่าฟะมัยยะมันมิสกอลดะรอตินค่อยไรยะรอใครก็ตามแต่ที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีแม้ว่าการงานเหล่านั้นจะมีน้ำหนักเพียงแค่เสี้ยวธุลียะรอฮูเขาจะได้เห็นมันวะมัยยะมัลมิสกอละซะรอตินชัรรันยะรอและใครก็ตามที่ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ไม่ดีแม้ว่าการงานเหล่านั้นจะเป็นการงานที่เล็กน้อยก็ตามเขาก็จะได้เห็นมันในวันกิยามะห์มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องผ่านขบวนการของการถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์และหนึ่งในขบวนการที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องประสบก็คือการขึ้นไปบนตาชั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าตาชั่งของพระองค์อัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ไม่เหมือนกับตาชั่งที่เราใช้อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นกิโลที่เอา สิ่งของไปวางแล้วก็ได้น้ำหนักมาแต่จะเป็นตาชั่งเหมือนในยุคสมัยอดีตที่จะมีขาสองข้างนะครับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาในอดีตเนี่ยเวลาที่จะชั่งตาชั่งก็เอาของที่ต้องการชั่งวางบนถาดซึ่งอยู่บนขาข้างที่หนึ่งแล้วก็เอาน้ำหนักที่ต้องการเนี่ยวางบนถาดที่อยู่บนตาชั่งขาตาชั่งอีกข้างหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันสมดุลกันหรือเปล่าถ้า
ถ้ามันเท่ากันแสดงว่าน้ำหนักของสิ่งของที่ต้องการเนี่ยมันก็ได้แต่ถ้ามันเมื่อใดก็ตามที่ตาชั่งมันหนักกว่านะครับตัวน้ำหนักมันหนักกว่าก็ต้องเอาสิ่งของไปเพิ่มเพื่อให้เกิดความสมดุลในวันกิยามะห์มนุษย์ทุกคนจะต้องขึ้นไปบนตาชั่งเหล่านั้นไม่ได้ชั่งนะครับน้ำหนักของพวกเราไม่ได้หมายความว่าคนนี้หนัก60กิโลคนนี้หนัก70กิโลไม่ใช่นะครับตาชั่งของพระองค์อัลเลาะห์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์คือตาชั่งของความดีและตาชั่งของความชั่วเพราะฉะนั้นความดีของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งข้างหนึ่งความชั่วของมนุษย์แต่ละคนก็อยู่อีกฝั่งข้างหนึ่งใครก็ตามที่ตาชั่งความดีของเขามีน้ำหนักมากกว่าตาชั่งความชั่วเขาก็จะเป็นบุคคลผู้ที่จะได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์พระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับว่าวะนาดออุลมาวาซีนัลกิสตลิยามิลกิยามะและในวันนั้นเนี่ยเราจะเอาตาชั่งที่เป็นตาชั่งที่มีความยุติธรรมฟาลาตุสลามูนับซุนชัยอาและในวันนั้นเองเนี่ยจะไม่มีชีวิตใดที่จะประสบกับการอาธรรมการอาธรรมที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้ในวันเกียมาพี่น้องไม่ต้องกลัวในวันนั้นจะไม่มีชีวิตใดจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะถูกอาธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างทุกบุคคลที่มาอาธรรมต่อเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกร้องสิทธิเหล่านั้นให้กับเราการอาธรรมที่เราได้ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อคนในครอบครัวเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทวงถามเราด้วยเช่นเดียวกันและในวันนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายมนุษย์จะไม่รับในสิ่งที่เป็นการกระทําของบุคคลอื่นวะลาตาซิรูวาซิรอตุนวิซรออุคมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ถูกสอบสวนในการกระทําของบุคคลอื่นไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีลูกลูกของเราเนี่ยนะครับปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะต้องไปรับผิดชอบต่อการกระทำของลูกของเราไม่ใช่ว่าวันนี้เพื่อนของเราเนี่ยนะครับที่เรารักไปอาธรรมต่อบุคคลอื่นแล้วเราจะต้องไปรับผิดชอบต่อการกระทำของเพื่อนของเราในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายจะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของชีวิตอื่นยกเว้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ขัดแย้งกันในอัลกุรอานยกเว้นในกรณีเดียวพี่น้องรู้ไหมกรณีไหนที่มนุษย์จะต้องรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลอื่นตอบได้มีรางวัลมนุษย์จะไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลอื่นใครจะทําอะไรอยู่ๆมาให้ฉันรับผิดชอบได้ไหมไม่ได้แม้บางครั้งในโลกดุนยาเนี่ยนะครับเราไปเซ็นสัญญาค้ำประกันเวลาเพื่อนเราหนีค้ำประกันรถเพื่อนเราไม่จ่ายบริษัทประกันมาเก็บกับใครมาเก็บกับเราเพราะอะไรเพราะเราไปค้ำประกันแต่ในวันเกียร์มาไม่ต้องยกเว้นในกรณีเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องรับผิดชอบในความผิดของบุคคลอื่นอ้าวใครตอบได้ยกมือยกมือได้เลยไม่ต้องอายผิดไม่เป็นไรกรณีเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เราจะต้องรับผิดชอบใน

อะไรนะระหว่างสามีกับภรรยาก็ยังไม่ถูกผมเชื่อถ้าว่าเฉลยปั๊บพี่น้องอ๋อกรณีเดียวเท่านั้นฮะอะไรนะสิทธิระหว่างมนุษย์กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนี่แหละฮะการนินทาคนอื่นไม่ต้องแยกนะครับระหว่างการที่เราจะต้องไปรับบาปในสิ่งที่เป็นความผิดที่เราได้กระทำต่อคนอื่นกับการกระทำที่เราได้กระทำแล้วเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นบาปความผิดเหล่านั้นไม่เหมือนกันสมมุติว่าเราไปนินทาคนอื่นเนี่ยในวันกิยามะห์สิ่งที่เป็นบาปความผิดของคนที่เรานินทาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอามาให้กับเราแต่กรณีที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือความรับผิดชอบต่อบาปและก็ความผิดของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยังแม้แต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ฮะอะไรนะไม่ใช่เอาไม่ตักเตือนการเกือบถูกแล้วการตักเตือนเกือบถูกแล้วเอางั้นเฉลยแล้วนะเฉลยนะมีใครขอตอบอีกไหมอีกคนนึงลูกพ่อแม่กับลูกยังไม่ถูกทีเดียวเอาเฉลย ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัดดาลาตุอาลาคอยรินกาฟาอิลิฮีใครก็ตามที่แนะนำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาจะได้รับผลบุญการตอบแทนจากบุคคลผู้ที่กระทำความดีเหล่านั้นด้วยยกตัวอย่างสมมติว่าเราชอบที่จะละหมาดวีเตสหรือชอบที่จะละหมาดดูฮาดีไหมละหมาดวีเตสละหมาดดูฮาดีไหมดีแล้วเราอยากที่จะให้เพื่อนของเราเนี่ยได้ละหมาดด้วยเราก็บอกกับเพื่อนของเรานะครับว่าการละหมาดวีเตสการละหมาดดูฮาเนี่ยจะเป็นการละหมาดสุนัตที่จะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเพื่อนของเรานำการละหมาดไปสู่การปฏิบัติเราได้รับผลบุญด้วยไหมได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วบุคคลนั้นเอาสิ่งที่เราแนะนำไปสู่การปฏิบัติเราจะได้รับบาปเราจะได้รับบาปในสิ่งที่เขาปฏิบัติด้วยยกตัวอย่างเราชอบขโมยของคนอื่นแล้วเราก็บอกเพื่อนนะครับว่าเนี่ยเวลาที่ฉันไปขโมยของในร้านฉันทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อนก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวฉันทำด้วยก็เอาวิธีการที่เรานำเสนอเนี่ยไปปฏิบัติสิ่งที่เพื่อนลักขโมยเราบาปไหมบาปนี่แหละครับที่บอกว่าสิ่งที่เป็นบาปความผิดที่เราไม่ได้กระทำแต่เป็นสิ่งที่เราแนะนำจะถูกสอบสวนจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ด้วยวะอิงกานะมิสกอลฮับบะตินมินคอร์ดะลินพระองค์อัลเลาะห์กล่าวต่อไปนะครับว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำแม้มันจะมีน้ำหนักเพียงแค่เมล็ดของถั่วเมล็ดเล็กๆเนี่ยนะครับอาไตนาบิฮาในวันกิยามะห์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาให้พวกเราได้เห็นเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับพวกเราเสมอนะครับว่าท่านนบีบอกว่าลาตะฮกิรอนนะมินัลมะรูฟิชัยอาพวกเราอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูแคลนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะได้รับผลบุญมากๆเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีให้เราทำและก็แนะนำ

0: คนอื่นด้วยเพราะสิ่งที่เราทำเราได้รับผลบุญไหมเราบริจาคเงิน10บาทได้รับผลบุญไหมได้รับเท่าไหร่10บาทได้รับเท่าไหร่ไม่ใช่แค่10นะ10เท่าถึง700เท่า10บาทเนี่ยอย่างน้อยผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์100หรืออาจจะ700ก็คือเท่าไหร่7เท่าไหร่70,00010บาท1บาทที่เราบริจาคได้700 10บาทเราบริจาคได้ 7,000 ขอโทษทีได้ 7,000 นะครับได้100ได้ 1,000 ถึง 7,000 บาทเพราะนั้นนี่คือการตอบแทนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็แนะนำเพื่อนของเราให้ทำในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อที่ว่าสิ่งที่เป็นการปฏิบัติความดีของเพื่อนของเราเราได้รับได้ไหมเราได้รับด้วยอาตัยนาบิฮาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าในวันกิยามะห์ความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำพระองค์จะนำมาให้เราได้เห็นบางทีเนี่ยอัลเลาะห์ไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้คิดเราลืมไปแล้วด้วยเราเคยช่วยเหลือเพื่อนของเรานะครับเราเคยให้คำพูดดีๆกับเพื่อนของเราเราจำไม่ได้แล้วแต่ในวันกิยามะห์พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เห็นอ๋อนี่คือความดีนี่คือการตอบแทนนะครับในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาวะกะฟาบินาฮาซิบีนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและเพียงพอแล้วสำหรับเราที่จะตรวจสอบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเราเชื่อมั่นในความยุติธรรมของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกการอาธรรมที่มันเกิดขึ้นในดุนยานะครับพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์ถูกอาธรรมพี่น้องของเราที่อิรักถูกอาธรรมพี่น้องของเราที่ซีเรียถูกอาธรรมพี่น้องของเรานะครับที่ประเทศพม่าถูกอาธรรมทุกพื้นที่ที่เราถูกอาธรรมเนี่ยนะครับเราอย่านึกนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ไม่เห็นพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสอบสวนและก็จะตอบแทนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับให้กับพวกเราในวันกิยามะห์เพราะนี่คืออะไรนี่คือความยุติธรรมพี่น้องนี่คือความยุติธรรมของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้สร้างมนุษย์และสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายและทุกสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์สร้างจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาเราเป็นมนุษย์นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับพวกเราวะลากอดกะรอมนาบานีอาดัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าเราได้ให้เกียรติต่อลูกหลานของอาดัมให้เกียรติกับพวกเราด้วยกับอะไรด้วยกับการที่ให้เรามีสติปัญญาบรรดาสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมีสติปัญญาไหมมีแต่ปัญญาของสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เหมือนปัญญาของมนุษย์ที่สามารถที่จะแบ่งแยกระหว่างความดีกับความชั่วที่สามารถจะแบ่งแยกระหว่างความจริงกับความเท็จที่สามารถเราจะแบ่งแยกระหว่างสัจธรรมกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้หลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ใน4ปัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามาและพระองค์ก็จะสอบสวนพวกเรานะครับและการสอบสวนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสิ่งที่เป็นความยุติธรรมที่สูงสุดของพระองค์เนี่ยคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดสินเราไม่ใช่ด้วยกับความรู้ของพระองค์พระองค์รู้ไหมว่าในแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรบ้างพระองค์อัลเลาะห์รู้ไหมรู้ในอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าแม้แต่ใบไม้สักใบหนึ่งที่ตกลงมาเนี่ยอัลเลาะห์พี่น้องลองดูนะบนหน้าโลกใบนี้มีต้นไม้กี่ต้นกี่พันล้านต้นแม้แต่ใบไม้แต่ละใบที่จะตกลงมาในแต่ละวินาทีเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ นี่คือความรู้ของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์รู้ไหมว่าใครเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนรกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่ามนุษย์คนไหนเป็นชาวสวรรค์มนุษย์คนไหนเป็นชาวนรกและสิ่งเหล่านี้ได้ถูกกำหนดก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้เสียอีกแม้แต่วันนี้เนี่ยนะครับที่เรามานั่งรวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ภายใต้ความรู้และการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์แต่พระองค์ไม่ได้ทรงตัดสินเราในวันกิยามะห์อยู่ไม่ได้โยนบอกว่ามุฮัมมัดโยนลงไปในนรกฟาติมะห์เป็นชาวสวรรค์ไอชาเป็นชาวสวรรค์คอดียะห์เป็นชาวนรกไม่ใช่ความยุติธรรมของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อมนุษย์คือพระองค์จะตัดสินมนุษย์ด้วยกับสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานของพวกเขาคำว่าประจักษ์พยานคืออะไรคือสิ่งที่มนุษย์ได้ปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในบนโลกดุนยานี้แล้วสิ่งที่จะเป็นประจักษ์พยานแก่พวกเรามีอะไรบ้างพี่น้องจำไว้เลยนะครับสิ่งที่จะเป็นประจักษ์พยานแก่พวกเราในวันกิยามะห์สิ่งแรกคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกการกระทำของเราทุกความคิดของเราพระองค์อัลลอฮ์รู้ไหมรู้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะเป็นประจักษ์พยานให้กับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายก่อนจะเกิดวันกิยามะห์คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมารับบุกะบิซัลลามิลลิลอาบีดและพระองค์อัลลอฮ์ได้บอกนะครับว่าพระองค์จะไม่อาธรรมต่อปวงบ่าวของพระองค์เลยเพราะฉะนั้นทุกการกระทำของพวกเราทุกความคิดของพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราแสดงออกมาไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีคนเห็นจะมีคนรู้หรือไม่ว่าการปฏิบัตินั้นความคิดเหล่านั้นจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้และในวันกิยามะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติจะถูกสอบสวนจากพระองค์ประการต่อมาสิ่งที่จะเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเราคืออะไรพี่น้องทุกวันนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าความรักที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีต่อพวกเราเนี่ยสิ่งที่พระองค์ส่งมาเพื่อที่จะดูแลพวกเราและจะเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเราเนี่ยคืออะไรมาลาอิกะห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาเพื่อที่จะปกป้องเรามนุษย์แต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะมีมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเนี่ยวันหนึ่งสองเวลาอ้าวถามก่อนใครตอบได้มีรางวัลพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์สับเปลี่ยนในการดูแลมนุษย์แต่ละคนในเวลาไหนบ้างวันหนึ่งสองเวลายกมือตอนซุบฮีกับอัสรีดีมากมารับรางวัลเลยครับเผื่อไปแบ่งคนอื่นครับเป็นของฝากจากมาดีนะนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะส่งมาลาอิกะห์มาอยู่ด้านหน้าหนึ่งท่านอยู่ด้านหลังเราหนึ่งท่านอยู่ด้านขวา1ท่านอยู่ด้านซ้าย1ท่านมาลาอิกะห์อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังคอยอะไรคอยป้องกันเราบางทีเคยสังเกตไหมเดินบนถนนรถจะชนอ้าวเอ๊ะทำไมเรารอดอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์คอยป้องกันเรามาลาอิกะห์อยู่ด้านขวาทำอะไรป้องกันด้านขวาแล้วก็ทำหน้าที่ในการจดบันทึกบันทึกอะไรความดีทุกความดีนะครับแม้แต่รอยยิ้มที่เรายิ้มให้กับเพื่อนของเราเนี่ยมาลาอิกะห์บันทึกให้แล้วมาลาอิกะห์อยู่ด้านซ้ายทำอะไรบันทึกอะไรความชั่วแต่ดูความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์อยู่ด้านขวาเวลาที่เราทำความดีเนี่ยเอาแค่คิดก่อนนะพอเราคิดที่จะทำความดีอัลลอฮฺบอกว่าไง บันทึกเลยมาเลยกะบันทึกเท่าไหร่1ความดีเวลาเราทำความดีเหล่านั้นบันทึกเท่าไหร่บันทึกเป็น10ความดีและสิ่งที่มาเลกาบันทึกจะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราในวันกิยามะห์มาเลกาอยู่ด้านซ้ายเวลาที่เราคิดจะทำในสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ให้มาเลกาบันทึกไหมยังไม่ต้องบันทึกก่อนถ้าเราคิดที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราปฏิบัติมาเลกาบันทึกเท่าไหร่อัลลอฮ์บอกอย่าเพิ่งบันทึกดูความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเรานะเผื่อว่าบ่าวของฉันเนี่ยจะเตาบ้าตัวเผื่อว่าพอทำไปแล้วอัลลอฮ์นี่ฉันทำอะไรไปเนี่ยทำไมฉันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินเงินทองให้ลูกหลานกับฉันทำไมฉันทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ขอเตาบ้าตัวเพราะเราเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ลบไหมไม่ต้องบันทึกหมายเลขาไม่ต้องบันทึกลบไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เตาบ้าตัวเราทำในสิ่งที่เป็นความผิดอัลลอฮ์บันทึกเท่าไหร่แค่1อัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ สิ่งที่2ที่จะเป็นประจักษ์พยานให้กับมนุษย์แต่ละคนในวันกิยามะห์คืออะไรคือมาลาอิกะห์คือมาลาอิกะห์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการปฏิบัติของพวกเรามาลาอิกะห์จะเป็นผู้ที่เป็นประจักษ์พยานให้กับเราในวันกิยามะห์ประการที่3สิ่งที่3ที่จะเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเรา พี่น้องรู้ไหมใครบรรดานบีบรรดารอซูลและโดยเฉพาะใครโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รักของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเราในวันกิยามะห์และตัวท่านนบีเองเนี่ยก็จะถูกพวกเราเป็นประจักษ์พยานเพราะในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามมุฮัมมัดอัลเลาะห์จะถามท่านนบีพวกเราเราต้องตอบด้วยนะอัลเลาะห์ถามท่านนบีว่าไงมุฮัมมัดเจ้าได้เผยแพร่สัจธรรมเผยแผ่อัลกุรอานเผยแผ่สัจธรรมวะฮีจากเราให้กับอุมมะห์ประชาชาติของเจ้าหรือเปล่าและในวันนั้นเราจะตอบนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้เผยแผ่แล้วทีนี้เราจะตอบได้ไงล่ะพี่น้องการที่เราจะตอบคำถามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามนี้ได้ก็คือการที่เราจะต้องรักและก็เชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องรักยังไงล่ะรักท่านนบีจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือซุนนะของท่านเราจะต้องเรียนรู้แล้วเราจะต้องนำซุนนะของท่านนบีไปสู่การปฏิบัติและในวันกิยามะห์เราก็จะตอบกับอัลเลาะห์ได้อย่างเต็มปากเต็มคำอัลเลาะห์จ๋าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่สัจธรรมจากพระองค์แล้วและเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับท่านนบีก็จะเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเราในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์จะถามมุฮัมมัดคนนี้เป็นอุมมะห์ของท่านหรือเปล่าพระองค์อัลเลาะห์จะถามท่านนบีนะครับว่ามุฮัมมัดเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นประชาชาติของท่านหรือเปล่าเอ้าแล้วท่านนบีไม่ได้เกิดแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วท่านนบีจะรู้จักพวกเราได้ไงรู้จักได้ไงพี่น้องรู้จักด้วยกับร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดเพราะนั้นคนที่ไม่ละหมาดนบีรู้จักไหมไม่รู้จักคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่อาบน้ำละหมาดนบีไม่รู้จักเพราะฉะนั้นจะไม่มีประจักษ์พยานในการเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะให้ท่านนบีเป็นประจักษ์พยานให้กับเราเราอยากไหมอยากเพราะอะไรเพราะคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีงามหลายประการประการที่หนึ่งจะได้เข้าสวรรค์ก่อนอุมมะห์อื่นหมดเลยอุมมะห์ประชาชาติอื่นรอไปก่อนเ พระองค์อัลลอฮ์บอกว่าให้อุมมะห์ของท่านนบีคือพวกเราเนี่ยเข้าสวรรค์ไปก่อนพอเราเข้าสวรรค์ไปแล้วประชาชาติของท่านนบีอีซาประชาชาติของท่านนบีมูซาก็ค่อยที่จะเข้าสวรรค์และในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายเราก็จะเป็นประจักษ์พยานให้กับบรรดานบีคนอื่นด้วยพระองค์อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานว่าไงวะกะซาลิกะจะอันนากุมอุมมะตันวะซาตอลิตะกูนูชูฮาดาอะลันนาสและเช่นนี้แหละที่เราให้พวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติตัวอย่างคำว่าอุมมะตันวะซาตอไม่ใช่แปลว่าประชาชาติสายกลางนะครับแปลว่าเป็นประชาชาติตัวอย่างคนที่เป็นประชาชาติตัวอย่างเป็นแบบอย่างเนี่ยในสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยสถานประกอบการนะครับบริษัทห้างร้านเวลาที่เขาต้องการพัฒนาพนักงานของพวกเขาก็ทำไงเขาต้องเอาคนที่เป็นวิทยากรคนที่เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีมาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดนะครับอุมมะตันวะซาตอเป็นประชาชาติตัวอย่างลีตะกูนูชูฮาดาอะลันนาสที่จะเป็นประจักษ์พยานให้กับมนุษยชาติทั้งหลายแม้แต่ท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามเนี่ยทำไมต้องพูดถึงท่านนบีนูฮ์เพราะท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามเป็นนบีที่มีอายุยืนนานที่สุดท่านนบีนูฮ์มีอายุเท่าไหร่950ปีไม่ใช่แค่950ปีนะ950ปีก่อนน้ำท่วมโลก950ปีก่อนน้ำท่วมโลกที่ท่านนบีนูฮ์เผยแพร่ศาสนาอิสลามแล้วหลังจากนั้นก็เกิดน้ำท่วมโลกและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็หลังจากที่น้ำลดท่านนบีนูฮ์ก็ยังเผยแพร่ศาสนาอีกพี่น้องรู้ไหมความไม่เอาไหนของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีนูฮ์เนี่ยในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามนบีแต่ละคนคำถามของอัลเลาะห์คืออะไรเจ้าได้เผยแพร่ศาสนาให้กับประชาชาติของเจ้าหรือเปล่านบีบางคนมีผู้ติดตามกี่คนนะ2คนนบีบางคนมีผู้ติดตาม1คนและคนคนนั้นแหละจะเป็นประจักษ์พยานท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามถูกถามจากพระองค์อัลเลาะห์นูฮ์เจ้าได้เผยแพร่ศาสนาให้กับประชาชาติของเจ้าหรือเปล่าความไม่เอาไหนของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีนูฮ์เขาตากล่าวตอบต่ออัลเลาะห์นะครับเราไม่เคยได้ยินเรื่องราวของผู้ที่มาสอนในเรื่องของอิสลามเลยท่านนบีนูฮ์ยิ้มและก็กล่าวตอบต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จ๋าไม่ต้องกลัวจะมีผู้ที่จะมาเป็นประจักษ์พยานให้กับฉันพี่น้องรู้ไหมใครคือพวกเรานี่แหละคือพวกเรานี่แหละจะเป็นประจักษ์พยานให้กับนบีทุกท่านจะเป็นประจักษ์พยานให้กับท่านนบีนูฮ์จะเป็นประจักษ์พยานให้กับท่านนบีมูซาจะเป็นประจักษ์พยานให้กับท่านนบีอีซาและจะเป็นประจักษ์พยานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่3ที่จะเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเราคือบรรดานบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่4พี่น้องประการที่4สิ่งที่จะเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเราในวันกิยามะห์คืออะไรคืออวัยวะต่างๆของพวกเราคือตาทั้งสองของเราคือหูทั้งสองของเราคือมือทั้งสองของเราคือเท้าทั้งสองของเราคือทุกอวัยวะทั้ง360ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประกอบขึ้นเป็นเรือนร่างของเราในวันนี้แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะพูดไม่ได้ในวันนี้มือของเรานะครับที่เราทำสมมุติเราไปจับอะไรที่สกปรกเราล้างสิ่งเหล่านั้นก็หายไปตาของเรามองอะไรสักพักเราก็ลืมหูของเราได้ยินอะไรมันอาจจะถูกเก็บในสมอง แต่มันไม่สามารถที่จะเอ่ยไม่สามารถที่จะพูดแต่ในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายอวัยวะต่างๆของเราพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันพูดอายะห์กุรอานในซูเราะห์ฟุสซิลัตพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะกอลูลิยูลูดิฮิมลิมาชะฮิดตุมอะลัยนาวะกอลูมนุษย์ในวันนั้นเนี่ยก็จะกล่าวแก่ผิวหนังของเขาอัลลอฮุอักบัรแม้แต่ผิวหนังของพวกเรานะครับที่พวกเราสัมผัสในแต่ละวันเนี่ยในวันกิยามะมันจะเป็นประจักษ์พยานลิมาชะฮิดตุมอะลัยนามนุษย์จะถามนะครับทำไมเจ้าผิวหนังเป็นผิวของฉันแท้ๆแต่มาฟ้องร้องต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อฉันลิมาชะฮิดตุมอะลัยนากอลูนะครับผิวหนังอวัยวะต่างๆก็จะกล่าวนะครับว่าอันตอกอนัลลอฮุลละดีอันตอกอกุลละชัยในวันนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราสามารถที่จะพูดได้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพูดเป็นประจักษ์พยานหรือจะเป็นสิ่งที่จะฟ้องร้องต่อพระองค์ในวันกิยามะห์วะฮุวะคอละกอกุมเอาวะละมารอจินและพระองค์อัลลอฮฺเป็นผู้ที่ทรงสร้างพวกเจ้านะครับมนุษย์ถูกสร้างจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสิ่งที่ไม่มีค่าจากสิ่งที่ไร้ค่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากอสุจิที่ไร้ค่าและมนุษย์ก็เติบโตมาใช้ชีวิตอยู่กับริสกีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเขาและมนุษย์ก็เนรคุณต่ออัลลอฮฺมนุษย์ก็ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์บรรดาอวัยวะต่างๆก็จะพูดในสิ่งที่มนุษย์ได้ปฏิบัติตาทั้งสองของเราที่ไปมองในสิ่งที่ฮารอมในวันกิยามะห์มันก็จะมาบอกต่อพระองค์อัลลอฮ์หูของเราที่ไปฟังในเรื่องของการนินทาว่าร้ายลิ้นของเราที่ใช้ในการพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดีขาของเราที่เดินไปในสถานที่ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามมือของเราที่ได้ไปอธรรมต่อบุคคลอื่นในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็จะมาฟ้องร้องต่อพระองค์อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆพระองค์ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าวะอิลัยฮิตุรญาอูนมนุษย์ทั้งหลายเราได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาเราได้ดูแลพวกเจ้าเราได้ประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้กับพวกเจ้าและในวันหนึ่งพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องกลับไปสู่เรากุลลูนับซินซาอิกอตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายวันนี้เราอาจจะนั่งอยู่วันนี้เราอาจจะมาร่วมกันรับฟังเรื่องของศาสนาวันนี้ผมอาจจะพูดในสิ่งที่เป็นอายะห์กุรอานในสิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีให้กับพี่น้องแต่ในวันหนึ่งพวกเราทั้งหมดก็จะต้องกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ปฏิบัติจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ที่เรากระทำจะมีประจักษ์พยานอยู่ณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมากุนตุมตัสตัดรูนะอันตัชฮะดะอะลัยกุมซัมอะกุมพวกเจ้าทั้งหลายในวันนี้พยายามที่จะปกปิดในการที่จะให้หูของพวกท่านเป็นพยานในการที่จะให้สายตาของพวกท่านเป็นพยานวะลายูลูดูมในการที่จะให้ผิวหนังของพวกท่านเป็นพยานวะลากินซอนันตุมอันนัลลอฮะลายะอะลามูกะซีรอมมิมมาตะมาลูนและพวกเจ้าทั้งหลายคิดว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงไม่รู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายปฏิบัติเราอาจจะกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนในที่ที่ไม่มีใครเห็นในที่ลับมีแต่เราคนเดียวเราทำในสิ่งเหล่านั้นเพียงแค่คนเดียว ไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นแต่พวกเราอย่าลืมนะครับว่าแม้แต่สิ่งที่อยู่ในความคิดของเราก็อยู่ภายใต้ความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันกิยามะห์สิ่งเหล่านั้นหัวใจของเราก็จะออกมาบอกก็จะออกมาพูดสติปัญญาสมองของเราก็จะออกมาบอกในสิ่งที่เราคิดหูของเราก็จะออกมาบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราได้ยินวะซาลิกุมซันนุกุมอัลลซีซันนตุมบิร็อบบิกุมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายคิดว่าสิ่งที่เขากระทำเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้นะครับอัตรอกุมว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติฟาสบะตุมมินันคอซิรีนและในวันกิยามะห์พวกท่านทั้งหลายก็จะอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์ยาซีนนะครับอายะห์ที่65ยะมานัคติมุอะลาอัฟวาฮิมในวันกิยามะห์นัคติมุเราจะประทับตาคําว่าประทับตาคืออะไรคือเราจะปิดไม่ให้ปากของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้พูดออกมาวะตุกัลลิมูนาไอดีฮิมถามว่าทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงปิดปากของมนุษย์ในวันกิยามะห์เพราะในขณะที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเขาใช้ปากของเขาในการโกหกเขาใช้ปากของเขาในการเป็นพยานเท็จเขาใช้ปากของเขาในการพูดเพื่อที่จะให้ตัวของเขาพ้นผิดปฏิเสธสิ่งเหล่านี้มนุษย์สามารถที่จะบอกมนุษย์สามารถที่จะพูดได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีประจักษ์พยานคนที่เป็นผู้พิพากษาผู้ตัดสินก็จะตัดสินตามสิ่งที่มีหลักฐานถ้ามันไม่มีหลักฐานก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นคำพูดเหล่านั้นแต่ในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปิดปากของมนุษย์วะตุกัลลิมูนาไอดีฮิมแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มือทั้งสองของมนุษย์เนี่ยได้พูดออกมาวะตัชฮะดูอัรยุลูฮุมและจะให้เท้าทั้งสองของมนุษย์เนี่ยจะเป็นประจักษ์พยานเราเดินไปที่ไหนเราขับรถไปที่ไหนเราทำอะไรที่ไหนในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายสถานที่เหล่านั้นอวัยวะต่างๆเหล่านั้นของเราเนี่ยก็จะบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าในวันกิยามะห์แม้แต่การงานที่เราได้ปฏิบัติเราละหมาดแบบไหนเราถือศีลอดแบบไหนเราทำฮัจญ์แบบไหนเราบริจาคแบบไหนในวันกิยามะห์การงานเหล่านั้นพี่น้องมันจะมาเป็นประจักษ์พยานการถือศีลอดที่เราถือเพียงแค่การอดน้ำอดข้าวโดยที่ไม่สนใจในเรื่องของการรักษารูปแบบของการถือศีลอดที่ถูกต้องเราอดน้ำอดข้าวแต่ปากของเรายังนินทาเราอดน้ำอดข้าวแต่เราดูหนังดูละครเราอดน้ำอดข้าวแต่เราฟังนะครับในเรื่องราวในสิ่งที่ไร้สาระในวันกิยามะห์การถือศีลอดก็จะมาฟ้องร้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อพวกเราแต่ขนาดเดียวกันถ้าขณะที่เราถือศีลอดเราระงับสายตาของพวกเราเราใช้สายตาอยู่กับการอ่านอัลกุรอานเราใช้ดินของเราอยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราใช้ทรัพย์สินของเราอยู่กับการบริจาคในช่วงของเดือนรอมฎอนการถือศีลอดก็จะมาเป็นประจักษ์พยานให้กับเราในวันกิยามะห์บิมากานูยักซิบูนในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติแม้แต่พื้นดินพี่น้องพื้นดินที่เราละหมาดพื้นดินที่เราละหมาดจะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราในวันกิยามะห์พื้นที่ใดก็ตามที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการที่เราปลูกต้นไม้ขึ้นมาสักต้นหนึ่งโดยที่มีเจตนาว่าผลของต้นไม้นี้จะเป็นซอดากอยาริยะพื้นดินเหล่านั้นในวันกิยามะห์จะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราอย่าได้คิดนะครับว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นบางคนอาจจะน้อยใจอัลลอฮ์ วันนี้ฉันละบาฉันบริจาคเพียงแค่5บาทฉันบริจาคเพียงแค่10บาทเป็นเงินที่เล็กน้อยเหลือเกินนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครไม่ต้องกลัวพี่น้องในวันกิยามะห์เงินนะครับที่เราหยิบมาจากกระเป๋าของเรามือข้างขวาของเราที่เราหยิบเงินมาบริจาคจะบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแม้แต่ท้องของเราที่หิวโหยด้วยกับการถือศีลอดในวันกิยามะห์ก็จะมาเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเราสายตาของเราที่มองในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตสายตาของเราที่อยู่กับการจับจ้องอัลกุรอานลิ้นของเราที่อยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อวัยวะต่างๆเหล่านี้ก็จะมาบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคุณงามความดีที่เราได้ปฏิบัติหะดีษบทหนึ่งนะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากุนนาอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟอดอฮิกะปรากฏท่านนบีหัวเราะอัลลอฮ์เราอยู่กับท่านนบีนะครับซอฮาบะห์บอกว่าเรานั่งอยู่กับท่านนบีแล้วท่านนบีก็หัวเราะซอฮาบะห์บอกนะครับว่าเวลาที่ท่านนบีหัวเราะเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกเหมือนกับโลกมันสว่างสวยไปทั้งหมดเลยท่านนบีหัวเราะฟะกอละท่านนบีก็ถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าฮันตะดรูนมิมมาอัตฮักพวกท่านรู้ไหมฉันหัวเราะอะไรซอฮาบะห์ถามนะครับว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอาลัมเราอยากรู้นะครับเพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ทรงรู้ว่าท่านนบีหัวเราะทำไมท่านนบีเล่าให้ซอฮาบะห์ฟังนะครับว่าที่ฉันหัวเราะเนี่ยมินมุคอตอบะติลอับดิร็อบบะฮูด้วยกับการที่บ่าวคนหนึ่งเนี่ยในวันกิยามะห์ที่ถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์และโต้ตอบกับพระองค์อัลลอฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายในวันกิยามะห์พวกเราแต่ละคนเนี่ยจะต้องยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเตรียมคำตอบไว้หรือยังวันนี้เราเตรียมประจักษ์พยานไว้หรือยังวันนี้อวัยวะต่างๆของพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นพยานความดีให้กับพวกเราหรือยังท่านนบีเล่าให้ฟังนะครับว่าในวันกิยามะห์มีบ่าวคนหนึ่งได้โต้ตอบกับพระองค์อัลลอฮ์และกล่าวนะครับว่ายารับโอพระบานของฉันอัลัมตะยิรนีมินัลซุลพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือฉันจากการถูกอธรรมพูดกับอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยจะช่วยเหลือฉันจากถูกการถูกอธรรมใช่หรือเปล่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวนะครับบัลลาใช่ในวันนี้จะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่ถูกอธรรมเลยก็ล่ะชายคนนั้นก็กล่าวนะครับว่าอินนีลาอูยีซูอาลานับซีอิลลาชาฮิดามินนีเพราะฉะนั้นวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันไม่ต้องการให้ใครมาเป็นประจักษ์พยานให้กับฉันนอกจากอวัยวะหรือสิ่งที่อยู่ในตัวฉันจะไม่เอาประจักษ์พยานจากที่อื่นเอาคำถามมีรางวัลอีกหนึ่งรางวัลสิ่งที่จะเป็นประจักษ์พยานให้กับมนุษย์ในวันกิยามะห์มีทั้งหมด4ประการด้วยกันคำถามตอบมา3อย่างพอมีอะไรบ้าง1คือพระองค์อัลเลาะห์2ถือไม้ครับถือมาลาอิกะห์3บรรดานบีเก่งมากแสดงว่าตั้งใจฟังมารับรางวัลครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับตั้งใจฟังอัลฮัมดุลิลละนะครับในวันนั้นมนุษย์กล่าวกับอัลเลาะห์นะครับว่าวันนี้เนี่ยฉันจะไม่ยอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นพยานจะไม่มาลาอิกะห์เป็นพยาน จะไม่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพยานไม่ต้องให้นบีเป็นพยานขอพยานจากอะไรจากอวัยวะที่ฉันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีเนี่ยฟะกอลากะฟาบินัฟซิกัลยะมาอะลัยกะชะฮีดาบิลกิรอมิลกาติบีนะชูฮูดาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปิดปากชายคนนั้นฟายูกอลูลิอาร์กานีฮีและพระองค์อัลลอฮ์ก็สั่งอวัยวะต่างๆของเขาอินตึกีจงพูดจงพูดในสิ่งที่คนคนนี้เขาได้ปฏิบัติฟายังติกูบีอามาลีฮีอวัยวะต่างๆก็พูดในสิ่งที่ชายคนนี้ได้ปฏิบัติซุมมายูคอลลีใบนะฮูวะใบนัลกะลามพอพูดสักพักหนึ่งชายคนนี้บอกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ฉันพยายามที่จะปกปิดแต่วันนี้อวัยวะต่างๆกลับมาบอกมาฟ้องร้องต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ฉันทำทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ก่อนที่ความตายจะมาถึงวันนี้ก่อนที่เราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะต้องตรวจสอบตัวของพวกเราวันนี้เราจะต้องตรวจสอบอวัยวะต่างๆของพวกเราก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยพี่น้องในแต่ละค่ำคืนเนี่ยตรวจสอบนิดนึงวันนี้เท้าของเราเดินไปที่ไหนบ้างวันนี้มือทั้งสองของเราทำอะไรไปบ้างวันนี้ปากของเราพูดอะไรไปบ้างวันนี้ตาทั้งสองของเรามองอะไรไปบ้างวันนี้หูทั้งสองของเราได้ยินอะไรบ้างถ้าสิ่งที่อวัยวะต่างๆเหล่านั้นได้กระทำเป็นเรื่องที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วก็อ่านดุอาเข้านอนบิสมิกัลลอฮุมมะอะฮยาวะอะมูตแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตรวจสอบแล้วพบว่าอวัยวะต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์เดินไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมใช้มือปฏิบัติในสิ่งที่ต้องห้ามใช้สายตามองในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติใช้ลิ้นพูดในสิ่งที่ทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วใช้หูฟังในเรื่องราวที่ไร้สาระทำไงพี่น้องเตาบ้าตัววะตูบูอิลัลลอฮ์ทุกคืนนะครับการเตาบ้านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเดือนรอมฎอนเราจะต้องเตาบ้านตัวอยู่เสมอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงวะตูบูอิลัลลอฮิญะมีอันพวกท่านทั้งหลายจงเตาบ้านตัวอย่างพร้อมเพรียงกันใครที่เตาบ้านคนทำผิดอย่างเดียวไหมไม่ใช่กุรอานกล่าวว่าไงไอยูฮันมุมีนูนจงเตาบ้าตัวอย่างพร้อมเพียงกันโอ้บรรดาผู้ที่มีความศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้คนที่ทำความผิดเตาบ้านนะครับอัลลอฮ์สั่งพวกเราทุกคนแต่ทำไมที่เราอยากที่จะให้การตรวจสอบในแต่ละค่ำคืนเนี่ยเราได้เตาบ้าเพราะอะไรเพราะการเตาบ้าตัวเพื่อที่ว่าบาปและก็ความผิดเหล่านั้นเนี่ยจะถูกลบล้างจากอัลลอฮ์และพรุ่งนี้เริ่มใหม่ไม่ได้เริ่มทำความผิดใหม่นะเริ่มใหม่คือเริ่มในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อที่จะได้ลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดเหล่านั้นละอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อที่จะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นประสบกับความสำเร็จคือความสำเร็จอะไรความสำเร็จในวันที่จะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ความสำเร็จในวันที่จะต้องขึ้นบนตาช่างความสำเร็จในการที่จะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะห์อัลลอฮุมมะอามีนนะครับพี่น้องกล่าวอามีนนะครับอามีนแปลว่าอะไรขออัลลอฮ์ทรงตอบรับสิ่งที่เราวอนขอนะครับก็คงจะใช้เวลากับพี่น้องนะครับในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อบีอัจมาอีน
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ความดีนำพาสู่สวรรค์ผู้ใดก็ตามที่ประกันตนกับฉันว่าจะระวังรักษาสิ่งที่อยู่ระหว่างขากรรไกรทั้งสองข้างของเขาลิ้นและปากและสิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างของเขาอวัยวะเพศของเขาให้ปลอดภัยจากการทำผิดบาปฉันก็จะรับประกันว่าสวรรค์จะเป็นที่พำนักสำหรับเขาบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรี

0: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันดร.ทวัชชัยนิมาประธานพิธีดร.มนัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอั้นอาลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอั้นอาลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณพูนทรัพย์ประธานกิตติมศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชาแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริซุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.คุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดจามีอุนมุกตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดจามีอุนมุกตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทราช38ถนนฮะไทราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 น.ถึง 23:00 น.ณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคม
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทสุพมานและอาจารย์อบูบักชิมวิเศษณบ้านฮัจจะอามินะแดงชิดคลองลักขอนบางบัวทองนนทบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0818429682 0818429682ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อจงยึดมั่นในซุนนะและกัดมันด้วยฟันกรามโดยอาจารย์อารีฟีนเจสมันในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.ณมัสยิดนูรุซุนนะบึงเทพยามัสยิดคอยรุตตักวาลำไซขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรม ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปันความรู้โดยอาจารย์อับดุลชุกอร์ดานิสมันในหัวข้อเรื่องรักนบีในเดือนรอบีอุลอาวานในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรุตตักวาลำไซหนองจอกมีอาหารว่างเลี้ยงหลังบรรยาย
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อนบีของฉันไอดอลของฉันโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 18:50 นเป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอก
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อไม่เห็นหลุมศพไม่หลั่งน้ำตาโดยอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิสคลอง6วาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-933-2015 089-933-2015
0: มัสยิดนูรุนยันนะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังศาสนาเพื่อการปฏิบัติและนำเผยแผ่เวลาหลังละหมาดมักริบพบกับการอ่านกุรอานให้ถูกต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับบรรยายในหัวข้อแบบไหนเรียกรักนบีโดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศในวันศุกร์ที่4กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่086-072-0093 086-072-0093 อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารี
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อการแสวงหาความรู้คือหนทางไปสู่สวรรค์โดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรียะตุนอิสลามิยะบางปลา75ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0614039909 0614039909คุณอุมัร
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนในหัวข้อชวนคุยชวนคิดคู่มือชีวิตผู้ศรัทธาโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและณบ้านประเสริฐกันปากซอยแบนชโดคูสายชมรมผู้ใฝ่เรียนรู้อิสลามเปล่งลาดน้ำขาวขอเชิญพี่น้องร่วมเรียนรู้อิสลามในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 9:00 นเรียนอ่านกุรอานกับอาจารย์รอชีดีนมัดละ 10:45 หัวข้อโอ้ลูกเอ๋ยโดยอาจารย์สมิธมาดาริสณอาคารอิสลามศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวคลองเปงฉะเชิงเซาสอบถามโทร0894032922 0894032922คุณมูร
1: อกลุ่มมุสลิมบ้านท่าตูมขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนกันยายนในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 10:00 นถึง 12:00 นณมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านท่าตูมจังหวัดปราจีนบุรีให้ความรู้โดยอาจารย์อามีนมูซานัดดาวีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-096-3602 089-096-3602ครูซอลิฮีนสกลวารี
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้าน

0: 7744 0925377744ฮัจญีทัชมาฮานแดงวิจิตขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่นูรุ่นอีมานชายทะเลบางสะพาน69ในวันเสาร์ที่5กันยายนณมัสยิดนูรุ่นอีมานตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮัจญานวลน้อยผลทวีประธานพิธีฮัจญะซอบีระอูยุบประธานจัดงานฮัจญีอิสมาอีนจิตสำราญหรือโยธาสมุทรประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อใหญ่หัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลา 17:00 นเป็นต้นไปณบ้านฮัจญะซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1มีนบุรีกรุงเทพขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่09829057450982905745ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันแห่งโรบิตี้ประจำปี2569ในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนณสนามกีฬานะตอตุนอิสลาสุเหร่าปากคลองรำรีบางบัวทองนนทบุรี
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับรายการพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานได้พิสูจน์ความจริงแก่พี่น้องมาแล้ว2ข้อด้วยกันที่เป็นข้อความที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานอย่างชัดเจนแล้ววงการวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับโลกทั้งหลายเนี่ยได้มาพิสูจน์นะครับได้ค้นคว้าได้ทดลองได้พิสูจน์ออกมาแล้วนะครับเป็นจริงไปดังที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้2เรื่องแล้วครับพี่น้องที่เราได้พูดกับพี่น้องไปนั่นก็คือจุดแตกออกนะครับของชั้นฟ้าและแผ่นดินก็คือบิ๊กแบงเป็นจุดกำเนิดของจักรวาลเรื่องที่สองก็คือหลังจากที่มันระเบิดออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นดวงดาวดวงเล็กดวงน้อยต่างๆมากมายแล้วก็เกิดเป็นกาแล็กซี่ต่างๆซึ่งกาแล็กซี่ต่างๆก็จะขยายตัวออกไปไอ้ตรงจักรวาลหรือกาแล็กซี่ขยายตัวออกจากไปเนี่ยนะครับข้อความตรงนี้ก็ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานนะครับสองเรื่องแล้ววันนี้เราจะมาดูในเรื่องที่สามที่กุรอานได้พูดถึงข้อมูลนะครับที่มันตรงเป็นจริงดังที่วงการวิทยาศาสตร์ได้มีข้อพิสูจน์อยู่นะครับนั่นก็คือในอายะห์ที่11อยู่ในซูเราะห์ฟุสซิลัตนะครับเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้อาจารย์เชรีฟจะได้นำเสนอแก่พี่น้องนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องพบกับอาจารย์เชรีฟก่อนนะครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ครับอาจารย์ครับเรามาคุยกันต่อครั้งที่แล้วคุยกันว่าหลังจากที่เกิดจุดแยกออกของอะไรนะสารที่มีการควบแน่นสูงมีความร้อนสูงมันแตกออกซึ่งในกุรอานบอกว่าฟาฟาตักนาฮูมาเราได้แยกมันออกทฤษฎีเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์บอกบิ๊กแบงใช่ไหมมันแตกออกพอแตกออกนั้นมีพลังที่มหาศาลแล้วมันก็จะขยายออกไปเรื่อยในจุดที่ขยายตรงนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าก่อนที่มันจะเกิดเป็นระบบสุริยะต่างๆทั้งหมด
2: กาแล็กซี่
1: ต่างๆทั้งหมดมันจะเป็นดุคอน
2: มันจะอยู่ในสภาพอ
1: ยู่ในสภาพที่เป็นควันตรงนี้อัลกุรอานนะครับอายะห์หนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่17เนี่ยซุมมัสตะวาอิลัสซะมาวะฮิยะดุคอนแล้วอัลเลาะห์นะครับหลังจากที่พระองค์ได้ให้จุดกำเนิดจุดแตกของสสารควบแน่นสสารกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับแตกออกแล้ว

0: อัลลอฮ์ก็มุ่งสู่ฟากฟ้าขณะที่มันหมายถึงว่ากาแล็กซี่ต่างๆทั้งหมดตรงนั้นน่ะเป็นดูคอนเป็นหมอกควัน
1: ครับ
0: ตรงนี้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้อย่างไรอาจารย์ครับ
1: ครับคืออย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าจักรวาลเนี่ยขยาย
0: ครับ
1: หลังจากระเบิดแตกออกมาจากการควบแน่นมีความร้อนมหาศาลเนี่ยก็ขยายออก
0: ครับ
1: ขยายออกเราก็บอกไปแล้วเอ็ดวินฮับเบิลซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบในเรื่องการขยายและก็นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียเช่นอเล็กซานเดอร์ฟริดมันเป็นนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียแล้วก็ชาวเบลเยียมจอร์จเลเมตนะครับก็เป็นนักฟิสิกส์ชาวเบลเยียมก็ได้ค้นพบการขยายตัวออกจักรวาล
0: แต่จุดนี้นิดหนึ่งเผื่อคนเขาจะถามผมถามแทนผู้ฟังนะครับเผื่อคนจะถามแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยแล้วหลังจากแล้วปัจจุบันนี่มีไหมใครที่จะมีทฤษฎีที่แตกต่างไปจากนักวิทยาศาสตร์
1: คือเวลาวิทยาศาสตร์มันมี2อย่างการจัดเสร็จภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮโพทิซิสสิ่งที่เป็นทฤษฎีสมมุติฐาน
0: ทฤษฎีอ
1: าจจะเป็นจริงก็ได้อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่ข้อที่2คือสิ่งที่เขาเรียก established science สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นจริงเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้ว
0: เ
1: หมือนโลกกลมเนี่ยอาจารย
0: ์สุดแล้ว
1: สุดแล้วคือมันไม่มีใครที่จะสามารถค้นพบอื่นไปจากนี้ได้แล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องบิ๊กแบงนี่ก็เหมือนกันคือค้นพบสุดถึงจุดหนึ่งซึ่งหลักฐานทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยบ่งชี้ไปว่าเป็นอย่างนั้น
0: ไม่มีว่าใครก็จะมาปฏิเสธไม่ได้
1: ไม่มีใครค้านแล้วเพราะมันเป็นความจริงเหมือนโลกกลมเนี่ยอาจารย์ใครจะค้านได้โลกมีลักษณะกลม
0: สรุปเบ็ดเสร็จแล้วดันมาตรงกับอัลกุรอาน
1: ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่เคยเชื่อผิดมาก่อนเนี่ยถ้าไม่ดื้อเขาก็ต้องปรับความเชื่อของเขาความรู้ของเขาให้มาสอดคล้องกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอันเป็นความจริงตรงนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมได้บอกไปแล้วเนี่ยก็ค้นพบการขยายทีนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบต่อไปว่าหลังจากเกิดบิ๊กแบงไปแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์ครับ
1: ก่อนที่จะเกิดเป็นกาแล็กซี่เป็นดาวไม่รู้กี่แสนล้านดวงเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งเกิดก่อนกาแล็กซี่นะอาจารย์สภาวะนี้เกิดก่อนการมีกาแล็กซี
0: ่ครับ
1: กาแล็กซี่ก็คือมีดาวเป็นแสนล้านดวงรวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวก็และในกลุ่มก้อนเนี่ยมีดาวเป็นแสนล้านดวงก็เรียกกาแล็กซี
0: ่ครับ
1: ก่อนที่จะมีสิ่งเนี้ยจักรวาลเราทั้งหมดเลยอยู่ในสภาพมวลเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะฝุ่นควันภาษาอาหรับใช้คำว่าดุค
0: อน
1: ฝุ่นควันเนี่ยที่อัลลอฮ์ที่อาจารย์ได้อ่านเอาไว้ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุรฟุสซิรัตสุรหรือบทที่41องค์การหรืออายะที่11นะครับว่าอยู่ในสภาพกลุ่มควันหมอกไม่ใช่หมอกจะมีลักษณะความเย็นเพราะฉะนั้นการแปลว่าหมอกเนี่ยอาจจะเป็นการแปลที่ยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการแปลว่าฝุ่นควันเนี่ยนะ
0: ฝุ่นควัน
1: ก็แปลได้และสอดคล้องกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบด้วย
0: ครับ
1: นะครับศัพท์ภาษาอาหรับสามารถที่จะเอื้ออำนวยในการแปลอย่างนี้อย่าท่านผู้ใดที่นะเราเล่นคำหรือเปล่าไม่ใช่คำศัพท์มันสามารถที่จะแปลได้ไปดูในพจนานุกรมอาหรับก็ได้ฝุ่นควันก็สามารถแปลได้ด้วยกับคำว่าดูคอนตัวนี
0: ้ดูคอนก็แปลว่าบุหรี่ก็ได้อาจารย
1: ์ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มฝุ่นควันที่ใหญ่มหาศาลเหมือนกันอาจารย
0: ์ครับ
1: หลังจากระเบิดบิ๊กแบงแล้วนะจะเป็นกลุ่มฝุ่นควันที่ใหญ่มหาศาล
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีดาวต่างๆเนี่ยเกิดมาจากกลุ่มควันนั้นกลุ่มควันนั้นกลุ่มฝุ่นควันนั้นแยกออกมาจากนั้นอีกทีแยกออกมาจากนั้นอีกทีแยกออกมาอีกที
0: ครับ
1: อาจารย์มองภาพ
0: ที่ว่ากุรอานบอกว่าเป็นดุคอนเนี่ยนะเป็นกลุ่มควัน
1: กลุ่มควันเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มควันที่มีเขาเรียกว่ามีความใหญ่มหาศาลภาษาอังกฤษเขาเรียก primary nebulaานะครับ primary nebula ก็คือเป็นกลุ่มหมอกควันไม่ใช่หมอกเป็นกลุ่มฝุ่นควันที่ใหญ
0: ่
1: มหาศาลและจักรวาลที่มีดาวเป็นแสนล้านดวงเนี่ยก็แตกตัวออกมาจากนั้นเกิดมาจากนั้นอีกทีหนึ่งกลายเป็นโลกกลายเป็นดวงอาทิตย์กลายเป็นอะไรต่ออะไรอีกทีหนึ่งจากนั้นอีกทีหนึ่ง
0: จากกลุ่มควันตรงนั้น
1: จากกลุ่มควันนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีดาวดวงใหม่ๆเนี่ยเกิดมาจากกลุ่มควันนั้นอยู่เสมออยู่โดยตลอดเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดู
0: ครับ
1: เราจะมีรูปให้ดูในการบรรยายของเราเนี่ยป
0: ั
1: จจุบันยังไม่หมดนะกลุ่มควันนั้นฝุ่นควันนั้นก็ยังมีอยู่และมีดาวเกิดมาจากกลุ่มควันนั้นเรื่อยๆ
0: อาจารย์ต้องการจะพูดใช่ไหมว่าดวงดาวดวงใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาจากกลุ่มควัน
1: เกิดมาจักรวาลทั้งหมดเนี่ยกาแล็กซี่ดวงดาวที่เป็นแสนแสนล้านล้านดวงเนี่ยก็เกิดแตกตัวเกิดมาแยกตัวออกมาจากกลุ่มฝุ่นควันแยกออกมาจนกระทั่งเป็นกาแล็กซี่ดาวเป็นแสนล้านดวงแล้วก็มีกาแล็กซี่ไม่รู้กี่แสนล้านกาแล็กซี่แสดงว่ากลุ่มฝุ่นควันนี่เป็นอะไรที่ใหญ่มหาศาลบะฮือมามากแล้วก็ทำให้เกิดโลกเกิดดวงอาทิตย์เป็นดวงจันทร์มาแล้วก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะกำหนดให้
0: ไปอยู่ในสุริยะไหน
1: ไปอยู่ในวงไหนต่อไหนแล้วก็มีลักษณะเป็นไงดวงอาทิตย์ก็มีความร้อนมหาศาล
0: ครับ
1: จะมีดาวดวงไหนมีลักษณะใหญ่เล็กยังไง ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างจักรวาลอีกทีนึง
0: ครับ
1: ตรงนั้น
0: นี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในอัลกุรอานไอ้ตรงที่ว่าวะฮียะดุคอน
1: เห็นไหมอาจารย์ใครเป็นผู้บอกมุฮัมมัดนี่ 3-4 ต่อแล้วนะที่เราคุยเรื่องจักรวาลเนี่ยใครจะเป็นผู้ให้คำตอบมุฮัมมัดที่ถูกต้องที่สุดว่ามันจะมีสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าดุคอนฝุ่นควันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: ใครจะเป็นผู้ให้คำตอบตรงนี้ได้ถูกต้องก็ผู้ที่สร้างจักรวาลอีกนั่นแหละผู้ที่สร้างสภาวะจักรวาลให้เป็นสเต็ปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลำดับอย่างนี้อย่างนี้ผู้นั้นแหละเป็นผู้ให้ข้อมูลมุฮัมมัด
0: อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอ่านกุรอานกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะอาจารย์
1: เราไม่รู้ความหมาย
0: แล้วก็อ่านความหมายตรงนี้เอ๊กลุ่มคนกลุ่มควันเป็นบางคนก็แปลว่าไอหมอกบางคนก็แปลว่าฝุ่นควันบางคนก็บอกแปลว่าควันเฉยๆเนี่ยซึ่งพอเวลามาดูในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วพี่น้องเขาพิสูจน์อะไรออกมามากมายจนกระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มควันที่ใหญ่มหาศาลตรงนั้นยังอยู่แล้วก็ยังมีดาวดวงใหม่ๆ
1: แตกออกมา
0: อีก
1: เกิดมาจากนั้นอ่ะว่าไงเกิดออกมาจากนั้นอีกทีนึง
0: แล้วก็เป็นการสรรสร้างของอัลลอฮ์ที่ว่าดาวดวงต่างๆนั้นก็มีวิถีโคจรของมันที่ไม่เหมือนกับดาวดวงอ
1: ื่นเวลามันเกิดมันแตกออกมาจากกลุ่มฝุ่นควันนะมันก็จะไปเข้าสู่การโคจรของมันจะไปไหนกันแล้วแต่อัลลอฮ์จะกำหนดให้มันไปอยู่การโคจรไหนซึ่งเดี๋ยวจะมีการโคจรที่เราจะพูดต่อไป
0: นี่แหละพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มุฮัมมัดเนี่ยอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้พี่น้องคิดให้ดีนะค่อยๆคิดตามไปมุฮัมมัดอยู่ในทะเลทรายเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับพ่อตายตอนอายุ3-2-3เดือนอยู่ในครรภ์ของมารดาหลังจากนั้นอายุกี่ขวบ5-6ขวบแม่ตายอีกนะครับก็อยู่กับลุงมาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อะไรเลยถ้าคนคนนี้นะคิดว่าถ้าเขาจะเรียนในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
1: ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
0: ใช่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปถึงจุดนั้นได้ที่เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าบอกทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่อาจารย์พูดนะภาษาก็ไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ก็ไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงที่สิ่งเหล่านี้จะมาจากคนที่ชื่อมุฮัมมัดลำพังเพียงคนเดียวแปลว่าสิ่งที่นบีบอกว่าในคัมภีร์นี้นะพี่น้องไม่ใช่นั่งเทียนไม่ใช่การนั่งเทียนแล้วก็ดูนะครับแล้วก็เผอิญโป้งขึ้นมาเป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งมูฮัมหมัดตายไปแล้ว 1,400 กว่าปีเพิ่งจะมามีการพิสูจน์กันนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เรามั่นใจนะครับวัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2-3 เรื่องแล้วนะครับที่กุรอานได้พิสูจน์สิ่งนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมเองก็เกิดข้อสงสัยนะพี่น้องคงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นบ้างไหมที่จะให้ทฤษฎีแตกต่างไปจากนี้แปลว่าเขากำลังพยายามหาทางเลี่ยงนะอาจารย์ก็บอกว่ามันที่สุดแล้ว
1: คือมันเป็นความจริงแล้วมันก็ไม่ได้แล้ว
0: ที่สุดของที่สุดแล้วว่าเป็นความจริงโดยที่ว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วเป็นความจริงตามนี
1: ้
0: ไม่มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มไหนที่จะมาค้านความเป็นจริงตรงนี้
1: คืออาจารย์ซิดดิกับผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะผมก็ไม่ได้สนใจวิทยาทรงวิทยาศาสตร์อะไรนะ
0: ครับ
1: ผมก็อ่านกุรอานเหมือนกับมุสลิมทั่วไปนี่แหละ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ผมได้อ่านคำความหมายภาษาไทยอ่ะหลังจากนั้นเราอ่านแต่ภาษาอาหรับกันมาตลอดภาษาไทยอัลเลาะห์กล่าวยังไงเราก็ไม่เคยรู้กันเลยก็มาเริ่มอ่านมันก็กล่าวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เราก็ไม่เกิดความไม่เข้าใจอะไรมันหมายความว่ายังไงไอ้มันขยายมันอะไรยังไงเราไม่รู้วิทยาศาสตร์ไงก็ทำให้เราต้องไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยปริยายการทำให้เราสนใจวิทยาศาสตร์ไปโดยปริยายเลยอาจารย
0: ์ไปได้พิสูจน์ความจริง
1: ใช่
0: ที่มันเป็นข้อมูลที่มันสอดคล้องตรงกันกุรอาน
1: ครับแล้วอาจารย์ไปดูนะนักเขียนเป็นนักประวัติศาสตร์นักวิชาการของประเทศไทยเราเนี่ยได้เขียนหนังสือออกมาเนี่ยบอกเลยว่าผู้ที่ทำให้โลกเกิดความเจริญไม่ใช่ชาวตะวันตกแต่เป็นมุสลิม
0: อัลลอฮุอักบัร
1: หลักฐานมีนะครับถ้าใครต้องการเนี่ยคนนักวิชาการที่เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเราเนี่ยได้เขียนหนังสือออกมาได้เปิดเผยความจริงออกมาว่าโลกที่เจริญได้ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะไม่ใช่ผลงานของชาวตะวันตกนะเป็นผลงานของนักวิชาการมุสลิมแต่หลังจากนั้นเนี่ยชาวตะวันตกได้ไปก๊อปปี้หนังสือของมุสลิมมาแล้วมาเอาชื่อเป็นของตัวเองใส่ชื่อแทนลบชื่อมุสลิมออกไปแล้วกลับไปเอาผลงานที่มุสลิมได้ทิ้งเอาไว้เป็นมรดกเนี่ยได้มาสารก็เลยสืบทอดวิชาการต่อ
0: ผมว่ารายการของเราคงจะไม่พิสูจน์ความจริงเฉพาะอัลกุรอานอย่างเดียว
1: อาจารย์อามีนจะเก่งเรื่องนี้
0: นะครับก็คงจะมีอาจารย์อามีนคนนึงมานั่งพูดคุยกันว่าโลกที่เป็นอารยธรรมต่างๆทั้งหมดที่มีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยใครที่จริงแล้วผมเคยได้ยินอย่างเนี้ยเคยอ่านในประวัติศาสตร์นะครับในสมัยอะไรล่ะฟาติมียะห์เนี่ยนะครับ คนพวกนั้นเนี่ยหมายความว่าในขณะที่ยุโรปเนี่ยอาจารย
1: ์
0: ยังยืนฉี่กันเนี่ยยังเอาปัสสาวะมาบ้วนปากเพื่อรับ
1: ระงับ กลิ่นปาก
0: ยังไม่รู้จักการแปรงฟันเลยนะในแผ่นดินของที่ถูกปกครองโดยอิสลามเนี่ยสร้างนาฬิกาแล้วอาจารย
1: ์
0: ผมพูดแล้วนี่ยังขนลุกนะสร้างนาฬิกาแล้วจนกระทั่งส่งนาฬิกาเนี่ยไปให้เป็นของขวัญให้แก่อาณาจักรของเยอรมันสักที่นึงนะเขาบอกมียินอยู่เข็มมันกระดิกอาจารย
1: ์
0: เข็มกระดิกมียินอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความจริงที่เราจะได้นำเอามาพูดคุยเป็นตอนๆไปนะครับวันนี้ทวนของเก่านิดนึงเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าหลังจากที่กำเนิดนะครับกำเนิดจักรวาลที่มาจากจุดควบแน่นจากจุดเดียวแล้วก็มีความร้อนมหาศาลมีการควบแน่นมหาศาลระเบิดออกแล้วจักรวาลขยายออกไปกุรอานบอกอย่างนี้จุดกำเนิดที่เป็นการแตกออกอัลลอฮ์ให้เป็นผู้ที่ทำให้มันแตกออกกุรอานบอกเอาไว
1: ้
0: ตรงกับวิทยาศาสตร์วันนี้เราคุยกันในเรื่องของอัดดูคอน
1: ฝุ่นควัน
0: ซึ่งหลังจากที่มันแตกออกแล้วระยะที่จะเป็นดวงดาวต่างๆทั้งหมด
1: กาแล็กซี่ต่างๆ
0: นะครับกาแล็กซี่ต่างๆ
1: เกิดมาจาก
0: กลุ่มควันตรงนี้ทั้งหมดเลยและในเวลานี้ก็ยังมีกลุ่มควันอันนั้น
1: มีดาวเกิดมาเรื่อย
0: ๆดาวเกิดมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับ
1: เกิดจากฝุ่นควันนี
0: ้ซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์ที่นักวิทยาศาสตร์อย่างผมเองบอกตรงๆว่ารูแคนฮูซารอบอ่านกะตะบาภาษาอาหรับนิดหน่อยนะครับซึ่งพอได้มาฟังข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ได้นำเสนอแล้วก็มีส่วนที่จะซักอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่ให้จะให้พี่น้องได้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยนะครับก็หูตาสว่างมากขึ้นบอกตรงๆแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์สิ่งตรงนี้จะได้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะไปพูดในที่ต่างๆก็จะเอาข้อมูลตรงนี้แหละถ่ายทอดให้พี่น้องได้เกิดความหนักแน่นจริงอยู่เราเนี่ยเราศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อเพราะว่ามีข้อมูลในส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นความลึกซึ้งที่เราเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในแง่วิทยาศาสตร์แล้วบางทีเราก็ไม่ได้รู้เลยนะครับหรือว่าในแง่ของเนี่ยแค่จักรวาลแค่โลกเนี่ยโลกเป็นยังไงผิวโลกเป็นยังไงบางทีเราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เลยพอรู้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราหนักแน่นขึ้นมีอีหม่านมากขึ้น
1: เรารู้ด้วยความมั่นใจด้วยหลักฐาน
0: ครับ
1: ตรงนี
0: ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าอาจารย์เองก็น่าที่จะเขียนเป็นเปเปอร์เอาไว
1: ้
0: นะครับเพื่อว่าอะไรล่ะเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าจะให้ข้อมูลแล้วคุณไปค้นเองอะนะคนที่เขาได้รับข้อมูลบางทีเขาก็ไม่อยากค้นแต่ว่ามุสลิมน่ะหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วอยากจะได้อะไรแล้วที่เป็นสรุป
1: ง่าย
0: สรุปเอองี้ๆนะโอ้โหจริงๆจริงๆตรงนี
1: ้
0: นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นข้อสรุปอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่อยากที่จะรู้ความจริงว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นยังไง
1: ครับ
0: จารย์มีอะไรเสริมไหมครับ
1: ก็ไม่มีอะไรเสริมมากก็คือว่าข้อมูลที่เราได้พูดไปเนี่ยข้อมูลเชิงลึกเนี่ยที่เป็นส่วนใหญ่ผมนำมาจากภาษาอังกฤษทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้รับชมรายการที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยถ้าต้องการข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะคือติดต่อมาได้เลยเราส่งเมลส่งอะไรไปให้ได้เลยแต่เนื่องจากเราไม่สามารถจะนำข้อเสนอข้อมูลเชิงลึกอะไรเพราะว่าท่านพี่น้องชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจแน่นอนถ้าเอาเชิงลึกอย่างนั้นเนี่ย
0: ถ้าหากว่า
1: การง่ายๆจ้ะ
0: เอาเชิงลึกมาพูดกับพี่น้องเนี่ยโอ้โหภาษาอังกฤษไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่น
1: แค่ผมนักยกชื่อนักวิทยาศาสตร์ผมไม่อยากจะยกแล้วจ้ะ
0: เพราะว่ามันมีข้อมูลต่างๆที่มันละเอียดมหาศาลมากแต่อย่างไรก็ตามแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้พี่น้องประเด็นอยู่ตรงที่ว่าข้อมูลโดยละเอียดตรงนั้นสรุปแล้วมาตรงกับอัลกุรอาน
1: คล้องใช่
0: สรุปแล้วมันคือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับนะครับว่ากุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่เราจะต้องเชื่อข้อมูลต่างๆในนี้ทั้งหมด
1: ข้อมูลเหล่านี้ที่บอกไป3-2-3เรื่อง 1,400 กว่าปียืนยันได้เลยไม่รู้เด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เท่านั้นและนักวิทยาศาสตร์ที่มีมาก่อนหน้ามูฮัมหมัดไม่รู้เท่าไหร่นั่งคิดค้นคว้ากันทั้งวันไม่ทำอย่างอื่นกันละอาจารย์
0: นี่ถ้าเกิดผมเป็นคนต่างศาสนานะแล้วก็มานั่งคุยกับอาจารย์อย่างเงี้ยผมต้องเอ๊ะแล้วกุรอานเนี่ยมันมายังไงก็ต้องสงสัยกันก่อนเลย
1: ทำไม
0: เป็นไงกุรอานมายังไงมูฮัมหมัดยังไง
1: แล้ว
0: มันน่าจะมีมันเป็นไปไม่ได้แล้วมึงที่หนาตั้ง30บทมีตั้ง100หนาตั้ง30ยุส30ภาคนะ
1: ครับ30ภาค
0: มีทั้งหมด114บทบทนึงก็ยาวๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงพี่น้อง
1: ครับ
0: เนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นคำถาม
1: อันเนี้ยมุสลิมก็สงสัยนะ
0: มุสลิมก็สงสัย แต่ยังไงก็ตามแต่พี่น้องกุรอานอย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าไม่มีเปลี่ยนเลยแม้แต่สระของมัน
1: ใช่
0: มันจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะหลักภาษามันบังคับอยู่อย่างนั้น
1: บังคับอยู
0: ่นะครับพอบังคับอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจันแม้ว่าไม่มีสระใสเลยทั้งตัวอ่าอีอู้อะไรเนี่ยสระนะแม้ว่าไม่มีใสแม้แต่ตัวเดียวนะ เป็นภาษาเดียวในโลกที่สามารถอ่านได
1: ้อ่านได
0: ้ถ้าภาษาไทย
1: ทักเลยนะ
0: ภาษาไทยเนี่ยถ้าเกิดเอาสระออกเดี๋ยวจัน
1: ไม่รู้จะเป็น
0: สระอาวออกสระอีเอาออกไม่หันอากาศออกไม่โทออก
1: อาจารย์อย่าคำว่ารักเนี่ยถ้าเอาสระเอาไม่หันอากาศออกกลายเป็นรกไปเลย
0: รกไปเลยมันจบเลยนะมันเพี้ยนไปหมดเลยเนี่ยแต่ว่าภาษานี้ที่อยู่ในอัลกุร
1: อ
0: านนะครับเป็นภาษาที่อัลลอฮ์
1: ร
0: ัก
1: ษา
0: แม้ว่าสระถูกดึงออกไปทั้งหมดถ้าอ่านผิดเพี้ยนแม้แต่สระเดียวนะโดนท่วงติงคนจะรู้หมดเลยเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่อัลกุ
1: ร
0: อานนี้นะครับจะมีการบันทึกแบบผิดเพี้ยนมาก่อนแล้วถ้าเกิดบันทึกแบบผิดเพี้ยนมาก่อนเหมือนดังคัมภีร์ไบเบิลสมัยก่อนนี่แล้วก็คัมภีร์เตารอดนะครับสมัยก่อนที่ว่าถูกบันทึกแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในปัจจุบันจะไม่ตรงจะไม่สอดคล้องใช่มั้ยฮะแต่ว่าในอัลกุรอานยังไงก็ตามแต่ผมว่ายิ่งโลกของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าอะไรๆที่อยู่ในอัลกุร
1: อ
0: านคงจะออกมาเยอะเลยอาจารย
1: ์เยอะอาจารย์อัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์จะเปิดเผยที่ใช้ซะนูริฮิมซะในภาษาเราจะเปิดเผย
0: จะเปิดแปลว่าในอนาคตข้างหน้า
1: ในยุคเราเนี่ยก็ไม่รู้เปิดกี่10เรื่องแล้วอาจารย
0: ์
1: มาพูดเนี่ยไม่รู้กี่ตอนจะจบเน
0: ี่ยอัลเลาะห์อักบัร
1: ใช่มั้ยครับ
0: นี่คือสิ่งนึงนะเดี๋ยวพี่น้องค่อยๆติดตามเรื่อยไปนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปในตอนนี้ก่อนอาจารย์ว่าเราพิสูจน์มา3เรื่องแล้วเรื่องบิ๊กแบงเรื่องการระเบิดออกนะครับของจุดมวลสารกลุ่มเดียวกันจุดควบแน่นกลุ่มเดียวกันแล้วเกิดความร้อนสูงระเบิดออกมาวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วเป็นความจริงไปตามอัลกุรอานแล้วมันขยายออกไปเรื่อยๆหลังจากระเบิดแล้วขยายไปเรื่อยๆวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วตรงกับอัลกุรอานแล้วในขณะที่มันระเบิดออกมามันจะเป็นกลุ่มควันก่อนที่จะเป็นดวงดาวดวงเล็กดวงน้อยต่างๆแล้วดวงดาวที่เป็นกาแล็กซีเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นมาบ่อยๆเป็นดวงดาวดวงใหม่เกิด
1: ฝุ่นควันพวกเนี้ย
0: จากฝุ่นควันพวกนี้นะครับซึ่งทั้ง3รายการนี้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอัลกุ
1: ร
0: อานที่มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาและมันเป็นจริงที่วงการวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความจริงที่อยู่ในอัลกุรอานได้ครั้งต่อๆไปพี่น้องยังมีบทพิสูจน์ยังมีข้อพิสูจน์ต่างๆอีกหลายเรื่องทีเดียวที่เราจะต้องมาพูดคุยกันแล้วก็อาจารย์ชริฟก็มีข้อมูลที่มากมายจริงๆนะครับ
1: นิดนึงอาจารย
0: ์
1: ระเบิดกลุ่มหมู่ดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆเกิดมาจากกลุ่มฝุ่นควันแล้วเกิดมาเป็นดาวดวงนั้นดวงนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันเรื่องต่อไปคือวงโคจร
0: ผมเลยอยากจะถามอาจารย์ในครั้งต่อไปตรงนี้แหละว่าหลังจากมันเกิดมาดวงดาวแล้วมันไปตามชอบของมันหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: ไปตามใจของมันหรือเปล่าย
1: ุ่งเลยนะไปตามใจ
0: ไปตามใจเนี่ยยุ่งเลยดังที่อาจารย์บอกว่าวงโคจรของแต่ละดวงดาวที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยถ้ามันเพี้ยนไปสักนิดเดียวนะชนกันแหลก
1: ชนกัน
0: ใช่ไหมเอาละจุดนั้นเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ว่าอ่านกุรอานได้บอกข้อมูลถึงวิถีโคจรของดวงดาวที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์คงจะได้มาพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้ที่อยู่ในอ่านกุรอานนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพี่น้องจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อันบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาสันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรีเรื่องเงื่อนไขของการญิฮาดและสัญญาสันติภาพกับนักรบที่ไม่ใช่มุสลิมและการเขียนเงื่อนไขต่อจากตอนที่แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดกับเขาว่าเกี่ยวกับอิสลามของท่านนั้นฉันยอมรับมัน และสำหรับทรัพย์สินนั้นฉันไม่เอาสิ่งใดจากมันทั้งสิ้นเพราะทรัพย์สินนั้นได้มาโดยการปล้นหลังจากนั้นอุรวะได้เริ่มมองไปยังบรรดาสาวกของท่านนบีขอสาบานด้วยอัลลอฮ์เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ถมน้ำลายและน้ำลายตกใส่มือของสาวกคนหนึ่งสาวกคนนั้นจะเอาน้ำลายของท่านลูบบนถูบนใบหน้าและผิวหนังของท่านของเขาถ้าท่านสั่งพวกเขาจะทำตามคำสั่งของท่านทันทีถ้าท่านอาบน้ำนมาสพวกเขาจะแย่งน้ำที่เหลือและเมื่อพวกเขาพูดกับท่านพวกเขาจะลดเสียงลงและจะไม่มองหน้าของท่านตลอดเพราะความเคารพ อุรวะได้กลับไปหาคนของเขาและกล่าวว่าพักพวกเอ๋ยขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันเคยไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ซีซ่ากิสรอและอันนายาซีมาแล้วแต่ฉันไม่เคยเห็นใครคนใดได้รับการเคารพจากบรรดาเสนาบดีรอบข้างมากเท่ากับมุฮัมมัดได้รับการเคารพจากสาวกของเขาขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ถ้าเขาบ้วนน้ำลายและน้ำลายนั้นไปตกใส่มือของสาวกคนใดสาวกคนนั้นจะเอาน้ำลายของเขาถูบนหน้าและผิวหนังของตนถ้าเขาสั่งสาวกพวกสาวกจะทำตามคำสั่งของเขาทันทีถ้าเขาอาบน้ำนมาสพวกเขาจะแย่งน้ำที่เหลือและเมื่อบรรดาสาวกพูดพวกเขาจะลดเสียงลงและไม่มองหน้าตลอดเวลาเพราะความเคารพอุรวะกล่าวต่อไปว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาได้ยื่นข้อเสนอที่ดีและมีเหตุผลแก่พวกท่านดังนั้นกุณารับมันเถอะมีคนหนึ่งจากเผ่าบานูกินานะกล่าวว่าอนุญาตให้ฉันไปหาเขาหน่อยเถอะและเขาก็ได้รับอนุญาตเมื่อเขาเข้าใกล้ท่านนบีและสาวกของท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าเขาคือคนนั้นคนนี้จากเผ่าที่ให้ความเคารพอูฐที่ถูกเชือดพรีดังนั้นจงนำอูฐไปข้างหน้าเขาดังนั้นอูฐจะถูกเชือดพรีได้ถูกนำไปอยู่ต่อหน้าเขาและผู้คนได้ต้อนรับเขาในขณะที่พวกเขากล่าวตัรบียะห์คือคำกล่าวที่แสดงว่าจะไปทำอุมเราะห์เมื่อเขาเห็นเช่นนั้นเขาได้กล่าวว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งคืออัลลอฮ์มันไม่ยุติธรรมเลยที่จะขัดขวางคนเหล่านี้มิให้เข้าไปเยี่ยมกะบะห์เมื่อเขากลับไปยังคนของเขาเขาได้กล่าวว่าฉันเห็นอูฐที่ถูกสวมพวงมาลัยด้วยเชือกสีที่ถูกทักเป็นปมและเครื่องหมายที่อยู่บนหลังของมันฉันไม่คิดว่าเป็นเรื่องสมควรที่จะไปขัดขวางพวกเขามิให้มาเยี่ยมกะบะห์อีกคนหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่ามิกรอสบิลฮับส์ได้ลุกขึ้นและขออนุญาตไปพบท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้รับอนุญาตอีกเช่นกันเมื่อเขาเข้าไปใกล้มุสลิมท่านนบีได้กล่าวว่านั่นคือมิกรอสและเขาเป็นคนชั่วมิกรอสได้เริ่มพูดกับท่านนบีและในขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นซูไฮบินอัมได้เข้ามาเมื่อซูไฮเข้ามาท่านนบีได้กล่าวว่าตอนนี้เรื่องก็เริ่มง่ายแล้วซูไฮได้พูดกับท่านนบีว่ากรุณาลงนามสัญญาสันติภาพกับเราดังนั้นท่านนบีจึงได้เรียกอาลักษ์มาและสั่งว่าจงเขียนดังนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอซูไฮกล่าวว่าสำหรับคำว่าผู้ทรงกรุณานั้นขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรดังนั้นจงเขียนว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ดังที่ท่านเคยเขียนก่อนหน้านี้บรรดามุสลิมจึงกล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์เราจะไม่เขียนนอกไปจากคำว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอท่านนบีจึงกล่าวว่า จงเขียนไปดังนี้ด้วยพระนามของพระองค์โอ้อัลลอฮ์หลังจากนั้นท่านได้บอกให้เขียนต่อไปว่านี่คือสัญญาสันติภาพที่มูฮัมมัดศาสนทูตของอัลลอฮ์ได้ลงนามสุไฮกล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ถ้าเรารู้ว่าท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เราจะไม่ขัดขวางท่านมิให้ไปเยือนกะบะและจะไม่ต่อสู้กับท่านดังนั้นจงเขียนว่ามูฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์ท่านนบีกล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ถึงแม้คนของพวกท่านไม่เชื่อฉันก็ตามจงเขียนลงไปว่ามูฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์อัชชูรีกล่าวว่าท่านนบีได้ยอมรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะท่านได้กล่าวไปแล้วว่าท่านจะยอมรับทุกสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องถ้ามันเคารพคำสั่งของอัลลอฮ์กล่าวคือโดยการยอมให้ท่านและสาวกของท่านทำอุมเราะห์ท่านนบีได้พูดกับซุไฮว่าโดยเงื่อนไขที่ท่านอนุญาตให้เราเยี่ยมเยียนกะบะเพื่อที่เราจะได้เวียนรอบซุไฮกล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์เราจะไม่อนุญาตท่านในปีนี้เพื่อที่เราจะไม่ให้โอกาสแก่ชาวอาหรับพูดว่าเราอ่อนข้อต่อท่านแล้วแต่เราจะอนุญาตท่านในปีหน้าดังนั้นท่านนบีจึงได้ให้บันทึกลงไปในสัญญาหลังจากนั้นซุไฮได้กล่าวว่าเราได้กำหนดเงื่อนไขอีกว่าท่านต้องส่งคนของเราที่มาหาท่านกลับคืนมาให้เราถึงแม้ว่าเขาได้เข้ารับศาสนาของท่านก็ตามเมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกมุสลิมจึงกล่าวว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งคืออัลลอฮ์จะให้คนเช่นนั้นถูกส่งคืนไปยังพวกบูชาเทวรูปได้อย่างไรหลังจากที่เขาได้เป็นมุสลิมแล้วขณะที่พวกเขากำลังอยู่ในสภาพนี้อบูยันดันบิลซุไฮบิลอัมดได้มาหาจากหุบเขาแห่งมักกะโดยลากโซ่ที่ล่ามเขาไว้ด้วยเมื่อมาถึงเขาได้ล้มลงในหมู่มุสลิมซุไฮได้กล่าวว่ามูฮัมหมัดนี่เป็นข้อตกลงแรกที่ตกลงแรกเลยที่เราได้ทำสัญญาสันติภาพกับท่านกล่าวคือท่านต้องส่งตัวอบูยันดันคืนให้ฉันท่านนบีกล่าวว่าสัญญาสันติภาพยังไม่ได้ถูกเขียนเลยซุไฮกล่าวว่าฉันจะไม่มีวันอนุญาตให้ท่านเอาตัวเขาไว้ท่านนบีกล่าวว่าได้ตามนั้นเขากล่าวว่าฉันจะไม่ไปมิกรอสกล่าวว่าเราอนุญาตให้ท่านเอาตัวเขาไว้อบูยันดันกล่าวว่าโอ้มุสลิมทั้งหลายฉันจะถูกส่งตัวกลับไปยังพวกบูชาเทวรูปกันนั้นหรือทั้งที่ฉันได้มาที่นี่ในฐานะมุสลิมพวกท่านไม่เห็นหรือว่าฉันได้รับความทุกข์ทรมานขนาดไหนอบูยันดันถูกทรมานอย่างหนักในหนทางของอัลลอฮ์อุมัดบิลอัลคอตตอบกล่าวว่าฉันไม่ได้ไปหาท่านนบีและพูดกับท่านว่าท่านไม่ได้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์หรือท่านนบีกล่าวว่าเป็นสิฉันเป็นจริงๆฉันกล่าวว่าเราไม่ได้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องและศัตรูของเราอยู่บนหนทางที่หลงผิดหรือไงท่านนบีตอบว่าใช่ฉันกล่าวว่าแล้วทำไมเราจึงต่ำต้อยในศาสนาของเราเช่นนี้ท่านนบีตอบว่าฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และฉันไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์และพระองค์จะทรงทำให้เราได้ชัยชนะฉันกล่าวว่าฉันไม่ได้บอกเราหรือว่าเราจะไปยังกะบะและเวียนรอบกะบะท่านตอบว่าใช่แต่ฉันบอกท่านหรือว่าเราจะเยี่ยมกะบะในปีนี้ฉันตอบว่าไม่ท่านจึงกล่าวว่าดังนั้นท่านจะได้เยี่ยมกาบะและได้เวียนรอบมันอุมัดกล่าวต่อไปว่าฉันได้ไปหาอบูบักและพูดกับเขาว่านี่อบูบักเขาไม่ได้เป็นนบีของอัลลอฮ์หรือไงเขาตอบว่าเป็นสิฉันจึงถามว่าเราไม่ได้อยู่บนทางที่ถูกต้องและศัตรูของเราอยู่บนทางที่หลงผิดหรือไงเขาตอบว่าใช่ฉันกล่าวว่าแล้วทำไมเราจึงต่ำต้อยในศาสนาของเราเขากล่าวว่าแท้จริง ขาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และเขาไม่ฝ่าฝืนคำบัญชาของพระเจ้าและพระองค์จะทรงช่วยให้เขาชนะจงปฏิบัติตามเขาขอสาบานด้วยอัลลอฮ์เขาอยู่บนหนทางที่ถูกต้องฉันกล่าวว่าเขาไม่ได้บอกเราหรือว่าเราจะไปเวียนรอบกะบะห์เขากล่าวว่าท่านจะได้ไปเวียนรอบกะบะห์แน่อัชชูรีกล่าวว่าอุมัดกล่าวว่าฉันทำดีหลายอย่างเพื่อเป็นการไถ่โทษสำหรับคำถามอันไม่เหมาะสมที่ฉันถามพวกเขาเมื่อสัญญาถูกเขียนและลงนามเสร็จเรียบร้อยท่านอุสลอได้บอกบรรดาสาวกของท่านว่าลุกขึ้นและเชือดสัตว์พรีของพวกท่านและโกนหัวของพวกท่านขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ไม่มีใครลุกขึ้นและท่านนบีได้พูดถึง3ครั้งเมื่อไม่มีใครลุกขึ้นท่านนบีได้เดินจากพวกเขาไปหาอุมมุสลามะและเล่าให้เธอฟังถึงท่าทีของผู้คนอุมมุสลามะจึงกล่าวว่าโอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์ท่านต้องการให้คำสั่งของท่านได้รับการปฏิบัติใช่ไหมออกไปเถอะและไม่ต้องพูดอะไรกับใครทั้งนั้นจนกระทั่งท่านเชือดสัตว์พรีและเรียกคนตัดผมของท่านมาโกนศีรษะของท่านดังนั้นท่านนบีจึงออกไปและไม่พูดกับใครจนกระทั่งท่านทำตามนั้นกล่าวคือเชือดสัตว์พรีและเรียกคนตัดผมมาโกนศีรษะของท่านเมื่อบรรดาสาวกของท่านนบีเห็นเช่นนั้นทุกคนจึงลุกขึ้นเชือดสัตว์พรีและรีบโกนหัวของกันและกันจนแทบจะฆ่ากันหลังจากนั้นหญิงผู้ศรัทธาบางคนได้มาหาท่านนบีและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์นี้ลงมาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเมื่อหญิงผู้ศรัทธามาหาพวกท่านในฐานะเป็นผู้อพยพจงตรวจสอบพวกนางจนถึงหญิงผู้ปฏิเสธเป็นภรรยากุรอานบทที่60อายะห์ที่10หลังจากนั้นอุมัดได้หย่าภรรยาของเขา2คนที่เป็นผู้บูชาเทวรูปต่อมามุอาวิยะห์บินอบูซุฟยานได้แต่งงานกับคนหนึ่งในนั้นและซอฟวานบินอุมัยยะห์ได้แต่งงานกับอีกคนหนึ่งเมื่อท่านนบีกลับมายังมะดีนะห์อบูบักและมุสลิมใหม่ชาวกุเรชคนหนึ่งได้มาหาท่านพวกบูชาเทวรูปได้ส่งคน2คนติดตามคนผู้นี้มาและพวกเขาได้พูดกับท่านนบีว่าทำตามสัญญาที่ท่านได้ให้ไว้กับเราดังนั้นท่านนบีจึงต้องส่งเขาให้แก่ผู้ติดตามชายคนนั้นหลังจากนั้นพวกเขาได้พาตัวมุสลิมคนใหม่ออกไปจากเมืองจนกระทั่งมาถึงซุลฮุไลฟะซึ่งพวกเขาได้แวะพักเพื่อกินอิฐวะลัมที่ติดตัวมาอบูบาชิดได้พูดกับคนหนึ่งใน2คนที่ติดตามมาว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันเห็นท่านมีดาบสวยอีกคนหนึ่งจึงชักดาบออกมาจากฝักและกล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์มันสวยมากและฉันได้ลองมันหลายครั้งแล้วอบูบาชิดกล่าวว่าให้ฉันดูหน่อยสิเมื่ออีกคนหนึ่งได้ให้ดาบแก่เขาเขาก็เอาดาบฟันคนนั้นจนตายเพื่อนที่มาด้วยกันอีกคนหนึ่งจึงวิ่งหนีจนกระทั่งเขามาถึงมะดีนะห์และวิ่งเข้าไปในมัสยิดเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์เห็นเขาท่านจึงได้กล่าวว่าคนนั้นดูท่าทางตกใจกลัวเมื่อเขามาหาท่านนบีเขาได้กล่าวว่าเพื่อนของฉันที่มาด้วยกันถูกฆ่าและฉันอาจจะถูกฆ่าด้วยอบูบาซิดได้ติดตามมาและกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทรงทำให้เขาทำตามข้อผูกมัดของท่านโดยการสั่งให้ส่งฉันไปกับพวกเขาหมายถึง2คนที่ถูกส่งมาตามตัวเขาแต่อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยฉันไว้จากพวกเขาท่านนบีกล่าวว่าบัลลัยแน่แม่ท่านเขาช่างเป็นคนจุดไฟสงครามที่เยี่ยมจริงๆแต่หากเขามีผู้ช่วยเหลือเมื่ออบูบาซิดได้ยินเช่นนั้นเขาก็เข้าใจว่าท่านนบีจะส่งตัวเขากลับไปให้พวกบูชาเทวรูปอีกดังนั้นเขาจึงหนีไปจนกระทั่งไปถึงชายฝั่ง ในเวลาเดียวกันอบูยันดันบินสุไฮได้หาทางหนีออกจากพวกบูชาเทวรูปและไปสมทบกับอบูบาซิดดังนั้นเมื่อชาวกุเรชคนใดเข้ารับอิสลามเขาจะตามอบูบาซิดจนกระทั่งพวกเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งขอสาบานด้วยอัลลอฮ์เมื่อพวกเขาได้ยินว่ากองคาราวานของพวกกุเรชกำลังมุ่งหน้าไปยังชามคือซีเรียพวกเขาจะดักกองคาราวานและโจมตีกองคาราวานเหล่านั้นเพื่อเอาทรัพย์สินมาชาวกุเรชได้ส่งสารขอร้องท่านนบีให้ส่งตัวอบูบาซิกกับพวกเพื่อเห็นแก่อัลลอฮ์และเครือญาติโดยสัญญาว่าใครในหมู่พวกเขาที่มาหาท่านนบีจะได้รับความปลอดภัยดังนั้นท่านนบีจึงได้ส่งคนไปตามตัวอบูบาซิดและพวกของเขาเหตุการณ์นี้เองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์ลงมาว่าพระองค์ต่างหากที่ทรงยับยั้งมือของพวกเขาจากสู่เจ้าและมือของสู่เจ้าจากพวกเขาในหุบเขาแห่งมักกะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประทานชัยชนะแก่สู่เจ้าเหนือพวกเขาและอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกอย่างที่สู่เจ้ากระทำไปจนถึงเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธได้ให้ความยโสโอหังอันโง่เขลาเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขาจากกุรอานบทที่48อายะห์ที่24ถึง26วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
5: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
4: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีของโรงเรียนปีนี้มีคอนเซปต์ว่าเพื่อนกันผูกพันสันติชนเพื่อหารายได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการในวันเสาร์ที่5กันยายน2569ณโรงเรียนอิสลามสันติชนในงานมีการแสดงบนเวทีถ่ายทอดสดทาง Facebook โรงเรียนอิสลามสันติชนตลอดงานเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีมีกิจกรรมขับร้องนาซีดและกล่าวต้อนรับ4ภาษาโดยนักเรียนอิสลามสันติชน 9:00 นพิธีเปิดงานด้วยการอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการจัดงานและผู้ก่อตั้งโรงเรียนกล่าวต้อนรับดร.มนัสสุเลมานบุญชมประธานจัดงานและผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีกำนันดร.ธวัชชัยนิมารองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับครูขยันมอบโล่ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในแต่ละระดับชั้นพร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวเปิดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธีดร.มนัสบุญชมมอบโล่ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอิสลามสันติชนกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอิสลามสันติชนแถลงกิจกรรมสมาคม 10:00 นมีการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล 1-3และการแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-6 12:30 ร่วมละหมาดดูรี่ที่มัสยิดสันติชน 12:45 ศิษย์เก่ามีอะไรจะบอกและการแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาฝ่ายวิชาการสามัญ 14:45 การแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาฝ่ายวิชาการศาสนาการแสดงละครสะท้อนสังคมจากทีมสภานักเรียนเรื่องเพื่อนกันวันอัศจรรย์สันติชน 16:30 ดูอาปิดงานโดยอาจารย์อบิดีนบุญชมอิหม่ามมัสยิดสันติชนในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารมากกว่า30เมนูมอบทั้งทุนและกำไรให้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนอิสลามสันติชน
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: การบริจาคทานถาวรรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ทำการเพาะปลูกการเกษตรและได้มีนกมากินหรือมนุษย์หรือพวกสัตว์ต่างๆเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นการทำทานสำหรับเขา
4: โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าอย่าได้คบกับหมู่ชนที่อัลลอฮ์ทรงกริ้วต่อพวกเขาไว้เป็นมิตรสหายแน่นอนพวกเขาหมดหวังต่อวันปรโลกแล้วเสมือนกับที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาหมดหวังต่อการฟื้นคืนชีพของชาวกูบอร์ซูรออัลมุตะฮินนะอายะห์ที่13
5: ทุกวันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนครับแต่วิทยุเสียงอิสลามของเราไม่อยากให้ทุกคนประมาทช่วยกันกำจัดยุงลายด้วย3เก็บทุกวันดีกว่านะครับเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำ3เก็บสเต็ปชีวิตพิชิตยุงลาย
6: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้มีเกียรติครับหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญมากตอนนี้เรากำลังถอดรหัสความรู้จากประโยคคำสั่งที่ถือว่าเป็นประโยคที่สำคัญเป็นประโยคเปลี่ยนโลกเป็นประโยคคำสั่งที่ใช้ให้อ่านอิกรอเราทราบดีว่าอิกรอเป็นฟิอลุลอัมรเป็นประโยคคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานวะฮยุนที่เป็นวะฮีเป็นปฐมบทแห่งองค์การแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ลงมายังมนุษยชาติผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับถ้อยคำที่สำคัญยิ่งและเป็นถ้อยคำแห่งการเปลี่ยนโลกทันทีด้วยคำว่าอิกรอพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับในขณะที่ทั้งอาจารย์อาหมัดก็ดีอาจารย์อัชรีก็ดีก็บอกว่าในสภาวะของท่านรอซูลุลลอฮ์ในขณะนั้นเนี่ยนบีบอกว่ามาอานาบิกอรซึ่งบอกให้รู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่จะอ่านได้แล้วอายะนี้ถูกประทานลงมาที่ฮิรอลงมาในขณะที่นบียะตะฮันนัสอัยยะตะอับบัดนบีกำลังอยู่ในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาซึ่งเป็นการใคร่ควรถึงความยิ่งใหญ่แห่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในขณะที่นบีอยู่ที่ฮิรออายะห์นี้ถูกประทานลงมาเป็นอายะห์ที่เมื่อถูกประทานลงมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับนบีมุฮัมมัดและสังคมที่นบีมุฮัมมัดอยู่คือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้สำคัญมากเลยครับก่อนหน้าที่อายะนี้จะถูกประทานลงมาเราเรียกยุคนั้นว่าญาฮิลิยะแต่เมื่ออายะนี้ถูกประทานลงมาเป็นอายะที่บอกให้รู้ว่าแสงทองแห่งอิสลามได้สาดส่องคนในยุคสมัยนั้นแล้วความเป็นจริงแห่งชีวิตมันได้เกิดขึ้นแล้วความสว่างแห่งชีวิตมันได้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจากอายะที่บอกให้รู้ว่าจงอ่านโลกมันเปลี่ยนทันทีครับจากยุคเป็นยุคญาฮิลิยะห์มาสู่ยุคอิสลามด้วยดำรัสแห่งพระเจ้าอายะนี้นี่คือเส้นแบ่งที่สำคัญมากใครก็ตามที่อยากจะก้าวข้ามความโง่มาสู่ความรู้ต้องอ่านครับ ้องศึกษาเพราะกระบวนการอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดอัลลอฮ์ลงมาว่าอิกรอบอกให้กับคนที่อยู่ในยุคญาฮิลียะห์นบีมูฮัมมัดเอาอายะนี้มาประกาศเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากพระเจ้าว่าเจ้าจงอ่านบอกกับมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายถึงบอกให้กับอุมมะห์ของนบีมูฮัมมัดทั้งหมดกระบวนการเรียนรู้มันจึงเกิดขึ้นการศึกษามันจึงเกิดขึ้นถามว่าก่อนอายะนี้ลงมาเนี่ยคนเหล่านั้นเขาไม่มีความรู้กันเหรอเขามีความรู้ในศาสตร์ต่างๆแต่เขาไม่ได้มีความรู้ตามนัยยะที่อัลลอฮฺตะอาลาประสงค์ที่เขาจะมีอิกรอบิสมิรับตรงนี้สำคัญมากเวลาเอาสองคำนี้มาบาตรงนี้เนี่ยในเชิงวิชาการในทางภาษาเขาเรียกว่าอะไรครับมันลิลอิสติอานะก็ได้มันลิลอิบติดะก็ได้ตรงนี้ปราชญ์ทางภาษาได้อธิบายไว้ละเอียดมากมันบอกให้เรารู้ว่าเวลาเราอ่านแล้วมุสตะอีนันบิสมิร็อบบิกอ่านด้วยการขอความช่วยเหลือด้วยพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้ามันจะทำให้การอ่านของเรานั้นไม่รู้สึกตะกับบทว่าถ้าเรามีอิลมูแล้วเราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเป็นคนที่มีอำนาจแต่เรารู้ว่าไอ้ที่เราได้มาจากใครได้มาจากอัลลอฮฺตะอาลาบิสมิร็อบบิกหรือบิลลิลอิบติดามุบตะดีอันบิสมิร็อบบิกเราจะอ่านอะไรก็ตามเราจะเริ่มต้นด้วยพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามันทำให้กระบวนการศึกษามันเชื่อมโยงกับผู้ครองความรู้ที่แท้จริงคืออัลลอฮฺตะอาลามันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องศึกษาเพราะผู้ที่รู้จริงคือพระเจ้านั่นแปลว่าเราเป็นผู้ที่ตามหาความรู้จังหากอิลมูมันไม่ได้อยู่ที่เราไม่ใช่เป็นคนที่ประดิษฐ์อิลมูมาที่แท้จริงแต่ความรู้ทั้งหมดในอายะที่บอกอัลลามัลอินซานามาลัมยะอลัมบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วผู้ที่สอนมนุษย์ให้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้คือพระผู้เป็นเจ้าใน5อายะนี้เนี่ยมีคำว่าอิกรอ2ครั้งครับในอายะต้นอายะที่1กับต้นอายะที่3อิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนั่นแปลว่าตอกย้ำว่าจงอ่านแล้วใน5อายะนี้เกิดอะไรขึ้นมีคำว่ากอลัมมีคำว่าตะอลีมอัลลามะมันบอกให้รู้ถึงกระบวนการเรียนรู้สื่อการสอนการอะไรครับการทำความเข้าใจการที่จะได้ความรู้มาอัลอิลมุบิตะอัลลุมความรู้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาอาจารย์ภักดียกกรณีศึกษาของมหาเดยกการศึกษาแบบก้าวกระโดดของมาเลเซียผมอยากจะเรียนกับท่านว่าเชฟดุลกรีมมาที่นี่มาหาผมที่นี่อาจารย์ดุชุกรอยู่ด้วยวันที่มาเยี่ยมโรงเรียนศรัทธาชนเขาบอกว่าเด็กสนาวีของประเทศอินโดและมาเลเนี่ยในห้องเขาสอนภาษาอาหรับกันแล้วเวลาเขาไปให้ความรู้กับเด็กไม่ต้องมีล่ามแปลเพราะเด็กเข้าใจภาษาที่เขาพูดดร.มุกรีมที่มาจากมะดีนะห์เขาบอกว่าเราต้องทำอย่างนั้นถามว่าทำไมกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเขาก็อ่านกิตาบเหมือนเราเลยฮะเรียนตัฟซีรเหมือนเราเรียนหะดีษเหมือนเราแต่ทำไมการเรียนรู้ของเขามันพัฒนาเด็กของเขาสามารถเรียนรู้ภาษาอาหรับได้เร็วและอ่านสิ่งที่เป็นตำราวิชาการได้ไปมากกว่าเราอาจารย์บักดีครับถ้าจะดูวิชาศาสนานะแปลเป็นภาษามาเลย์เนี่ยหมดแล้วแปลเป็นภาษามาเลยูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอฮีบุคอรีมุสลิมติรมิซีอิบนุมาญะห์นะซาอีตัฟซีรต่างๆอิบนุกะซีรนะครับยะลีตอบรีทุกของชาวกานีนะลุอัลตอดแปลหมดแล้วถามว่าแล้วเราไปถึงไหนเอาง่ายๆเลยมันจึงบอกให้รู้ว่าการถอดรหัสคำสั่งของอัลลอฮ์ในเรื่องของอิกรอและการนำไปสู่การทำอย่างจริงจังการปฏิบัติอย่างจริงจังในการสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้มันคือสาระสำคัญที่จะพัฒนาชีวิตและการศึกษาให้สามารถไปได้ไกลกว่าที่มันควรจะเป็นฉะนั้นวันนี้เราหันกลับมาดูว่าเราเข้าใจตรงนี้ยังไงอิกรอตอกย้ำอะไรกับเราว่าเราต้องเป็นนักอ่านฮะเราต้องเป็นนักค้นคว้าการอ่านที่จะนำไปสู่การค้นคว้าและความเข้าใจคือตะดับบุร เป็นการอ่านที่มีการตึกตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาไม่ใช่อ่านแบบให้มันผ่านไปแล้วก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นใน5อายะนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องวิธีการความรู้จะได้มาเนี่ยต้องใช้วิธีไหนพูดถึงเรื่องสื่อกอลัมปากกาพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนนี่คือกระบวนการศึกษาเลยครับไม่แปลกที่เขาถอดรหัสตรงนี้แล้วเขาสร้างการศึกษาที่เข้มแข็งได้ถามว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะสังคมเราชอบฟังมากกว่าอ่านอันนี้เรื่องจริงอ่านน้อยไม่ค่อยเข้าห้องสมุดแต่ว่าเปิดฟังเนี่ยรู้สึกว่ามันเพลินดีแต่เวลาอ่านจริงน้อยในขณะที่อายะนี่บอกอิกรอผมไม่ได้บอกว่าฟังไม่ดีนะแต่ผมกำลังบอกว่าสัดส่วนที่มันควรจะเป็นในการศึกษาระหว่างฟังกับอ่านควรจะเป็นอะไรเราควรจะเป็นคนที่เป็นนักอ่านเป็นนักศึกษาเป็นนักค้นคว้าความแตกฉานของวิชาการมันเกิดขึ้นจากกระบวนการอ่านครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นในการที่จะเอาคำสั่งนี้แล้วที่สำคัญประโยคนี้เป็นประโยคคำสั่งพี่น้องครับเป็นประโยคคำสั่งมุสลิมทุกคนจำเป็นต้องศึกษาครับจำเป็นต้องศึกษาตอลบุลอิลมฟารีฎออะลากุลลิมุสลิมการศึกษาความรู้นั้นเป็นอะไรเป็นสิ่งจำเป็นพอเราบอกเป็นสิ่งจำเป็นปุ๊บเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้ยังไงนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับอย่างแรกเรามาดูว่าอายะห์นี้บอกอะไรกับเราวันนี้ทำยังไงให้ตัวเองเป็นนักอ่านให้ได้ครับทำยังไงให้ตัวเองเป็นนักอ่านให้ได้สองทำอย่างไรที่เราจะให้การอ่านของเรามันสำเร็จผลเป็นการอ่านอย่างมีสมาธิอย่างตะดับบุตรอย่างตึกตรองพินิจพิจารณาใคร่ครวญและที่สำคัญเราจะมีความรู้แค่ไหนก็ตามแต่เจ้าของความรู้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักอ่านด้วยกับพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺบอกอายะสุดท้ายที่บอกในห้าอายะนี้ว่าอัลลัมอิซานะมาลัมยะอัลลัมอันนี้ตอบโจทย์เลยแปลว่าอิลมูที่มนุษย์ได้รับมาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นวิทยาการสาขาไหนไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้แขนงไหนก็ตามแต่ผู้ครองความรู้ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นคนที่รู้ต้องอาศัยอัลลอฮ์ตะอาลาพึ่งพิงพระองค์และพยายามที่จะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับผมอยากจะให้การอ่านของเราเป็นการอ่านที่สัมฤทธิ์ผลเป็นการอ่านที่มีสื่อการอ่านสื่อการเรียนรู้เป็นการอ่านที่รู้ว่าเจ้าของแห่งความรู้ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ตะอาลามันจะทำให้เราเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตมันจะทำให้เราเป็นคนที่ตะวาดุแปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเรารู้ว่าผู้เป็นเจ้าของความรู้ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ตะอาลามันจะทำให้เราให้ความสนใจกับการศึกษาเพราะกระบวนการเรียนรู้ความรู้จะเกิดขึ้นต้องศึกษาต้องเรียนรู้ปราชญ์ในยุคอดีตถึงบอกว่าครูดีตำราดีวิธีการดีอินชาอัลลอฮ์ลูกศิษย์จะดีเขาถึงบอกว่าเวลาเรียนกับอาจารย์เนี่ยมันต้องตะลักตีมันต้องผ่านการเรียนจากคนที่เป็นครูอาจารย์บักดีบอกมันต้องเข้าครูอาจารย์บักดีบอกความรู้มันต้องเข้าครูเพราะถ้าเกิดว่าครูไม่ได้สอนไม่ได้ผ่านการอธิบายจากครูแล้วอ่านเองเนี่ยปัญหามันจะเกิดฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ผมอยากจะสรุปในเวลาสั้นๆนะครับเพราะว่าอยากจะไปเยี่ยมพี่น้องนะครับว่าการอายะนี้เป็นอายะที่สำคัญเป็นอายะที่เปลี่ยนโลกเป็นอายะที่ทำให้คนที่อยู่ในยุคมืดมาได้สัมผัสความสว่างแห่งอัลอิสลามเป็นอายะที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นการเรียนรู้ที่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าเจ้าของความรู้ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญมันจะทำให้เราไม่สิ้นหวังไม่หมดหวังเพราะเรารู้ว่าเจ้าของความรู้เนี่ยพระองค์พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราอยู่ที่เราเป็นผู้ที่ตั้งใจจะแสวงหาและจริงจังในการแสวงหาแค่ไหนเท่านั้นผมคงใช้เวลาเท่านี้

0: ข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผู้รับชมรับฟังและก็ติดตามวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับด้วยกับการดำเนินงานของวิทยุเสียงอิสลามที่พี่น้องก็การันตีถึงการทำงานที่สามารถเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและอินชาอัลเลาะห์ก็จะพยายามพัฒนาต่อไปด้วยเหตุนี้เองนะครับเราเมื่อต้องการสร้างสิ่งดีๆให้กับพี่น้องมุสลิมแล้วก็สามารถทั่วถึงได้ตลอดทั้งทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะครับที่อยู่กันบนแผ่นดินนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็หวังจากพี่น้องว่าจะมีผู้ที่ร่วมสนับสนุนร่วมเดินเคียงข้างไปกับเราในการที่จะร่วมบริจาคให้กับกองทุนของวิทยุเสียงอิสลามนะครับได้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้เดินเคียงข้างกับพี่น้องตลอดระยะเวลาที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้และก็ต่อไปนะครับพี่น้องครับมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมีความสามารถมีดุอาพี่น้องผ่านส่งมาให้กับทีมงานและก็กลุ่มงานของพวกเราเงินทุนหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินที่พี่น้องโอนมาเราหวังว่านะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องได้รับผลตอบแทนแล้วก็เป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ให้กับพี่น้องในเรื่องราวของความรู้และก็ความเข้าใจของศาสนาญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนกับพี่น้องที่มีใจและช่วยทำให้เสียงอิสลามได้ดำเนินต่อไปนะครับตลอดรอดฟังและยาวนานอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034 1147796เลขที่บัญชี034 1147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ธวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มานัทหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอันอาลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณภูลทรัพย์ประธานกิตติมาศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชานแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชานแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริซุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.คุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษ

0: มัสยิดญะมีอุลมุบตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุบตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเต็บบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทราช38ถนนฮะไทราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 นถึง 23:00 นณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคม
1: ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีกัญชาและกัญชงในหลักการของศาสนาอิสลาม 1. กัญชาเพื่อสันทนาการการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและความสราญใจไม่ว่าจะโดยการกินดื่มสูบเคี้ยวดมหรือวิธีการใดๆถือเป็นสิ่งต้องห้ามหรือฮารอม 2. การใช้กัญชาเพื่อการรักษาแม้กัญชาจะเป็นสิ่งต้องห้ามหรือฮารอมแต่บัญญัติแห่งอิสลามก็มีข้อยกเว้นสำหรับการนำมาใช้ในทางการแพทย์หากมีความจำเป็นและใช้ในปริมาณที่สอดคล้องกับความจำเป็นเท่านั้นที่มาคำวินิจฉัยหรือฟัตวาจุฬาราชมนตรีด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2: รู้ไหมการดื่มน้ำไม่ใช่แค่ดื่มเยอะแล้วจะดีการจิบน้ำบ่อยๆตลอดวันดีกว่าการดื่มน้ำครั้งละมากๆเพราะจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องยังช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและลดโอกาสเกิดนิ่วในไตหลีกเลี่ยงน้ำหวานและน้ำอัดลมถึงจะดูสดชื่นแต่เต็มไปด้วยน้ำตาลดื่มน้ำให้เพียงพอร่างกายก็จะทำงานได้ดีผิวพรรณก็จะสดใสขึ้นด้วยกินดีนอนดีอารมณ์ดีสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
7: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัติ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาร็อซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาต่อกันนะฮะในเรื่องราวการเรียนรู้ของชาวเมืองนครมะดีนะห์ที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่กับการเรียนรู้ของชาวเมืองนครมะดีนะห์หลังจากที่เขาได้เป็นกลุ่มชนที่ได้รับชื่อว่าเป็นอุมมีเป็นกลุ่มชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วการเรียนรู้นั้นครอบคลุมจนกระทั่งว่านะชาวอาตซุฟฟะคนที่ไม่ได้มีที่พักพิงหรือว่าคนที่อาศัยมัสยิดอยู่นะแล้วก็กินจากซอดาเกาะที่มีคนเอามาให้กับพวกเขานะเขาเอาใจใส่กับการเรียนรู้จนกระทั่งว่าคนที่รายงานหะดีษมากสุดจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออาตซุฟฟะต่อมาในการเรียนรู้มีแม้กระทั่งว่าการเรียนรู้ในการอะไรฮะในการเลี้ยงม้า นะก็คือการเอาใจใส่กับการฝึกม้าการเรียนม้าดังที่ท่านอิบนุอุมัรได้บอกนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการอะไรฮะทำการแข่งขันกันระหว่างม้าที่ได้ทำการถูกฝึกมานะทำการถูกฝึกมาเพราะนั้นพี่น้องม้าที่ทำการถูกฝึกมาในวิธีการฝึกม้าที่ใช้คำว่าดุมเมรัตเนี่ยใช้คำว่าฝึกม้าเนี่ยก็คือม้าที่เขาจะให้ม้าเนี่ยกินจนกระทั่งอ้วนนะคือพี่น้องในเมื่อการทหารม้าในพื้นฐานที่สำคัญในการทำสงครามท่านนบีจะเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับการเผยแพร่ศาสนานะเพราะฉะนั้นเป้าหมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านนบีได้ทำการแข่งกันระหว่างม้าที่ถูกฝึกมาอย่างดีก็คือม้าที่เขาจะให้ม้าเนี่ยกินจนทั้งอ้วนนะจนร่างกายในแข็งแรงต่อมาพอเวลาต่อมาเนี่ยก็ให้ม้าเนี่ยได้อะไรฮะลดอาหารของม้าแล้วก็เอาม้าเข้าไปอยู่ในคอกแล้วก็เอาหาผ้าคลุมหรือว่าคลุมให้ม้าเนี่ยได้อบนะเหมือนให้เขาได้ร้อนจนกระทั่งในม้าเนี่ยมีอากาศร้อนพอเวลาร้อนแล้วเนี่ยเหงื่อจะออกนะแล้วเวลาเหงื่อม้าออกแล้วเนี่ยนะเขาก็จะปล่อยให้เหงื่อแห้งเวลาที่ม้าเหงื่อแห้งนั่นแหละพี่น้องหลังจากนั้นแหละม้าจะเก่งนะแล้วก็จะวิ่งเร็วมันตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในบทเรียนให้เราได้รู้ถึงแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในการแข่งขันท่านนบีได้อนุญาตให้มีการแข่งขันกันขันกันการวิ่งม้าเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับนะเด็กๆนะมาแข่งขันกับเด็กๆว่าใครกันที่ใครมาแข่งกับฉันใครวิ่งแข่งกับฉันใครชนะแล้วจะได้สิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้นะตรงนี้เนี่ยแนวทางในการในสิ่งในการคือการวางตั้งรางวัลเนี่ยถ้าเป็นการตั้งรางวัลที่มาจากผู้ใหญ่แล้วก็ให้คนอื่นแข่งกันให้เด็กๆแข่งกันนะแล้วบอกว่าเอ้าถ้าใครแข่งกันชนะจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้หรือมาจากฝ่ายเดียวอย่างเช่นเราไปบอกกับเด็กว่าเอ้าเดี๋ยวมาท่องคุรานกันใครท่องได้มากกว่านะจะได้อ่ะ10บาทอันนี้เอาไปนะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการพนันการพนันคือการลงขันกันระหว่างคน2คนหรือระหว่าง2ฝ่ายหรือระหว่าง3ฝ่าย4ฝ่ายทุกคนลงขันมาเท่ากันนะคนที่ลงมาคนละ10บาทสมมติแล้วถ้าใครชนะเอาเงินกองนี้ไปอันนี้เรียกว่าการพนันแต่ส่วนการตั้งรางวัล นั้นไม่ได้เป็นการพนันเราจะเห็นจากการแข่งขันที่นะครับมีการให้เด็กๆมาแข่งขันกันในตามโรงเรียนต่างๆตามงานต่างๆเนี่ยสิ่งนี้ไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันซึ่งพี่น้องจะได้ไม่สับสนว่าเอ๊ะทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการตั้งรางวัลได้เพราะนั้นการตั้งรางวัลต้องอยู่ในกรอบของอิสลามสิ่งใดที่มันผิดเพี้ยนไปจากบทเรียนไปจากคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่ากิมารที่เรียกว่าการพนันเนี่ยเราก็ออกห่างเพราะฉะนั้นการลงขันกันการเก็บเงินกันแล้วก็มาแข่งกันว่าใครจะได้มากได้น้อยเนี่ยว่าใครจะได้เงินในกล่องนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่นะเอาใจใส่กับการกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการพนันและตรงนี้เป็นการสอนให้เราได้ฝึกเด็กๆให้เขารู้จักอะไรฮะรู้จักความกล้าหาญแล้วก็รู้จักการฝึกฝนตัวเองให้มีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงเพราะนั้นตรงนี้นะพี่น้องให้เราเอาใจใส่กับคนที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะแล้วก็แบบอย่างในบรรดาเด็กๆเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องมัสยิด กับเด็กๆเนี่ยท่านนบีชัยมัสยิดเป็นการเรียนรู้ท่านนบีชัยมัสยิดเป็นสิ่งที่อะไรนะในการรวมตัวกันแล้วท่านนบีก็ให้มัสยิดเนี่ยเป็นที่เล่นของเด็กๆนะดังที่นะอะไรที่มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีท่านหญิงไอชาเนี่ยดูเด็กๆเล่นที่มัสยิดแล้วท่านนบีก็ถามหญิงไอชาว่าอยากจะมองเด็กๆเล่นกันใช่มั้ยนะแล้วท่านนบีก็ให้ไอชาเนี่ยมองอยู่ทางด้านหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไอชาได้บอกว่าแก้มของไอชาน่ะติดแก้มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าไอชาเบื่อเนี่ยท่านนบีก็ถามว่าพอยังนะแล้วไอชาก็นะบอกว่าพอแล้วแล้วท่านนบีก็บอกว่าถ้างั้นก็ไปได้ตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เรารู้ว่าบรรดาเด็กๆเนี่ยนะมีการละเล่นกันแล้วเราอย่าไล่เด็กๆออกไปให้มันอยู่นอกวงล้อมของมัสยิดให้เขามาอยู่ในภายใต้การดูแลของเราเหมือนที่เราอยู่ในบ้านนะพี่น้องเวลาที่เราละหมาดที่บ้านหรือเวลาที่แม่ละหมาดที่บ้านเนี่ยหรือเวลาที่เราละหมาดซุนนะห์ที่บ้านเนี่ยเด็กๆหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ยเวลาเขาเห็นการละหมาดของเราเขาก็ลองเรียนแบบและเขาก็รู้ว่าสังคมอิสลามกับการละหมาดเนี่ยแยกกันไม่ออกนะว่าเราต้องทำการละหมาดเช่นกันนะเวลาที่เราได้ให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่มัสยิดให้อยู่ที่มัสยิดเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงการทำให้เขาได้เห็นถึงบรรดาผู้ใหญ่ที่ทำการละหมาดกันเนี่ยแล้วเขาก็จะมาทำการอะไรฮะการละหมาดแต่การที่เราได้แยกเด็กไปอยู่ส่วนนึงเด็กไปอยู่ตรงนู้นเลยไปอยู่ส่วนนู้นแล้วก็ผู้ใหญ่อยู่แต่กันอยู่กันในมัสยิดพอเวลาต่อมาเนี่ยพี่น้องเวลาเด็กชุดนี้ต่อมาเนี่ยเขาก็จะไม่มีความคุ้นเคยไม่มีความคุ้นเคยกับมัสยิดเพราะนั้นเอาแบบอย่างท่านนบีพี่น้องบางครั้งเวลาที่เราออกห่างจากแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็จะอะไรฮะเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการทำการดะวะห์แล้วก็ในการดูแลมุจตมาในการดูแลสังคมอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่มาเพื่อดูแลสังคมไม่ได้ดูแลคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยการบริหารหรือว่าการจัดการเนี่ยมันต้องมาจากการดูแลคนทุกฝ่ายนะคนทุกฝ่ายไม่ได้เป็นศาสนาที่มาจากความรู้สึกของคนกลุ่มเดียวแต่เป็นศาสนาแห่งศาสนาสมาวิยศาสนาที่ลงมาจากฟากฟ้าที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามคือศาสนาที่เหมาะกับอะไรฮะคนทุกวัยเอาใจใส่กับคนทุกวัยเพราะนั้นท่านนบีเอาใจใส่กับเด็กๆอย่างมากอีกหนึ่งในแบบอย่างของการเรียนรู้นะคือการรุ่งท่านอุมาร์บินคอตตอบรอดุยัลลอฮุอันอุมาร์บินคอตตอบได้บอกว่าฉันเนี่ยอันนี้คือแบบอย่างที่ดีเลยนะพี่น้องให้เราเอาเป็นแบบอย่างนะอุมาร์ได้บอกว่ากุนตุอานาวะจารุลลีมินันอันซอรมินบะนีอุมัยยะอิบนซัยดเนี่ยมินอะวาลิลมะดีนะอุมาร์ได้บอกว่าฉันเนี่ยฉันกับเพื่อนบ้านของฉันนะที่เป็นชาวอันซอรจากบะนีอุมัยยะมินเซตก็คือมาจากอาวาลีมาเนอาวาลีมาเดนาก็คือทางด้านทิศใต้ของนครมาเดนาจากมัสยิดนบีนะเป็นเส้นทางระหว่างเป็นที่ที่อยู่ระหว่างมัสยิดนบีกับมัสยิดกุบะนะซึ่งจะออกไปทางซ้ายหน่อยเรียกว่าอาวาลีอุมัรได้บอกแล้วที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่คนปลูกอิสลามกันเยอะมากนะอุมัรได้บอกว่าฉันเนี่ยกับเพื่อนบ้านของฉันเนี่ยที่เป็นชาวอันซอรเนี่ยอยู่ที่อาวาลีมาเดนาเนี่ยเราจะผัดกันนะอุมัรได้บอกว่ากุนนานะตนาวะอันนุซูลอะลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยันซิลยอมันวะอะนาอันซิลยอมันอุมัรได้บอกว่าเราจะเปลี่ยนเวรกันเราจะผัดกันฉันไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือไปเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนึงแล้วก็ให้เขาไปวันนึงคือสลับวันกันไปหมายความว่าผัดกันวันนี้นะวันนี้คนนี้ไปไอ้คนนี้ดูสวนอีกวันหนึ่งคนนั้นไปคนนี้ดูสวนแล้วอุมัรได้บอกว่าฟะอิซานะซันตุจิตุฮูบิคอบาร์อัลซาลิกัลยอมมินัลวะฮยีวะกอยริแล้ววันที่ฉันไปเนี่ยนะวันที่ฉันไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเรียนรู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฉันก็เอาความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาบอกกับเขานะมาบอกกับเขาเอาวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามาบอกกับเพื่อนที่เป็นชาวอันซอรวะอิซานะซัลฟะอะลามิซลาดาลิกแล้วเวลาที่เพื่อนของฉันได้ไปเนี่ยนะเพื่อนฉันได้ไปหาท่านนบีแล้วฉันเป็นคนดูสวนเนี่ยเขาก็ทำเหมือนแบบนี้เช่นกันหมายความว่าอุมัรสลับกับเพื่อนวันที่อุมัรไปเพื่อนอยู่แต่วันที่เพื่อนไปอุมัรได้อยู่เวลาที่เพื่อนอุมัรได้ไปอุมัรได้อยู่ดูแลสวนแต่เพื่อนต้องเอาความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามาบอกกับท่านอุมัรอันนี้คือแบบอย่างที่ดีงามเลยนะพี่น้องในการเรียนรู้ซึ่งเราเนี่ยมักจะอะไรฮะมักจะไม่ค่อยเอาใจใส่กับบทเรียนตรงนี้คือพอเวลาที่การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ไปอยู่ที่โรงเรียนไปอยู่ที่การบรรยายเรื่องต่างๆนะกลับกลายเป็นว่าการให้ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในวงบรรยายเท่านั้นแม้กระทั่งตัวครูเองพี่น้องแม้กระทั่งผู้รู้เองเนี่ยแค่เรื่องการให้ความรู้เนี่ยไปอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่เวทีการบรรยายเท่านั้นแม้กระทั่งบางคนในเวลากลับบ้านไปเนี่ยไม่รู้จักการสอนคนที่บ้านไม่รู้จักการสอนลูกไม่รู้จักการสอนภรรยาหรือไม่รู้จักการตักเตือนคนที่อยู่ใกล้ตัวของตัวเอง ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นโต๊ะครูบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องว่าเวลาออกไปบรรยายเนี่ยคือเก่งมีการถกเถียงเรื่องศาสนาแต่เวลากลับบ้านมาไหนเงียบเลยนะนิ่งเลยซึ่งนี่เนี่ยขัดกับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะแนวทางท่านนบีเนี่ยคือการทำการดะวะแล้วคือการที่อะไรคือการปฏิบัติบางคนพอเวลาที่ไปทำการสอนเนี่ยคือเก่งแต่การปฏิบัติของตัวเองมีการบกพร่องแล้วก็การสอนคนใกล้ตัวมีการบกพร่องซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วท่านอุมัรบินคอตตอบเป็นแบบอย่างที่ดีงามเลยนะพี่น้องแล้วให้เราได้เรียนรู้และการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าบางครั้งในเวลาที่เราไปเรียนรู้เนี่ยเราไปฟังเนี่ยเราฟังลอยๆแล้วเราก็ไม่ค่อยจับจุดในการเรียนรู้ว่าเราได้ประโยชน์อะไรแต่อุมัรพอเวลาเรียนไปเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วเวลาที่เข้าเรียนแล้วเขารู้ว่าจะต้องกลับมาสอนกับเพื่อนแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการอิสติอาบการที่เขาจะต้องมีการเอาใจใส่กับการเรียนเนี่ยเอาใจใส่กับบทเรียนที่เขาจะได้ในตอนนั้นเนี่ยต้องมีการเอาใจใส่อย่างมากเพราะอะไรฮะเพราะเดี๋ยวเวลากลับมาแล้วเพื่อนถามอะไรว่าได้อะไรมาแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่นั่นการเรียนรู้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่เป็นการที่เราไปนั่งอยู่ในวงการเรียนรู้เฉยๆแต่เป็นการเก็บประโยชน์นะเป็นการเก็บประโยชน์ที่เราได้จากการเรียนรู้เพราะนั้นเอามาร์กกับเพื่อนของเขาเนี่ยเวลาที่คนไหนไปเนี่ยไปเรียนเนี่ยเขาก็ต้องเก็บบทเรียนเก็บสิ่งที่เขาได้มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเพื่อที่นำมาสอนกับเพื่อนเขาเพราะนั้นลองเอาแนวทางนี้พี่น้องเอาแนวทางนี้มาวันนี้ถ้าภรรยาไปฟังบรรยายเก็บความรู้จากโต๊ะครูจากครูบาอาจารย์มานะแล้วก็จดมาแล้วก็เอามาสอนกับสามีที่บ้านหรือวันนี้สามีไปฟังบรรยายเก็บความรู้มาเอามาสอนกับภรรยาแล้วก็มาสอนกับลูกๆคือสลับกันไปนะเพราะว่าเราจะเห็นในวันนี้เนี่ยการเวลาการมีการบรรยายมีการอะไรเนี่ยนะคนที่มาฟังส่วนมากจะเป็นสตรีเพราะนั้นเวลาที่มาแล้วเนี่ยอย่าให้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันหายไปกับการฟังอย่างเดียวแต่ให้มันมีการเรียนรู้แล้วเราก็เอาสิ่งนี้เนี่ยไปบอกกับคนที่อะไรฮะคนที่อยู่ที่บ้านของเราแล้วเวลาที่เราบอกแล้วมาทำให้เวลาเรียนเนี่ยเราจะตั้งใจเอาใจใส่แล้วก็นำไปบอกแม้กระทั่งนักเรียนก็เหมือนกันนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไหนก็ตามพยายามเก็บบทเรียนจากคณะครูแล้วเวลาที่มีการกลับบ้านไปจะกลับบ้านสัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งหรือว่าเทอมละครั้งก็ตามเอาบทเรียนที่เขาได้จากที่โรงเรียนเนี่ยเอาไปสอนคนที่บ้านนะซึ่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในดังที่เราได้คุยกันมาก่อนหน้านี้นะพี่น้องว่าคือบรรดาซอฮาบะห์ในเวลาที่เขาเรียนรู้แล้วเนี่ยเขากลับไปสอนกลับไปบอกดังชาวอันซอรที่มาหาท่านนบีนะเบตุนอกบะห์อูลาวัสานียะห์บะตุนอกบะห์แล้วเขากลับไปแล้วเขาก็ไปสอนกลุ่มชนของเขาแม้กระทั่งจินในเหตุการณ์ที่ตออิฟที่ท่านนบีได้ทำการไปดะวะห์ที่ตออิฟแล้วในตอนกลับเนี่ยพอชาวเมืองตออิฟไม่ได้ตอบรับการดะวะห์ของท่านนบีนะชาวจินได้รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์จินที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้แล้วก็ซูเราะห์อะห์กอฟที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในตอนท้ายซูเราะห์พอแล้วเขากลับบ้านมาเขาที่กล่าวบอกเลยว่าอะไรฮะกลับมาหากลุ่มชนของเขามุนซิรินนะกลับมาหาชนของเขาโดยที่เป็นการมาทำการตะวะอิศรอฟนาอิลัยกะนะฟะรอมมินัลจินยัสตะมิอูนัลกุรอานฟะลัมมาฮะฎะรุฮุกาลูอันซิตูเวลาที่จินพวกนี้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปฟังกุรอานท่านนบีเขาบอกกันว่าเงียบคือตั้งใจฟังฟะลัมมากูดิยะวัลลาอิลากอมิมุนซิรินเวลาที่เรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็กลับเวลาที่ฟังกุรอานแล้วเนี่ยกลับไปหากลุ่มชนของเขาแล้วก็ไปเตือนกลุ่มชนของเขาเพราะนั้นอันนี้คือแนวทางพี่น้องแนวทางในการเรียนรู้ของเราเนี่ยถ้าหากว่าสังคมของเราสังคมการเรียนรู้ของเราเป็นแบบนี้เนี่ยนะสังคมจะดีขึ้นแต่สังคมจะดีขึ้นได้ยากพี่น้องถ้าหากว่าเราตีวงแคบในการในวงของการเรียนรู้เนี่ยอยู่แค่วงของการบรรยายวงของเรามันจะแคบแล้วก็อิสลามเนี่ยรู้ความเข้าใจเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าคนที่ไปเรียนรู้แล้วกลับมาทำการเตือนกันเพราะวันนี้เราได้กุรอานมาอายะห์นึงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเรากลับไปเราก็ไปเตือนกลุ่มชนของเราไปเตือนเขาให้เขารู้ถึงแนวทางของเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้ของเราเนี่ยว่าเราได้เรียนอะไรมาแล้วเราก็เอามาสอนแล้วบรรดาพวกจินเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังว่ากอรูยากอมานาอินนาซะมิอ์นากิตาบันอุนซิลามินบะอ์ดมูซามุศอดดิกอนลิมาบัยนะอิลัยฮิอิลัลฮักกิวะอิลาตะรีกิมุสตะกีมโอ้กลุ่มชนของเราแท้จริงเราได้ยินคัมภีร์ที่8คัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาให้กับกอรูยากอมานาอินนาซะมิอ์นากิตาบันอุนซิลาอะลากุนอุนซิลาقالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه เราได้ยินคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาก่อนนะเหมือนกับคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาให้กับมูซาเพราะฉะนั้นถูกประทานลงมาหลังจากมูซา นะเพราะนั้นยิวพวกยินพวกนี้ก็เลยบอกว่าให้ตั้งใจฟังแล้วก็ให้ทำการศรัทธาต่อคัมภีร์นี้เพราะนั้นการเรียนรู้ของเราเวลาเรากลับมาเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราได้ทำการเรียนรู้เนี่ยเอามาบอกกับคนที่อยู่ที่บ้านเราเอามาสอนแล้วเอาแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านอุมัรเนี่ยได้ทำการเรียนแล้วก็เอากลับมาสอนหรือคนอื่นๆเนี่ยเวลาที่มาเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาก็เอากลับมาสอนกับกลุ่มชนของเขาแล้วเวลาที่เราได้ทำการสอนแบบนี้เนี่ยพี่น้องสังคมเราจะเป็นสังคมที่ดีขึ้นนะและนี่คือบรรยากาศการเรียนรู้

0: ก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้มีภรรยาอยู่หลายคนนะทั้งที่เราได้พูดคุยกันไปในตอนนะในตอนที่ท่านนบีได้อยู่ที่นครมักกะนะท่านนบีได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์ตอนท่านนบีอายุได้25ท่านหญิงคอดีญะห์อายุ40ซึ่งท่านคอดีญะห์นะคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีได้ทำการเผยแพร่ศาสนาคอดีญะห์ก็ช่วยเหลือท่านนบีในการทำการดะวะห์แล้วก็เป็นคนที่คอยปลอบใจท่านนบีอันนี้คือแนวทางของการเป็นภรรยาที่ดีนะพี่น้องต้องคอยปลอบใจสามีของตัวเองแม้ทั้งตอนท่านนบีได้รับวะฮีแล้วท่านนบีก็ลงมาแล้วเกิดความกลัวตรงท่านนบีเนี่ยคอดีญะห์ก็ได้เป็นคนที่เตือนท่านนบีแล้วก็เป็นคนที่ปลอบใจท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่ทอดทิ้งท่านหรอกว่าท่านเป็นคนที่อะไรฮะช่วยเหลือคนอื่นท่านเป็นคนที่ให้เกียรติแขกท่านเป็นคนที่เอาใจใส่กับคนใส่คนนี้นะแล้วก็บอกอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งท่านแล้วท่านนบีเนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้อะไรฮะทำการลงอายะห์กุรอานมาทำการปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นคอดีญะห์คือภรรยาท่านนบีคนแรกและพอเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียท่านหญิงคอดีญะห์ไปในตอนนี้ท่านนบีอายุ50ก็คือปีที่10หลังที่ท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีเพราะท่านนบีถูกแต่งตั้งเนี่ยในตอนท่านนบีอายุ40นะก็คือท่านนบีอายุ50ท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตในปีนั้นเนี่ยในปีที่10หลังการอะไรฮะหลังจากที่ท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยปีนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าอามุลฮุซปีแห่งการเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าท่านนบีได้เสียบุคคลสำคัญที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ท่านนบีได้รักนะก็คือท่านหญิงคอดีญะห์แล้วก็ลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูตอเลบแต่ท่านหญิงคอดีญะห์นั้นเนี่ยเสียชีวิตในสภาพที่เขาได้รับอิสลามส่วนอบูตอเลบเนี่ยเสียชีวิตในสภาพที่เขาไม่ได้รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอิสลามไม่ได้ยอมรับในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตอนท่านนบีทำการพยายามทำการสอนเขาเนี่ยนะเขาก็สุดท้ายอยู่ที่บอกว่าอานาอาลามิลลาติอับดุลมุตอลิบนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นรูปแบบมาให้กับเราหรือว่าการเอาใจใส่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีการเอาใจใส่กับบรรดาซอฮาบะห์กับการเรียนรู้เนี่ยท่านนบีเอาใจใส่เป็นอย่างมากเพราะนั้นเวลาที่เรามาถึงการบทเรียนจากบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าเรื่องราวในบ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเราจะได้พบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอาทำการเอาใจใส่กับบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยังไงนะอิบนุอับบาสได้รายงานไว้ว่าฟินนะฮูกานะอินนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติสอะบอกว่าบรรดาภรรยาที่อยู่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอยู่9คนซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าเป็นภรรยาที่ตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยตอนท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยภรรยาท่านนบีเหลือ9คนนะกานายุกัสซิมลิซามานินนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แบ่งเวรให้กับ8คนวะลายุกัสซิมลิวาฮิดะและไม่แบ่งเวรให้กับคนคนหนึ่งนะก็คือตอนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยคนบรรดาภรรยาท่านนบีก็มีฮะมีซาอดะห์อาอิชะห์ฮัฟซะห์อุมมุซะลามะห์ซัยนับบินติญะชอุมมุฮะบีบะห์จุไวรียะห์ซอฟียะห์ไมมูนะห์อันนี้คือเป็นการเรียงการแต่งงานนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ทำการแต่งงานกับพวกนางแล้วก็ตอนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยพวกนางทั้ง9คนเนี่ยคือบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำการแบ่งวันให้เนี่ยก็คือใครฮะคือคนที่เสียสละนะคือคนที่เสียสละเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าคนที่เสียสละคนนี้เนี่ยนะที่นางได้มอบวันของนางเนี่ยให้กับภรรยาท่านนบีคนอื่นที่เป็นคนที่นับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักนางมากที่สุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนให้กับเราได้อย่างดีงามเลยนะในการเสียสละของนางของท่านภรรยาท่านนบีท่านนี้เนี่ยจะต้องพูดคุยกันในครั้งหน้านะกับบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเรื่องในบ้านของท่านนบีและความเป็นอยู่ของบรรดาภรรยาว่าท่านนบีได้อยู่กับภรรยายังไงแล้วการแต่งงานท่านนบีของภรรยาแต่ละคนเป็นยังไงและภรรยาแต่ละคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอายุเท่าไหร่ในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานด้วยเราจะได้รู้ว่าฮิกมะห์ในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ท่านนบีทำการแต่งงานกับบรรดาภรรยาเหล่านี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกคอลิสตัลละกมินดูนิลมุอ์มินีนเป็นสิ่งที่เฉพาะของท่านเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นโดยที่คนอื่นไม่มีส่วนคนอื่นเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟังกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอิมัสนาวะซุลาซะวะรุบะการแต่งงานบรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าให้เรามีการแต่งงานได้เพียงแค่4คนเท่านั้นนะสำหรับวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัญชูโกดดานีซะมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา

0: สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
0: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: บทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารักมะมา
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมร็อบบิชรอห์ลีศอดะรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมاللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตยังคงมีลมหายใจมีความสามารถที่จะตื่นขึ้นมานะครับทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำสิ่งต่างๆที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเราทำสิ่งต่างๆที่เป็นหน้าที่ที่เป็นสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะครับการงานต่างๆอัลเลาะห์ตะอาลายังคงให้โอกาสกับเราแต่นั้นวันนี้สิ่งแรกนะครับนั่นก็คือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างน้อยกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์สั้นๆครับสั้นๆกล่าวซ้ำๆนะครับหรืออย่างน้อยหนึ่งครั้งให้วันนี้เรานึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาว่าชีวิตเราอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาถ้าพระองค์ต้องการจะเอาไปกลับตอนไหนมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดถ้าพระองค์นั้นยังคงให้เรามีชีวิตอยู่ให้เราขอบคุณให้มากและวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันหนึ่งช่วงหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันศึกษานะครับในเรื่องราวของศาสนาศึกษาในเรื่องราวสิ่งที่เป็นสุนนะแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาได้ร่ำเรียนกันมาเป็นเรื่องราวที่เราจะใช้สามารถนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยเป็นสิ่งนะครับสิ่งหนึ่งเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องราวของศาสนาเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่มีความสำคัญสิ่งนั้นที่ผมกำลังพูดถึงนั่นก็คือดุอาครับดุอาในชีวิตประจำวันของเราบทรำลึกบทขอพรบทวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาต่างๆเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่วันนี้เราล้ำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาที่เรากล่าวพระนามของอัลลอฮฺตะอาลาที่เราขอความคุ้มครองนะครับหรือขอสิ่งดีงามในแต่ละตัวบทดุอาถ้าเราสังเกตในความหมายเราจะพบเลยว่าเมื่อเราขอดุอานะครับมีชื่อมีพระนามของอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ในทุกๆตัวบทดุอานั้นหมายความว่าเมื่อเรากล่าวดุอาจะดุอาบทใดก็แล้วแ จะเวลาดุอาในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่นะครับเราได้รำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วดังนั้นในวันนี้นะครับดุอาที่เราได้เรียนทบทวนไปก่อนหน้านี้นะครับบางส่วนแล้วนั่นก็คือดุอายามเช้ากับดุอายามเย็นซึ่งวันนี้ยังมีนะครับดุอาบางบทนะครับที่ให้เรานั้นเนี่ยได้เรียนศึกษาในตัวบทภาษาอาหรับและก็ความหมายภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับดุอายามเช้าดุอายามเย็นนะครับสิ่งที่เราจะสามารถอ่านได้นะครับในยามเช้าและก็ยามเย็นนะครับขอนำเสนอด้วยกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่มีซอฮาบะห์นะครับท่านหนึ่งนะครับเป็นพ่อและก็มีลูกชายนะครับชื่อว่าท่านอับดุรอห์มานบินอบีบักรอนะครับท่านอับดุรอห์มานบินอบีบักรอเนี่ยเป็นลูกชายนะครับได้สงสัยเกิดความสงสัยและก็ได้ถามผู้เป็นพ่อนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดความสงสัยแล้วได้หมายถึงเห็นพ่อได้ทำสิ่งหนึ่งเป็นประจำประจำเนี่ยได้ถามพ่อว่ายาอับดุลโอพ่อของฉันอินนีอัสมาอูกะตะดะอูกุลละกอดาตินโอ้พ่อที่รักของฉันฉันนั้นเนี่ยได้ยินท่านนั้นเนี่ยอ่านเป็นประจำเลยในทุกๆเช้านะครับทุกๆเช้าเลยฉันได้ยินท่านอ่านดุอาอ่านคำกล่าวคำกล่าวนี้เนี่ยทุกเช้าเลยอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบะดานีอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีซะมอีอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบัศรีอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรีอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกอบรีลาอิลาฮะอิลลาอันตะฉันได้ยินดุอาท่านกล่าวดุอาบทนี้เนี่ยอ่านคำกล่าวนี้เนี่ยทุกเช้าเลยตูอีดูฮาฮีนะตุสบิฮูซะลาซันวะซะลาซันฮีนะตุมซีไม่ใช่แค่ตอนเช้าอย่างเดียวนะพ่อท่านอ่านดุอาบทนี้3ครั้งในตอนเช้าและก็3ครั้งในตอนเย็นฉันเกิดความสงสัยมากเลยโอ้พ่อที่รักของฉันฉันเกิดความสงสัยมากว่าทำไมท่านถึงทำแบบนี้ทำไมท่านถึงอ่านดุอาบทนี้ย้ำ3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นฟากอลพ่อผู้เป็นพ่อตอบสั้นๆเลยพ่อของท่านอับดุรอห์มานบินอบีบักรอนะครับผู้เป็นพ่อตอบสั้นๆเลยว่าอินนีซะมิอะตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดะอูบิฮินฉันนั้นได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อ่านดุอาบทนี้ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านดุอาบทนี้ฟะอานะอุฮิบบุอันอัสดันนบิซุนนะติฮิฉันนั้นมีความรักฉันนั้นอยากที่จะได้ฉันนั้นรักที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนั้นรักที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปฏิบัติก็คือสุนนะของท่านนบีแต่ณวันนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับดุอาบทนี้ท่านดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าว3ครั้งในยามเช้ากล่าว3ครั้งในยามเย็นเป็นแบบอย่างให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามส่วนนี้ถ้าเรามาดูอีกครั้งหนึ่งในส่วนของดุอายามเช้าบทนี้เนี่ยบทแรกของวันนี้เนี่ยนะครับก็คืออัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบะดานีอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีซัมอีอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบัศรีความหมายก็คือโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นทรงประทานร่างกายที่แข็งแรงให้กับฉันได้โปรดประทานหูการฟังการได้ยินนะครับสุขภาพที่แข็งแรงให้กับฉันได้โปรดประทานสายตาที่ดีให้กับฉันอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรีโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันนั้นขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้รอดพ้นจากการกูฟอร์การปฏิเสธศรัทธาและความยากจนอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกอบรีโออัลลอฮ์แท้จริงฉันนั้นขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพ ลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นี่เป็นดุอานะครับที่เราสามารถนำมาอ่านได้ในยามเช้า3ครั้งในยามเย็นในตอนเย็นนะครับช่วงเวลาในตอนเย็นอ่านได้3ครั้งแล้ววันนี้เราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาทบทวนอีกครั้งนึงนะครับอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบะดานีอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีซัมอีอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบะศอรีอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรاللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت นี่เป็นดุอานะครับบทหนึ่งในยามเช้าและยามเย็นที่เรานั้นสามารถอ่านได้นะครับตัวบทที่สองนะครับในดุอายามเช้าของเรานะครับเป็นดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอัสบะฮะกอลท่านอับดุลลอฮ์บินอับซะนะครับท่านได้เล่าให้เราฟังว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อถึงในยามเช้าท่านจะกล่าวดุอาบทนี้อัสบะฮนาอะลาฟัตอะลาฟิตเราะติลอิสลามوكلمات الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين دعاء บทนี้ครับดุอาบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านยามเช้านะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านในยามเช้าโดยที่ซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านได้ถึงยามเช้าเนี่ยท่านได้อ่านดุอาบทนี้เสียงดังนะเพื่อให้บรรดาซอฮาบะห์และคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับได้ยินดุอาบทนี้เพื่อเป็นการสอนให้กับบรรดาซอฮาบะห์เพื่อเป็นการสอนให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้รับทราบนะครับถึงดุอาบทนี้ในยามเช้าที่สามารถอ่านได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในตัวบทดุอานะครับยามเช้าภาษาอาหรับอัสบะฮนาอะลาฟิตเราะติลอิสลามวะกะลิมาติลอิคลาสวะดีนีนบียินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมิลละติอิบรอฮีมฮานีฟัมมุสลิมันวะมาอะนามินัลมุชริกีนนะครับอัสบะฮนาอะลาฟิตเราะติลอิสลามเรานั้นได้อยู่ในยามเช้านะครับอยู่บนฟิตเราะห์นะครับของอิสลามวะกะลิมาติลอิคลาสนะครับและความบริสุทธิ์ใจนะครับอิคลาสวะดีนีนบียินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเรานั้นได้อยู่ในศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมิลละติอิบรอฮีมฮานีฟันมุสลิมันวะมาอะนะมินัลมุชริกีนศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับที่เที่ยงตรงนะครับและฉะนั้นเป็นมุสลิมวะมาอะนะมินัลมุชริกีนและฉะนั้นจะไม่เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนะครับมุชริกีนนี่เป็นหนึ่งตัวบทดุอานะครับที่เราสามารถนะครับอ่านได้ในยามเช้านะครับอัสบะฮนาอะลาฟิตเราะติลอิสลามวะกะลิมาติลอิคลาสวะดีนนบียินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมิลละติอิบรอฮีมฮานีฟันมุสลิมันวะมาอะนะมินัลมุชริกีนนะครับนี่เป็น1ตัวบทดุอานะครับดุอาต่อไปนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้อ่านนะครับแล้วก็ได้บอกนะครับกับบรรดาซอฮาบะห์หรือบรรดาคนที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นนะครับว่าให้อ่านมีรายงานหะดีษนะครับจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮู قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ท่าน رسول الله صلى الله عليه وسلم นั้นได้กล่าวกับลูกสาวของท่านที่ชื่อว่าท่านหญิงฟาติมะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นการสอนนะครับให้กับลูกสาวท่านได้กล่าวว่ามายัมนาอูกิอันตัสมาอีมาอูซีกิบิฮิจะมีอะไรไหมที่มาห้ามท่านไม่ให้ท่านฟังหรือให้เธอฟังในสิ่งที่ฉันนั้นเนี่ยจะสั่งสอนจะบอกกับเธอจะมีไหมมีอะไรไหมนะครับหมายถึงว่าต้องการเป็นคำถามแต่ไม่ต้องการคำตอบก็คือเป็นการเน้นย้ำว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกจะสอนเธอในตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญตะกูลีนะอิดาอัสบะฮติวะอิดาอัมไซติให้เธอนั้นได้กล่าวดุอาในตอนเช้าและตอนเย็นนะครับว่ายาฮัยยูยากอยูมบิกะอัสตะกีซฟัสลิห์ลีชะนีกุลละวะลาตะกิลนีอิลานัฟซีตอรฟะตะอีนดุอาบทนี้ครับสั้นๆอ่านได้ในยามเช้าในยามเย็นยาฮัยยูยากอยูมบิกะอัสตะกีซอัสลิห์ลีชะนีกุลละวะลาตะกิลนีอิลานัฟซีตอรฟะตะอีนความหมายนะครับภาษาไทยของดุอาบทนี้นะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับท่านหญิงฟาติมะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาความหมายภาษาไทยก็คือยาไฮยูยากอยูโอผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงควบคุมสิ่งต่างๆหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบีกะอัสตะกีซฉันขอความช่วยเหลือฉันขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัสลิห์ลีชะนีกุลละขอพระองค์ทรงทำให้การงานของฉันนั้นเนี่ยการงานทุกอย่างของฉันเกิดความดีงามเกิดความซอลาประสบความสำเร็จเกิดความดีงามวะลาตะกิลนีอีลานัฟซีตอรฟะตะอีนและขอพระองค์อย่าได้ให้การงานต่างๆนั้นเนี่ยมาอยู่ที่ตัวฉันไม่อย่าทำให้นะครับเวลาแต่กินนี่อีลานับสิก็คืออย่าให้ทุกอย่างนั้นเนี่ยอย่าให้ฉันนั้นเป็นคนดูแลมันเองตอรฟะตะอีนแม้เพียงชั่วพริบตาหมายความว่าขออัลลอฮฺตะอาลาทรงดูแลการงานต่างๆขออัลลอฮฺตะอาลานั้นให้การงานของฉันนั้นเนี่ยเกิดผลสำเร็จเกิดได้รับสิ่งดีงามนะครับได้รับทางออกต่างๆด้วยกับดุอาบทนี้นะครับและอย่าได้ให้ฉันนั้นเป็นคนดูแลมันเองหมายความว่าฉันนั้นไม่มีความสามารถใดๆนะครับเว้นแต่อัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้3ตัวบทดุอาที่เราได้รับฟังกันไปได้เราได้เรียนกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอดุอานะครับต่ออัลลอฮฺตะอาลาว่าให้เรานั้นมีความสามารถได้รับฮิดายะห์ทางนำนะครับจากอัลเลาะห์ตะอาลานั้นให้สามารถอ่านดุอาต่างๆได้นะครับสามารถนำเอาดุอาต่างๆที่เราได้เรียนนะครับมาอ่านทั้งในยามเช้ายามเย็นหรือดุอาช่วงเวลาใดก็แล้วแต่นะครับขออัลเลาะห์ตะอาลานั้นประทานฮิดายะห์ให้กับพวกเรานะครับและฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับว่าดุอาครั้งต่อไปนะครับในตอนต่อไปนั้นจะเป็นดุอาบทใดฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมา
5: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
6: ์คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกอ้างว้างและเป็นทุกข์ส่งเสริมให้เรากล่าวดุอาบทนี้ ที่มาของดุอาบทนี้พี่น้อง
8: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
9: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: after.
1: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
8: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนดวาตุนอันซอร์ให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอร์จัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 089 771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ทวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มานัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอั้นอะลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอั้นอะลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณภูลทรัพย์ประธานกิตติมศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชาแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริสุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.คุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีครั้งที่16 ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทยราช38ถนนฮะไทยราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอห์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 น.ถึง 23:00 น.ณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช้อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคม

0: ورب العرش
1: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก
3: 20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม LeadersRetreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปฉนันท์ชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติจากนั้นนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันต ประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
5: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นแบบที่บินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นครับเป็นทับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเขาให้บินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
4: นายพัทรพงศ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนต์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ BIรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ best practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินพิซซ่า2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
4: พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
6: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่

0: ซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่
1: ตอลฮาก็รีบกลับมานะครับที่มาดีนะท่านรอซูลเนี่ยก็แบ่งทรัพย์สงครามให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันไม่มีการคาดคิดว่าวันนั้นมันจะเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสงครามมันเกิดขึ้นฉับพลันเนี่ย ก็เลยทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ลงวะฮีมานะครับบอกว่าคือคนที่เป็นมุสลิมในเวลานั้นที่อยู่ในนครมักกะเนี่ยก็คือเหมือนกับเขาเนี่ยได้ร่วมในสงครามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านตอลฮากลับมาจากเมืองชามเนี่ยก็ได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สงครามด้วยนะท่านตอลฮาเนี่ยท่านจะเป็นคนที่รักษาสัญญาอย่างยิ่งนะครับรู้จักกันในนามของผู้ที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เคยหลอกลวงผู้ใดแล้วก็ไม่เคยทำร้ายผู้ใดนะคือลักษณะนิสัยของท่านตอลฮาเนี่ยพี่น้องครับเป็นคนดีมากนะคือลักษณะบุคลิกอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เวลาลงในสมรภูมิรบเนี่ยโอ้โหเขาทะยานอย่างกับพวกสิ่งร้ายนะครับแต่เวลาที่อัคลากหรือจรรยามารยาทเขาเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความเรียบร้อยนะใจบุญมีความเมตตาต่อผู้อื่นนะครับอาชีพหลักของท่านตอลฮาเนี่ยก็คือค้าขายนะครับแล้วก็เข้ารับอิสลามผ่านทางท่านอบูบักรอัสซิดดีกะก็คือในวันนั้นเนี่ยอบูบักรเนี่ยได้เชิญชวนเพื่อนๆของเขาหลายคนที่เป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยได้รับการยอมรับในหมู่ชาวมักกะในวันนั้นเนี่ยเข้ารับอิสลามกันหลายคนนะครับโดยผ่านทางท่านอบูบักรนะครับโดยที่ท่านตอลฮาเนี่ยได้ยินเรื่องของศาสนทูตองค์ใหม่เนี่ยขณะที่พักอยู่ที่เมืองบักคาร้อนะครับก็คือได้ยินคนเขาคุยกันว่าที่มักกะตอนนี้มีการอะไรครับมีการพูดกันถึงเรื่องของศาสดาท่านใหม่นะก็บางคนก็บอกว่าแอบอ้างบางคนก็คือแล้วแต่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรนะท่านตอลฮาเนี่ยได้ยินก็ฟังด้วยความตั้งใจนะเวลาบอกถึงเรื่องของศาสดาท่านใหม่นะครับทีนี้ท่านตอลฮาเนี่ยก็เลยสอบถามนะครับเกี่ยวกับสนทนากับคนที่มาแจ้งข่าวนะก็คือคนที่แจ้งกับท่านนะว่าเกี่ยวกับศาสดาท่านใหม่เนี่ยโดยผู้ที่แจ้งข่าวเนี่ยก็พูดว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่เมืองนัคคลานะครับก็พูดดังเลยนะครับบอกโอ้ผู้คนทั้งหลายมีใครบ้างไหมที่มาจากแผ่นดินฮารอมก็คือมาจากเมืองมักกะนะตอลฮาก็บอกเลยข้าเองที่มาจากเมืองมักกะนะครับคนที่แจ้งข่าววันนั้นก็บอกว่าท่านรู้จักอาหมัดไหมตอลฮาบอกเขาคือใครกันนะอาหมัดคนที่พูดถึงเนี่ยก็คือชื่ออาหมัดเนี่ยก็คือเป็นชื่อที่แม่นะครับก็คือพระนางอามีนาเนี่ยตั้งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ท่าน อับดุลมุตะลิบซึ่งเป็นปู่เนี่ยก็เรียกท่านว่ามูฮัมหมัดนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่มัชฮูดเป็นชื่อที่ผู้คนรู้จักนะทีนี้พอเวลาผู้ที่แจ้งข่าวบอกว่าเขาท่านรู้จักอาหมัดมันอาหมัดใหม่นะคนก็จะงงนะตอลฮาก็ถามว่าอาหมัดไหนล่ะคนที่มาแจ้งข่าวก็บอกว่าบุตรชายของท่านอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตะลิบขณะนี้คือเดือนแห่งการเกิดของเขาก็คือในช่วงวันที่พูดก็คือว่าท่านนบีเนี่ยเริ่มประกาศศาสนาแล้วก็เริ่มวันนั้นเนี่ยวันที่คนที่มาแจ้งข่าวนะที่เมืองนักลาบอกว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนเกิดของเขาก็คือเดือนรอบิวนาวันนะครับเขาประกาศว่าเขาคือศาสดาท่านสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้าตรงไปพบเขาเถิดอันนี้คนที่แจ้งข่าวก็ประกาศนะครับที่เมืองนัคคะรานะครับท่านตอลฮาก็เลยรีบเดินทางกลับมานะครับเมื่อถึงมักกะคนแรกที่ตอลฮานึกถึงก็คือท่านอบูบักรนะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับก็เลยไปหาตอลฮาก็ถามว่าท่านรู้จักอาหมัดไหม ถามกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือพอไปหาท่านอบูบักรนะครับอบูบักรก็บอกว่าใช่ท่านจงไปพบเขาเถิดจงปฏิบัติตามท่านเพราะท่านเรียกร้องไปสู่ศาสนาแห่งสัจธรรมนะครับเสร็จเรียบร้อยตอลฮาเนี่ยก็พาไปพบท่านรอซูลนะครับแล้วก็ประกาศเข้ารับอิสลามทันทีเลยนะครับโดยในการจับลำดับเนี่ยพี่น้องครับนักประวัติศาสตร์ก็สับสนว่าใครเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะแต่ท่านที่หนึ่งเนี่ยก็คือไม่มี

0: การขัดแย้งกันก็คือท่านพระนางกอติยะเนี่ยลำดับที่หนึ่งแหละลำดับที่สองเนี่ยบางคนก็บอกว่าอบูบักบางคนก็บอกว่าท่านอาลีอะไรเงี้ยก็มีการถกเถียงกันนะอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญนะสาระสำคัญก็คือว่าเขาก็คือบุคคลกลุ่มคนแรกๆนะกลุ่มแรกๆที่เข้ารับอิสลามอย่างเช่นท่านตะลอฮะเนี่ยก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน8คนแรกที่เข้ารับอิสลามนะอย่างคราวที่แล้วเราคุยกันหนึ่งท่านอุบัยดิลละคุยถึงท่านก่อนเนี่ยก็บอกว่าอุบัยดิลละเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่8นะครับเอาง่ายๆคือตะลอฮะก็คือ1ใน8นะครับโดยลักษณะเด่นของท่านตะลอฮะอย่างหนึ่งก็คือเก่งเรื่องการขี่ม้านะครับแล้วก็ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะในขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยบุคลิกด้านหนึ่งของท่านก็คือใจบุญสุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซื่อสัตย์นะอีกด้านหนึ่งก็คือเชี่ยวชาญการขี่ม้าแล้วก็มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะทีนี้เวลาที่เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยก็คือทั้งอบูบักรแล้วก็ทั้งท่านตอลฮะเนี่ยออกมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนที่แอบดูอยู่ก็คือท่านนอฟันบินคุไวลุดกูบินคุไวลิดบินดาวียะนะครับโดยฉายาของท่านนอฟันเนี่ยก็บอกว่าสิงห์แห่งกูรอยช์นะครับก็เรียกลูกน้องมานะครับจับทั้งท่านตอลฮะแล้วก็อบูบักรทั้งสองเนี่ยถูกทารุณกรรมอย่างหนักนะครับโดยการที่เอามือเนี่ยมัดไว้กับต้นคอนะเอาเชือกผูกไว้นะโดยมือมัดไว้กับต้นคอเลยนะเสร็จเรียบร้อยก็มีการทรมานทั้งสองนะครับโดยทั้งสองเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเก่งนะครับจริงๆก็คือมีความกล้าหาญเข้าสนามรบแล้วก็ทะยานสู้กับข้าศึกอย่างสิงร้ายเลยนะแต่ว่ายังไม่มีคำสั่งให้ต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นาวฟันให้ลูกน้องมาจัดการเนี่ยถามว่าท่านตอลฮะเนี่ยจริงๆจะสู้ได้ไหมอบูบักจะสู้ได้ไหมกล้าที่จะสู้ไหมจริงๆก็คือกล้านะแต่ว่าสาเหตุที่ไม่อยากจะสู้เนี่ยเพราะไม่ได้รับคำสั่งจากท่านรอซูลนะครับทีนี้ท่านนาวฟันก็จับลูกน้องมาแล้วก็เหมือนกับทรมานท่านทั้งสองเลยนะครับทั้งท่านอบูบักเนี่ยโดยบางรายงานนะพี่น้องครับที่บอกว่าอยู่ๆเนี่ยตอลฮะเป็นคนที่มีเกียรติคนหนึ่งฐานะร่ำรวยทำไมก็ถูกท่านนาวฟันเนี่ยกับลูกน้องมาทำร้ายนะโดยบางรายงานบอกว่าคุณแม่ของท่านเองตอลฮะเองพอรู้ว่าลูกเนี่ยมาแอบมาหาท่านนบีมูฮัมมัดมาเข้ารับอิสลามเนี่ยเป็นไงครับก็ร่วมทารุณกรรมโดยคุณแม่เนี่ยเหมือนกับสั่งการเลยให้ลูกน้องเนี่ยจัดการทำร้ายเพราะไม่อยากให้ท่านตอลฮะและท่านอบูบักเนี่ยก็คือเหมือนกับไม่อยากให้เข้ารับอิสลามเนี่ยโดยจริงๆเป้าหมายเนี่ยที่ทำร้ายก็คือท่านตอลฮะเป็นหลักนะเพราะว่าอบูบักก็คนละตระกูลกันนะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ทีนี้ก็คือเวลาที่ทำร้ายคนหนึ่งอบูบักก็ทนไม่ไหวนะก็ต้องเข้ากั้นนะพอเข้ากั้นก็เลยถูกทำร้ายทั้งคู่เลยนะครับพงศ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ลงอายะห์อัลกุรอานมานะครับบอกว่ามินั่นมุมินีนาริยาลุนซอดากูมาอาฮาดุลลอฮะอะไลฮิฟะมินฮุมมันกอซอนะบะฮูวะมินฮุมมัยยันตะซิรวะมาบัดดาลูตะบดีลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงวะฮีลงอายะห์อัลกุรอานมานะครับแล้วก็ในซูเราะห์อัลอาซาบนะครับอายะห์ที่23นะครับโดยความหมายภาษาไทยก็คือว่าบางส่วนจากเหล่าผู้ศรัทธาชนเป็นบุรุษผู้จริงใจต่อปฏิญญาที่พวกเขากระทำต่ออัลลอฮ์ซึ่งบางคนของพวกเขาเป็นผู้กระทำการตามคำมั่นสัญญาของเขาโดยการออกทำศึกจนสิ้นชีวิตและบางคนของพวกเขาเป็นผู้ที่รอคอยและพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงคำมั่นสัญญาแต่การใดนะครับในสุร้อนอาซาบอายาที่23นะครับอันนี้นักอธิบายกุรอานบอกอายานี้เนี่ยลงมาก็คือกล่าวถึงท่านตอลฮะโดยตรงเลยนะครับเป็นสาเหตุของการประทานอันกุรอานนะครับพี่น้องครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของท่านตอลฮะบินอุบัยดิลแล้วนะครับซึ่งท่านตอลฮะเนี่ยก็เป็น1ใน10ของผู้ที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับโดยท่านตอลฮะเนี่ยวันที่ท่านเดินทางไปที่นครมะดีนะห์นะครับในวันที่ท่านอพยพเนี่ยท่านนบีก็มีการที่จะผูกความเป็นพี่น้องนะครับระหว่างมุฮาญิรินกับอันซอร์เนี่ยท่านก็อพยพไปด้วยนะจากนครมักกะไปยังมะดีนะห์นะครับก็ท่านก็ผูก ความเป็นพี่น้องนะครับระหว่างท่านกับท่านอบูอัยยูบอันซอรี่นะคืออบูอัยยูบอันซอรี่เนี่ยก็มี
1: สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายเฟิงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
5: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพ
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
8: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
10: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคม สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ครับชีวิตของผู้ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องละหมาดให้ครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ย5เวลาอันนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะถ้าหากว่าตั้งใจทิ้งการละหมาดจะเป็นเวลา 1-2 เวลาจะเป็นวันหนึ่งหรือ2วันหรือเป็นเดือนๆที่ทิ้งละหมาดมาแล้วถ้าตั้งใจทิ้งแบบนี้นะอุลามะส่วนใหญ่รวมทั้งรายงานหะดีษที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็คือคนเหล่านั้นถือว่าปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือโทษทันหรือว่าผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ทิ้งละหมาดตั้งใจทิ้งละหมาดนะครับโดยที่ท่านนบีบอกไว้ชัดเจนมากนะครับว่าสัญญาระหว่างเรากับเขาคือการละหมาดใครก็ตามแต่ที่ทิ้งการละหมาดคนคนนั้นเป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในเมื่อการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกถึงละหมาดนอกเหนือจาก5เวลาละหมาดนอกเหนือจาก5เวลาที่เป็นเวลาละหมาดหรือว่าเป็นการละหมาดที่ประเสริฐมากๆพี่น้องอยากรู้ไหมว่าคือละหมาดอะไรเผื่อว่าเราได้ฟังในวันนี้แล้วใจของเราก็อาจจะอยากและมีความปรารถนาและอยากจะละหมาดตามสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆนะครับมีหลายหะดีษด้วยกันวันนี้เราจะอ่านหะดีษแล้วก็นำเอาคำสอนของท่านนบีเนี่ยไปปฏิบัติว่าในเรื่องของการละหมาดที่ดีที่สุดดูในหะดีษบทแรกนะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ท่านรอซูลได้กล่าวว่าการละหมาดนะครับการละหมาดที่ดีที่สุดภายหลังหรือว่ารองลงมาจากละหมาดฟารดูก็คือการละหมาดซุนนะในยามค่ำคืนพี่น้องจำไว้นะละหมาดซุนนะประเภทต่างๆน่ะมีหลายประเภทมากละหมาดดูฮาซุนนะตุลวุฎูตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดศอลาตุตเตาบะละหมาดตัสบีห์ละหมาดอะไรต่างๆทั้งหมดดีที่สุดนั้นก็คือการละหมาดซุนนะในยามค่ำคืนได้แก่อะไรละหมาดตะฮัจญุดนะครับมีหลายชื่อนะละหมาดซุนนะห์ในยามค่ำคืนคือละหมาดตัวเดียวกันถ้าพี่น้องนอนมาก่อนตั้งแต่หัวค่ำหลังจากละหมาดอิชาเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็นอนพอตื่นขึ้นมาในยามดึกๆตรงเนี้ยถ้าจะละหมาดซุนนะห์ในยามค่ำคืนเขาเรียกว่าตะฮัจญุดแต่ถ้าพี่น้องไม่ได้หลับนอนอย่างผมเนี่ยนะครับเกือบทุกคืนอยู่ที่สถานีนะครับหลังจากนั้นไปกลับไปถึงบ้านก็เที่ยงคืนแล้วไปถึงบ้านบางคืนก็นอนไม่หลับยันตีสองตีสามถามว่าจะละหมาดซุนนะห์ในยามค่ำคืนได้ไหมละหมาดได้พี่น้องแต่เขาไม่เรียกว่าตะฮัจญุดเขาเรียกว่าซอลาตุลเลนหรือกิยามุลเลนก็ได้นะครับคือละหมาดซุนนะห์ในยามค่ำคืนเนี่ยมีหลายชื่อแต่มันคือละหมาดเดียวกันนบีบอกว่าละหมาดหลังรองลงมาจากละหมาดฟัรดูที่ประเสริฐที่สุดหมายถึงรองลงมาจากละหมาดฟัรดูก็คือละหมาดซุนนะแปลว่าละหมาดซุนนะประเภทที่ดีที่สุดอัสซอลาตุฟีเยาฟิลเลคือการละหมาดซุนนะในยามค่ำคืนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะละหมาดซุนนะประเภทที่ดีที่สุดเนี่ยนะพี่น้องให้ละหมาดซุนนะในยามค่ำคืนนะครับนี่คือละหมาดที่ดีที่สุดประเภทหนึ่งมาดูอีกรีวายะห์หนึ่งนะครับเป็นการละหมาดที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคฮารีและก็อิหม่ามมุสลิมท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้นะครับอันไซดิบนิซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอัฟฎอลุศ็อลาห์ศ็อลาตุลมัรอี
ฟีบัยติฮิอิลลัลมักตูบะท่านนบีบอกอย่างนี้ละหมาดที่ประเสริฐที่สุดคือการละหมาดของบุคคลหนึ่งโดยละหมาดที่บ้านของเขาอิลลัลมักตูบะยกเว้นละหมาดฟารดูเท่านั้นให้ไปละหมาดที่มัสยิดประเสริฐที่สุดสุนนะประเภทต่างๆทั้งหมดที่ดีที่สุดมาละหมาดที่บ้านยกเว้นสตรีที่มีหะดีษเจาะจงเลยนะครับว่าวะบูยูตูฮุนนะคอยรุลละฮุนที่บ้านของพวกนางดีที่สุดประเสริฐที่สุดสำหรับพวกนางนะครับเพราะนั้นผู้หญิงดีที่สุดละหมาดที่บ้านส่วนผู้ชายนั้นถ้าจะละหมาดสุนนะละหมาดที่บ้านสุนนะทุกประเภทเลยละหมาดที่บ้านดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะพี่น้องที่จะไปละหมาดสุนนะที่มัสยิดไม่ได้ห้ามดังนั้นผู้ชายนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสดับฟังจากคำสอนของท่านนบีตรงนี้เพราะมันเป็นวิถีชีวิตที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นจะต้องเอาใจใส่นะครับท่านนบีได้สอนอย่างนี้นาวิรูมานาซิลากุมบิสซอลาท่านทั้งหลายจงทำให้บ้านของท่านทั้งหลายนั้นมีรัศมีด้วยการละหมาดด้วยการละหมาดพี่น้องดังนั้นละหมาดซุนนะห์นะครับชวนลูกๆชวนภรรยาละหมาดซุนนะห์กันให้มากๆที่บ้านส่วนภรรยาก็ละหมาดฟัรดูด้วยที่บ้านเพราะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้อ่านหะดีษเยอะหน่อยนะหะดีษที่3ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอันญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت ท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดก็คือการละหมาดที่มีการขอดุอาที่ยาวนานในการละหมาดนี่แหละขอตอนไหนอ่ะเอ๊ะขอดุอาตอนไหนที่ยาวนานในสุญูดก็ขอได้ในสุญูดเนี่ยขอได้ในระหว่างรุกูอ์นี่ก็ขอได้ขอดุอานะครับแล้วในระหว่างที่นั่งระหว่างสองสุญูดก็มีการขอดุอาก่อนที่จะให้สลามเนี่ยพี่น้องหะดีษเยอะแยะเลยที่ท่านนบีสอนให้เราขอความคุ้มครองในสิ่งต่างๆให้เราขอความเมตตาได้ขอคุณงามความดีจากอัลลอฮ์ให้ได้ในดุนยาในโลกอาคิเราะห์ต่างๆในมีมากเหลือเกินเพราะนั้นดุอาต่างๆที่ท่านนบีขอแล้วก็สอนให้เราเนี่ยกล่าวในละหมาดเอามากล่าวให้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นละหมาดที่ประเสริฐมากเหลือเกินที่เราขอดุอานานๆโดยเฉพาะในขณะที่เราสุญูดเนี่ยท่านนบีเคยสอนอย่างนี้อักรอบุอัลอับดุบิร็อบบิฮิบ่าวของอัลลอฮ์นะครับจะอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนั่นก็คือฟิสุญูดในขณะที่เขาสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีก็บอกว่าฟะอักซิรูฟิฮาอัดดุอาดังนั้นจงขอดุอามากๆในขณะที่เราสุญูดและในหะดีษนี้ก็บอกอีกว่าละหมาดที่ประเสริฐที่สุดณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการขอดุอานานๆขอดุอายาวๆในระหว่างที่เราอยู่ในการละหมาดโดยเฉพาะในสุญูดนี่นะท่านนบีกำชับเหลือเกินว่าให้ขอดุอามากๆเพราะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะให้ละหมาดของเราในแต่ละละหมาดไม่ว่าจะเป็นฟัรดูไม่ว่าจะเป็นซุนนะห์ก็ดีถ้าจะให้ละหมาดของเรานี้เป็นละหมาดที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องมีการขอดุอามากๆในขณะที่เราอยู่ในการละหมาดนะครับหะดีษต่อมาพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้เป็นรายงานของท่านไบฮากีบันทึกโดยท่านอิหม่ามไบฮากีวะซอฮะฮะฮูอัลอัลบานีเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหอันอับดุลลาห์อิบนุอัมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอัฟฎอลุศ็อลาวาตอินดัลลอฮ์ศ็อลาตุศ ซุบฮ์ยะอ์มัลจุมอะฮ์ฟีญะมาอะตินอัลลอฮุอักบัรท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้การละหมาด
ฟารดูนะที่ประเสริฐที่สุดการละหมาดฟารดูที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องจำเอาไปปฏิบัตินะก็คือการละหมาดซุบฮ์รวมกันที่มัสยิดจำไว้นะละหมาดซุบฮ์รวมกันที่มัสยิดในวันศุกร์ถือว่าเป็นการละหมาดฟารดูที่ดีที่สุดตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ท่านพี่น้องครับดังนั้นสัปดาห์หนึ่งสักครั้งหนึ่งถ้าหากว่าตลอดทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยไม่มีเวลาเลยมีอุซรมีอุปสรรคตลอดในการที่จะมาละหมาดญะมาอะห์รวมกันที่มัสยิดก็ขอเอาวันพฤหัสนะครับเช้าวันศุกร์นะไม่ใช่วันพฤหัสเช้าวันศุกร์ในตอนเช้าพฤหัสค่ำลงใช่ไหมแล้วก็ไปถึงกลางคืนแล้วก็ไปถึงตอนเช้าของวันศุกร์ในเช้าวันศุกร์เนี่ยควรที่จะมาละหมาดซุบฮ์รวมกันที่มัสยิดนี่คือการละหมาดฟารดูที่ดีที่สุดตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ตรงนี้อาจจะทำเป็นอันนั้นก็ได้พี่น้องถามเป็นคำถามของลูกนะครับนบีเคยบอกอย่างไรนะครับว่าละหมาดฟารดูที่ดีที่สุดนั่นน่ะคือละหมาดอย่างไรอาจจะเอามาถามลูกนะครับแล้วเราก็เฉลยให้ลูกก็คือการละหมาดซุบฮ์รวมกันที่มัสยิดในวันศุกร์เป็นการละหมาดฟารดูที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์เนี่ยนะครับคือดูแล้วเนี่ยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมอย่างยิ่งในการที่จะให้เราไปละหมาดที่มัสยิดไปละหมาดฟารดูที่มัสยิดอันนี้สําหรับผู้ชายนะพอเราพูดกันแล้วสําหรับผู้หญิงนั้นนบีบอกว่าวะบูยูตูฮุนนะคอยรุลละฮุนที่บ้านของนางนั้นประเสริฐที่สุดสําหรับพวกนางดังนั้นการละหมาดของผู้ชายนะครับไปละหมาดที่มัสยิดดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าตลอดทั้งสัปดาห์เลยนี่นะอาจจะไปไม่ได้ก็อย่างน้อยๆเช้าวันศุกร์นี่แหละเป็นวันที่เราควรที่จะไปละหมาดกันที่มัสยิดไปละหมาดซุบฮ์ในเช้าวันศุกร์ที่มัสยิดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอย่าไปเจาะจงนะเจาะจงเวลาอื่นฉันไม่ไปเลยฉันไปเฉพาะเวลานี้เวลาเดียวอันนี้ก็เป็นข้อห้ามเหมือนกันเพราะการเจาะจงทำอะไรอะไรเป็นพิเศษในวันศุกร์เป็นเรื่องที่ท่านนบีห้ามเช่นเจาะจงถือศีลอดเฉพาะในวันศุกร์ห้ามเจาะจงละหมาดตะฮัจญุดในเฉพาะคืนวันศุกร์ห้ามเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับซึ่งในเรื่องที่เจาะจงมันก็มีนะให้ทำมากๆให้ทำในวันศุกร์เช่นอ่านซูเราะห์กะฮฟีเนี่ยท่านนบีบอกว่าให้อ่านในวันศุกร์นะครับศอลาวาตให้กับท่านนบีมากๆนบีบอกว่าในวันศุกร์ศอลาวาตให้กับท่านนบีมากๆขอดุอามากๆนบีส่งเสริมให้ขอดุอามากๆในวันศุกร์ไอ้เรื่องที่เจาะจงก็มีแต่ว่าไอ้เรื่องที่นบีห้ามที่จะเจาะจงเราก็อย่าทำเช่นการถือศีลอดเอาเฉพาะวันศุกร์วันเดียวเนี่ยห้ามการละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนเอาเฉพาะคืนวันศุกร์วันเดียวเนี่ยห้ามรวมทั้งไอ้การที่เราจะไปละหมาดซุบฮ์รวมกันที่มัสยิดในเช้าวันศุกร์จะเจาะจงอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ถ้าไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆอาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งไปละหมาดที่มัสยิดแล้วก็ไปละหมาดซุบฮ์รวมกันนะครับที่มัสยิดในเช้าวันศุกร์เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากตามตัวบทหะดีษที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ตรงนี้นะครับหะดีษสุดท้ายเนี่ยวันนี้เราอ่านทั้งหมด6หะดีษด้วยกันนะครับหะดีษสุดท้ายเนี่ยวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความประเสริฐของการละหมาดหรือละหมาดที่ดีที่สุดคืออะไรเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับอันอับดุลลาฮิบนิมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัฟฎอลุลอามาลอัศศอลาตุฟีอัววะลิวักติฮาท่านนบีบอกว่าการอิบาดะห์ที่ประเสริฐที่สุดนั้นก็คือการละหมาดในตอนต้นของเวลานบีเคยบอกว่านี่คืออิสลามที่ดีที่สุดภายหลังจากอีหม่านต่ออัลลอฮ์ได้อีหม่านต่อหลักการอีหม่านทั้ง6ประการเรียบร้อยแล้วหลักปฏิบัติในแง่ของศาสนาที่เรียกว่าอิบาดะห์ดีที่สุดคือการละหมาดในตอนต้นๆของเวลาในบางรีวายะห์หะดีษบอกว่าฟะอินนัลลอฮะยุฎออิฟุละกุมอัลลอฮ์เพิ่มผลบุญให้อีกเท่านึงละหมาดในตอนต้นๆของเวลาจะเป็นละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุฮรีละหมาดอัสรีมักริบอิชานะครับทั้ง5เวลาเนี่ยละหมาดในตอนต้นๆของเวลาเป็นละหมาดที่ดีที่สุดจากหะดีษบทนี้นะแต่ก็มีข้อแม้นิดนึงมีเงื่อนไขนิดนึงว่าละหมาดวันศุกร์ละหมาดอิชานะครับ
ละหมาดอิชาเนี่ยนบีสนับสนุนให้ละหมาดดึกสักนิดนึงเป็นเวลาที่ประเสริฐละหมาดดึกสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าง่วงหนาวเฮานอนเลยแล้วก็ละหมาดในตอนหัวค่ำเลยนะครับนอกเหนือจากเวลาอิชาแล้วเวลาละหมาดประเภทอื่นๆทั้งหมดละหมาดในตอนต้นๆของเวลาเป็นการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดทั้ง6หะดีษที่เราได้อ่านในวันนี้นะพี่น้องเป็นเรื่องของการละหมาดที่ดีที่สุดให้พี่น้องได้จดจำเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดเนี่ยพยายามดูนะไอ้ที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติแล้วชีวิตของเราก็จะได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดอาซะในวันศุกร์ที่4กันยาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนคุณชารีฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชารีฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาฮิดโตอามีนะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่ามีคนลดการใช้ยาเบาหวานได้แบบเห็นผลชัดๆในเวลาแค่3เดือน
4: ใช่ค่ะมีเคสจริงที่แบบค่าน้ำการสะสมหรือ HbA1c เนี่ยลดจาก 13% เหลือแค่ 5% หรือบางคนจาก 11.5% ก็ลงมาเหลือ 6.2% ได้จริงๆนะคะ
3: โหลดเยอะมากเลยนะครับวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันแบบลงรายละเอียดหน่อยถึงแนวทางนี้กัน
4: ค่ะซึ่งเป็นแนวคิดของคุณหมอคนไทยนี่เองคุณหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์ที่ท่านมีประสบการณ์เรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะเน้นปรับวิถีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่เรียกว่าอาหารต้นทางหรือ whole food plant based
3: อาหารต้นทางก็คือเน้นพืชเป็นหลักไม่แปลรูปเยอะว่างั้นเถอะ
4: ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะคือกินให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเพื่อจะช่วยคุมเบาหวานชนิดที่2ค่ะ
3: เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากทำความเข้าใจหลักการแล้วก็วิธีปฏิบัติจริงๆนะครับว่าแนวทางธรรมชาติแบบนี้มันเป็นยังไงกันแน
4: ่ค่ะ
3: เริ่มตรงหลักการพื้นฐานก่อนเลยไหมครับปกติการรักษาเบาหวานมาตรฐานทั่วไปก็เริ่มที่ปรับวิถีชีวิตอยู่แล้วนี่ครับ
4: ใช่ค่ะใช่อันนั้นคือหลักสากลเลยทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายควบคุมน้ำหนัก
3: และแนวทางนี้มันต่างยังไงหรือเน้นตรงไหนเป็นพิเศษครับ
4: คือความต่างอยู่ที่ความเข้มข้นค่ะแนวทางนี้ให้ความสำคัญกับการปรับพฤติกรรมตรงนี้แบบจริงจังมากๆเป็นอันดับแรกสุดเลยก่อนที่จะไปพึ่งยาหรือบางทีก็ทำควบคู่กันไปค่ะ
3: ที่น่าสนใจมากๆคือแนวคิดอาหารต้นทางเนี่ยที่บอกว่ากินข้าวกล้องได้กินผลไม้ก็ได้อันนี้มันดูสวนทางกับที่เคยได้ยินมาว่าเบาหวานต้องเลี่ยงแป้งเลี่ยงผลไม้หวานๆเลยนะครับ
4: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วคุณหมอแบงค์เองท่านก็เคยแนะนำแนวทางแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือโลคาร์บมาก่อนนะคะซึ่งมันก็ลดน้ำตาลได้ดีนะแต่
3: มีข้อจำกัด
4: ใช่ค่ะพอทำไปนานๆบางคนก็อาจจะมีปัญหาอื่นตามมาเช่นท้องผูกหรือบางทีค่าไตค่าไขมันบางตัวมันสูงขึ้นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ท่านไปศึกษาเพิ่มเติม
3: อ๋อเหมือนเรียนรู้จากเคสจริงแล้วก็พัฒนาต่อยอดไป
4: เอสเนี่ยแหละค่ะพบว่าเอ๊ะการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนดีๆที่ไม่แปรรูปนะอย่างข้าวกล้องธัญพืชเต็มเมล็ดผลไม้ต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมมันกลับช่วยคุมน้ำตาลระยะยาวได้ดีกว่า
3: น่าสนใจมากครับ
4: แล้วที่สำคัญคือมันไปแก้ที่ต้นเหตุของเบาหวานชนิดที่2โดยตรงเลยก็คือภาวะดื้ออินซูลินค่ะ
3: ภาวะดื้ออินซูลินอันนี้พอจะอธิบายง่ายๆให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไร
4: ได้ค่ะลองนึกภาพว่าอินซูลินเหมือนกุญแจนะคะที่จะไขประตูเซลล์ให้น้ำตาลในเลือดเข้าไปเป็นพลังงานได
3: ้ครับครับ
4: ทีนี้ภาวะดื้ออินซูลินมันก็เหมือนแม่กุญแจที่ประตูเซลล์มันฝืดๆอะค่ะหรือมีสนิมเกาะทำให้กุญแจอินซูลินไขเข้าไปได้ยากหรือไขไม่ได้เลยน้ำตาลก็เลยเข้าเซลล์ไม่ได้ลอยอยู่ในเลือดสูง
3: ๆอ๋อแล้วอะไรทำให้แม่กุญแจมันฝืดล่ะครับ
4: หลักๆเลยก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหละค่ะ โดยเฉพาะพวกอาหารแปรรูปสูงๆไขมันสูงๆน้ำมันเยอะๆแล้วก็รวมถึงการที่เราไม่ค่อยได้ขยับตัวไม่ค่อยออกแรงด้วยค่ะพวกนี้เป็นตัวการสำคัญเลย
3: เข้าใจภาพชัดเลยครับขอบคุณมากครับงั้นมาดูขั้นตอนปฏิบัติกันเลยดีกว่าครับต้องเริ่มจากอะไรก่อนดี
4: อย่างแรกสุดเลยนะคะคือต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นเบาหวานชนิดไหนค่ะต้องแยกให้ออกระหว่างชนิดที่1คือที่ร่างกายสร้างอินซูลินไม่ได้เลยอันเนี้ยต้องฉีดอินซูลินสถานเดียว
3: ครับ
4: กับชนิดที่2ซึ่งเจอบ่อยกว่ามากอันเนี้ยล่ะค่ะที่เกี่ยวกับภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็วิถีชีวิตเป็นหลักถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ปรึกษาคุณหมอดีที่สุดค่ะ
3: แล้วเรื่องการตรวจน้ำตาลเองที่บ้านล่ะครับจำเป็นไหมต้องทำบ่อยแค่ไหน
4: จำเป็นมากค่ะควรจะมีเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วติดบ้านไว้เลยตรวจตอนเช้าหลังตื่นนอนเป็นหลักอ๋อมีเคล็ดลับนิดนึงคือให้ใช้เลือดหยดที่2นะคะเพราะหยดแรกอาจจะมีแอลกอฮอล์หรืออะไรปนเปื้อนบนผิวหนังค่าอาจจะไม่ตรง
3: อ๋อครับครับหยดที่2
4: ค่ะการเห็นค่าน้ำตาลเราค่อยๆลดลงเนี่ยมันเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงถ้าค่ามันเริ่มต่ำไปหรือมีอาการแปลกๆเช่นวูบๆเหงื่อออกใจสั่นอันนี้อาจจะเป็นอาการน้ำตาลตกต้องรีบปรึกษาคุณหมอนะคะห้ามปรับยาเองเด็ดขาดเลยนะคะใช่ค่ะส่วนคนที่ฉีดอินซูลินอยู่อาจจะต้องตรวจเพิ่มตอนหลังอาหาร2ชั่วโมงด้วยค่ะ
3: โอเคครับแล้วเรื่องการกินนอกจากเน้นอาหารต้นทางแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมครับเห็นพูดถึงเรื่องการรูปมือด้วย
4: ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะคือพยายามกินให้เป็นมื้อหลักๆไปเลย2หรือ3มื้อไม่ควรกินจุบกินจิบระหว่างมื้อนะคะแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยพยายามกินให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อยสัก4ชั่วโมง
3: เพื่อให้ร่างกายได้พักไม่ต้องย่อยตอนนอนว่างั้นเถอะ
4: ถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องปรับเวลาการกินยาให้มันสอดคล้องกับมื้ออาหารที่เราปรับใหม่ด้วย
3: มาถึงเรื่องสำคัญการปรับเปลี่ยนชนิดอาหารที่แบ่งเป็นอาหารแดงกับอาหารเขียวอันนี้คืออะไรครับต้องลดเนื้อสัตว์ลดน้ำมันทั้งหมดเลยเหรอครับดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เหมือนกันนะครับ
4: ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ความตั้งใจนิดนึงค่ะแต่เราเริ่มทีละน้อยได้อาหารแดงที่ควรลดให้มากที่สุดก็คือพวกอาหารแปรรูปสูงๆไขมันสูงๆน้ำมันที่ใช้ทำอาหารเยอะๆเนื้อสัตว์ต่างๆ
3: เพราะพวกนี้คือตัวการทำให้ดื้ออินซูลิน
4: ใช่เลยค่ะลองง่ายๆก่อนก็ได้เช่นเวลาผัดกับข้าวลองใช้น้ำเปล่าผัดแทนน้ำมันหรือถ้าปกติกินเนื้อสัตว์เยอะลองลดลงครึ่งนึงก่อนแล้วหาอย่างอื่นมาแทนเช่นเห็ดเต้าหู้หรือพวกถั่วต่างๆค่ะ
3: แล้วอาหารเขียวล่ะครับคืออะไรที่ต้องเน้น
4: อาหารเขียวก็คือกลุ่มอาหารจากพืชที่ไม่แปรรูปหรือแปรรูปน้อยที่สุดค่ะเช่นเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือกินธัญพืชที่ไม่ขัดสีต่างๆถั่วเมล็ดแห้งหลากหลายชนิดผักใบเขียวผักสีต่างๆแล้วก็ผลไม้ที่กินทั้งกากใยไม่ใช่แค่น้ำผลไม้นะคะ
3: เน้นธรรมชาติเข้าว่า
4: ใช่ค่ะให้เหมือนกับที่มันมาจากต้นจากดินให้มากที่สุด
3: แน่นอนว่าอาหารสำคัญมากแต่การปรับวิถีชีวิตคงไม่ได้มีแค่นั้นการออกกำลังกายล่ะครับจำเป็นแค่ไหน
4: โอ้โหสำคัญไม่แพ้เรื่องอาหารเลยค่ะการออกแรงเนี่ยเป็นกุญแจอีกดอกเลยที่ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินได้โดยตรงมาก
3: ๆต้องออกหนักเลยไหมครับ
4: ไม่จำเป็นต้องหักโหมเลยค่ะเริ่มจากน้อยๆก่อนได้แค่ลุกเดินสัก 5-10 นาทีหลังมื้ออาหารก็ถือว่าดีแล้วนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาเพิ่มความสม่ำเสมอตั้งเป้าไว้สักวันละ 30-60 นาทีกำลังดีค่ะการออกแรงสม่ำเสมอเนี่ยมันช่วยให้เซลล์เราตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นจริง
3: ๆพอเราปรับทั้งกินทั้งออกกำลังกายแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
4: มีอีก2เรื่องค่ะที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการนอน
3: การนอน
4: ใช่ค่ะการนอนให้พออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงการนอนไม่พอเนี่ยมันไปกระทบฮอร์โมนหลายตัวเลยนะคะทั้งฮอร์โมนเครียดฮอร์โมนความหิวความอิ่มมันรวนไปหมดทำให้น้ำตาลแกว่งได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: อ๋อเกี่ยวกันหมดเลยนะครับ
4: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอประมาณวันละ 2.5-3 ลิตรถ้าไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องโรคไตหรือโรคหัวใจนะคะน้ำช่วยเรื่องระบบเผาผลาญได้ดีค่ะ
3: แต่บางคนอาจจะกังวลว่าดื่มน้ำเยอะเราจะปัสสาวะบ่อยนะครับ
4: ใช่ค่ะถ้ากังวลเรื่องนั้นวิธีแก้คือให้ไปเพิ่มการออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกมากขึ้นแทนค่ะไม่ใช่ลดการดื่มน้ำนะคะ
3: ฟังดูทั้งหมดแล้วเหมือนแนวทางนี้พยายามจะกลับไปแก้ที่ต้นต่อจริงๆคือภาวะดื้ออินซูลินด้วยการปรับการกินการขยับตัวพฤติกรรมโดยรวมแทนที่จะเป็นเน้นใช้ยามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อกดอาการที่ปลายเหตุ
4: ใช่เลยค่ะเข้าใจถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เน้นว่าการปรับเปลี่ยนนี้ต้องทำได้อย่างยั่งยืนมีความสุขกับมันทำได้จริงในระยะยาวไม่ใช่แบบฝืนทำช่วงสั้นๆแล้วก็เลิกไปค่ะ
3: เป็นแนวทางที่ให้ความหวังแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสรุปอีกทีหัวใจหลักก็คือการปรับวิถีชีวิตแบบจริงจังเน้นอาหารต้นทางคือพืชไม่แปรรูปลดอาหารแดงพวกแปรรูปไขมันสูงเนื้อสัตว์ลงเพิ่มอาหารเขียวให้มากขึ้น
4: ค่ะควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนให้พอดื่มน้ำให้พอแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องตรวจติดตามระดับน้ำตาลแล้วก็ปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดตลอดการปรับเปลี่ยนนะคะ
3: ซึ่งถ้าทำได้ตามนี้ก็มีโอกาสที่จะสุขภาพดีขึ้นลดการพึ่งพายาลงได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วย
4: ถูกต้องเลยค่ะ
3: น่าคิดตามจริงๆนะครับว่าบางทีกุญแจสำคัญในการจัดการกับโรคเรื้อรังในยุคนี้อย่างเบาหวานเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในการกลับไปสู่วิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายเป็นธรรมชาติมากขึ้นเน้นกินพืชผักที่ไม่ค่อยผ่านการแปรรูปเหมือนที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเราเคยเป็นมาลองคิดกันเล่นๆดูไหมครับว่ามื้อต่อไปเนี่ยเราจะลองเพิ่มอาหารเขียวอะไรได้บ้างหรือจะลองลดอาหารแดงตรงไหนได้บ้างแค่เริ่มจากก้าวเล็กๆวันนี้ก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพของเราในระยะยาวได้นะครับ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านพี่น้องครับของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้เรามาพบกันพี่น้องด้วยกับคำสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้อยากจะฝากกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรานั้นน่าจะทำอะไรกันบ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านญิบรีลนะครับได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการสอนท่านนบีและเป็นการในสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้นำมาสอนให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับจากท่านซะบุตรของอัสซาดนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้เล่านะครับว่าญิบรีลได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายามุฮัมมัดไอชมาชีตะฟะอินนะกะมัยยิตุนวะอะห์บิบมันชีตะฟะอินนะกะมุฟาริกุฮูวะอ์มิลมาวะอ์มัลมาชีฟะอินนะกะมัจซีอุนบิฮิثم قال يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغفار استغناءه عن الناس حديث وصححه الباني นะครับ مستدرك حاكم พี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับญิบรีลได้มาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงมีชีวิตอยู่ตามที่ท่านประสงค์เถิดเพราะแท้จริงสักวันหนึ่งเจ้าก็จะต้องตายครับและกล่าวอีกนะครับว่าเจ้าจงรักคนที่เจ้ารักเพราะสักวันหนึ่งเจ้าก็ต้องจากเข้าไปและเจ้าจงทำงานที่เจ้าประสงค์แท้จริงเจ้าแกจะต้องถูกตอบแทนในการงานนั้นนะครับแล้วท่านญิบรีลก็ได้กล่าวต่อไปว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเกียรติของผู้ศรัทธานั้นนะฮะอยู่ที่การยืนละหมาดนะครับการยืนละหมาดในยามค่ำคืนและศักดิ์ศรีของเขานั้นก็คือการที่เขานั้นมีความพอเพียงไม่หวังในทรัพย์สินของผู้อื่นและก็ไม่ขอจากผู้อื่นหะดีษนี้นะครับอยู่ในมุสตะรอกฮากิมนะครับแล้วเป็นหะดีษนะครับซอฮีห์นะโดยเชคนาซิรุดีนอัลบานีนะครับซึ่งหะดีษบทนี้เนื้อหานะครับเป็นข้อเตือนใจให้กับเรานะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากที่สุดในสิ่งที่ท่านญิบรีลนะครับอะลัยฮิสลามได้เตือนและก็ได้แนะนำนะครับให้เราได้คิดถึงคำพูดที่ญิบรีลได้พูดกับท่านนบีบอกว่าเจ้าจงนะครับมีชีวิตอยู่ตามเจ้าประสงค์หมายความว่าถึงแม้เจ้าจะมีอายุยืนยาวแค่ไหนนะครับในโลกดุนยาใบนี้ผลสุดท้ายนั่นก็คือจุดจบนะครับของชีวิตของท่านนั่นแหละทุกคนก็จะต้องจบชีวิตดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่ร้อยนะครับ85นะครับที่เราได้ยินกันเป็นประจำว่ากุลูนับซินซาอิกาตุลเมาต์ทุกชีวิตทั้งอิมรอนแห่งความตายใช่ไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องบอกว่าใช่นะครับอัลลอฮ์ก็บอกต่อนะครับว่าอินนามาตัวเฝ้าหน้าอุจูระหุมเยาว์มันกิยามะอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นน่ะนะครับจะตอบแทนนะครับรางวัลให้กับพวกเจ้าในวันกิยามะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในโลกดุนยานี้เท่าจะได้หรือไม่ได้ในอีกเรื่องนึงแต่ถ้าหากว่าเท่าปฏิบัติการงานอะไรก็ตามแต่นู่นโลกอาคิเราะห์นั่นน่ะท่านได้อย่างแน่นอน
ดังนั้นเราทำความดีเราก็จะได้สิ่งที่ดีและเราทำไม่ดีก็จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะมันซุฮซิฮะอานินนารวะอุดคิลัลญันนะห์ฟะกอดฟาตวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรอัลลอฮ์ได้บอกนะครับว่าและใครก็ตามนะครับเป็นผู้ที่อัลลอฮ์นั้นน่ะได้ทรงให้ห่างไกลจากขุมนรกเขาก็จะได้รับสวนสวรรค์และเขาก็จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะและชีวิตอัลลอฮ์ได้เตือนนะครับว่าและชีวิตในโลกดุนยาใบนี้ไม่มีอะไรนะครับนอกเสียจากสิ่งที่อำนวยประโยชน์และก็เป็นการหลอกลวงเท่านั้นบางครั้งเราคิดว่าโอ้โหไอ้นี่มันสุขสนุกสนานหรือมีความสุขมากมายแต่ไม่ชั่วคู่ชั่วยามมันก็หมดไปดังนั้นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับอินนะกะมัยยุตุนฟะอินนะฮุมัยตุนนะครับแท้จริงเจ้าก็จะต้องตายและแท้จริงพวกเขาก็จะต้องตายเหมือนกันดังนั้นทุกคนตายหมดคนจะดีคนจะเลวคนจะร้ายทุกคนตายหมดนะครับเพราะอัลลอฮฺบอกไว้นะครับซุมมาอินนะกุมเยามันกิยามะอินดะร็อบบิกุมตักตาซิมูนอัลลอฮ์ได้บอกนะครับว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นก็จะต้องตายแล้วแท้จริงพวกเจ้าในวันกิยามะห์ก็จะถกเถียงกันต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้านะครับในเรื่องสิ่งที่เขานั้นได้ปฏิบัติไว้ดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับความตายของทุกคนนั้นมีอย่างแน่นอนความตายของทุกคนนั้นย่อมประสบแต่แน่นอนแต่ว่าเราจะตายแบบผู้ศรัทธาหรือว่าจะตายนะครับแบบอะไรครับแบบผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราเลือกได้เพราะในหะดีษบอกกันนะครับว่าต้องปฏิบัติไปตามที่เจ้าประสงค์ปฏิบัติเพราะเจ้าเป็นบุคคลที่เลือกดังนั้นเราเลือกที่จะปฏิบัติดีเราก็จะได้รับภาคผลในสิ่งที่ดีแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้รับผลที่ไม่ดีการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาซาบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังนั้นในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดนะครับให้เรานั้นได้เล่าถึงท่านนบีนะครับที่ท่านนบีมูซานะครับอะลัยฮิสสลามนะครับว่ามีรายงานโดยท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาลาอิกะห์นั่นน่ะเป็นผู้ที่ปิดวิญญาณก็ได้ถูกส่งมายังท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเมื่อมาลาอิกะห์มาถึงนะครับท่านนบีมูซานะครับมูซาก็ได้ทุบตีมาลาอิกะห์ทุบตีมาลาอิกะห์นั้นนะครับจนตาถลนออกมาเพราะไม่รู้จักพวกใครเหรอนะครับจะมาเอาชีวิตท่านนะครับมาลาอิกะห์นะครับก็กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้กล่าวว่าพระองค์นะครับกลับไปหาอัลลอฮ์และก็ได้กล่าวว่าพระองค์ได้ส่งฉันไปยังคนที่ไม่ยอมตายไปส่งไปหาคนที่ไม่ยอมตายนะนบีมูซาไม่ยอมตายนะครับคนที่ไม่ยอมยังไม่ตายจะไปส่งให้เขาฉันไปเอาชีวิตเขาได้ยังไงอัลลอฮ์นะครับทรงให้ในตาของมาลาอิกะห์ก็กลับคืนเป็นปกตินะหลังจากที่ถูกชกนะครับจนตาถลนออกมานะครับแล้วก็จงแล้วก็กล่าวว่าจงกลับไปหาเขาแล้วก็กล่าวกับเขาว่านบีมูซานะคือกล่าวกับนบีมูซาว่าให้เขานั้นวางมือบนหลังวัวตัวผู้แล้วสำหรับเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มือของเขานั้น

พระผู้อภิบาลแล้วหลังจากนั้นล่ะนี่มาลาอิกะห์ก็กลัวเหมือนกันนะฮะมาลาอิกะห์ก็กลัวกลัวที่จะกลับมาหานบีมูซาใหม่อีกครั้งนึงอัลเลาะห์ก็จะตัดว่าจากนั้นก็คือความตายของเขาพอถึงเวลาที่ถูกกำหนดท่านนบีมูซาก็กล่าวว่าตอนนี้แล้วสินะนะครับแล้วท่านมูซาก็ได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นให้เขาเข้าใกล้แผ่นดินบริสุทธิ์นะครับในระยะกว้างนะระยะ ระยะกว้างนะครับด้วยหินถึงให้เขาตายใกล้กับหมายถึงว่าตายกับไบตุลมักดิสมากที่สุดท่านอบูรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่านะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าหากฉันอยู่ที่นั่นฉันก็จะให้พวกท่านดูสุสานของเขาหมายถึงว่าสุสานของท่านนบีนะครับมูซานะครับที่อยู่ริมถนนนะครับตรงกองนะครับตรงกองสายแดงนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบ่งชี้นะครับว่าถึงแม้ครับบรรดานบีนะครับก็ต้องตายเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับของประโยชน์จากคำว่าจงมีชีวิตอยู่ตามที่ประสงค์แล้วสักวันหนึ่งเจ้าก็ต้องตายเหมือนกันดังนั้นมุสลิมนั้นก็จะต้องพึงรู้นะครับว่าการกายของเขาเนี่ยไม่ว่าจะด้วยการตายแบบกระทันหันหรือว่าการตายที่มีสาเหตุนะครับจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็คือการตายแต่ทุกคนนะครับย่อมประสบดังนั้นมุสลิมควรพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะต้องไม่หลงครับไม่หลงอะไรครับไม่หลงกับโลกดุนยานะครับพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายังไงครับอัลลอฮฺได้บอกว่ามันแกนายารุจูลิกออารับบะอิกออัลลอฮฺฟะอินนาอัจลัลลอฮิลาตใครก็ตามที่นะครับใครก็ตามที่เขานั้นหวังที่จะพบอัลลอฮ์ดังนั้นแท้จริงกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงเขาอย่างมาถึงเขาอย่างแน่นอนดังนั้นใครต้องการที่จะไปพบอัลลอฮ์ต้องตายก่อนครับต้องตายก่อนแล้วจะไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังนั้นความตายของเรานะครับเราจะต้องไม่หลงเพราะอัลลอฮ์กล่าวเตือนไว้นะครับว่าดุนยานี่นะครับดุนยานี่เป็นเรื่องที่หลอกลวงเท่านั้นพออัลลอฮ์กล่าวเตือนนะว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยฟะลาตะกุรอนนะกุมุลฮายาตุดดุนยาโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงสัญญาณของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงเสมอดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายนะครับอย่าให้ดำรงชีวิตนะครับที่อยู่ในโลกดุนยานั้นเป็นเครื่องหล่อลวงพวกเจ้าวะลายากุนรันนะกุมุลกุมุลลอฮบิลลาฮิลกุรูรนะครับและอย่าได้ให้การหล่อลวงของชัยฏอนมาล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเด็ดขาดดังนั้นในโลกดุนยานี่เป็นเครื่องล่อลวงกับเราและมีตัวเชื่อมที่สำคัญที่สุดที่จะหลอกล่อให้กับเราหลงในโลกดุนยานี้อีกก็คือชัยฏอนดังนั้นเรานั่นแหละที่ประกาศตัวว่าเป็นศัตรูของชัยฏอนวันนี้เราประกาศแล้วหรือยังหรือเรากำลังเป็นพวกของชัยฏอนที่ยังไม่นามาอยู่ปกตินะครับที่ยังไม่ทำความดีเห็นเรื่องที่ความดีนั่นน่ะนะครับเป็นเรื่องไว้ทีหลังยังอายุเยอะๆอยู่ดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับจากหะดีษนี้นะครับเราก็จึงเห็นนะครับว่าในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเราให้เตรียมพร้อมสำหรับการลานะครับกับคนที่เรารักด้วย1ให้ลาให้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอย่าหลงโลกดุนยานี้ทำไปตามประสงค์และแต่ว่าอย่าหลงโลกดุนยาและประการที่2นะครับให้เตรียมการลาอย่างเรียบร้อยกับคนที่เรารักเพราะอะไรวะเพราะว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายลูกของเราภรรยาของเราคนที่เรารักโอ้ยพี่น้องเยอะแยะมากมายที่เรารักเราเตรียมตัวนะครับพร้อมหรือยังครับที่จะลาบุคคลเหล่านี้นะครับเพราะเราจะต้องนะครับลาจากเขาไปนะครับเราจะต้องนะครับ

0: ให้ตัวเองนั้นได้รับประโยชน์ด้วยกับการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับแล้วยึดมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เอาใจใส่บุคคลที่อยู่รอบข้างเราที่เรามีความรักต่อเขาจากพ่อของเราจากแม่ของเราเราได้ตวงผลกำไรจากการที่เราอยู่กับพ่อของเราไหมตวงผลกำไรจากการที่เราอยู่กับแม่ของเราไหมหรือว่าเราได้รับผลกำไรจากการที่เราคบค้าสมาคมกับเพื่อนหรือเราคบเพื่อนแบบเกเกหรือว่าเราคบเพื่อนแบบดีๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนเราได้บอกเรานะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นใช้นะครับวิถีชีวิตที่อยู่ในโลกดุนยาไปเนี่ยให้อยู่อย่างระมัดระวังไม่ใช่สนุกสนานรื่นเริงและทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นความสุขในกับชีวิตของเขาเวลาตายแล้วทำจะฉันทำไม่ได้แล้วเอาละตอนมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยทำให้สนุกสนานพี่น้องครับหะดีษตรงนี้นะครับได้บอกนะครับว่าอีกประการนึงก็คือเจ้าจงทำงานไปเถอะทำงานทุกอย่างเต้าเช่าตามที่เจ้านั้นประสงค์แท้จริงเจ้าจะต้องถูกตอบแทนในการงานนั้นพี่น้องครับแล้วเราทำอะไรครับเราทำอะไรครับทำดีหรือว่าทำไม่ดีอ้าวอัลลอฮ์บอกซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าไงฟะมัยยะอ์มัลมิซกอลซัรรอตินคอยรยะระوَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَ ใครก็ตามที่ปฏิบัตินะครับคุณงามความดีแม้กระทั่งหนักเพียงนิดเดียวผงธุลีเดียวเขาก็จะได้เห็นมันและใครก็ตามที่ปฏิบัตินะครับในสิ่งที่ไม่ดีแม้กระทั่งผงธุลีเดียวนะครับเขาก็จะได้เห็นมันและเราปฏิบัติยังไงล่ะครับพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับพระองค์นั้นน่ะลายัซลิมุร็อบบุกะอะฮะดาพระองค์จะไม่อาธรรมต่อบ่าวของพระองค์อย่างแน่นอนนะดังนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะปฏิบัตินะครับอย่างเป็นผู้ที่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตอยู่โลกดุนยาใบนี้หรือเราจะเป็นบุคคลที่นะครับเผลอเรอและก็ใช้ชีวิตนะครับอย่างสนุกสนานนะครับในโลกดุนยาใบนี้ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับให้กับเรานั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าวัตตะกูยามันตุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮ์และพวกเจ้าจงยำเกรงต่อวันวันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าจะถูกมันกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันนั้นอัลลอฮ์เตือนเราซุมมาตัวฟาคุลลนับซิมมากาสบัตวะฮุมลาอยู่ละมูนแล้วหลังจากนั้นแต่ละชีวิตก็จะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนทำดีอ้าวได้รับผลดีไปทำไม่ดีได้รับนะครับสิ่งที่ไม่ดีไปดังนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าการแสวงในสิ่งที่เจ้าแสวงหาในโลกดุนยาไปเนี่ยเจ้าจะต้องถูกนะครับตอบแทนอย่างแน่นอนและพวกเขาก็จะไม่ถูกอาธรรมจากอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวเตือนเราไว้นะตรงนี้ให้เราคิดนะครับว่าชีวิตของเราไม่จริงแท้แน่นอนดังนั้นจงเตรียมเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์เถิดเพื่อเรานี้จะเป็นผู้ที่ได้รับกำไรในโลกอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ม
1: อลลายะศ็อลลิวะซัลลิมดาอิมานอะบะดา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในอามัดเจมัดในอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลเลาะห์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจาซะในวันศุกร์ที่4กันยายนหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดศอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาเฮตโตอามินาศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนียมะตุนมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับ
5: วิทยุเสียงอิสลาม20ปีแห่งความไว้วางใจสู่การสื่อสารที่เที่ยงตรงและทันสมัยเราคือสื่อมวลชนที่ยืนหยัดกว่า2ทศวรรษในการเผยแพร่ความรู้ตามหลักการศาสนาที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมส่งมอบข้อเท็จจริงที่เข้าถึงง่ายเข้าใจลึกซึ้งและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามแหล่งรวมความรู้ข่าวสารและบริการเพื่อสาธารณะที่เชื่อมโยงผู้ศรัทธาทั่วประเทศ
6: และขอสาบานว่าแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุของดินซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่12เพียง24ชั่วโมงหลังการฝังศพสิ่งที่น่าตกใจก็เริ่มต้นขึ้นใต้พื้นดินแบคทีเรียในลำไส้ที่เคยช่วยเราย่อยอาหารกลับเริ่มย่อยร่างกายเราจากภายในออกมาแทนกลิ่นเหม็นรุนแรงจะเริ่มโชยขึ้นมาเป็นสัญญาณที่มองไม่เห็นแต่เชิญชวนแมลงหนอนและแมงป่องให้มาร่วมงานเลี้ยงไม่นานสิ่งมีชีวิตนานาชนิดก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้าหาศพร่างที่เคยเดินอย่างสง่าผ่าเผยเคยนั่งอยู่ในความสบายและเคยมีฐานะหรือชื่อเสียงตอนนี้ก็เหลือเพียงก้อนเนื้อที่เน่าเปื่อยทุกชีวิตเป็นผู้ลิ้มรสความตายและพระเจ้าจะถูกนำกลับมาอย่างเราคืออัลลอฮ์ซูเราะห์อัลอังกะบูตอายะห์ที่57วันที่1แบคทีเรียในลำไส้เริ่มทำงานหนอนและแมลงเริ่มเข้ามาทางทวารหนักพร้อมกลิ่นที่ทนไม่ไหววันที่3แมงป่องและแมลงเริ่มกินเนื้อเยื่อจมูกเริ่มผิดรูปวันที่6โครงหน้าเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนวันที่9ผมและเล็บเริ่มหลุดร่วงวันที่17ท้องพองขึ้นก่อนจะระเบิดอวัยวะภายในทะลักออกมาวันที่60เนื้อทั้งหมดเน่าเปื่อยเหลือเพียงโครงกระดูกซึ่งโครงกระดูกนี้จะใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายและสุดท้ายที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่คือกระดูกก้นกบแล้วความยิ่งพยองอยู่ที่ไหนและความละโมบตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินและรูปลักษณ์ล่ะทั้งหมดนั้นก็ถูกฝังไปพร้อมร่างคนรวยกับขอทานก็กลายเป็นผงดินเท่ากันผู้ที่เคยปกครองแผ่นดินยังไม่สามารถป้องกันร่างกายของตัวเองจากแมลงได้ขอให้เราคิดให้มากเรานั้นถูกสร้างจากดินและขอสาบานว่าแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุของดินซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่12เราถูกฝังกลับสู่ดินและสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นดินสิ่งที่สำคัญจริงๆคืออะไรและ ข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์เพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้าคืออัลลอฮ์ซูเราะห์อัซซาริยาตอายะห์ที่56ความเมตตาความถ่อมตนการระลึกถึงพระเจ้าการทำดีและอิบาดัตที่จริงใจและการขอให้มีจุดจบที่ดีที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
7: นั่นก็ต่อสักคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของการนิกะห์นะครับอาจารย์เขาบอกว่าบางทีมันมีนะอาจารย
8: ์
7: อย่างกับเวลาคนเขามาขอเนี่ยนะแล้วก็ฝ่ายพ่อเนี่ยแม่ก็ชอบแม่ก็ชอบผู้ชาย
8: เยอะนะแบบเยอะกิจกันนะ
7: กิจกันไม่เอานะ ก็เป็นคำถามที่บางทีผู้หญิงมันก็ผู้หญิงผู้ชายเขาชอบกันเนี่ยเด็กเขาชอบกันแล้วก็แต่พ่อไม่สนใจผู้ใหญ่ไม่ให้นี่คือพ่อเป็นวลีโดยตรงอาจารย
8: ์ครับ
7: ก็เลยถามมาอาจารย์บอกว่าพ่อฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมยกให้อาจารย์ไม่ยอมนิกะห์ให้ทำพิธีนิกะห์ไม่เอาละไม่ให้ทีนี้จะไปให้ไอ้บังเนี่ยอาจารย์ไอ้บังของผู้หญิงเนี่ยพี่ชายของผู้หญิงเนี่ยอาจารย์ที่ไม่มีปัญหากันเพราะเผื่อเป็นเพื่อนกันด้วย
8: ช่วยกัน
7: นะช่วยกันอย่างเงี้ยทำพิธีทำพิธีนิกะห์แทนได้ไหมอาจารย
8: ์บิสมิลลาฮ์เรามาสอนอะไร
7: เป็นวลีอะพูดง่ายเป็นวลีแทนได้ไหม
8: ครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมนะตอนอาจารย์ขออาจารย์ใช้เวลานานไหม
7: ไม่นานเท่าไหร่
8: รวบรัดเลย
7: เขาไม่
8: เขาเต็มใจนะพ่อแม่เต็มใจ
7: ครับ
8: นะครับเป็นใครๆก็อยากได้นะบัณฑิตจบจากอินโดนีเซียยามีอิหม่ามนะครับเนื้อหอมมากเลยนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยใครก็อยากได้ใช่ไหมครับก็ทำโนดินละแต่ว่าบางทีเนี่ยพ่อก็อาจจะมีวิธีคิดของเขาที่อาจจะมองอะไรที่ต่างกันไปนะครับต่างกันไปกับเจ้าสาวฉะนั้นเรื่องนี้โดยปกติแล้วถ้าเป็นเจ้าสาวที่ยังโสดอยู่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานสิทธิในการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิทธิของพ่อโดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยแต่ก็เป็นการสมควรเป็นการชอบด้วยหลักการของศาสนาที่คุณพ่อก็สมควรจะปรึกษาแล้วก็หารือสอบถามความสมัครใจความเต็มใจ ของลูกสาวด้วยแต่ว่าความเบ็ดเสร็จการตัดสินใจที่เบ็ดเสร็จเลยนะต้องยกให้เป็นสิทธิ์ของคุณพ่อถึงแม้เจ้าสาวอาจจะไม่เต็มใจแต่ถ้าพ่อเห็นสมควรพ่อก็สามารถที่จะจับแต่งได้หรือเจ้าสาวเนี่ยผู้หญิงหรือลูกสาวเนี่ยอาจจะอยากมีความประสงค์จะแต่งงานแต่พ่อเห็นแล้วว่าไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องรับฟังแล้วก็ให้เป็นการตัดสินใจของพ่ออันนี้คือหลักการเบื้องต้นในกรณีที่เป็นหญิงสาวนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยย่อมมีความรักความห่วงใยความหวังดีกับลูกมากกว่าคนอื่นมากกว่าพี่ชายน้องชายเสียด้วยซ้ำฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยในเบื้องต้นลูกสาวซึ่งยังไม่มีประสบการณ์การมีครอบครัวหลักการศาสนาให้สิทธิอันชอบธรรมแบบ 100% เลยก็คือกับคนที่เป็นบิดางั้นจะไปแต่งงานเองนะครับหรือจะแต่งตั้งวาลีขึ้นมาเองโดยพละการไม่ได้เป็นอาคารเลยถึงแม้จะไปให้วาลีที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดในลำดับถัดไปก็ยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่อนุญาตเพราะสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ของพ่อนะครับสิทธิ์อาลาวิยะก็คือก่อนคนใดทั้งสิ้นนะครับจนกว่าหลักการศาสนาหรือซุนตอกอดอยาเนี่ยเขาจะวินิจฉัยว่าคุณพ่อเนี่ยหมดสิทธิ์เสียก่อนนั่นแหละถึงจะย้ายไปสู่สิทธิ์ของคนอื่นได้นะฉะนั้นถ้าคุณพ่อยังไม่แต่งให้ก็ยังไม่แต่งไม่ได้จะไปหาอิหมัมก็ไม่ได้จะไปหาพี่ก็ไม่ได้จะไปหาใครก็ไม่ได้เพราะว่าสิทธิ์ในลำดับต้นลำดับที่หนึ่งเลยก็คือสิทธิ์ของพ่อผู้หญิงคนใดที่แต่งงานโดยที่ไม่ให้พ่อแต่งให้ไม่อนุญาตนะครับหรือถ้าพ่อไม่แต่งให้แต่พ่อมอบให้คุณปู่แต่งให้พ่อมอบให้พี่ชายแต่งให้ให้ลุงแต่งให้ก็ยังถูกต้องแต่ถ้าไปแต่งเอง เพียงเพราะบอกว่าพ่อยังไม่ยอมยกให้เนี่ย นะผิดหวังกับพ่อก็เลยไปหาคนอื่นแต่งให้อันนี้ไม่ซอก ไม่ฮาลาลแล้วถือเป็นซินาในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัยยุมัมรออะตินนะกะฮัตบิกอยริอิซนิวะลียาฟะนิกาฮูฮาบาติลุนบาติลุนสตรีนางใดนะครับทั้งโสดและไม่โสดเนี่ยจะหมายหรือไม่หมายก็แล้วแต่ถ้าถือวิสาสะพระราการไปแต่งเองโดยที่วาลีคุณพ่อเนี่ยไม่ได้บอกยกให้ไม่ได้ยินยอมเต็มใจให้แต่งนะครับฟานิกาโฮฮาบาติลุนแต่งไปใช้ไม่ได้ให้บังแต่งก็แต่งไม่ได้ให้ปู่ก็แต่งไม่ได้เราซุนบอกเลยนะแต่งไปก็บาติลเป็นโมฆะกรรมเป็นโมฆะกรรมฉะนั้นถ้ายังเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณพ่อเนี่ยไม่มีใครเอาไปทำหน้าที่ตรงนี้แทนได้ยกเว้นในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าพ่อเนี่ยปฏิบัติโดยความไม่ชอบธรรมหรือมีอคติจนเกินงามเช่นกีดกันทั้งที่ฝ่ายชายเนี่ยว่าที่สามีว่าที่ลูกเขยเนี่ยเป็นคนดีนะแต่ด้วยอคติส่วนตัวไม่ชอบหน้าไม่ชอบชาติตระกูลอะไรก็แล้วแต่ที่หลักการศาสนาถือว่าไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับหลักการศาสนาก็จะปรับลดเรียกว่าสิทธิ์ในการที่จะเป็นวาลีเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายโอนอำนาจตรงนี้ไปให้คนอื่นแทนเขาเรียกในภาษาอัลกุรอานบอกเสร็จแค่อัลอับก็คือกีดกันคนที่สมควรจะได้รับการตกแต่งเนี่ยให้แต่งไม่ได้แล้วเราก็สั่งห้ามพฤติการนี้ก็คือฟะลาตะอุดูลูฮุนอัยยังกิฮนะซวาญะฮุนนะอิซาตะรอดอบัยนะฮุมบิลมะอรูฟพวกท่านทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขัดขวางไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกีดกันนะครับเขาทั้งสองไม่ถึงคนที่ประสงค์จะแต่งงานกันโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นอดีตสามีภรรยากันนะอย่าไปขัดขวางไม่ให้เขาแต่งงานกันอันนี้อายะห์กุรอานอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเนื่องจากว่ามีแนวคิดมีความเข้าใจของวาลีนะครับที่จะกีดกันไม่ให้อดีตน้องเขยนะครับย้อนกลับมาแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองเพราะว่าถือว่าไอ้น้องเขยเนี่ยมันหยามเอาน้องไปแล้วก็ดูแลไม่ดีแล้วก็อย่าทิ้งอย่าน้องสาวตัวเองทิ้งมาแล้ววันหนึ่งคิดจะหวนกลับมารักจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่ยอมนะไปลูบคมเขาไปอะไรเขาเขาก็ไม่ยอมแต่งแล้วก็ประทานกุรอานลงมาอย่าเป็นแบบนี
9: ้
8: ถ้าเขาสองคนเขาประสงค์จะแต่งงานกันจะมีชีวิตเป็นครอบครัวกันส่งเสริมเขาไปถ้าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นคนดีเป็นอะไรเงี้ยนะให้เขามีครอบครัวไปเขาก็เอากรณีแบบนี้ไปเทียบกับกรณีอื่นๆด้วยถ้าหากว่าผู้เป็นวาลีนะมีเจตนาเพื่อที่จะกีดกันเพื่อที่จะขัดขวางเพื่อที่จะรังแกอนุนีอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีไม่ให้แต่งลูกสาวเพราะไอ้พ่อฝั่งเจ้าบ่าวกับเราเนี่ยมันไม่ลงกันไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเรื่องชาติตระกูลเรื่องฐานะซึ่งมันไม่ใช่สาเหตุหลักๆนะไม่ใช่สาเหตุหลักแต่มันอาจจะเป็นเหตุผลบางเหตุผลได
9: ้
8: ต้องแต่ว่าพ่อต้องมีความชอบธรรมด้วยเช่นพ่อเห็นแล้วเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันถ้าลูกให้ลูกเราไปเนี่ยลูกเราต้องตกระกำลำบากกัดก้อนกินแน่โดยปกติแล้วพ่อก็จะไม่ยอมให้ลูกสาวไปลำบากนะนอกจากว่ามันมีช่องทางมีลู่ทางยังไงที่จะอธิบายให้พ่อเข้าใจนะให้พ่อเปลี่ยนใจได้อันนี้ก็โอเคไปก็ดูตามความเหมาะสมกันแล้วกันนะวัลลอฮุตะอาลาอะลัม
9: ครับ

0: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และดาวของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจาซะในวันศุกร์ที่4กันยาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชารีฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชารีฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชายอับดุลวาฮิดโตอามินะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796 เลขที่บัญชี034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: รายการดูอาสอนน้องโดยฮยานแยนาวันนี้เสนอเรื่องดูอารับอาจารย์อัลลอฮุมะร็อบบะฮาซีฮิดดาวะติตตามะวัสซะลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดลิลวะซีละวัลฟะดีละวะบะอัซฮุมะกอมันมะอ์มูดะลิลละซีวะอัตตะความว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวโดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆและมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ฉันพอใจที่อัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลของฉันพอใจที่มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของฉันและพอใจที่อิสลามเป็นศาสนาของฉันจบไปแล้วนะคะกับดุอาสอนน้องพี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะเรามาอ่านดุอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุลละจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบกับพี่น้องที่รักของเราครับตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงพอพระทัยแบบฉบับอันดีงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ได้ทรงส่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานั้นเป็นแบบฉบับอันดีงามเป็นเราะห์มะเป็นความเมตตาแด่ใครเอ่ยแด่มนุษยชาติแด่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านผู้ชมที่รักของเราครับขอบคุณมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้นะครับขอให้เราเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับให้การดูแลให้การสนับสนุนกับ New TM นะครับและก็ในส่วนของมูลนิธิใจงามนะครับที่ให้การสนับสนุนดูแลนะครับเรื่องของโรงเรียนโรงการเผยแพร่อิสลามเรื่องของการบริจาคให้กับบรรดาเด็กกำพร้าคนพี่น้องที่ยากจนขัดสนนะครับต่างๆเหล่านี้เลยครับก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านก็ขอขอบคุณขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีอริสกีเพิ่มพูนกับพี่น้องที่บริจาคนะครับหรือให้สนับสนุนกับ UTM นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ทำงานศาสนาขอให้เราได้มีส่วนร่วมกันนะครับในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ท่านผู้ชมที่รักของเราครับพี่น้องที่รักครับผมนำเรียนกับคุณผู้ชมถึงเรื่องของอันอิซอฟวันมิรอดนะครับในก่อนหน้านี้แล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของการที่เทพภาพเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเห็นถึงเหตุการณ์ของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งทำการเพาะปลูกและก็เก็บเกี่ยวภายในวันเดียวกันแล้วก็นะฮะที่ได้พูดถึงครับว่าคราใดที่เก็บเกี่ยวพืชผลไปแล้วมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเช่นเดิมอีกพระรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามพี่ดำพายนะครับนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับญาซากัลลอฮุคอยรอนโดยประมาณนั้นคืออัลลอฮ์ได้ทรงให้สิทธิพิเศษกับท่านนบีให้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการที่มาแนะนำมาบอกกับท่านนบีที่ท่านฮิเราะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็มาหาท่านนบีด้วยกับการอนุมัติจากอัลลอฮ์ท่านยิบริสเลลามท่านยิบริสอะลัยฮิสซาลามมหาท่านนบีนะครับในเหตุการณ์ต่างๆเดือนรอมฎอนก็มีท่านยิบริสอะลัยฮิสซาลามมหามาทบทวนอัลกุรอานกับท่านนบีท่านนบีเดินทางอิสรอมิรอดนะครับก็มีอันมิรอดนะครับอิสรอให้มานำบูรอกมาให้ท่านนบีด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์จากมัสยิดฮารอมไปมัสยิดอัลอักซอแล้วก็จากอัลอักซอนบีก็ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าโดยการนำพาท่านยิบริอัสลามก็เป็นผู้ที่แนะนำนะครับด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์เช่นกันท่านนบีได้ถามท่านยิบรีลว่าพวกเขาเหล่านี้คือใครอ่ะท่านยิบรีลก็บอกว่าคนเหล่านี้คือบรรดามุญาฮิดูนทั้งหลายมุญาฮิดูนมุญาฮิดีนที่เราเรียกก็ตามเพราะอะไรความดีที่พวกเขาได้กระทำไปนั้นอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนให้กับเขาความดี 1-700 เท่านะครับและสิ่งที่เขาได้จับจ่ายไปนั้นอัลลอฮ์จะทรงชดเชยให้กับเขาอย่างฉับพลันทันทีด้วยพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพที่ดีดังที่นำเรียนในช่วงจูแล้วถึงภาพเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้เห็นถึงและการจิฮาดที่ครับที่นำเรียนกับผู้ชมนะครับส่วนของเรื่องญิฮาดมีหลายนะครับหลายมันมีหลายนัยยะด้วยกันนะครับฉะนั้นเวลาที่พูดคําว่าญิฮาดเนี่ยนะครับในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยมันจะถูกตีกรอบด้วยกับสื่ออันเนี้ยสื่อที่ไม่หวังดีก็ตามหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็เลยเป็นภาพน่ากลัวแต่คําว่าญิฮาดเนี่ยยกตัวอย่างเป็นนะครับญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับเรื่องของการศึกษาหาความรู้ก็เป็นการญิฮาดเราส่งลูกของเราไปเรียนนะครับคนที่ทำหน้าที่ทำการเผยแพร่อิสลามก็คือการญิฮาดนะครับดิ้นรนในทุกวิถีที่นำพาไปเพื่อกับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์การพ่อบ้านทำงานเช้าออกไปนะครับแสวงหาริสกีกลับมาให้ครอบครัวก็มีการญิฮาดแล้วก็จะเป็นการซะดะเกาะห์ด้วยนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือพี่น้องนะครับหรือใครก็ตามที่ช่วยเหลือมีส่วนช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เฉพาะ
ใครคนใดคนหนึ่งหน้าที่ของเรามีความแตกต่างกันนะครับเนี่ยผมยังทำรายการเนี่ยครับเป็นทางการน้องๆหลังกล้องหลังไมค์เนี่ยเขามีความสามารถมีความเก่งที่นิวทีเอ็มเนี่ยพี่น้องครับน้องหลังกล้องหลังไมค์ไปซีจีคอยทำภาพให้สวยๆนะครับน่าชมน่าดูครับแสงสีเสียงนะครับการตัดต่อเราเนี่ยผมทำไม่เป็นหรอกแต่เนี่ยก็ได้การร่วมมือได้การได้อะไรครับได้ความสามารถของชาภาพคนหนุ่มคนสาวปัจจุบันเนี่ยเขาช่วยกันทำงานศาสนาขอแล้วนี่ก็เป็นส่วนของการจิฮาดเหมือนกันก็ขอนะครับเรียกร้องนะครับเยาวชนคนหนุ่มสาวนะครับช่วยกันทำงานรับใช้ศาสนาขออัลเลาะห์นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับมาพูดถึงจิฮาดแล้วจิฮาดด้วยทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับจิฮาดที่จะต้องควบคู่ไปนะครับด้วยกันกับการจิฮาดด้วยกับเลือดเนื้อการปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ญาติด้วยทรัพย์สินซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราการญิฮาดที่ควบคู่กับการญิฮาดชีวิตทั้งนี้ก็เพราะญิฮาดในสนามรบนั้นต้องอาศัยจะต้องอาศัยครับกำลังทรัพย์เป็นสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับรวมพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับแต่บอกว่าเรื่องของทรัพย์เรื่องของสงครามไม่ใช่ไปรุกรานเขาถ้าหากว่าเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะพบว่าท่านนบีเนี่ยอยู่ที่มักกะฮ์ท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ทุกท่านว่ายอมเขาจะฆ่าเขาจะทำร้ายเขาจะลากตัวไปสู่สนามนะครับไปสู่ความเจ็บปวดอย่างไรแม้กระทั่งท่านนบีไปที่เมืองตอฮีท่านนบีก็ไม่ได้ทั้งที่มีโอกาสท่านนบีก็ไม่ได้ตอบโต้พวกเขาด้วยกำลังแต่ท่านนบีบอกให้อภัยฉะนั้นเรื่องของการต่อสู้เนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นในปีที่2ฮิจเราะห์ที่เกิดสงครามแต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีและท่านนบีนะครับได้รับความเจ็บปวดซอฮาบะห์บางทีเสียชีวิตทั้งครอบครัวแต่ก็ไม่ต่อสู้เพราะยังไม่มีคำสั่งฉะนั้นช่วงของสงครามบรรทัดในฮิจเราะห์ศักราชที่2จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญครับไม่ใช่หมายความว่าพูดถึงอิสลามแล้วก็พูดถึงสงครามไม่ใช่ต้องไปดูนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการปกป้องทรัพย์สินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกประเทศที่จะต้องกระทำอยู่แหละแต่ชีวิตของพลเรือนกับชีวิตของทหารเนี่ยมันจะแตกต่างกันพลเรือนประชาชนเป็นชีวิตที่ต้องสงวนไว้กับการที่จะต้องรักษาเขาทหารก็มีหน้าที่ในการปกป้องชาติบ้านเมืองดูแลทรัพย์สินดูแลประชาชนนั้นให้ดีที่สุดนะครับทรัพย์สินนะครับที่ใช้จ่ายเป็นในหนทางขวาล้ออย่างที่นำเรียนครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเรื่องของทรัพย์สินก็มีความสำคัญนะครับในเรื่องของการจิฮาดพี่น้องครับตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์ในคราวครั้งสงครามตะบูกนะครับนอกจากนั้นการบริจาคทรัพย์ในส่วนที่จะรักษาศาสนาหรือส่งเสริมให้คนเรียนรู้ศาสนานี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ณปัจจุบันดังนี้เราเผยแพร่อิสลามผ่านทางสื่ออย่างกรณีของ UTM นะครับอย่างเงี้ยเราช่วยกันนะครับมีบุคลากรต่างๆทำหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันนะครับหรือจะเป็นการช่วยเหลือด้านอื่นๆในกรณีก็นับเป็นการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์มีความหมายการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยผู้ชมครับมีความหมายที่ครอบคลุมไปทั่วและการบริจาคที่จะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั้นไม่เพียงแต่จะได้รับในโลกนี้เท่านั้นแต่อัลฮัมดุลิลลาห์1บาทที่เราบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์เทียบไปนะครับ700บาทหรือ1เท่ากับ700เท่าเทียบง่ายๆก็คือถ้าเป็น1บาทในหนทางของอัลลอฮ์ได้คืนจากอัลลอฮ์ถึง700บาท1ความดีที่ทำมิสลิมก็ถึง700เท่าที่ได้มาเราแนะนำอิสลามไปแพร่อิสลามเมื่อเขาปฏิบัติดีตามแนวทางกิตาบุลลอฮ์และสุนนะอัลลอฮ์อักบัร700เท่าที่เราได้มาสิ่งนี้แหละครับสิ่งที่ท่านผู้ชมได้สนับสนุนกับการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ร่วมกันเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับการบริจาคที่จะได้รับผลตอบแทนนั้นไม่เพียงแต่จะรับผลในโลกนี้เท่านั้นนะครับแต่ในสิ่งที่เราจะส่งให้นะครับหากแต่พระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลแก่เขาในโลกนี้ด้วยเช่นกันก็หมายความว่าการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์มิใช่เฉพาะแต่โลกหน้าอาคิเราะห์เท่านั้นแต่โลกนี้อัลลอฮ์ก็จะทรงให้เขาได้รับการตอบแทนเช่นกันนะครับทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านั่นหมายความว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้าเราช่วยศาสนาของอัลเลาะห์
อินตันสุรุลฮันยันสุกุมวายุซับปิดอักดามากุมนะครับอัลลอฮ์บอกโอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ยมาดแม้นว่าพวกท่านนั้นพวกเจ้านั้นช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงทำให้พวกเขานั้นยืนหยัดความอดทนอัลลอฮ์จะทรงปลอบแทนสิ่งที่ดีให้หรืออุปมาหลายอุปมาที่อัลลอฮ์จะทรงกล่าวอุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์สินกับพวกเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์อุปมาดั่งเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งนะครับที่งอกขึ้นมานะครับที่โตเติบขึ้นมาเป็น7รวงซึ่งแต่ละรวงนั้นมีถึง100เมล็ดอัลลอฮ์นะครับและอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อีกและอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงกว้างขวางพระองค์ผู้ทรงรอบรู้นะครับพระองค์ผู้จะเพิ่มให้กับหัวใจของบ่าวที่เขานั้นมีความรักต่ออัลลอฮ์บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์มีส่วนร่วมช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยกับทรัพย์สินอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่พระองค์ไม่ได้ดูที่จำนวนเท่าไหร่แต่พระองค์จะทรงดูที่หัวใจอัลลอฮ์ดูบิฮิมหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์1บาท10บาทคำพูดที่ดีเป็นซอดาเกาะห์คำพูดที่ดีที่แนะนำด้วยกับการนะบริสุทธิ์ใจนะครับเหมือนกับที่ท่านนบีได้บอกถึงว่าคำพูดที่ดีและการให้อภัยนั้นดียิ่งกว่าการบริจาคที่ติดตามด้วยคำพูดที่ส่อเสียดนะครับคำพูดแบบนั้นนะครับคือหมายความว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสัมทับเรื่องนี้ด้วยและท่านนบีบอกว่าการที่คนหนึ่งบริจาคแล้วส่อเสียดเยาะเย้ยถากถางล้ำเลิกอันนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่หากว่า1บาทหรือ1ส่วนในการที่จะทำเพื่ออัลลอฮ์คำพูดที่ดีต่างๆบริจาคนะที่สิ่งที่ดี1เท่าของเขา700เท่ามาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์บริจาคในหนทางของพระองค์มีส่วนร่วมในเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์อัจรุมมินัลลอฮ์นะครับบิกอยริฮิซาบอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนมากมายมากมายครับบิกอยริฮิซาบไม่สามารถที่จะนับคำนวณได้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์นั้นเป็นงานที่มีเกียรติมากๆท่านผู้ชมที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังก็ตามนะครับมีส่วนร่วมและเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเพราะงานศาสนาของอัลลอฮ์นี้อัลลอฮ์ได้ทรงมอบสิทธิ์ให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในวันนี้ครับเราช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์เราต้องการจะรับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกันในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ร่วมกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปลงคลองใหญ่อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณชารีฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชารีฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชายอับดุลวาฮิดโตอามินะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบเจอกันแม้ว่าหน้าตาจะไม่ได้เห็นกันพี่น้องครับแต่เสียงเนี่ยสามารถที่จะไปถึงพี่น้องได้โดยผ่านเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของคลื่นวิทยุพี่น้องคลื่นวิทยุนี่เราก็มองไม่เห็นไม่เหมือนคลื่นในทะเลนะอย่างคลื่นในทะเลเนี่ยเราไปเห็นนะคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กแต่เวลาบอกว่าคลื่นวิทยุมันถูกกวนคลื่นไม่แรงเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วก็เครื่องส่งคราวนี้เนี่ยพี่น้องครับเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้สามารถที่จะกำหนดได้ด้วยกับตัวของเราเองนะฮะมันก็ต้องมีการไปทำสัญญาการเช่าการอะไรเนี่ยนะก็ฝากพี่น้องหนึ่งข้อนะครับสำหรับแฟนคลับของเสียงอิสลามก็คืออยากให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันขอดุอาโดยเฉพาะพี่น้องที่ละหมาดในยามค่ำคืนเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องละหมาดกิยามุลเลลเนี่ยนะพี่น้องอาจจะมีเรื่องที่จะขอนะหลายเรื่องอาจจะเป็นเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องริสกีนะก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องก็คือขอให้เสียอิสลามเนี่ยได้ทำหน้าที่ต่อไป สิ่งใดที่เป็นความตั้งใจความประสงค์ที่ดีแล้วเนี่ยก็ขอให้อัลลอฮ์นั้นได้ประทานความสะดวกง่ายดายนะแต่แน่นอนนะครับมันก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขไปนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ใช่ไหมพี่น้องหลายๆคนเนี่ยมีความรู้ศาสนาเพราะฟังสื่อคำถามต่อมาว่าเอ๊ะไอตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยตอนนั้นทำไมไม่ได้ศึกษาก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพี่น้องบางคนเนี่ยตอนที่เป็นวัยรุ่นนี่แทบจะไม่รู้จักอิสลามเลยก็มีพี่น้องของเราคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมมาพี่น้องครับคือเป็นมุสลิมตามบัตรประชาชนพี่น้องเข้าใจไหมคือรู้อย่างเดียวว่ายอกับมะเนี่ยเป็นอิสลามนับถือศาสนาอิสลามแต่ตัวเองเนี่ยปฏิบัติในเรื่องศาสนาเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะไม่ได้เรียนไม่ได้สนใจอะไรเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นไปรู้จักอิสลามโดยการเรียนเนี่ยในเรือนจำงงไหมพี่น้องคนที่เขาไปเรียนอิสลามเนี่ยเขาไปเรียนน่าจะไปเรียนที่อะไรนะมัสยิดที่โรงเรียนสอนศาสนาแต่อันเนี้ยไปรู้จักอิสลามในเรือนจำพี่น้องเพราะมีมุสลิมพวกเรานี่แหละที่ทำหน้าที่ในการไปด่าวะไปเรียกร้องเชิญชวนไปสอนศาสนาในเรือนจำแล้วก็มีหนังสือที่ส่งเข้าไปในเรือนจำเป็นหนังสืออิสลามเราเนี่ยนะและเขาก็ด้วยกับความเหงาด้วยนะพี่น้องแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ว่างด้วยมันไม่ได้มีอะไรอ่ะมีเกมให้เล่นใช่ไหมก็หันมาสนใจมาศึกษาอ่านทุกบรรทัดพี่น้องจนกระทั่งตัวเองเนี่ยไ ฮิดายะห์ได้ทางนำแล้วก็มีความรู้ในเรื่องศาสนาเช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามารู้จากซุนนะห์ของท่านนบีก็จากการฟังเสียงอิสลามนี่แหละไอ้ก่อนหน้านี้ก็เรียนแบบงูปลาปลาพี่น้องอันนี้เป็นสำนวนนะงูปลาปลาแต่พอจะหาต้นสายปลายเหตุถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนที่มาฟังเสียงอิสลาม ดังนั้นเนี่ยการเรียนศาสนาโดยที่อ้างอิงถึงหลักฐานเนี่ยมันทำให้พี่น้องเนี่ยเกิดความมั่นใจพี่น้องฟังฉันเนี่ยในวิชาฟิกเนี่ยผมไม่ได้อยู่ดีมาด้นสดพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ท่องกลอนนะครับมาด้นสดไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาบอกกับพี่น้องเนี่ยอยู่ในตำรับตำราแล้วก็มีการอ้างอิงถึงอายะห์กุรอานและก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของมารยาทของการละหมาดกิยามุลเลนมารยาทนะข้อควรปฏิบัตินะมารยาทในการทานอาหารมารยาทในการคบค้าสมาคมกับเพื่อนมุสลิมทุกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมารยาททั้งหมดนะพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องอิบาดะห์ก็มีมารยาทมารยาทในการขอดุอาใช่ไหมมารยาทในการละหมาดกิยามุลเลนข้อแรกเลยครับเริ่มที่หัวใจเลยมีซุนนะสำหรับผู้ที่จะละหมาดดังต่อไปนี้ตั้งใจจะละหมาดกิยามุลเลนมีซุนนะห์ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้1ต้องตั้งใจตั้งเนียดเลยนะครับตั้งแต่จะเข้านอนนะตั้งแต่จะเข้านอนว่าจะทำการละหมาดกิยามุลเลนแหมพี่น้องถ้าหัวใจมาเนี่ยร่างกายก็จะเป็นไงก็จะง่ายในการปฏิบัติจริงป่ะถ้าใจไม่เอาเนี่ยพี่น้องมันยากนะเออใจไม่เอาเนี่ยมันยากพี่น้องถ้าใจมันมาแล้วเนี่ยร่างกายมันก็จะง่ายในการปฏิบัติลองไปถามวัยรุ่นพี่น้องเขาตื่นดูบอลยังไงอ่ะก็ใจมันมาปรากฏก่อนจะนอนเนี่ยสวมเสื้อบอลแล้ว สมมติฟุตบอลเตะ3:00ขอโทษนะเนี่ยเชียร์อะไรล่ะอ่ะเอาเชียร์ลิเวอร์พูลสมมตินะก่อนจะนอนตอน3:00-4:00เนี่ยเตรียมอะไรแล้วเตรียมเอาหงอาหารไว้กินเตรียมป๊อปคอร์นนะแล้วก็ผ้าพันคอพร้อมเสื้อก็ใส่ลิเวอร์พูลรอเลยตั้งนาฬิกา2 เครื่องนะคือมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติอันนี้เรื่องไม่ใช่เรื่องดีนะพี่น้องเรื่องไร้สาระแต่ถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยขอให้มีความตั้งใจยิ่งกว่านั้นอีกเช่นตั้งใจว่าจะตื่นละหมาดกิยามุลเลนก็ทำสาบับให้เรียบร้อยตั้งนาฬิกานอนแต่หัวค่ำใช่ไหมเพราะไอการตั้งเจตนานี่แหละพี่น้องมันจะทำให้เราง่ายในการปฏิบัติหรือแม้ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์ก็บันทึกผลบุญให้ดังมีรายงานจากอบีดัรดะได้กล่าวว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะตาฟิรอชะฮูวะฮูวะยันวีอัยยะกูมะฟะยุศ็อลลีมินัลเลนใครก็ตามที่ไปถึงที่นอนแล้วไปรออยู่บนที่นอนเตรียมตัวจะนอนแล้ววะฮูวะยันวีเขาก็เนียดเลยนาวาตรงนี้ก็คือตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยไอ้ยากูมาฟายูซอนลีมินันเลนฉันจะตื่นขึ้นมายืนละหมาดกิยามุลเลนฉันจะตื่นขึ้นมาทำละหมาดกิยามุลเลนฟะกอลาบัชฮูไอนูฮูฮัตตายุสบิฮะกูจิบาละฮูมานาวาปรากฏว่าหัวใจมาพี่น้องแต่ร่างกายไม่มาใจได้แต่ร่างกายไม่ไหวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกลางวันเนี่ยไปแบกปูนแบกหินแบกทรายทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อยเหงื่อไหลนะเหงื่อไหลเป็นปี๊บพี่น้องแต่ใจเนี่ยมันอยากจะทำแต่ร่างกายเนี่ยสังขารไม่ไหวฟะกอลาบัชฮูไอนูฮูตาไม่ตื่นขึ้นมาตาไม่ลืมพอแย่ ต่ใจน่ะมันได้นะฮัตตายุสบิฮาจนกระทั่งเข้าซุบฮ์ไปแล้วกูจีบะละฮูมานาวาอัลลอฮ์จะบันทึกให้ตามที่เขาเนียดเอาไว้เขาเนียดว่าอะไรล่ะเนียดว่าจะตื่นละหมาดอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้วะกานานาวมาฮูซอดากอตันและไอการนอนของเขานั้นก็ถือว่าเป็นซอดากอสำหรับตัวเขาไปเป็นซอดากอให้กับร่างกายเขาไปเป็นความดีต่างหากคำว่าซอดากอแสดงว่าเป็นความดีต่างหากอัลเลฮีมินร็อบบีฮีที่อัลลอฮ์นั้นประทานให้แก่เขานะนี่ได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะพี่น้องผลบุญละหมาดก็ได้นอนก็ได้อีกเพราะได้ซอดากอถือว่าเป็นซอดากอไปหะดีษนี้บันทึกโดยอันนาซาอีอิบนุมาญะห์สายรายงานที่ถูกต้องนะอันนี้เนี่ยมีคนก็ถามฉันบอกอาจารย์ฉันเนี่ยทำแบบที่อาจารย์มาเนี่ยประมาณเดือนนึงแล้วอ่ะอุ้ยดีจังเลยโอ้โหตั้งใจจะละหมาดแล้วก็ได้ไปกี่วันล่ะยังไม่ได้สักวันนึงเลย อันนี้พี่น้องมันงงๆไหมแม่ตั้งใจทุกวันเลยพี่น้องแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำสักวันนึงไอ้นี่มันตั้งใจจริงหรือเปล่าอ่ะคนเราเนี่ยมันจะพลาดเนี่ยพี่น้องมันไม่เยอะหรอกถ้าตั้งใจอะนะจริงไหมพี่น้องเนี่ยมีร้านอาหารอยากจะไปเนี่ยขับรถออกไปแล้วเนี่ยตั้งใจเนี่ยนะขับรถออกไปแล้วเนี่ยตั้งใจเนี่ยถามว่าโอกาสพลาดนะมีไหมมีแต่มันไม่ได้พลาดทุกวันหรอกมันก็ต้องมีวันที่สำเร็จถูกป่ะแต่อันนี้เดือนนึงเนี่ยไม่สำเร็จเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วพี่น้องสำหรับฮะดีษบทนี้เนี่ยก็ต้องสำหรับคนที่เขาทำอยู่เป็นประจำในเดือนนึงเนี่ยสมมติว่าทั้งเดือนเนี่ยเขาจะทำทั้งเดือนเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นประมาณวัน2วันเท่านั้นแหละไอ้วันที่เขาแย่จริงๆแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือสำเร็จทั้งหมดนะขึ้นมาละหมาดได้ทั้งหมดนะ ต่อมาข้อที่2พี่น้องเวลาตื่นนอนแล้วเนี่ยมีซุนนะห์ให้ลูบหน้าบางคนบอกเอ๊ะลูบหน้าเนี่ยมัน

แล้วก็ทางซ้ายในสนามเนี่ยมันจบแค่นั้นแหละมันมีรูปหน้าแต่ให้รูปหน้าเนี่ยตอนตื่นนอนพี่น้องฮะดิษบอกว่ารูปหน้าขณะตื่นนอนแล้วก็แปรงฟันแล้วก็แงนมองดูท้องฟ้าซึ่งสมัยก่อนหลังคามันพี่น้องมันเป็นหลังคาที่เห็นฟ้านะคือทำด้วยกับก้านอินทผลัมอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันก็คอนกรีตถูกไหมหันไปท้องฟ้าก็เจอเพดานเราก็เอาแค่รูปแบบเนาะหลังจากนั้นก็ขอดูอาตามที่มีรายงานมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอาว่าไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอัสตัฆฟิรุกะลิซันบีซึ่งฉันเนี่ยขออภัยโทษต่อพระองค์อัสตัฆฟิรุกะลิซันบีซึ่งความผิดของฉันวะอัสอาลูกะเราะห์มะตะกะแล้วก็ขอความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่ฉันอัลลอฮุมมาซิดนีอิลมันโออัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดทรงเพิ่มความรู้ให้แก่ฉันวะลาตูซิกกอลบีบะดาอิซฮะดัยตานีและก็ขออย่าให้หัวใจของฉันเนี่ยผันแปรออกจากที่พระองค์ได้ทรงนำทางให้แก่ฉันแล้วอันนี้เราเนี่ยได้ทางนำแล้วพี่น้องแต่บางทีบางคนไม่แน่ถูกไหมไอตอนเกิดเนี่ยเป็นมุสลิมไอตอนตายเนี่ยขึ้นอะไรตอนตายเนี่ยไม่ใช่มันก็มีเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่พ่อแม่ไม่ใส่ใจฟังเรื่องบางเรื่องแล้วรู้สึกเศร้าพี่น้องมีพี่น้องที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขายังไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขามีเพื่อนเป็นมุสลิมพี่น้องฟังให้ดีนะมุอัลลัฟคนเนี่ยคือตอนปัจจุบันที่เขาพูดเนี่ยที่เขาเล่าเหตุการณ์เนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วและเป็นมุสลิมที่ดีที่เคร่งครัดด้วยแต่เขากำลังจะบอกย้อนความว่าตอนที่เขายังไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็เรียนหนังสือเนี่ยนะมีเพื่อนอยู่คน2คนพี่น้องซึ่งตอนหลังที่เขามารับอิสลามเนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่าเพื่อนของเขาในสมัยตอนที่เป็นเรียนตอนที่เรียนเนี่ยเป็นมุสลิมะเราก็งงพี่น้องผู้หญิงเนี่ยมันยากไหมล่ะเวลาจะเห็นว่าใครเป็นมุสลิมะเป็นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยากไหมผู้หญิงไม่ยากเลยเพราะมองไปที่ฮิญาบก็รู้แล้วจริงปะมองที่ฮิญาบนี่ก็รู้แล้วเพราะมันอันแรกที่มันง่ายผู้ชายนี่ยังยากนะผู้ชายเนี่ยบางคนก็สังเกตคราวถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องบางทีพวกนักรงนักร้อมก็ไว้คราวกันเยอะแยะใช่ไหมถ้าใส่โต๊ะใส่หมวกอันนี้ชัดแต่ถ้าใส่กางเกงใส่สูทบางทีก็ไม่รู้แต่ผู้หญิงเนี่ยจะเห็นง่ายแล้วเขาบอกเขาเป็นเพื่อนซีกันมันก็ต้องมีเวลารู้บ้างแหละละหมาดใช่ไหมก็ต้องพูดให้ฟังบ้างเหตุที่ไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะผู้หญิงคนนั้นที่เป็นมุสลิมแบบแอบนะพี่น้องนะคืออะไรเขาไม่แสดงตัวตนเลยและปัจจุบันนี้ที่เขาบอกต่อเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นที่ว่าเป็นมุสลิมตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยเปลี่ยนศาสนาตามสามีไปแล้วพี่น้องมุรตัดตกศาสนาตามสามีไปแล้วเราบอกว่าโอ้โหถ้ามันเกิดขึ้นกับลูกหลานเรานะว่าเอาซุบิลและฮิมินแซลิกเนี่ยขอดุอาขอลอคุ้มครองนะให้ห่างไกลเนี่ยโอ้โหพ่อแม่เรานี่เรื่องใหญ่นะสมัยก่อนจริงไหมพี่น้องถ้าจะมีลูกสักคนนึงเนี่ยมาเปลี่ยนศาสนาออกไปเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่พี่น้องก็คือต้องผมเคยนะมีคนคนนึงเนี่ยมาปรึกษาเลยลูกจะเป็นพวกไม่นับถือศาสนาใดนะเรียนเยอะพี่น้องเรียนสามัญเยอะหลุดโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่แต่ทำไมอันเนี้ยดูเหมือนสบายสบายล่ะเหตุก็เพราะว่าพ่อแม่ของผู้หญิงคนเนี้ย
ที่เป็นอิสลามที่เป็นนับถือ

0: ศาสนาอิสลามช่วงแรกแล้วก็มาเปลี่ยนตามสามีเนี่ยเพราะพ่อแม่เขาพี่น้องก็ไม่ได้รู้เรื่องศาสนาเหมือนกันพี่น้องก็แต่งแบบเขานี่แหละพ่อนับถือศาสนาหนึ่งแม่นับถือศาสนาไอตอนนิก้ากันก็เปลี่ยนมาพอเลิกกันพ่อก็ไปทางหนึ่งแม่ก็ทางหนึ่งลูกก็ไปสองบ้านนี่พี่น้องอยู่กับแม่ก็เป็นอิสลามถูกไหมมาบ้านพ่อก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือวิถีของเขาเนี่ยมันแทบจะไม่มีอิสลามอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วพี่น้องมันก็เลยทำให้ง่ายในการชักชวนไปนะคือเราเนี่ยดีใจเวลาเห็นมุสลิมาเนี่ยหรือเห็นมุสลิมเนี่ยมารับอิสลามกันมาแต่งงานรับอิสลามแล้วก็ดีใจแหละไอ้ขาออกนี่มันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะพี่น้องขาออกเนี่ยมีเยอะแต่เขาไม่ได้เอามาลงเฟซให้เราดูนี่ตอนรับอิสลามกล่าวปฏิญาณตนนี่ถ่ายวิดีโอโอ้โหอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลละห์ไอ้ตอนออกนี่ไม่ได้มาถ่ายให้ดูก็เลยไม่รู้แต่ออกก็มีพี่น้องพ่อได้ล่ะนี่แหละไปรักนี่แหละแต่งงานกันไปออกไปเยอะนะเอาต่อมาดูอานี่ขอดูอานะวะลาตูซิกอลบีบะดาอิซฮะดัยตานีอัลลอฮ์อย่าให้หัวใจของฉันเนี่ยมันผันแปรหันเหออกจากทางนำหลังจากที่เราเนี่ยฮะดัยตานีอัลลอฮ์เนี่ยให้ทางนำกับเราแล้ววะฮับลีมินละดุนกะเราะห์มะฮ์อินนะกะอันตัลวะฮับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานะบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรอันนี้ก็เป็นดุอาตื่นนอนบอกว่าไงแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ให้มิ่นละดุลกะรอห์มะการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นนะขอพระองค์ได้โปรดประทานความเมตตาจากพระองค์ให้แก่ฉันด้วยเถิดแท้จริงพระองค์นั้นวะฮาบเป็นผู้ที่ให้แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิลลีขอสรรเสริญอัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้ฉันนั้นมีชีวิตบะดะมาอะมาตะนาหลังจากที่ตายตรงนี้ก็คือตื่นนอนขึ้นมาว่าอิลัยฮินนุชูรและยังพระองค์นั้นเราจะต้องฟื้นคืนชีพกลับไปเสร็จแล้วก็อ่านอายะกุรอานในซูเราะห์อัลอิมรอนพี่น้องอายะที่190ถึง200นะขึ้นที่อินนาฟีคอลกิสซามาวาติวัลอัรวักติลาฟิลไลลิวันนะฮารละอายาตินลิอุลิลอัลบาบนะอีก10อายะใครที่ท่องได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ใครท่องไม่ได้ก็ไปเปิดกุรอานดูนะตรงนี้ก็จากลาเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดฮะซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชะรีฟะห์หรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชะรีฟะห์หรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาฮีดโตอามินะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนียะมะตุนมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร08958994180895899418
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลามหมายเลขบัญชี0341147796หมายเลขบัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลาม สถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: คุกกี้แครกเกอร์ขนมขบเคี้ยวเค้กโดนัทเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์และอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้บรรจุไขมันทรานส์ทั้งนั้นเลยนะครับมีรายงานการศึกษาหลายชิ้นระบุตรงกันว่าทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแถมยังเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมารักษาสุขภาพไปพร้อมกันกับเราวิทยุเสียงอิสลามกันเถอะนะครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องปวงชนทั้งหลายในคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในรูปแบบของความศรัทธาและข้อปฏิบัติที่จำเป็นแก่มุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัติและหลักความเชื่อที่เราทุกคนนั้นจะต้องเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้และเป็นข้อปฏิบัติข้อดำรงชีวิตของเราทุกคนในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าอิสลามคืออะไรเราสามารถที่จะค้นหาคำตอบอธิบายในความยิ่งใหญ่ของจักรวาลได้อย่างไรมีคำชี้แจงใดๆบ้างที่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่เราว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงสิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับมันมีอยู่จริงเราจะต้องสำนึกและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าไม่มีครอบครัวใดที่จะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากหัวหน้าครอบครัวที่มีความรับผิดชอบและไม่มีเมืองใดๆที่สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองได้นอกจากการบริหารที่ดีการจัดการที่ดีและไม่มีรัฐใดๆที่สามารถที่จะอยู่รอดได้นอกจากจะต้องมีผู้นำที่มีความสามารถอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ทุกคนและเราก็จะต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่บังเกิดขึ้นเองโดยลำพังนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะสังเกตเห็นว่าจักรวาลอันยิ่งใหญ่ถูกจัดอยู่อย่างมีระเบียบและมันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของมันอย่างมีประสิทธิภาพมันอยู่รอดอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วอย่างนี้เราจะกล่าวว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญอย่างไม่มีแบบแผนได้อย่างไรเราจะใช้เหตุผลว่าการมีอยู่ของมนุษย์และจักรวาลในโลกนี้เป็นไปตามธรรมชาติได้อย่างไรมนุษยชาติเรานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เล็กที่สุดของจักรวาลอันยิ่งใหญ่หากเขาเคยเป็นคนวางแผนและเห็นคุณค่าในความดีของแผนการนั้นการเป็นอยู่ของเขาและการอยู่รอดของจักรวาลก็จำเป็นจะต้องตั้งอยู่บนหลักการวางแผนและนโยบายที่ดีเช่นกันในที่นี้หมายถึงการมีอยู่ขององค์ประกอบแห่งปัจจัยของเรานี้ได้ถูกออกแบบและวางแผนมาล่วงหน้าอย่างมีระบบและต้องมีอำนาจพิเศษในการให้บังเกิดและบังคับมันให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบด้วยดีในโลกนี้จะต้องมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่ดำรงอยู่ตลอดการเพื่อบังคับให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างมีระบบในความสวยงามแห่งธรรมชาติก็เช่นกันก็จะต้องมีผู้สร้างผู้ให้บังเกิดที่ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งให้บังเกิดศิลปกรรมชิ้นหนึ่งที่งามเลิศและทรงสรรสร้างทุกสิ่งสำหรับจุดประสงค์อันดีงามของสิ่งที่มีชีวิตบุคคลผู้ซึ่งรู้แจ้งรู้ชัดต้องยอมรับว่าผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่นั่นคือพระผู้เป็นเจ้าศาสนาอิสลามเรียกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างหรือให้บังเกิดมนุษย์ด้วยกันเองได้และพระองค์อัลลอฮ์ไม่ใช่สัตว์หรือต้นไม้พระองค์อัลลอฮ์ไม่ใช่เทวรูปหรือรูปปั้นใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบังเกิดขึ้นโดยตนเองและไม่สามารถที่จะให้บังเกิดสิ่งอื่นจากมันได้พระองค์อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างผู้ทรงดูแลสรรพสิ่งทั้งมวลผู้ทรงสร้างย่อมจะแตกต่างและมีความยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายในชั้นฟ้าและก็แผ่นดินมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าด้วยกับหลายวิธีด้วยกันและมีสรรพสิ่งหลายอย่างที่บ่งชี้ถึงพระองค์ความพิศวงอันมากมายขนานับและความซาบซึ้งอันประหลาดยิ่งของโลกเรานี้เปรียบเสมือนกับหนังสือที่ถูกเปิดอยู่ซึ่งเราสามารถที่จะอ่านมันได้เกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์นอกจากนี้พระองค์ได้ประทานความช่วยเหลือแก่เราโดยผ่านบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์ต่างๆที่พระองค์ได้ส่งมายังมนุษยชาติบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์เหล่านี้สามารถที่จะชี้แจงอธิบายถึงสิ่งที่เราต้องการเกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์การยอมรับโดยดุษฎีในหลักคำสอนและทางนำแห่งอัลลอฮ์ ดังที่ได้ถูกประทานมาให้แก่ศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือศาสนาอิสลามพระองค์อัลเลาะห์ได้ดํารัสว่าแท้จริงแล้วศาสนาที่พระองค์อัลเลาะห์นั่นก็คือศาสนาอิสลามอิสลามได้สั่งสอนในเรื่องหลักศรัทธาในการให้เอกภาพและอำนาจสูงสุดแห่งอัลเลาะห์ซึ่งทำให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของจักรวาลและการเป็นอยู่ของเขาในจักรวาลนี้หลักความเชื่อดังกล่าวทำให้มนุษยชาตินั้นมีความรู้สึกปราศจากความกลัวต่างๆและทำลายความเชื่อทางไสยศาสตร์โดยทำให้มนุษยชาตินั้นมีจิตสำนึกในการมีอยู่ของอัลเลาะห์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และสำนึกในหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นบ่าวที่มีต่อนายความเชื่อเหล่านี้จำเป็นจะต้องแสดงออกและตรวจสอบด้วยกับการกระทำการปฏิบัติฉะนั้นความเชื่อที่เราเรียกว่าความศรัทธานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณนั้นจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจของคุณและการกล่าวออกมากันเปล่งออกมาด้วยกับลิ้นแล้วก็พร้อมกับการปฏิบัติในอวัยวะทุกส่วนคุณเชื่อว่ามีอัลลอฮ์แล้วก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าด้วยกับลิ้นของคุณพร้อมกับการปฏิบัติในหลักการของอิสลามในหลักการของศาสนาที่พระองค์อัลลอฮ์ได้กำชับเอาไว้แล้วก็ละทิ้งสิ่งที่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติของอิสลามความเชื่อศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวจำเป็นต้องมองมนุษยชาติในฐานะครอบครัวหนึ่งภายใต้อำนาจแห่งสากลจักรวาลของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงประทานเครื่องยังชีพต่อสรรพสิ่งทั้งมวลศาสนาอิสลามนั้นปฏิเสธแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับชนผู้ถูกคัดเลือกการเชื่อมั่นศรัทธาในพระองค์อัลเลาะห์และการปฏิบัติตนด้วยความดีงามนั้นเป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะนำเราสู่สวนสวรรค์ดังนั้นความสัมพันธ์ต่อพระองค์อัลเลาะห์จึงสามารถกระทำได้โดยตรงและปราศจากสื่ออื่นๆที่เป็นสื่อไปสู่พระองค์อัลเลาะห์อิสลามไม่ใช่ศาสนาใหม่แต่เป็นแกนแท้ของศาลดั้งเดิมและเป็นทางนำซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ได้ประทานมาให้แก่บรรดาศาสนทูตทุกคนก่อนหน้านี้อย่างเช่นศาสนทูตอาดัมศาสนทูตนัวนัวอาศาสนทูตอิสมาอินยัสมาอินศาสนทูตอิสฮากไอแซคศาสนทูตดาวูดเดวิดศาสนทูตมูซาโมเสสและศาสนทูตอีซาพระเยซูคริสต์ขอความสันติจงมีแต่พวกท่านเหล่านั้นทุกคนคัมภีร์อัลกุรอานคือพระดำรัสสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายซึ่งนับได้ว่าเป็นมหาหลักการหลักคำสอนและกฎหมายอิสลามคัมภีร์อัลกุรอานมีสารสัมพันธ์กับพื้นฐานแห่งข้อบัญญัติทางศาสนาจริยธรรมประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติการเคารพภักดีความรู้วิชาการวิทยาปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติในทุกด้านเป็นหลักคำสอนที่เปิดกว้างซึ่งอยู่บนพื้นฐานดังกล่าวสามารถที่จะสร้างระบบที่ถูกต้องในด้านความยุติธรรมในสังคมมนุษยชาติระบบเศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองนิติบัญญัตินิติศาสตร์กฎหมายและความสัมพันธ์นานาชาติเหล่านี้คือสาระส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งของคำสอนแห่งพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นพจนานุกรมเป็นถ้อยคำและแบบอย่างของศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้ถูกรายงานและรวบรวมโดยบรรดาสาวกผู้อุทิศตนของท่านอย่างพิถีพิถันมากและได้ให้คำบรรยายในองค์การต่างๆของพระคัมภีร์อัลกุรอานอย่างละเอียดหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามมุสลิมผู้ที่ยึดมั่นอย่างแท้จริงและเคร่งครัดจำต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในข้อบังคับดังต่อไปนี้1จะต้องศรัทธาเชื่อมั่นในอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวผู้ทรงมีอำนาจผู้ทรงอยู่นิรันดรผู้ทรงมีคุณลักษณะเป็นเจ้าผู้ทรงอภิสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาผู้ทรงสร้างผู้ทรงประทานเครื่องปัจจัยยังชีพ 2. จะต้องศรัทธาเชื่อมั่นในบรรดาศาสนทูตหรือที่เราเรียกว่ารอซูลทั้งหลายของอัลเลาะห์โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆระหว่างท่านเหล่านั้นและทุกประชาชาติก็จะมีบรรดารอซูลถูกส่งลงมารอซูลคือบรรดาผู้ที่กล่าวเตือนที่ถูกส่งลงมาโดยอัลเลาะห์ท่านเหล่านั้นได้รับการคัดเลือกจากพระองค์มาเพื่อสั่งสอนมนุษยชาติและนำข่าวสารของอัลเลาะห์มาบอกอัลกุรอานได้กล่าวถึงชื่อบรรดาศาสนทูต25ท่านด้วยกันสำหรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลคนสุดท้ายในบรรดารอซูลที่ถูกส่งลงมาทั้งหมดและท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ทรงเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่บนพื้นฐานของความเป็นศาสนทูตทั้งหลาย ประการที่3มุสลิมจะต้องศรัทธาเชื่อมั่นต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์คัมภีร์เหล่านี้คือแสงสว่างทางนำที่ได้ถูกประทานลงมายังบรรดารอซูลเพื่อเป็นการแนะนำชี้แจงให้แก่บรรดาประชาชาติของท่านได้รับแนวทางที่ถูกต้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการกล่าวถึงเป็นพิเศษซึ่งคัมภีร์ต่างๆของบรรดาศาสนทูตอย่างเช่นอิบรอฮีมอับรอฮัมท่านศาสนทูตมูซามูเสท่านศาสนทูตดาวูดเดวิดท่านศาสนทูตอีสาพระเยซูคริสต์แต่ทว่าบรรดาคัมภีร์ดังกล่าวบางเล่มได้มีการเปลี่ยนแปลงบิดเบือนแก้ไขเพิ่มเติมและสูญหายไปก่อนหน้านี้ก่อนที่คัมภีร์อัลกุรอานจะถูกประทานลงมาให้แก่ศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเวลาช้านานฉะนั้นดังนั้นอัลกุรอานจึงเป็นคัมภีร์เล่มเดียวและคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ยังคงดำรงฉบับต้นดั้งเดิมและสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือคัมภีร์อัลกุรอานข้อที่4มุสลิมที่แท้จริงจะต้องศรัทธาในบรรดามลาอิกะห์ของอัลลอฮ์มลาอิกะห์เหล่านี้ทรงรูปแบบจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ดีเลิศซึ่งปราศจากความต้องการการกินการดื่มการหลับนอนมลาอิกะห์จะเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ตลอดกลางวันและกลางคืนเป็นบ่าวที่ทรงเกียรติของอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่ทรงเกียรติของพระองค์อัลลอฮ์ที่ได้รับหน้าที่มอบหมายให้ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่างๆและพวกเขาจะไม่พูดก่อนที่พระองค์จะสั่งและจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระองค์ได้สั่งใช้ทุกประการข้อที่5มุสลิมจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันแห่งการตัดสินวันสุดท้ายวันที่โลกนี้จะสูญสลายไปในวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นบรรดาคนตายทั้งหมดจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะมารับทราบผลกรรมของเขาทั้งดีและชั่วและการตัดสินในวันนั้นจะกระทำโดยความยุติธรรมทั้งหมดบุคคลใดที่เขามีผลกรรมมีผลบันทึกแห่งความดีเขาก็จะได้รับรางวัลด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์และจะได้รับการต้อนรับสู่สวนสวรรค์ของพระองค์สำหรับคนใดที่มีบันทึกของเขามีแต่ความชั่วเขาก็จะได้รับการลงโทษและจะถูกขับไล่ลงไปในขุมนรกอันร้อนแรงข้อที่6มุสลิมจำเป็นจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในกฎสภาวะทั้งดีและชั่วซึ่งอัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดให้มันเกิดขึ้นกับบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างและมนุษยชาติด้วยกับความรอบรู้ของพระองค์เป็นการรู้ล่วงหน้าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกวางแผนการเอาไว้ล่วงหน้าด้วยกับอำนาจและความรอบรู้ของพระองค์ปราศจากเวลาและไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในอาณาจักรของพระองค์นอกจากความรู้และความต้องการความประสงค์ของพระองค์ความรอบรู้และอำนาจของพระองค์ที่มีอยู่และปฏิบัติการได้ตลอดเวลาเนื้อเบาและสิ่งถูกสร้างอื่นๆของพระองค์พระองค์ผู้ทรงรอบรู้เหนือทุกสรรพสิ่งทรงเมตตากรุณากิจการใดๆของพระองค์ย่อมมีเป้าหมายอันดีเลิศหากเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วในจิตใจของเราและในความคิดของเราเราควรจะยอมรับมันด้วยกับความศรัทธาอย่างเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในสิ่งที่พระองค์ทรงลิขิตถึงแม้ว่าเรานั้นอาจจะไม่เข้าใจได้หรือคิดว่ามันไม่ดีหลักปฏิบัติของอิสลามมี5ประการในอิสลามนั้นมีหลักปฏิบัติที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติประการที่1เลยคือการปฏิญาณตนนั่นหมายถึงว่าการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่สมควรแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวและมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตของพระองค์ที่ได้ถูกส่งลงมายังมนุษยชาติจนกระทั่งวันแห่งการตัดสินมุสลิมทั้งมวลจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับที่ดีเลิศที่ดีงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2คือการละหมาดการละหมาดหมายถึงการเข้าเฝ้าอัลเลาะห์การสวดอ้อนวอนเป็นประจำวันละ5เวลาการละหมาดนั้นเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์เมื่อเขานั้นบรรลุอายุตามที่ศาสนากำหนดและการปฏิบัติละหมาดเป็นประจำนั้นจะสร้างความเชื่อมั่นกับเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์จะทำให้เรามีชีวิตชีวาเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะเป็นการกระตุ้นให้มนุษย์นั้นสู่จริยธรรมที่สูงส่งการละหมาดยังทำให้จิตใจนั้นมีความบริสุทธิ์และจะยับยั้งความชั่วร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นและการผิดศีลธรรมฉะนั้นการละหมาดวันละ5เวลานั้นมีเวลาใดบ้าง 1. เวลาซุบฮีซึ่งเป็นเวลาก่อนรุ่งสาง 2. เวลาดุฮรีเป็นเวลาเที่ยงเวลาที่3เวลาอัสรีเป็นเวลาบ่ายนะครับเริ่มเข้าช่วงเวลาเย็นแล้วก็เวลามะกริบนะครับหลังจากตะวันตกดินและเวลาสุดท้ายก็คือเวลาอิชาเป็นเวลากลางคืนนี่ก็คือ5เวลาที่มุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3การจ่ายซะกาตคำว่าซะกาต ซะกาตในความหมายของมันแล้วนั้นหมายถึงการซักฟอกความบริสุทธิ์ส่วนในความหมายของหลักวิชาการของคำนี้คือการที่เรานั้นจะต้องเอาทรัพย์ของเรานั้นมาคิดเป็นมูลค่าตามที่ศาสนากำหนดหากว่ามันครบรอบปีแล้วซึ่งมุสลิมคนหนึ่งที่ครอบครองทรัพย์สมบัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับครบพิกัดที่ศาสนากำหนดเอาไว้ก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขานั้นจะต้องมอบเงินเหล่านี้ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนจนนะครับคนขัดสนคนเดือดร้อนคนมีหนี้สิ่งเหล่านี้คือบุคคลประเภทที่จะได้รับซะกาตและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เรานั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายซะกาตมันจะสร้างจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และมีความลึกซึ้งอย่างมากดังนั้นคุณค่าของซะกาตสามารถที่จะส่งผลสะท้อนต่อมนุษยชาติและสังคมการเมืองได้เป็นอย่างดีประการที่4การถือศีลในช่วงเดือนรอมฎอนสำหรับชาวมุสลิมในความหมายของการถือศีลในอิสลามนั้นหมายถึงการงดละเว้นจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่รุ่งสางจนถึงตะวันตกดินแต่สิ่งที่อิสลามได้เน้นหนักนั้นก็คือการงดละเว้นจากความคิดการมองคำพูดที่ไร้สาระที่มันไม่ดีทั้งหมดตลอดทั้งวันนะครับและการถือศีลนั้นยังสอนให้เรานั้นมีความรักและจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความบริสุทธิ์และก็ช่วยเหลือสังคมต่อสู้บังคับจิตใจตัวเองที่จะไม่ให้สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสังคมและส่วนรวมและการบังคับตัวเองให้เห็นใจผู้อื่นให้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีความเห็นแก่ตัวนี่แหละครับคือผลของการถือศีลของมุสลิมที่แท้จริงนะครับการถือศีลที่แท้จริงของอิสลามนั้นไม่เป็นเพียงแค่งดอาหารและทิ้งการกินการดื่มเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญเป้าหมายสูงสุดของอิสลามคือการระงับตัวเราเองนั้นไม่ให้เข้าไปสู่ในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายต่างๆและก็มันก็จะเป็นผลดีต่อสังคมและชีวิตของเราและคนรอบข้างด้วยประการสุดท้ายของหลักปฏิบัติของมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการทำฮัจญ์การทำฮัจญ์หมายถึงการแสวงบุญการเดินทางไปแสวงบุญณเมืองมักกะฮ์ชาวมุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีนี้ณเมืองมักกะฮ์อย่างน้อย1ครั้งในชีวิตหากว่าเขามีความสามารถทางร่างกายและทรัพย์สินของเขาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หมายถึงการชุมนุมการประชุมประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระเจ้าชาวมุสลิมทุกคนจะได้แสดงความรู้สึกซึ่งกันและกันได้ศึกษาได้รับความรู้ได้ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆการทำฮัจญ์นั้นยังส่งเสริมและจะยกสถานะของมุสลิมคนหนึ่งให้เป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์แบบและแสดงออกด้วยกับความสามัคคีแห่งโลกอิสลามและการพรดอนภาพและความเสมอภาคของมุสลิมที่เราจะได้เห็นในช่วงที่เรานั้นได้ประกอบพิธีฮัจญ์ณเมืองมักกะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และดาวของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดญะซะฮ์ในวันศุกร์ที่4กันยายนหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาวัยนายไลฮิรอดิอูนคุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาฮิดโตอามินะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนียมะตุนมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร08958994180895899418
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب صل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความยินดีความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้รับฟังรับชมทุกท่านขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานะได้รับฟังเรื่องดีๆและให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษให้กับเราก่อนที่เราจะลุกไปจากตรงนี้และให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานสวรรค์ให้กับเราและทรงใส่ชื่อพวกเราทุกคนให้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์ด้วยเถิดอามีนยาร็อบบะอามีนอัลฟิรดาวด้วยมาชาอัลลอฮ์นะนบีนี่นะสอนเวลาเราขอเรื่องนะถ้าอาคิเราะห์นบีไม่สอนให้เราขอแบบจิบๆนะไม่ขอแบบเล็กๆนบีบอกอิดาซาอัลตุมุลลอฮฟัสอลุลฟิรดาวส์เมื่อเวลาพวกท่านทั้งหลายจะขอสวรรค์จากอัลลอฮ์จงขอชั้นฟิรดาวส์เลยชั้นสูงสุดเลยนะนี่คือสิ่งที่นบีสอนอัลลอฮ์ตรงไหนก็ได้ของสวรรค์อัลลอฮ์ไม่อันนี้ห้ามขอให้ได้ดีเลยนะขอให้ได้ความให้ได้เยอะเลยขอให้ได้สิ่งที่ดีๆเลยดังนั้นขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยนะครับอามีนยารับบลอาลามีนอ่ะวันนี้นะครับหัวข้อของเราถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีมากๆและผมชอบบัดอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชมเชยที่นี่ตั้งหัวข้อให้ผมแต่ละข้อนี่ผมประทับใจทุกหัวข้อเลยถามทำไมเพราะรู้ว่าสไตล์ของผมพอพูดไปแล้วเอาไปทำเลยไม่ต้องไปนั่งตีความอะไรกันเยอะนะเหมือนอาจารย์ซินดิกถามบอกพวกเราเมื่อกี้เรื่องมารายการเนี่ยก็ยังไม่รู้เป็นยังไงใช่ไหมนะมาเลก้าจะตายหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์บอกไม่ต้องไปรู้หรอกเราห่วงเราดีกว่าในตายแน่แล้วผมก็จะมาผ่านมาได้ยินนะครับนี่คือสิ่งที่พอพวกเราเนี่ยเวลาพูดเรื่องแบบนี้ปุ๊บอ่ะพอเราทำเรารู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราเอาไปปฏิบัติได้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อที่เราพูดแล้วมันทำให้เรานั้นขัดเกลาตัวเองนะขัดเกลาตัวเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องคนอื่นเยอะใช่ไหมฮะขัดเกลาตัวของเราเองดีกว่าเพราะถามว่าเราเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเราจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราเป็นและในสิ่งที่เราอยู่และในสิ่งที่เรานั้นรับผิดชอบดังนั้นเราต้องเอาตัวเองให้รอดดังนั้นหัวข้อวันนี้จริงดีมากๆเลยสังคมเป็นกันอย่างนี้ด้วยแล้วก็หัวข้อเข้ากับสังคมมากนะอย่าตะกับบดอัลลอฮ์เนี่ยเตือนตัวเรานะหัวข้อบอกอย่าตะกับบดตะกับบดแปลว่าอะไรครับยิงยะโสโอระหังนะแปลเหมือนในชีตเลยใช่ไหมทั้งเลยแล้วนะดีนะผมชอบทูเองเนี่ยนะพูดไปคุยไปตอบโต้กันไปเราเนี่ยอัลลอฮ์น่าสงสารล่ะ ผมเนี่ยนะ
โอ้โหแสดงว่าคนที่นี่เกิน50คนผมเนี่ยนั่งนึกอยู่เอมัน40คนหรือ50คนแสดงว่าวันนี้นู่นละเกือบคนนู่นเกือบถึงประตูน่ะแสดงว่าเยอะมากวันอัลเลาะห์รู้ว่าผมมาอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขนาดวันนี้ขนาดวันนี้มีตลาดนะเรายังไม่ไปเดินตลาดเลยเรายังมานั่งฟังเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ดีใจมากนะดีใจมากนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงโปรดปรานและขอให้มาลาอิกะห์ทรงกางปีกคุ้มครองเหมือนที่ผมบอกกับเราทุกๆครั้งว่าใครจะคุ้มครองเราได้ดีที่สุดมากไปกว่าบรรดามาลาอิกะห์ใช่ไหมฮะเพราะเรานั้นนะเหมือนผมพอบอกมาลาอิกะห์กางปีกผมเป็นมโนว่าเหมือนไก่เหมือนเป็ดที่ลูกมันวิ่งมาอยู่ใต้นะฮะใต้ปีกใต้อะไรนะนึกถึงตอนนั้นเลยมันมีความอบอุ่นใช่ไหมคนที่ศึกษาหาความรู้นบีบอกว่ามาลาอิกะห์จะกางปีกโอบอุ้มและถามว่าผู้ที่ไร้ความผิดโอบอุ้มเราผู้ที่ไม่มีความผิดเรื่องที่แล้วเรื่องมาลาอิกะห์ใช่ไหมเรื่องผู้ที่ไม่คุณลักษณะของมาลาอิกะห์คือลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรุฮุมวะยะฟะลูนะมายุมารุนนะคุณลักษณะของมาลาอิกะห์คือจะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วจะไม่ฝ่าฝืนเป็นอันขาดแสดงว่ามีความผิดไหมบุคนะมาลาอิกะห์มีความผิดไหมไม่มีผู้ที่ไม่มีความผิดโอบอุ้มเราขนาดคนที่มีความผิดแล้วตอนนี้ไปอยู่ในคุกโอบอุ้มยังเป็นไปเป็นพวกตั้งเยอะใช่ไหมขำเลย ใช่ไหมรู้เลยว่าใครใช่ไหมไปอยู่นี่นะขนาดนั้นเนี่ยคนยังไปอยู่ใต้ปีกตั้งเยอะเนี่ยใช่เปล่าคนยังไปอยู่ใต้ปีกตั้งเยอะแยะแต่นี่ผู้ที่ไร้ความผิดโอบอุ้มเราเนี่ยถามว่าจะให้ความอบอุ่นแค่ไหนใช่ไหมนี่คือบุคคลที่นะเราต้องนะวันหลังจะมาคุยเกี่ยวกับว่าคนใดที่มาลาอิกะห์ยินดีด้วยนะอินชาอัลลอฮ์ในวันข้างหน้านะครั้งต่อไปนะครับวันนี้ตะกับบุรแปลว่าความหยิ่งผยองความโอหังนะฮะแต่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวจะมีหะดีษว่าคำว่าอัตตะกับบุรหมายถึงมีความหมายตรงนี้ว่าดูถูกความจริงดูถูกสัจธรรมดูถูกเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงยิงพยองความจริงอยู่มาอยู่ต่อหน้าแต่เชื่อไหมไม่เชื่อนั่นแหละเขาเรียกว่าคนตะกับบทของดีของถูกของนะของถูกต้องอยู่ข้างหน้าแต่ไม่เอาไปไม่รับไปไม่เชื่อนั่นเขาเรียกว่าตะกับบทหนึ่งอย่างแล้วประการที่สองนั่นก็คือคนยิงพระยองคุณคนโอหังรวกที่คนทั่วไปนั่นก็คือการที่ดูถูกเหยียดหยามนะบุคคลอื่นไม่ว่าจะสายตาบางคนเนี่ยรู้เลยนะมองไม่มองตรงๆแบบมองแหละแบบมองหางตานะเขาเรียกดูถูกเหยียดหยามไม่กระทั่งแม้กระทั่งการมองไม่กระทั่งคำพูดนะมันคนละเกรดนะใช่ไหมนะดูก็รู้แล้วแต่งดูแต่งตัวก็รู้แล้วดูใช้กระเป๋าก็รู้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันอยู่คนละเกรดนี่แหละเขาเรียกว่าดูถูกเหยียดหยามนะหรือการกระทำนะหรือการกระทำอันนี้ส่วนใหญ่ระหว่างเรานะระหว่างเรากับนะมนุษย์ด้วยกันดังนั้นประเภทของการตะกับบุรเนี่ยมีละมีนักวิชาการแบ่งใหญ่ๆอยู่3ประเภท
ถ้าไปใครมีชีพจะดูนะอัลลอฮ์แล้ววันหลังถ้ามีขึ้นจอโปรเจคเตอร์แจ๋วเลยนะวันหลังมีนะโปรเจคเตอร์ไม่ได้แล้วมีอยู่นะ3ประเภทนะใหญ่ๆง่าย1นะครับยิงยะโสกับอัลลอฮ์ยิงยะโสกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนนะฮะอันนี้ถือว่าใหญ่สุดถือว่าการยิงยะโสอันนี้ใหญ่สุดละยิงยะโสกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ฟิรูนฟาโรห์กษัตริย์ฟาโรห์ฟิรูนยิงกับอัลลอฮ์บอกนะกับท่านนบีมูซาแล้วก็บอกกับกลุ่มชนของเขาใครจะเชื่อมูซาโดนฆ่านะแล้วอัลลอฮ์จึงเล่าว่าฟิรูนนั้นพูดว่าไงฟิรูนบอกว่าอานารับบุกุมุลอาลาแท้จริงฉันเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้อภิบาลของพวกท่านนี่ตะกับบทกับอัลลอฮ์ตะกับบทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่ายิ่งใหญ่ใครถ้าทำตัวแบบนี้1ไม่แคบตะกับบท2ตั้งตนเองเป็นพระเจ้านะคนจะเป็นพระเจ้าไม่ผมให้แค่2อย่างเองใครอยากเป็นพระเจ้าผมขอ2ข้อเองผมไม่ขอเยอะนะคนอื่นอาจจะขอมีหลายข้อเป็น10ข้อกฎเกณฑ์ของโรงเรียนมีตั้งหลายข้อผมขอ2ข้อข้อ1ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยไม่ต้องพึ่งอะไรเลยของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ต้องพึ่งอะไร1นะไม่ต้องพึ่งลมหายใจไม่ต้องพึ่งดินไม่ต้องพึ่งบ้านไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นพระเจ้าได้มีไหมพวกเราใครมี2ทุกสิ่งต้องพึ่งคุณขอ2ข้อนั่นแหละคุณไม่ต้องพึ่งใครและทุกคนต้องพึ่งคุณผมบอกแล้วผมไม่ขอเยอะ2ข้อนี่จบแล้ว2ข้อนี่จบทุกคนต้องพึ่งคุณเอ้าเขาขอนั่นคุณก็ให้ไม่ได้ขอให้นู่นไอ้นี่คุณก็ให้เขาไม่ได้แล้วจะเป็นพระเจ้าไปได้ยังไงใช่ไหมดังนั้นนะฮะการที่เราไม่แค่นะการยิงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเรานั้นนะฝ่าฝืนแล้วก็ดื้อดึงต่อผู้ที่สร้างโลกนี้ตั้งแต่นะครับในโลกเนี้ยไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่บอกว่าตนเองสร้างโลกนะและไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่บอกตนเองไม่ต้องพึ่งใครนอกจากอัลลอฮ์ไม่ต้องพึ่งอะไรนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพระองค์ไม่มีใครบอกนอกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถามว่าเราเป็นมนุษย์จะทำไม่ได้ใครๆก็ทำไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราทำไม่ได้ความยิงพระยองต้องไม่มีและเราต้องไม่มียิงพระยองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮ์บอกอะไรซะมิอ์นาวะอาตะนั่นแหละนั่นแหละฉันได้ยินแล้วและฉันจะปฏิบัติตามนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำซะมิอ์นาวะอะฏอนานะฉันได้รับได้ยินแล้วและเราจะปฏิบัติตามคำเชื้อเชิญของนะพระองค์นั่นคือคุณลักษณะของคนที่ตักวาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าวะตะซาวะดูฟะอินนาคอยรอซซาดิดไม่มีใครต่อแสดงว่าอายะห์นี้ต่อป่ะต่อว่าไง
วะตะซาวะดูฟะอินนะค็อยรัซซาดิตตักวานะพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงและเสบียงที่ดีที่สุดคือตักวาตักวาคืออะไรความยำเกรงอ้าวความยำเกรงคืออะไรอีกโอ้โหยำเกรงความยำเกรงมันนำไอ้นั่นมากเลยความยำเกรงก็คืออิมติซาลุลอาวามิรวัชตินาบนาวาฮีนะฮะอิมติซาลุลอาวามิรก็คือปฏิบัติตามคำสั่งใช้นะวัชติวาบวัชตินาบนาฮีนะไม่พูดภาษาอุรดูอุรดูชัดเด้โอ้โทรห้ามโทรชันเถอะอุรดูนะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามคนนี้คือคนตักวาคือคนตักวาดังนั้นชีวิตของเราต้องนะระวังสังคมปัจจุบันนี้โอ้โหระวังต้องยิ่งระวังมากอย่างเราระวังให้เยอะอีกนะต้องยิ่งระวังให้เยอะเองนะเพราะเราเป็นบุคคลนะธรรมดานะเพราะคนเราไม่ได้เป็นนบีเราไม่ได้เป็นมลาอิกะห์แม้กระทั่งเราก็ไม่ได้เป็นตำรวจด้วยเหมือนกันนะตำรวจก็ยังเล่นกันเองเลยรอดคนธรรมดานะเราต้องอยู่ระวังตัวนะนะดุนยาเนี่ยก็ต้องระวังและโดยเฉพาะเราระวังในอาคิเราะห์นะอาคิเราะห์ต้องระวังให้เยอะๆประการที่2นะประการที่2คือการหยิ่งยโสต่อรอซูลต่อท่านนบี1หยิ่งยโสกับอัลเลาะห์ตะกับบุตกับอัลเลาะห์สองตะกับบุรกับท่านรอซูลท่านนบีเหมือนนะฮะฟิรูนหรือเหมือนฟิรูนเช่นกันหรือว่าคนทั่วไปเช่นกันบอกว่าอะไรครับอนุมินุบีบาชาบีบาชารัยนี่มิตรแล้วนะนะหรือบอกว่าพอชาวฟิรูนนะฟิรูนบอกว่าเราจะศรัทธาต่อใครครับต่อนบีมูซาเราจะศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมมัดชาวกุเรชกล่าวท่านนบีเราจะศรัทธากับท่านนบีมูฮัมมัดได้ยังไงเพราะนบีมูฮัมมัดหรือว่านบีมูซาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ายิงพยองแบบท่านนบีแม้กระทั่งนะแม้กระทั่งซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านะยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลาตัรฟะอูอัศวาตะกุมฟาวกซาวตินนบีวะลาตัจฮะรูละโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าทำให้ตัวเองเสียงดังมากกว่าเสียงของท่านนบีนะซอฮาบะห์นะบางท่านนะซอฮาบะห์บางท่านอุมัรนะแล้วก็ตัลฮะห์เป็นคนที่เสียงดังวันนั้นไม่ได้มานมาศเลยพอได้ยินอายะห์นี้นะพวกท่านทั้งหลายจะทำเสียงดังมากกว่าเสียงนบีอัลลอฮ์ไม่มานมาศเลยนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านเพราะตัวเองเป็นคนไหนคนเสียงดังท่านนบีพูดจาธรรมดาแต่เขานั้นเป็นคนที่เสียงพูดจาพูดจาปราศรัยด้วยเสียงดังมากกว่าท่านนบีพออายะห์นี้ลงมาปุ๊บนั่งร้องไห้ที่บ้านเลยไม่มาเลยอัลลอฮ์พอตัวเองเสียงดังอ๋อท่านนบีบอกไปเรียกมานี่เสียงดังหมายความว่าในสิ่งที่ฉันได้บอกในสิ่งที่ฉันได้กล่าวและท่านนั้นน่ะขึ้นเสียงในสิ่งที่ฉัน
นำนะวะฮีนี่มาจากอัลลอฮ์มาโต้มาเถียงมาดันทุรังกับฉันอันนั้นใช่แต่ไม่ใช่เสียงเรานะดังปกติติดไมโครโฟนไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นแต่เอาสิ่งอื่นมาเหนือสัจธรรมเอาสิ่งอื่นมาเหนือคำพูดนบีเอาสิ่งอื่นนั้นมาเหนือคำพูดนบีอัลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยดูสิน่ารักนะอัลลอฮ์เสียใจเลยนะว่าเข้าใจผิดว่านบียกอายะห์นี้แต่นบียังไม่ได้อธิบายให้เข้าใจว่าอ๋อที่บอกว่าอย่าเอาอย่ายกเสียงของท่านนั้นน่ะเหนือคำพูดเหนือเสียงของท่านนบีหมายความว่าอย่าเอาสิ่งอื่นอย่าเอาความคิดอย่าเอาคำพูดนะที่อะไรฮะที่นอกเหนือจากนบีนั้นน่ะมายิ่งใหญ่กว่าคำพูดนบีดังนั้นคนที่ทำแบบนั้นแสดงถึงความยิ่งพระยองต่อนะฮะท่านรอซูลและประการที่3การยิงยะโสต่อบ่าวด้วยกันมนุษย์ด้วยกันต่อบ่าวต่อคนนั้นต่อคนนู้นต่อคนนี้เช่นการที่เรามีความยิงพยองที่เราตะกี้ได้พูดไปดูถูกเหยียดหยามนะดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่อิสลามได้ห้ามไว้พี่น้องครับบางครั้งเราดูคนอื่นนะหรือว่าเหยียดหยามคนอื่นหรือดูถูกคนอื่นในบางเรื่องนะแต่อีกหลายเรื่องนะเขาดีกว่าใครดีกว่าเราด้วยซ้ำไปดีกว่าเราด้วยซ้ำไป

เขาดีกว่าเราในเรื่องอิบาดะห์ดีกว่าเราในเรื่องแบบนั้นตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะมากมายดังนั้นพี่น้องครับอย่าดูถูกใครอย่านึกว่าคนที่รวยกว่าแล้วคิดว่าอัลลอฮ์รักเราอย่าคิดคนหลายคนคิดอย่างนี้อัลลอฮ์ให้ความสะดวกสบายอัลลอฮ์ให้สุขภาพดีอัลลอฮ์ให้สิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สะดวกสบายกับเรานึกว่าอัลลอฮ์เมตตาเรานึกว่าอัลลอฮ์โปรดปรานเราเอาละถ้าคนคนนั้นรำลึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นั่นแหละเขาได้รับสิ่งดีแต่ถ้าเขาได้ยิงในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วไปดูถูกคนอื่นนั่นแหละอัลลอฮ์ให้สิ่งนั้นมาเพื่อทดสอบเขาว่าเขานั้นเป็นคนแบบไหนดังนั้นเมื่อเราได้ดีแต่ต้องตามนบีนะอินอัซอบะฮุสซอรอถ้าได้ดีชุกรขอบคุณเยอะๆขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆถ้าได้ดีนะในเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอินอาซาบะฮุดดอรรอและตราบใดที่ประสบในเรื่องที่ไม่ดีซอบัตอดทนนบีได้บอกกับพวกเรานะฮะว่าผลตอบแทนของคนที่อดทนอิลลันจันนะยกเว้นไหนไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนสำหรับผู้ที่อดทนยกเว้นสวรรค์คนถ้าอดทนสวรรค์เป็นของเขาทุกเรื่องวันนี้ซอบัตให้เยอะๆอดทนให้มากๆสูงๆแล้วชีวิตของเราหลายๆเรื่องจะดีอีกเยอะดังนั้นขอให้พวกเราเป็นคนที่นะซอบัตอดทนแล้วทำใจให้ร่มแล้วอย่าเป็นคนที่ยิงพยองเดี๋ยวเราจะคุยถึงนะลูกมาและเราจะคุยถึงนะอิบลีสนะทีนี้เรามาดูในสิ่งที่นะอุปนิสัยบางผมยกมาประมาณเท่าไหร่นะกี่ข้อนะคุณลักษณะอุปนิสัยของคนที่มีชีวิตตะกบดมีเยอะ10ข้อนะมันมีเยอะกว่านี้ผมเอามานี่หน่อยนึงเอามาหยิบนึงนะเอาเขามาเป็นสังเขปว่าส่วนหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นหนึ่งนะนิสัยยิงพยองไม่ใช่นิสัยของผู้ศรัทธาเป็นนิสัยของอิบลีสโอ้อิบลีสอยู่ในสวรรค์หรือนรกอ่ะอัลลอฮ์มันอัลลอฮ์จะทำลายมันนะแต่มันบอกกับอัลลอฮ์ก็ละอันซิรนีอิลายอมียุบอาซูนอัลลอฮ์อย่าเพิ่งทำลายฉันขอเวลาจนกระทั่งถึงนู่นนะวันกิยามะห์ก่อนนะอัลลอฮ์จึงบอกว่ากอละอินนะกะมินัลมุนซอรีนฉันจะประวิงเวลาให้ท่านนะอยู่ไปแล้วมันบอกกับอัลลอฮ์บอกว่ามันจะเรียกร้องละอากูดันนศิรอตกัลมุสตะกีมจะเรียกร้องผู้คนออกจากแนวทางที่ถูกต้องของพระองค์นะนี่คือหน้าที่มันบอกกับอัลลอฮ์ดังนั้นอิบลีสนะอิบลีสเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่แบบนั้นลองดูสิว่าคุณลักษณะของคนที่ยิงพยองผมเอาอันนี้มาเป็นอันแรกเลยแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นหัวข้อวันนี้เลยนะตะกับบดเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่เป็นบาปแรกของโลกใบนี้เลยเป็นบาปแรกของโลกใบนี้เมื่อก่อนไม่มีบาปใดๆที่เกิดขึ้นแก่บ่าวของอัลลอฮ์ไม่ว่ายินมนุษย์นะหรือนะมาเลกเรามาเลกะไม่มีบาปใดยกเว้นบาวบาปที่เรียกว่าตะกบดเป็นบาปแรกพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

0: างใช้ให้บ่าวของพระองค์เนี่ยเมื่ออัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาใช่ไหมครับอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้บ่าวของพระองค์เหล่ามาเลกะห์เหล่าจินชัยฏอนต่างๆนะให้ทำการสักการะให้ทำการเคารพต่อท่านนบีอาดัมนะต่อท่านนบีอาดัมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรสุญูดหมดนะทำการสักการะหมดยกอิลลาอิบลีสอิลลาอิบลีสอาบาวัสตักบาร์วะกานมินัลกาฟิรินอาบาปฏิเสธวัสตักบาร์และยิงพระยองและนี่คือบาปแรกของโลกเลยนะไม่มีบาปใดนะที่จะเป็นบาปแรกยกเว้นเรื่องบาปเนี่ยและอัลลอฮ์ก็ไล่อิบลีสออกจากสวรรค์เมื่อก่อนอยู่ในสวรรค์นะนะเมื่อก่อนอยู่ในสวรรค์นะแต่เมื่ออัลลอฮ์สร้างนะนบีอาดัมมาให้อิบลีสทำการสักการะทำการนะให้ความเคารพต่อท่านนบีอาดัมไม่ยอมทำที่ให้ทำการเคารพต่อท่านนบีอาดัมอันเนื่องด้วยจากว่าเขานั้นเหนือกว่าหรือไม่เหนือกว่าเขาดูตรงนั้นไหมดูตรงนั้นไหมไม่ได้ดูอัลลอฮ์ไม่ได้ดูอัลลอฮ์ดูที่ว่าเชื่อฟังคำสอนของอัลลอฮ์ป่ะอัลลอฮ์บอกให้ทำคุณทำไหมนี่คิดน่าคิดมากเลยนะอัลลอฮ์บอกให้ทำทำไหมมันจึงบอกไงมันเป็นจึงเป็นคุณลักษณะของคนหยิ่งผยองนั่นก็คือการเปรียบเทียบว่าฉันดีกว่าเขาเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะของอิบลีสอิบลีสอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะอิซกุลนาลิลมาลาอิกะติสจูดูลิอาดัมฟะซาจาดูอิลลาอิบลีสทุกสิ่งนะให้การสุญูดนะต่อนบีอาดัมอิลลาอิบลีสแล้วมันอ้างตนเองว่ายังไงครับอานะแปลว่าอะไรนะอานะค่อยรุ่นฉันเนี่ยดีกว่าอานะแปลว่าฉันน่ะดีกว่านบีอาดัมคอลักตานีมินนารินวะคอลักตะฮูมินตีนอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟนะและสร้างนบีอาดัมมาจากดินเนี่ยเปรียบเทียบแล้วถึงบอกไงอ่ะว่าเป็นคุณลักษณะของอิบลีสคนยิงพยองเนี่ยเป็นคุณลักษณะของอิบลีสว่าการเปรียบเทียบตัวเองอ่ะดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนู้นดีกว่าคนนี้ดังนั้นวันนี้นะเรากลับไปนะดูว่าเอ้ยฉันดีกว่าคนนั้นฉันดีกว่าคนนู้นคนนี้เนี่ยอย่าเอาไปใช้กับตัวเราเพราะเป็นคุณลักษณะของอิบลีสนะเป็นคุณลักษณะของอิบลีสอย่านะเมื่ออะไรครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอิบลีสเนี่ยจะเปรียบตัวเองว่าตัวเองน่ะสร้างมาจากไฟเนี่ยเผาไหม้ดินให้เป็นดำไหม้เป็นตอตะโกเลยสบายดังนั้นในอิบาดะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะฮัจญ์ไม่ว่าจะนมาดไม่ว่าจะทำอะไรนะถือศีลอดอัลลอฮ์ดูศักดีนาของมนุษย์ไหมไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเรานมาดร่วมกันเนี่ยนะผมเป็นครูบาอาจารย์พวกเราเป็นคนแม่ค้าพ่อค้าบางคนเป็นกรรมกรบางคนเป็นอะไรนะวิศวะอะไรแต่ทุกคนยืนอะไรครับยืนซอบเดียวกันหมดเลยซอบเดียวกันหมดเลยอัลลอฮ์เลือกไหมว่าต้องครูต้องมาอยู่ข้างหน้าไม่ได้เลือกนะถึงแม้ว่าพวกเราเวลาจัดงานจะเลือกนะอันนี้โต๊ะของคนนี้นะอันนี้โต๊ะของคนนี้นะผู้รักผู้ลายผู้เลี้ยงผู้ยานมานี่นะเราเลือกแต่ถามว่าอัลลอฮ์เลือกไหมไม่เลือก ไม่เลือกนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์เวลาถือสินอดนะคนเป็นข้าราชการไม่ต้องถือนะมีไหมไม่มีไม่มีถือหมดกันทุกคนถือสินอดหมดทุกคนแล้วเวลาดูไปทำฮัจญ์เวลาคลองอิหรอมนะเวลาคลองอิหรอมเสื้อผ้าสูตรตัวสูตรอันนึงอะราคาเป็นหมื่นรองเท้าโอ้โหราคาเป็น 2-3 หมื่นนะชุดนะที่เขาเห็นในตอนที่ไปตรวจคนน่ะเสื้อเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะกางเกงของนายตำรวจคนนั้นราคาเท่าไหร่รวมกันเป็นนะ 20,000 กว่าแค่ชุดนอนอย่างเดียวนะใช่ป่ะนะอาจารย์เนี่ยติดตามเหมือนกันนะ นะเห็นป่ะแต่เมื่อมุสลิมไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ใส่อะไรนะใส่ชุดอิหรอมผ้ากี่ชิ้น2ชิ้นราคากี่ตังค์ก็เท่านั้นแหละพอกันหมดเลยนี่เขาเรียกความเท่าเทียมเรียกความเสมอภาคและไม่มีความหยิ่งผยองต่อกันคุณจะฐานะยังไงก็ตามแต่จบด็อกเตอร์จบปริญญาไหนก็ตามแต่คุณต้องใส่ชุดในนี้แหละคุณต้องถือสินอดนะ29วัน30วันเหมือนกันนั่นแหละคุณต้องละหมาดวันกับคืน5เวลาเท่ากันหมดแหละเห็นป่ะนี่คืออิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความเที่ยงธรรมแก่มนุษย์ทั้งหมดเป็นศาสนาที่ให้ความยุติธรรมต่อมนุษย์นะตั้งแต่อะไรนะยันยาจกและไม่ว่ารวยแค่ไหนจนกระทั่งยาจกทำเท่ากันหมดอ่ะคุณลักษณะที่สองเดี๋ยวจะไม่ถึงสิบนะเดี๋ยวจะไม่ถึงสิบนะเพราะว่าคุณลักษณะที่สองนะครับคนนะเป็นคุณลักษณะของคนปฏิเสธไม่ใช่คนมีจิตใจที่ยอมรับในเรื่องราวศาสนานะในเรื่องราวศาสนาเมื่อเวลาบทบัญญัติมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่านะครับให้กับมนุษย์ฟังว่าอินนะฮุมกานูอิซากีละละฮุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยัสตักบิรูนเมื่อเวลาบรรดาอะไรครับบรรดาผู้บรรดาอัมบิยาบรรดานบีเรียกร้องให้มนุษย์นะฮะกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายนั้นยัสตักบิรูนพวกเขาหยิ่งผยองไม่เชื่อนะไม่เชื่อแล้วบางคนยิ่งไปกว่านั้นอีกไม่เชื่อแล้วต่อต้านไม่เชื่อแล้วอะไรฮะลอบฆ่านบีใช่ไหมตามแกะรอยนะจนกระทั่งนะหาว่าท่านนบีอยู่ไหนนบีหลบไปในถ้ำก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งทำร้ายฆ่านบีไปดะอาที่เมืองตออีฟเป็นยังไงโดนขว้างเลือดตั้งแต่ศีรษะไหลจนกระทั่งถึงเท้าปฏิเสธยัสตักบิรูนแต่ท่านนบีถามว่านบีเอาเรื่องไหมไม่เอาเรื่องนะนบีไม่เอาเรื่องทำโอ้โหจิตใจท่านนบีทำด้วยอะไรเนาะถ้าเป็นเราเหลือไหมไม่เหลือนะแค่ขับรถปาดหน้าเรานิดเดียวเองยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยเลือดยังไม่ทันไหลเลยนะแค่นี้ก็ชักปืนยิงแล้วอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอนี่นบีเนี่ยนะนบีเนี่ยมาเลกามาหามาเลกาสองคุณเขามาหาเลยบอกชาวเมืองตออิฟนั่นอยู่เหมือนท้องกระทะแบบนี้นะภูเขาก็อยู่ด้านนี้ภูเขาอีลูกมาอยู่ด้านนี้มาเลกาสองภูเขามาเอาไหมรอซูลของอัลลอฮ์ทำให้ภูเขานี้พังและทำให้ภูเขาด้านนี้พังแล้วเมืองตออิฟจะดูจะจู่ใต้กองภูเขาเอาไหมนบีเอางั้นไหมถ้าเป็นเราล่ะ เอาถ้าเป็นเราไม่เหลือเนะนะถ้าเป็นเราไม่เหลือถ้ามันนี่เอาอย่างนี้แต่อัลลอฮฺอัลบาร์นบีของอัลลอฮ์นะนี่แหละพี่น้องเราบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ท่านนบีแต่ว่าให้ใกล้เคียงท่านนบีมากที่สุดใช่ไหมครับเราให้ใกล้เคียงท่านนบีดังนั้นเราก็จึงมาศึกษาเราจึงมาเรียนรู้ไงเราจึงอยากที่จะปฏิบัติให้ใกล้ชิดนบีมากที่สุดอะไรที่ท่านนบีทำเราทำให้มากที่สุดไงนะใจเมื่อก่อนเรายังไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม แหมการเริ่มใกล้ชิดหน่อยสิพอเรียนแล้วมันก็จะรู้เรียนแล้วก็เราจะเข้าใจแล้วผลของการที่เราเป็นผู้ที่อดทนเพราะอะไรนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิฆัยริฮิซาบแท้จริงผลของคนที่อดทนภาคผลที่เขาจะได้รับน่ะเขาไม่สามารถที่จะมานั่งคำนวณนับได้มันเยอะอดทนนั่นเถอะวันนี้ถึงแม้น้ำมันจะลดมาหน่อยก็นะเราก็ยังอดทนอยู่นะทนมานานแล้วไงทนมานานแล้วนะเออนะทนมานานแล้วไม่เป็นไรอ่ะและประการที่สามนะฮะไม่แค่อะไรไม่แค่ไม่เชื่อฟังดื้ออีกดื้อนะดื้อดึงดื้อรั้นนะฮะสร้างความเสียหายสร้างความแตกแยกสร้างความนะกลาหลเอ้าลองดูสิคนถ้าหากว่าไม่ปฏิเสธอิสลามไม่ดื้อต่อบทบัญญัติหรือว่าไม่ดื้อต่อกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์นำมาเนี่ยคุกไม่เต็มนะคุกไม่เต็มจริงนะคุกไม่ล้นหรอกเพราะคนชั่วมันจะไม่มีนะตอนนี้คนที่มันกล้าฆ่าคนได้ก็เพราะอะไรนะก็เพราะว่านะกฎเกณฑ์ไม่อะไรไม่มีความนะไม่เด็ดขาดเพราะจะเด็ดขาดไปได้ยังไงอ่ะคนมันนั่งอะไรร่างกฎหมายเองใช่ไหมแต่อิสลามเนี่ยบอกว่าถ้าใครฆ่าคนนั้นฉันต้องโดนดังนั้นด้วยกฎเกณฑ์อันเนี้ยเวลาจะไปฆ่าใครเขาต้องอะไรแล้วคิดแล้วเนี่ยหวังต้องคิดแล้วจะไปฆ่าใครถ้าฉันไปฆ่าเขาฉันต้องโดนถามว่าฉันจะฆ่าเขาไหมล่ะก็ไม่ฆ่าไงก็จะไม่ฆ่านั่นการหลักคนดื้อดึงไม่เอาหลักการอิสลามและด่าอีกหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามโหดร้ายรุนแรงใช่ป่ะแต่ถามว่าป่าปัญหาสังคมได้ไหมไม่ได้อยู่นะอยู่ในคุกพักเดียวก็ออกมาแล้วไม่สบายไม่สบายเนื้อออกไปแล้วนะไม่สบายพอเข้ามาเมืองไทยไม่สบายอยู่ต่างประเทศเตะไอ้นั่นเนาะนะพวกเรานี่แสดงว่าเนื้อเก่งเหมือนกันเนี่ยเพราะตามข่าวเหมือนกันนะหล่อนี่แหละบุคคลที่ไร้ศรัทธาดื้อดึงไม่เอาหลักการอิสลามเนี่ยถ้าเอาหลักการอิสลามปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและตอนนี้ขอบอกเด็กอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ที่ฆ่ากันเนี่ย13บางบอก15ไม่ใช่13 14อัลลอฮ์มันฆ่ากันแล้วเพราะมันไม่คิดเพราะมันไม่ต้องคิดเยอะฆ่าไปก่อนเดี๋ยวว่าทีหลังอ่ะฆ่าไปก่อนเดี๋ยวว่าทีหลังเพราะมันไม่ต้องคิดแล้วอ่ะถ้ามันคิดถ้าหลักนะฮะบทลงโทษรุนแรงเหมือนที่อิสลามบอกเนี่ยมันต้องคิดก่อนแล้วถ้ามันฆ่าเนี่ยฉันอายุยังเท่านี้ถ้ามันฉันไปฆ่าเขาเนี่ยฉันต้องโดนฆ่าน่ะมันต้องคิดนานอันนี้มันไม่ต้องคิดเดี๋ยวใครไปว่ากันดังนั้นดื้อนะ ไม่เอาศาสนาปฏิเสธอิสลามมันรุนแรงนะบทบัญญัติของอิสลามมันรุนแรงประการต่อมานะครับปฏิเสธนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องจริงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นะสร้างมนุษย์มานะมาจากดินมาจากสิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาแล้วก็ไอ้พวกนี้บอกว่ามนุษย์นะมาจากอะไรนะลามาจากลิงแล้วลองไปดูที่ไอ้ลพบุรีนะตัวไหนที่มากลายเป็นพวกเรามั้งอ่ะมีอ่ะไม่มีแล้วมันบอกไงนะไอ้ลิงที่กลายมาเป็นคนมันสูญพันธุ์ไปแล้วหมอใครๆก็พูดได้ล่ะนี่แหละเขาปฏิเสธความจริงนะหลายคนที่เนี่ยแกรี่มิลเลอร์หรือว่าใครต้องการเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องการที่จะอะไรต้องการที่จะศึกษากุรอานแล้วก็ต้องการที่จะมาอะไรนะศึกษากุรอานเพื่อที่จะทำลายอิสลามพอศึกษาไปเข้ารับอิสลามเลยพอเห็นความจริงไงแต่คนที่อะไรครับยิงพยองเห็นความจริงก็ไม่เอาแฉไปทางนู้นแฉไปตรงนี้นะปฏิเสธวันสิ้นโลกสร้างหนังขึ้นมาเลยแล้วก็สร้างเรืออะไรนะลำใหญ่ๆเลยนะปฏิเสธวันสิ้นโลกสร้างเรือขึ้นมาลำใหญ่มาเลยแล้วให้มนุษย์เข้าไปเอากลุ่มนั้นเข้าไปพวกหมอเข้าไปไอ้บางคนไม่ได้เข้าเออเลยนี่คือความอะไรความคิดของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฮะกุลมันอะลัยฮาฟานทุกสิ่งมาลายสิ้นของทุกสิ่งในโลกนี้มาลายสิ้นไม่เหลือวะยับกอวะจะฮุลวะจุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะเหลือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงอย่างเดียวในโลกใบนี้ซุลญะลาลิวัลอิกรอมทีนี้แต่อัลลอฮ์ยังไม่ทำให้เราเห็นทีเดียวแต่อัลลอฮ์ก็ให้อะไรนะให้สัญญาณมาเล็กๆน้อยๆว่าโลกนี้นะจะมีวันดูดอะไรนะสูญสิ้นวันดับสิ้นนะเมื่อก่อนนะ10กว่าปีที่ผ่านมาอะไรนะเกิดขึ้นอะไรคลื่นสึนามินะลืมกันหมดแล้วนะบังหมดลืมไปหมดแล้วเกิดขึ้นสึนามิแล้วเดี๋ยวปัจจุบันนี้นะอีกเช่นกันอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อใกล้วันกิยามะห์กัสรอตุซซะลาซิลแผ่นดินนั้นจะไหวบ่อยครั้งและพวกนี้ก็ปฏิเสธอยู่นั่นแหละถามว่ารู้ได้ไหมอาจจะรู้ได้แต่ถามว่าปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธได้ไหมไม่ได้แม้กระทั่งไม่ต้องอะไรนะไอ้ทุกวันเนี่ยฝนตกเนี่ยไอ้ฝนตกเนี่ยไม่อยากให้ตกได้ไหมไม่ได้มีใครไม่อยากให้ตกนะรู้ว่ามีแค่คมอุตุบอกว่าที่นี้จะตกเท่านั้นที่นั้นจะตกกี่เปอร์เซ็นต์ที่นี่ก็รู้แต่ถามว่าห้ามได้ไหมไม่ได้ต้องไปตกที่อื่นจังหวัดอื่นที่อื่นนี่ไงอ่ะใครที่จะมาห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ใครจะห้ามไม่ได้แค่รู้และป้องกันแค่นั้นเองนะก็รอการระบายไปก่อนแล้วกันนะรอการระบายนะอ้าวประการต่อมานะครับประการที่5นะเอาเท่าที่ได้นะครับผมแถมนะเอาเท่าที่ได้เป็นผู้ที่กลับกรอกนะไม่นะไม่เป็นผู้ที่นะรู้ปฏิเสธรู้นะแต่ปฏิเสธและก็รู้แต่ว่ามาพลิกมากลับกรอกไม่ปฏิบัติไม่เอาไม่อย่างงุ้นไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้นี่แหละคือคุณลักษณะของคนที่ตากบฏของคนที่ยิงพยองนะของคนที่ยิงพยองนะเป็นผู้นะข้อ6นะปฏิบัติหรือชอบทำตามอารม นะคนยิงพยองพวกอะไรนะฮะพวกวัยรุ่นสมัยเนี้ยพวกยิงพยองพวกอะไรครับพวกใจสั่งมาใช่ป่ะใจสั่งมานี่แหละปฏิบัติตามอารมณ์พวกใจสั่งมาเนี่ยนะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นไม่เห็นค่านะของคนอื่นเห็นแต่ตัวเองดีอย่างเดียวนี่แหละคือนะไอ้บางครั้งที่คิดแบบนี้แหละหรือหลายนะหลายสถานีคนขับรถเก่งกว่าคุณนั้นตายมาเยอะแล้ว เขียนไว้เขียนไว้ดูคนขับรถเก่งกว่าคุณน่ะตายมาเยอะแล้วน่ะนะเท้าขาว่าเก่งไหมเก่งแต่ก็ตายมาหมดแล้วแหละตายมาเยอะแล้วดังนั้นคุณอย่าทำเก่งนะเพราะมันยังมีนะสิ่งที่เหนือกว่าคุณนะอะไรนะเขาเรียกเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปารายังมีแสดงว่าโบราณที่ผมลองดูเนอะเออแต่เราจะมีคนโบราณแบบนี้ไหมอ๋อจะมีโบราณปารา อ่ะข้อที่7อีกสักนิดนึงให้จบนะฮะเอาไวๆไวๆอ่ะประการต่อมาคำพูดคำพูดนะโดยเฉพาะอัลลอฮ์บางครั้งแค่ดูแค่อะไรเนี่ยยังไม่เท่าไหร่พอพูดพูดออกมานะคนอย่างเธอน่ะไม่ได้นะคนอย่างพวกเธอน่ะไม่นะได้อยู่แค่นี้แล้วแหละอัลลอฮ์นะนะคำพูดแบบเนี้ยเป็นการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเราแม้กระทั่งนะคำพูดและกิริยามารยาทอัลลอฮ์จึงให้นบีขอมาอัฟนะอัลลอฮ์จึงให้ชายซอละคนหนึ่งว่าสอนเวลาสอนลูกว่าวะลาตุซออิรวะลาตัมชีฟิลอัรฎิมะรฮาซูเราะห์อะไรครับมาชาอัลลอฮ์นะซูเราะห์ลุกมานแล้วบอกให้ลุกมานสอนลูกว่าวะลาตัมชีฟิลอัรฎิมะรฮาจงอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างผู้ที่อ๋อดูทรงนี้เดินไม่ถึงปากซอยหรอกแล้วยิ่งซอยยาวๆซอยแบบนี้แล้วก็เอ็งนอนเดินอย่างนี้นะไม่ถึงปากซอยนะเดี๋ยวก็เรียบร้อยใช่ไหมและดูดิวัยมันวัยเดี๋ยวนี้วัยยิ่งน้อยลงนะบางนะไม่ใช่วัยวัยเมื่อก่อนนะไม่ใช่วัยเหมือนเมื่อก่อนอัลลอฮ์มันเดินกันแล้วปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เดินแม้กระทั่งมันโดนยิงตายนะที่มือนะยังกำอะไรอยู่เลยยังกำมีดอยู่เลยมีดยาวเท่านี้อัลลอฮฺอักบัรตกลงอ่ะนะสมรภูมิหรืออะไรก็ไม่รู้นะประเทศไทยนะเด็กออกคนออกไปไหนมาไหนเนี่ยมีมีดมีปืนมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะเจริญบอกว่ามนุษย์เจริญแต่ไม่ได้เจริญแต่อิสลามสอนแม้กระทั่งมารยาทเวลาเดินอย่าเดินอย่างยิงพระยองนะเรารู้ไม่ต้องบอกนบีไม่ต้องพูดว่าเดินยิงพระยองต้องเดินยังไงไม่ต้องบอกเรารู้เลยนะว่าเดินแบบไหนคือเดินอย่างผู้ที่นอบน้อมนะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่อยากให้เกิดขึ้นและอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตุซออิรคัดดะกะลินนาสอย่าได้เวลาพูดหรือว่าเวลาคุยกับคนนะคุยกับใครต้องพูดกับใครอย่าคุยไม่ดูหน้าเกลียดขี้หน้ามันไม่อยากดูคุยบอกเออไม่ได้นะอาจารย์ทำท่ามันเหมือนเลยอัลลอฮฺอักบัรมีคอมเมนต์นี่นะอาจารย์ทำท่าเหมือนแล้วเหมือนเคยทำไงไม่รู้เหมือนเคยทำยังไงก็ไม่รู้อัลลอฮฺดังนั้นนะครับนะมีคนคอมเมนต์ในไลน์บอกว่าอาจารย์หงายจอเกินไปวันนี้ลืมพายตัวยืนมา ไอ้ตัวที่ตั้งเนี่ยลืมอลอนะนะบอกกันยังเห็นหน้าขอมาอัฟนะฮะอ่ะอีกข้อหนึ่งนะคนที่นะยิงพยองมักคิดว่าตัวเองดีเหนือคนอื่นนะเหนือคนอื่นขออีก5นาทีได้ไหมขออีก5นาทีนะอีกก็ได้อ๋อ10ขออีก10อ๋อเดี๋ยวเขาทางนี้เขาว่ากันเออเดี๋ยวเข้าก่อนเดี๋ยวจะเข้าเวลานมาศนะอ่ะมักมองตัวเองเหนือกว่าคนอื่นนะเอามันมีเยอะนะมันมีเยอะดังนั้นใครอย่าเอาคุณลักษณะอันนี้มาอยู่ในชีวิตของเราหรือในสังคมชอบกันเนี่ยนะไปไหนมาไหนนะเหมือนผมเป็นอาจารย์เนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยไปแบบเงียบๆพวกใครไม่รู้จักไม่อะไรเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าหดหู่เงี้ยแต่ถ้ามีใครโอ้อาจารย์มาอาจารย์อย่างนั้นโอ้อาจารย์อย่างนี้โอ้โหรู้สึกว่าอะไรโอ้โหพองเลยนี่แหละบุคคลแบบนี้แหละเขาเรียกว่านี่แหละยิงพยองแล้วอาจารย์แบบนี้นะเวลาไปถึงไหนนะต้องให้คนอื่นให้สลามตัวเองให้สลามคนอื่นไม่ได้เป็นอาจารย์ให้สลามคนอื่นได้ไงเสียเกียรติหมดแต่ตรงกันข้ามกับท่านนบีบอกไว้นบีบอกว่าไงครับอัฟดอลุกุมมันบะดาอุมบิสสลามคนที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือคนที่เริ่มการให้สลามก่อนแต่ฉันเป็นโอ้ฉันระดับนี้เป็นครูบาอาจารย์จะให้คนให้สลามคนอื่นก่อนได้ยังไงนะนี่ไม่ได้เยอะแยะบางเนี่ยแสดงว่าเจอมาเยอะ พี่น้องครับเราแล้วนักวิชาการจึงบอกนักวิชาการการให้สลามเนี่ยเป็นซุนนะการรับสลามเป็นวาจิบแต่นักวิชาการบอกว่ามีหนึ่งซุนนะที่สนับสนุนให้ทำมากกว่าวาจิบคือเรื่องนี้แหละให้สลามทั้งที่อะไรเป็นเรื่องที่เป็นซุนนะแต่สนับสนุนให้ทำมากกว่าสิ่งที่เป็นวาญิบนั่นก็คือเรื่องให้สลามดังนั้นเราให้สลามนะให้สลามก่อนไม่เป็นไรนะครับสลามประเสริฐสุดนะครับผู้ชายให้สลามนะพ่อเชิดประเสริฐสุดผู้ชายให้สลามแต่เราจะเอาความประเสริฐเราให้สลามก่อนได้เราอยากจะได้ความประเสริฐเราเอาก่อนดังนั้นเวลาไปไหนเจอใครเนี่ยชิงให้สลามก่อนแล้วนบีสอนให้พวกเราอย่างนี้ซัลลิมูอาลามันอารอฟตะวะมันลัมตาริฟให้สลามกันเลยเราจะรู้จักเขาหรือไม่รู้จักก็ตามแต่ดูทรงแล้วเป็นมุสลิมสลามอะลัยกุมเดี๋ยวนี้โอ้โหดูทรงเป็นมุสลิมเขาบุ๊บเลยนะให้สลามฮะเรานึกว่ามุสลิมฮะเฉยเลยไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้การทำไมมุสลิมจึงไอ้อะไรนะมีซุนนะให้ไว้เขาเพราะจะได้รู้แตกต่างว่าไอ้พวกนั้นกับคนที่เป็นผู้ชายนะมันแตกต่างกันนะไอ้พวกนั้นก็คนที่เป็นมุสผู้ชายเนี่ยมันแตกต่างกันที่เขานะเพราะพวกนั้นเขาจะไม่อะไรตะกี้ก็ถามแล้วไงผู้หญิงให้สละผมบอกที่ประเสริฐสุดผู้ชายให้แต่เขาจะเอาความประเสริฐเขาชิงให้ก่อนได้ไม่มีปัญหาไม่สมควรนะผู้ชายแต่ถ้าหากว่ามีคนเยอะๆได้แต่ไม่ใช่อยู่อะไรนะแล้วก็ใจไม่ดีอีกต่างหากไม่สมควรที่จะทำไม่คิดดังนั้นไม่เป็นไรพวกเราปูนี้แล้วไม่นั่งอะไรคิดเยอะอัลลอฮ์นะก็ไม่แน่นะอาจารย์ไม่ได้อ้าวไม่เป็นไรหลักการคือหลักการนะหลักการคือหลักการอินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นนะครับ เราไปอยู่ตรงไหนพี่น้องให้สลามให้สลามเพราะการให้สลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะได้มีความรักกันเราจะได้มีความรักกันเราจะได้มีความใกล้ชิดกันเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยกับการที่เรานั้นให้สลามนะดังนั้นเวลาเราไปอยู่ตรงไหนเราผิดใจกับใครให้สลามเขาไปเถอะเขาจะรับหรือไม่รับอันนั้นหน้าที่ของเขาไม่ใช่เขาไม่รับเราก็ไม่ให้สลามไม่ใช่อันนั้นเขาไม่รับสลามเขาก็บาปแต่ถ้าเราเจอเขาและเราไม่ให้สลามเราใครผิดเราผิดดังนั้นเราต้องทำตัวเองให้ปราศจากความผิดด้วยการทำความดีดังนั้นเราอย่าแสดงถึงคำพูดแสดงถึงวาจาของเราหรือกิริยามารยาทที่บ่งชี้ถึงความตะกับบทออกมาด้วยกับการพี่น้องสลามคือสิ่งที่ทำลายความบาดหมางสลามคือสิ่งที่ทำลายความเย่อหยิ่งพยองสลามคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นรักกันและใกล้ชิดกันนะครับวันนี้นะครับก็นะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนนะครับคุณงามความดีในสิ่งที่พวกเรานั้นได้นะขวนขวายและนะตักตวงคุณงามความดีและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับรับบีซิดนาอินมันนาฟิอันวารสุกนีฟาห์มันและให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากโรคภัยแก้เจ็บเลยนะรอดปลอดภัยจากความทุกข์ความเศร้าความโศกรอดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงและให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับเราทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชารีฟาหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชาริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาเฮตโตอามินาศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم عافنا في ديننا وعافنا في دنيانااللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله شكرت الله سبحانه وتعالى الحمد لله شكر كب صبر بين سون بركان تي هو ستها ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะต้องตระหนักอยู่เสมอมีคำพูดของอุลามะนะครับที่บอกว่าอัลอีมานุนิสฟานินิสฟุชุกรินวะนิสฟุซับรินอีมานนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือความคือการขอบคุณนิสฟานก็คือแบ่งออกเป็นสองส่วนความศรัทธาของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนชีวิตของเราในแต่ละวันความศรัทธาของเรา24ชั่วโมงในแต่ละวันของเราหรือตลอดทั้งชีวิตของเราเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนี่แหละ1สิ่งที่เป็นเหตุให้เราต้องขอบคุณอัลเลาะห์นิสฟุชุกรินส่วนหนึ่งคือการขอบคุณอัลเลาะห์และเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุให้เราต้องอดทนวานิสฟุซับเรนอีกส่วนหนึ่งคือการอดทนต่อกำหนดการต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นคำพูดของอุลามะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอามาจากหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัจบันลิอัมริลมุอ์มินอินนะอัมรอฮุกุลละฮุคอยรเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของผู้ศรัทธานั้นมีแต่เรื่องที่ดีวะลายะกูนูฮาซาอิลลาลิลมุอ์มินมันจะไม่เกิดขึ้นนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นเมื่อไรก็ตามที่เรามีคำว่าศรัทธาชื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเรามันจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีได้ยังไงบางทีมันก็มีสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะนี่ไงกำลังจะอธิบายหะดีษเองก็อธิบายภายในตัวของมันอินอัศาบัตฮุสรอชะกัรฟะกานะคอยรันละฮูผู้ศรัทธาเวลาที่เขาได้รับสิ่งที่ดีเขาก็ขอบคุณการขอบคุณเนี่ยวะมันยัชกุรฟะอินนะมายัชกุรุลินัฟซิอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่ขอบคุณแสดงว่าเขากำลังขอบคุณตัวเขาเองผลประโยชน์ที่เขาจะได้เนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเขาเองฟะกานะคอยรันละฮูการที่เราขอบคุณจึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ศรัทธาวะอินอศาบัตฮุดรอซับรฟะกานะคอยรันละฮูและถ้าสมมติว่าเขาเจอกับสิ่งที่เขาไม่พอใจสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาก็อดทนความอดทนก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาสองอย่างนี้จริงๆแล้วมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาก 2-3 วันมานี้ผมนั่งอ่านอยู่ 2-3 เรื่องนี้วันศุกร์ที่แล้วเราก็พูดเรื่องชุกรไปนิดนึงนิดเดียวจริงๆแล้วที่พูดวันศุกร์น่ะนิดเดียวเป็นคุตบะห์ที่สั้นที่สุดตั้งแต่มันก็ยังยาวอยู่นะแต่ตั้งแต่ที่มาคุตบะห์ที่นี่ผมรู้สึกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับไปดูประมาณ13นาทีเอง13นาทีกว่าๆสั้นที่สุดแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันเลยไปว่าท่านสั้นมันก็ดีเหมือนกันนะต้องขอบคุณโควิดที่ทำให้ต้องปรับตัวคุตบะห์สั้นลงแต่เราพูดถึงชุกรนิดเดียวเองจริงๆแล้วอุลามะพูดยาวกว่านี้มากการชุกรมีกี่ระดับข้อเท็จจริงของการชุกรคืออะไรบ้างและการซอบัตก็เช่นเดียวกันนะครับการอดทนก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในหนังสือของอิบนุลกัยยิมเนี่ยยังฝันอยู่ว่ายังมีความตั้งใจอยู่ว่าสักวันหนึ่งอยากจะ
อยากจะใช้เวลาอยู่กับหนังสืออย่างมาดาริจุสซาลิกีนของอิบนุลกัยยิมให้มากกว่านี้เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตในแต่ละวันของเราเยอะมากเลยเราเคยบอกว่าความรู้ทั้งหมดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาประทานคัมภีร์ของพระองค์ลงมาเนี่ย100กว่าเล่มรวมอยู่ในคัมภีร์4เล่มใช่ไหมครับเตารอตเอ็นจิลซาบูร์อัลกุรอานความรู้ในคัมภีร์4เล่มเนี่ยรวมอยู่ในซูเราะห์เรียกว่าอัลมุฟัสซัลก็คือซูเราะห์ต่างๆจากซูเราะห์กอฟไปจนถึงซูเราะห์อะไรนะซูเราะห์อันนาสความรู้ทั้งหมดของอัลมุฟัสซัลรวมอยู่ในซูเราะห์เดียวก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์ความรู้ทั้งหมดของซูเราะห์ฟาติฮะห์รวมอยู่ในอายะห์เดียวคืออิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนกุญแจของชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่อายะห์นี้อายะห์เดียวเท่านั้นอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนชีวิตของเรามีอยู่อิยากะนะอ์บุดุเคารพพักดีอัลเลาะห์และอิยากะนัสตะอีนมีปัญหาอะไรขอจากอัลเลาะห์ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์นี่คือชีวิตของเราอิยากะนะอ์บุดุเป็นการขอบคุณอัลเลาะห์อิยากะนัสตะอีนเจอปัญหาอ้าวขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์อดทนต่อกำหนดกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่น่าสนใจก็คือว่าไออิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนเนี่ยอัลอุลามะที่ชื่ออิบนุลกัยยิมเอามาอธิบายความลับของชีวิตเราเนี่ยในอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนเนี่ยอิบนุลกัยยิมมาไขความลับออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งมีความยาวทั้งหมด3เล่มหนังสือชื่อเดียวแต่ว่าแบ่งออกเป็น3เล่มนี่แหละที่น่าสนใจนะที่บอกว่าน่าสนใจและการชุกรก็ถูกพูดถึงในหนังสือเล่มนี้การซอบัรก็ถูกพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ระหว่างอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนมีอะไรที่เราต้องเข้าใจบ้างท่านอิบนุกัยยิมเอามาชะรห์เอามาอธิบายในหนังสือของท่านเล่มนี้นี่แหละนะผมก็เลย 2-3 วันมานี้นั่งคลุกอยู่กับหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับดังนั้นพวกเราทุกคนก็น่าจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ด้วยทุกๆวันอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสิ่งดีๆที่พระองค์ให้กับเราผ่านยุคยังไม่ผ่านสักทีเดียวแต่ก็ผ่านวิกฤตที่หนักสุดๆและชุกรต่ออัลลอฮ์และถ้าสมมติว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่เราต้องอดทนอยู่เราก็อดทนนี่แหละครับผู้ศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธาก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงไม่รู้ว่าเขาขอบคุณใครเวลาที่เขาปลอดภัยเขาจะขอบคุณใครแต่เวลาที่เขาเจอกับปัญหาเขาจะอดทนไปเพื่ออะไรวัลลอฮุอะลัมเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราอดทนเนี่ยเราก็อดทนกับอัลลอฮ์การอดทนเนี่ยอัลกัยยิมบอกว่าอัสซับรุบิลลาห์อัสซับรุลิลลาห์อัสซับรุมะอัลลอฮ์ซาบาร์โดยอัลลอฮ์อดทนด้วยอัลลอฮ์อดทนเพื่ออัลลอฮ์อดทนพร้อมๆกับอัลลอฮ์อะไรคือ3อย่างนี้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับอ่ะไม่พูดเดี๋ยวมันยาวนะประเด็นนอกวันนี้เรามาวิธีการล่อลวงของชัยฏอนต่อจากรอบที่แล้ววันนี้นะครับข้อที่7หน้าที่34มีอะไรบ้างวิธีการล่อลวงหรือเป้าหมายของชัยฏอนที่พยายามจะทำกับลูกหลานอาดัมอันที่7คืออิบดาอุลอาวเราะห์เปิดเผยส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดและอวัยวะเพศซุบฮานัลลอฮ์จำเอาไว้นะครับว่าโดยฟิตเราะห์โดยกำมนสันดานของมนุษย์เนี่ยเวลาที่พูดถึงประเด็นนี้ให้เราย้อนนึกกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของใครครับมนุษย์คนแรกเลยตอนที่ชัยฏอนหลอกลวงพ่อแม่ของเราชัยฏอนใช้วิธีไหนมีอัลเลาะห์ตะอาลากำลังตรัสฟะวัสวะซะละฮุมัชชัยฏอนลิยุบดิยะละฮุมามาวูริยะอันฮุมามินซออาติฮิมาفوسوس لهما الشيطان และชัยฏอนเนี่ยได้มากระซิบกระซาบกับใคร
อาดัมและฮาวะเพื่ออะไรกระซิบกระซาบในเรื่องอะไรเป้าหมายที่มันต้องการคืออะไรลียุบดีละฮูมามาวูรีอันฮูมามินซาอาติฮิมาผลที่มันต้องการก็คืออยากจะให้สองคนนี้ปลดเปลื้องอาภรณ์หรือเสื้อผ้าของตัวเองตอนที่อาดัมกับฮาวะอยู่ในสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เสื้อผ้าใส่ชัยฏอนพยายามที่จะให้เสื้อผ้าเนี่ยมันหลุดออกไปจากอาดัมกับฮาวะไม่รู้มันรู้ได้ยังไงว่าการเปลือยของมนุษย์เนี่ยอาจจะนำไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่ทำลายทั้งฟิตเราะห์ทำลายทั้งศีลธรรมจริยธรรมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สร้างเอาเราะห์เอาเราะห์ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องปกปิดโดยธรรมชาติเนี่ยเอาเราะห์พวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันมีอะไรบางอย่างที่สามารถกระตุ้นได้หมดเลยแม้ว่าจะเป็นการดูถูกต้องไหมครับดูเอาเราะห์มันกระตุ้นได้ฟังสัมผัสไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ถูกปกปิดมันป้องกันได้ป้องกันที่จะให้เกิดอารมณ์ป้องกันการกระตุ้นโน่นนี่นั่นได้ชัยฏอนจึงรู้ดีว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ปลดเปลื้องให้เห็นออร่าไว้ก่อนเพราะมันจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ไฟต่ำของมนุษย์และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ที่เราเห็นทุกวันนี้การเปิดเผยเอาเราะห์น่าแปลกมากเลยผมไม่แน่ใจว่าในวัฒนธรรมอื่นในคำสอนอื่นเนี่ยเขามีความละเอียดเท่ากับที่อิสลามสอนผู้ศรัทธาหรือเปล่าอย่างผู้ศรัทธานี่สอนชัดเจนมากเลยเอาเราะห์ผู้ชายตั้งแต่ไหนถึงไหนเอาเราะห์ผู้หญิงคืออะไรบ้างทำไมผู้หญิงต้องคลุมหิญาบทำไมมีคำสั่งให้ลดสายตากุลลิลมุอ์มินีนยะกุดดูมินอับซาริฮิมวะยะห์ฟะซูฟุรูจะฮุมให้ลดสายตาเวลาที่ปะทะกันเนี่ยให้ทำยังไงมีวิธีการบอกเสร็จสรรพหะดีษบางหะดีษถึงกับบอกว่าการมองเนี่ยเป็นประตูด่านแรกที่จะทำให้มันจะมีด่านต่อๆไปนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือยุคนี้เป็นยุคที่เราเห็นการเปิดเผยเอาเราะห์ของมนุษย์ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องปกตินะแต่มันกลายเป็นแฟชั่นกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินกลายเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันกลายเป็นสิ่งกลายเป็นศิลปะศิลปะของการเปลือยกายชัยฏอนประสบความสำเร็จมากซุบฮานัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบอิลัยฮ์เพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เรามีอัลกุรอานเรามีคำสอนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาเตือนให้เราได้ทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการรักษาฟิตเราะห์ของมนุษย์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดูคำอธิบายนิดนึงซุบฮานัลลอฮ์ความจริงมนุษย์ที่เปิดเผยเอาเราะห์หรืออวัยวะในร่างกายที่ควรปกปิดโดยเฉพาะผู้หญิงล้วนรับการกระซิบกระซาบและล่อลวงจากชัยฏอนทั้งสิ้นการเผยเอาเราะห์คือหนึ่งในเป้าหมายแรกๆของชัยฏอนที่กระซิบกระซาบลูกหลานอาดัมอะลัยฮิสสลามพึงระมัดระวังเถิดโอ้ลูกหลานอาดัมโดยเฉพาะบรรดาสตรีทำไมต้องเน้นที่สตรีจริงๆแล้วสตรีกับผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันแต่สิ่งที่จะเกิดผลร้ายผลกระทบในด้านลบเนี่ยมันจะเกิดกับผู้หญิงเนี่ยน่ากลัวกว่าเวลาที่มันเกิดกับผู้หญิงเนี่ยมันเสียหายมากกว่าที่มันเกิดกับผู้ชายแต่จริงๆแล้วผู้ชายเองสมัยนี้ก็บางทีก็อาจจะไม่ต่างจากผู้หญิงมันน่าแปลกมากเลยพวกแอปพลิเคชันต่างๆพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เชิญชวนยั่วยุให้มนุษย์เปิดเผยเอาเราะห์ทั้งสิ้นเห็นไหมถ้าพวกวัยรุ่นหน่อยพวกไม่รู้ว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ทันไอทีอาจจะไม่ทันเทคโนโลยีแต่ถ้าเป็นเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเห็นมากเหลือเกินบางทีเหมือนเป็นการอะไรเขาเรียกเป็นการแข่งกันโชว์เอาใครจะเซลฟี่สวยกว่าใครจะโชว์กล้ามโชว์หน้าอกโชว์นู่นนี่นั่นดีกว่าใครทั้งหมดทั้งปวงนี่มาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากชัยฏอนวะลัยยาซุบิลลาฮ์มินซาลิกลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์
ปัญหาเอาเป็นปัญหาที่ได้รับการเอาใจใส่ให้ความสำคัญมากในประชาชาติอิสลามประชาชาติอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่มีใครที่ปลอดภัยจากการล่อลวงของชัยฏอนไม่ใช่เฉพาะประชาชาติอื่นตอนนี้ลูกหลานเรานี่แหละที่เราเป็นห่วงลูกหลานมุสลิมกันเองที่เห็นดีเห็นงามกับวัฒนธรรมที่เราอิมพอร์ตเข้ามาสตัฟุรุลลอฮวะอะตูบิอิลัยฮ์นะต้องระวังนะครับทำอย่างไรดีอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อิสลามยังคงอยู่ในใจของเราปัญหาต่างๆถ้าสมมุติเราจริงจังที่จะเอาอิสลามมาใช้มันจะช่วยแก้ปัญหามันจะช่วยป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับว่าวิธีการแรกที่ชัยฏอนใช้กับอาดัมและฮาวะตั้งแต่อยู่ในสวรรค์นะคือให้กินของต้องห้ามและนำไปสู่การเปลือยกายลองเปรียบเทียบเอาเองว่ายุคสมัยนี้มันมีการกินอะไรบ้างที่สุดท้ายนำไปสู่การเปลือยกายและการทำผิดธรรมะซียะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่8วิธีที่8อัตตะฆยีรการดัดแปลงการสร้างของอัลเลาะห์หรือศาสนาของอัลเลาะห์เคยได้ยินมั้ยพวกเราเคยได้ยินมั้ยว่าชัยฏอนเนี่ยต้องการให้เราไปเหมือนไปคอมเมนต์กำหนดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยังไงดูอายัดนี้นะครับในสุรตุนนิสะนี่เป็นคำพูดของชัยฏอนอัลกุรอานพูดถึงคำพูดของชัยฏอนอัลลอฮ์ تعالى ฮิกายะหรือเล่าให้ฟังให้เราฟังว่าชัยฏอนมันพูดว่าอย่างไงชัยฏอนมันพูดว่าอย่างไงวะลาอามุรันนะฮุมฟะลายุไกยรุนนะคอลกัลลอฮ์วะมันยัตตะคิซิชัยฏอนวะลียัมมินดูนิลลาห์ฟะกอดคอสิรคุสรานัมมุบีนะชัยฏอนได้พูดว่าข้าจะสั่งใช้พวกเขาหมายถึงลูกหลานอาดัมจะคอยกระซิบกระซาบจะคอยล่อลวงจะคอยยุ

แปลงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยพอเราไปดูในตัฟซีรเนี่ยอุลามะจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบางก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาตรงนี้หมายถึงไปทำอะไรบางอย่างกับสัตว์เลี้ยงคนในสมัยยะฮิเลียะห์เนี่ยคนอาหรับในสมัยยะฮิเลียะห์เวลาที่มีสัตว์ต่างๆที่พวกเขาจะบูชาจะเวทหรือรูปปั้นของพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะทำเครื่องหมายเอาไว้ไปตัดหูไม่มีเหตุผลใดแค่ทำให้มันมีตำหนิหรือไปทำอะไรบางอย่างบางทัศนะบอกว่าหมายถึงอัลอิห์ซออัลอิห์ซอนี่หมายถึงการทำหมันทำหมันสัตว์ใครเคยเลี้ยงใครต้องถามบังรุนทำหมันแพะทำหมันแกะมันมีผลไหมมันมีผลหรือเปล่าต้องถามบังวะครับดูทำหมันวัวเวลาที่เขาตัดอันนั้นเนื้อมันจะดีขึ้นอะไรยังไงไหมหรือยังไงหรือว่าไม่เคยได้ยินอันนี้รวมอยู่ในอายะห์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็มีคิลาฟกันว่าการทำหมันสัตว์เนี่ยทำได้หรือไม่ได้อุลามะมีคิลาฟกันแต่มีการตัฟซีรแบบนี้ออกมาอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองตักยีรคอลกิลลาห์ตรงนี้คือการดัดแปลงอวัยวะในร่างกายมนุษย์ก็คือการศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะศัลยกรรมไหมศัลยกรรมอะไรอ่ะก็คือเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนหูไอ้เปลี่ยนหูคงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนจมูกดึงหน้าดึงศัลยกรรมเขาเรียกว่าศัลยกรรมอะไรอ่ะศัลยกรรมความงามศัลยกรรมความงามการศัลยกรรมความงามเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่านี้ได้หรือไม่ได้แบบไหนที่ได้แบบไหนที่ไม่ได้แต่มีในฮะดิษของท่านนบีท่านนบีละอานันนามิซอดวัลมุตะนัมมิซอดท่านนบีสาปแช่งคนที่ถอนขนคิ้วและคนที่รับการถอนทั้งคนที่ถอนช่างเสริมสวยที่ถอนขนและคนที่รับการถอนคนใช้บริการเข้าข่ายถูกสาปแช่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลวาชิมาตวัลมุสตาวชิมาตคนที่ทำการสักอัลวาชมะก็สักแล้วก็อะไรนะวัลวาชิมาตวัลมุสตาวชิมาตเอาวัลวาซิละห์วัลมุสตาวซิละห์วัลวาซิลาตวัลมุสตาวซิละห์พวกที่ต่อผมอันนี้เป็นหะดีษที่พูดถึงเข้าข่ายฟะลายุกอยิรุนนะคอลกัลลอฮ์วัลมุตะฟัลลิจาติลิลฮุสนการทําฟันที่เพื่อเสริมความงามอย่างเดียวไม่ได้เพื่อการรักษาถ้าผมไปถ้าจะให้สรุปสั้นๆเนี่ยการศัลยกรรมตกแต่งหรือการศัลยกรรมความงามมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่ทำได้กับประเภทที่ทำไม่ได้ประเภทที่ทำได้ก็คือศัลยกรรมเพื่อการรักษาหูแหว่งจมูกแหว่งไปทำศัลยกรรมได้ไม่มีปัญหาเป็นการรักษาแต่ถ้าออกมามันก็ดีมันก็ครบอยู่แล้วไม่ได้มีความจำเป็นอะไรแค่อยากจะให้เหมือนกับดาราคนนั้นแค่อยากจะให้มีหน้าตาเหมือนกับอันนี้ไม่ได้อันนี้เข้าข่ายศัลยกรรมเพื่อความงามอัตตัจมีลลิตะห์ซีนอันนี้สรุปคร่าวๆนะครับความหมายที่3ของคำว่าฟะลายุกอยิรุนนะคอลกัลลอฮหมายถึงเปลี่ยนแปลงศาสนาของอัลลอฮ์ชัยฏอนพยายามยุยงให้มนุษย์เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ส่งลงมาให้เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ถูกต้องแก่มนุษยชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในจำนวนสิ่งที่ชัยฏอนพยายามจะให้เกิดกับมนุษย์และถามว่ามันมีจริงไหมตลอดหน้าประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ข้อนี้ชัยฏอนมันเอาไปแล้วไม่รู้กี่คะแนนแหละแต่มันมีคะแนนส่วนนี้ของชัยฏอนอยู่ด้วยเห็นชัดๆปัจจุบันนี้นะครับวะลิยาซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นมุสลิมเนี่ยผมบอกแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องกลับมาถามก่อนว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้อัลกุรอานบอกว่าอย่างไรทุกเรื่องทำมาค้าขายอิสลามว่าอย่างไรจะไปทำนู่นทำนี่ต้องถามก่อนว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้าสมมติเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาจริงๆและตุกัดดิมูบัยนะยะดัยลลาฮิวะรอซูลิจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ต้อง

0: ามก่อนว่าอัลลอฮ์อนุญาตไหมฮาลาลไหมหรือฮารอมไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้าหากเราทำไปก่อนโดยที่เราไม่รู้หุกกลมของมันบางทีเราอาจจะตกลงไปในหลุมพรางของชัยฏอนโดยที่เราไม่รู้ตัววะลัยยาซุบิลลาห์วะมันยะกุนชวะมันยัตะคิซิชัยฏอนวะลียัมมินดูนิลลาห์ฟะกัดคอซิรอคุสรานัมมุบีนใครก็ตามที่เอาชัยฏอนเป็นวะลีเป็นผู้ใกล้ชิดผู้คอยช่วยเหลือผู้คอยให้คำแนะนำแสดงว่าฟะกัดคอซิรอคุสรานัมมุบีนแสดงว่าเขาเป็นคนที่ขาดทุนอย่างชัดเจนอันที่9อัลอิสติตานอัลอิสติตานเนี่ยสูเราะห์อัลอาราฟอายะห์ที่27ยาบะนีอาดัมลายัฟตินันนะกุมุชชัยฏอนโอ้ลูกหลานอาดัมอย่าให้ชัยฏอนสร้างฟิตนะห์แก่พวกเจ้าเป็นอันขาดความหมายของมันค่อนข้างที่จะกว้างนะตรงนี้เพราะว่าในนี้ไม่มีการอธิบายเอาแค่อายะห์มาเป็นหลักฐานอย่างเดียวความหมายของมันก็คืออะไรก็ตามที่ชัยฏอนทำให้เราหลงนั่นแหละคือการอิฟติตานสร้างฟิตนะห์ไม่ว่าจะเป็นการตะซีนหรือที่เราพูดมาทั้งหมด1ถึง7 1ถึง8เมื่อกี้ก็เข้าข่ายในนี้หมดเลยนะครับอันที่10อันนัซฆ์วัตตะฮรีชนัซฆ์ตะฮรีชอันนี้ค่อนข้างอันตรายเสี่ยงให้เกิดการขัดแย้งและการจลาจลการทะเลาะเบาะแว้งให้เราทะเลาะกันเองนี่เป็นความพยายามของชัยฏอนเช่นเดียวกันมาดูอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่พูดถึงเรื่องนี้อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับนี่จะบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยมันสวยงามอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องที่เราต้องใช้ทุกวันอะเราคุยกับพี่น้องทุกวันไหมการสนทนาการเจรจาการติดต่อสื่อสารยิ่งทุกวันนี้เรามีโซเชียลไม่ได้พูดต่อหน้าพูดในโซเชียลไม่ได้ยินเหรอไม่เหรอไมโครโฟนโอเคมีคอมเมนต์ว่าไม่ได้ยินโอเคทุกวันนี้การสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเราต้องมีมารยาทในการพูดคุยยังไงไม่ให้โดนกับดักของชัยฏอนทุกวันนี้เวลาที่เราใช้โซเชียลเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราจะพูดยังไงก็ได้เราจะพิมพ์ยังไงก็ได้เราจะอัพสเตตัสยังไงก็ได้เราจะคอมเมนต์ยังไงก็ได้ระวังให้ดีผมก็ไม่แน่ใจว่าการพูดต่อหน้าที่เราเห็นหน้ากันเลยกับการที่เราพูดผ่านโซเชียลเนี่ยอันไหนที่มันเสี่ยงกว่ากันพวกเราให้คะแนนอันไหนคิดว่าอันไหนที่น่าเสี่ยงกว่ากันที่จะก่อให้เกิดอารมณ์แบบมาแบบทั้งมันเป็นไปได้ทั้งสองแต่ว่าพออยู่โซเชียลนี่เรามีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีมารยาทจะพูดยังไงก็ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ต่อหน้าไม่ได้รู้จักเขามันใช่เหรอบางทีโซเชียลเองเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าการอยู่ต่อหน้ามาดูอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่าตัดโรคการไม่เอาใจใส่คำพูดเนี่ยว่าอย่างไรอัลเลาะห์ตะอาลาว่าอย่างไรวะกุลลิอิบาดียะกูลุลลาตีฮิอะห์ซันจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่ปวงบ่าวของฉันสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอุมมะห์ของท่านว่าโอ้บ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายยะกูลุลลาตีฮิอะห์ซันเวลาพูดให้ดีที่สุดยังไงพูดดีพูดให้ดีที่สุดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยากไหมบางทีมันยากอ่ะอย่าว่าแต่กับคนอื่นกับคนที่ใกล้ตัวเรานี่แหละที่มันยากบางทีกับคนในครอบครัวเราเนี่ยเราไม่ได้เคยคิดเลยว่าจะพูดดีกับคนในครอบครัวอัสตัฆฟิรุลลอฮวะอะตูบุอิลัย คำพูดนี่มันมีอำนาจได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับพูดดีมีผลต่อคนที่เราพูดด้วยอย่างไรพูดไม่ดีมีผลต่อคนที่เราพูดด้วยอย่างไรทุกคนรู้กันหมดพูดหยาบพูดอ่อนโยนคนละเรื่องเลยนะผลที่เราได้กลับมาจากคนที่เราพูดด้วยเนี่ยเฮ้ยน่าแปลกมากเลยคำพูดเนี่ยไม่เหมือนกับไม้สักหน่อยไม่เหมือนกับดาบสักหน่อยถ้าไม้ถ้าดาบเนี่ยเอาไม้มาทุบหัวแตกเอาดาบมาฟันคอเลือดไหลอันนี้เห็นชัดเนี่ยเราเข้าใจแต่คำพูดเนี่ยอำนาจมันอยู่ตรงไหนมันฟาดแล้วเนี่ยมันเจ็บตรงไหนอ่ะเจ็บที่ใจเนี่ยใช่เลยซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์สร้างคำพูดให้กับมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าแปลกมากฆ่าคนได้คำพูดเนี่ยบางทีฆ่าคนได้และคำพูดก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยที่หมดกำลังใจที่กำลังโศกเศร้าที่กำลังกังวลมีกำลังใจขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดต้องพูดยังไงยะกูลุลละตีฮิอะห์ซันต้องเลือกสรรคำพูดที่ดีที่สุดอัลลอฮุอักบัรการพูดดีได้บุญมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยะกุลค็อยรันใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ให้เขาพูดด้วยคำพูดที่ดีถ้าเราพูดดีแสดงว่าอีหม่านของเราอินชาอัลลอฮ์อีหม่านของเราสูงกว่าคนที่พูดไม่ดีใครที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์มีอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ต้องพูดดียังไงดีจะแนะนำยังไงจะแนะนำยังไงคือผมไม่อยากบอกคนอื่นอยากจะบอกตัวเองก่อนและตัวเองและคนอื่นก็ต้องบอกตัวเขาเองด้วยนะเราบอกได้แค่นี้เราเอาหะดีษของท่านนบีมาบอกเราเอาอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกแล้วแต่ละคนก็ต้องกลับไปฝึกกับตัวเองเพราะนี่ชัดมากในศาสนาอิสลามการพูดดีเกี่ยวโยงกับการศรัทธาต่ออัลลอฮฺและการพูดดีป้องกันเราไม่ให้เป็นเหยื่อของชัยฏอนเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราเผลอพูดไม่ดีนิดนึงเนี่ยชัยฏอนมันจะมาหาช่องทางตรงนั้นแหละมาทำอะไรอินนัชชัยฏอนยันซะกุบัยนะฮุมเพราะชัยฏอนเนี่ยหาช่องที่จะมายุแย่ให้เราทะเลาะกับเพื่อนเรายันซะกุยันซะกุก็คือทำลายความสัมพันธ์ยุฟซิดุบัยนะฮุมยุฮัยยิจุบัยนะฮุมุชชัรไปกระตุ้นไปยุแย่อันนี้พูดไม่ดีอ่ะครับมันก็เกิดอาการเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็อยากจะพูดเขาส่งมา1ดอกอ่ะเราก็อยากจะพูดไปอีกไม่มีใครยอมแพ้ใครอ่ะเขามา1ดอกเราต้องให้ไป10ดอกอย่างเงี้ยอัลกุรอานจึงบอกว่าอินดิฟะบิลลัตีฮิอะห์ซันเวลาที่เขาไม่ดีกับเราเนี่ยไม่ใช่เราต้องไม่ดีกลับไปกับเขานะเราต้องดีกับเขากลับอันนี้แหละมันทำยากเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ดีกับเขากลับไปเนี่ยนั่นแหละชัยฏอนเริ่มมีโอกาสที่จะมายุแย่ให้มันเรื่องที่มันอาจจะดูเล็กๆสามารถที่จะกำราบได้มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ต่อไปในภายหลังเพราะฉะนั้นอายัดนี้อัลลอฮฺอักบัรต้องทบทวนบ่อยๆต้องดูเยอะๆนะครับต้องดูหลายๆครั้งต้องเอามาเขียนขึ้นให้ขึ้นใจเลยว่าอย่ากู้ลุลเลตีฮิอัสัดถ้าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาตะอัลลาเราต้องเลือกสรรคำพูดเพราะเวลาที่เราพูดมันไม่ได้ไม่มันไม่ใช่แค่เรากับคนที่เราพูดด้วยแต่มันมีบุคคลที่สามอยู่ที่กำลังรอจังหวะจะเข้ามาแทรกตอนไหนจะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เรากำลังพูดอยู่ด้วยจริงๆแล้วผมว่าคนไทยเนี่ยคนที่ใช้ภาษาไทยเนี่ยน่าจะใช้คำที่ได้ดีกว่าคนภาษาอื่นๆสังเกตดูภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่ไพเราะนะถ้ามันใช้ให้ถูกนะมีหางเสียงใช่ไหม มีครับมีค่ะเออมันภาษาอื่นไม่มีนะครับค่ะนี่มันไม่มีนะพูดตรงๆไปเลยแต่ภาษาไทยเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เขาบอกว่าเป็นภาษาที่ไพเราะมากเวลาที่เจอนี่ทำไมที่นักท่องเที่ยวชอบมาเมืองไทยว่าอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยโอกาสที่เราจะได้พูดสวยๆพูดไพเราะเนี่ยมันมีแม้กระทั่งผมว่าแม้กระทั่งวัฒนธรรมไทยนี่ก็ยังมีวัฒนธรรมการพูดมารยาทที่จะพูดยังไงเด็กจะพูดกับผู้ใหญ่ยังไงเนี่ยเขาสอนหมดทำไมเราไม่ใช้มารยาทพวกนี้นะทุกวันนี้เราไม่ค่อยเห็นมารยาทการพูดของมารยาทไทยในการพูดระหว่างเราเองเราก็ไม่ค่อยเห็นพอไปดูในโซเชียลเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรคำแต่ละคำไปดูใน YouTube เนี่ยนี่น่าเป็นห่วงมากตัวอย่างของคำพูดต่างๆใน YouTube ตอนนี้เด็กๆเราเวลาที่เด็กๆไปดูเขาเล่นเกมอ่ะโอ้โหแต่ละคำแต่ละคือเก็บได้ทุกวันเอามาจากไหนถามว่าเอามาจากไหนเวลาถามเด็กเวลาถามลูกที่ว่านี่คำพูดนี่เอามาจากไหนเราไม่เคยสอนในบ้านอ่ะพ่อแม่ไม่เคยสอนให้ลูกพูดแบบนี้ไปเอามาจากไหนไปเอามาจากโรงเรียนไปเอามาจากเพื่อนไปเอามาจากสื่อที่พวกเขาดูทุกวันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องสู้รบกับอย่าไปสู้รบกับคนอื่นเลยสู้รบกับชัยฏอนเรื่องนี้เนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วนะสู้รบกับการใช้คำพูดของเราในแต่ละวันเนี่ยนี่มันมาจากชัยฏอนใช่นะครับวะลัยยาซุบิลลาฮ์มินตาลิกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตักรุลลอฮ์วะตูบิอิลัยฮ์มาดูตัวอย่างในหะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ปฏิบัติตามหะดีษซอฮีหบทหนึ่งจากท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่ามีชายติดเหล้าคนหนึ่งในสมัยท่านนบีนะเป็นถึงซอฮาบะห์นะแต่ติดเหล้าซุบฮานัลลอฮ์ติดเหล้าแต่เป็นซอฮาบะห์และรักอัลลอฮ์รักรอซูลด้วยมันคนละเรื่องกันติดเหล้าเป็นภาวะเขาเรียกว่าอัชชุบฮาตหรืออัชชะฮวาตเป็นภาวะที่เขาแพ้ต่อชัยฏอนในช่วงในภาวะนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักอัลลอฮ์เขาไม่ได้รักรอซูลเพราะทุกครั้งที่ดื่มเหล้าก็มาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงโทษเข้าใจไหมมาลงโทษตลอดเลยถูกจับมาลงโทษทุกทีดื่มทีนึงมามอบตัวให้ท่านนบีลงโทษทีนึงไปดื่มอีกมาลงโทษอีกจนกระทั่งซอฮาบะห์คนอื่นๆเนี่ยพูดไม่ดีกับผู้ชายคนนี้เข้าใจไหมครับเพราะมาบ่อยเหลือเกินเป็น10ครั้งอ่ะโดนลงโทษเพราะโดนโบยนะโดนโบยเพราะดื่มเหล้าจนกระทั่งมีซอฮาบะห์คนหนึ่งด่าว่าสาบแช่งสาบแช่งเพราะอะไรวะนี้เป็นอะไรยังไงซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชายติดเหล้าคนหนึ่งได้ถูกนำตัวมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกว่าจงโบยเขาเป็นการลงโทษนะครับโทษของคนที่ดื่มเหล้าท่านอบูฮุไรเราะห์กล่าวว่าพวกเราบางคนใครอ่ะพวกเราบางคนซอฮาบะห์ด้วยกันเองพวกเราบางคนได้ตีเขาด้วยมือบางคนก็ตีเขาด้วยรองเท้าบางคนก็ตีเขาด้วยผ้าและเมื่อเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วลงโทษเสร็จแล้วก็มีคนหนึ่งระหว่างพวกเขากล่าวว่าอัคซากัลลอฮ์เป็นคำพูดเหยียดหยามเหยียดหยามคนที่ถูกลงโทษเมื่อกี้ซุบฮานัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงทำให้เจ้าตกต่ำดูถูกพูดดูถูกทันใดนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยินท่านก็บอกว่าลาตะกูลูฮะกะซาอย่าพูดอย่างนั้นท่านนบีห้ามไม่ให้ดูถูกแม้กระทั่งคนที่ทำผิดและถูกนำตัวมาลงโทษเราจะไปดูถูกเหยียดหยามพูดด้วยคำพูดที่ไม่ดีไม่ได้ลาตะกูลูฮะกะซาลาตุอีนูอะลัยฮิชัยฏอนอย่าได้ช่วยชัยฏอนให้มีชัยชนะเหนือเพื่อนของเจ้าทำไมอ่ะทำไมไม่ให้พูดแบบนั้นการพูดแบบนั้นเป็นการตัดกำลังใจเขาพยายามที่จะเตาบัต เราไปด่าเพิ่มเราไปซ้ำเติมเขาเพิ่มเนี่ยบางทีเขาอาจจะท้อแท้สิ้นหวังไม่เตาบัตเลยแสดงว่าใครที่ชนะชัยฏอนชนะฉะนั้นคำพูดแบบนี้คำพูดแบบตัดกำลังใจคำพูดแบบด่าทอซ้ำเติมไม่ใช่คำพูดที่ดีเป็นการช่วยชัยฏอนให้มีชัยชนะเหนือพี่น้องของเราอัลลอฮฺอักบาร์ละเอียดขนาดไหนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลัยฮ์นี่เราพลั้งปากไปกี่ครั้งแล้วกับพี่น้องของเราที่เราดูถูกเขาที่เราเหยียดหยามเขาใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วในใจเขากำลังอยากจะเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพราะคำพูดของเราบางทีทำให้เขาเลิกที่จะเตาบัตที่จะกลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นต้องระวังเนื่องจากคำพูดสาปแช่งว่าขออัลลอฮ์ทรงทำให้เจ้าตกต่ำจะทำให้ชัยฏอนบรรลุถึงเป้าหมายที่มันต้องการให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของท่านในอีกรายงานหนึ่งมีระบุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวะลากิดกูลูอัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูอัลลอฮุมัรฮัมฮูแทนที่เราจะไปสาปแช่งเขาให้เปลี่ยนคำพูดเป็นคำพูดอื่นแทนขอดุอาให้กับเขาแทนให้กล่าวว่าอย่างไรยาอัลลอฮ์อภัยให้แก่เขาเถิดเมตตาเขาด้วยเถิดซุบฮานัลลอฮ์นักดาอีน้อยมากที่จะเข้าใจฟิกฮุดดะวะอันนบวียะห์ในข้อนี้มีกี่คนที่เข้าใจแบบนี้เราพบว่ามีนักดาอีน้อยคนที่จะอดทนต่อการกระทำของผู้ที่ต่อต้านและไม่ยอมรับดะวะห์ด้วยการพูดจาอ่อนโยนและปฏิบัติดีต่อคนเหล่านั้นพร้อมกับขอดุอาอภัยโทษขอทางนำขอความเมตตาให้กับพวกเขาเพราะแม้กระทั่งตัวดาอีเองคนที่ทำงานเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺตะอาลาเองเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยจากการยุแย่ของชัยฏอนในหัวใจของเขาลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอาซีมพึงรู้เถิดว่าการแข่งกร้าวในคำพูดและวาจาที่สกปรกเป็นสื่อสำคัญที่ชัยฏอนใช้ในการขัดขวางทำให้การดะวะห์นั้นล้มเหลวยิ่งไปกว่านั้นมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันอีกด้วยขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองเราจากความเลวร้ายนี้ด้วยเหตุนี้ผู้ใดก็ตามที่ตกหลุมพรางการล่อลวงของชัยฏอนโปรดฟังองค์การหรืออายัดนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าสมมติว่าเวลาที่เราพูดไม่ดีมีอารมณ์ขึ้นมาเวลาเห็นคนอื่นแล้วเราจะดูถูกเหยียดหยามเขาเนี่ยให้ทำยังไงوَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ เมื่อไรก็ตามที่มีการยั่วยุใดๆจากชัยฏอนกำลังยั่วยุเจ้าอยู่ก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله والعياذ بالله من ذلك เวลาที่เราอยากจะโกรธขึ้นมาพอมันไฟมันเริ่มจะติดอ่ะเวลาที่เราเริ่มไม่พอใจใครสักคนหนึ่งต้องตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการกล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมนี่เป็นคำสั่งของท่านนบีด้วยท่านนบีครั้งหนึ่งท่านนบีเห็นซอฮาบะห์เห็นคนหนึ่งกำลังโกรธอยู่ท่านนบีก็บอกว่าอัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมสุดท้ายไม่ยอมกล่าวไม่ยอมพูดแต่ท่านนบีบอกว่าถ้าเขากล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเนี่ยมันจบแล้วให้เขารู้ตัวสะกิดตัวเองให้รู้ตัวถอยหลังนิดนึงแล้วก็พูดว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมแต่นั่นแหละเวลาเราโกรธเนี่ยเวลาคนเรามันโกรธเนี่ยบางทีมันไม่รู้อะไรแล้วมันจะไปหน้าอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีกับภรรยาไม่ใช่น้อยเลยนะครับระหว่างสามีกับภรรยาที่เกิดเรื่องเพราะชัยฏอนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โกรธสามีโกรธภรรยาโกรธสามีแล้วไม่ทันที่จะกล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอัลลอฮ์ตรัสอีกว่า
1: ในซูเราะห์ยูซุฟซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยพูดถึงอะไรในอายะห์ที่100เอามาแค่ท่อนเดียวนะครับมิมบะอ์ดิอันนะซากัชชัยฏอนบัยนีวะบัยนะอิควะตินี่เป็นคำพูดของท่านนบียูซุฟที่กล่าวว่าหลังจากที่ชัยฏอนได้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างฉันและพี่น้องของฉันที่เป็นต้นเหตุทำให้ฉันถูกกระทำด้วยพวกเขาโดยพวกเขาด้วยการทิ้งลงไปในบ่อซุบฮานัลลอฮ์ลูกๆท่านนบียะกูบต่างก็เป็นเหยื่อให้กับการยั่วยุของชัยฏอนที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาระหว่างพี่น้องผลของมันก็คือการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัวจนสามารถเอาน้องชายของตนไปทิ้งลงในบ่อน้ำได้ทำไมที่พี่น้องของท่านนบียูซุฟเนี่ยถึงกับกล้าที่จะเอาน้องชายของตัวเองไปทิ้งในบ่อน้ำเพราะอะไรนะซากัชชัยฏอนเกิดจากการที่ชัยฏอนมายั่วยุด้วยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กำชับว่าอินนัชชัยฏอนกอดยะอิซะอันยะอ์บุดะฮุลมุศัลลูนฟีญะซีเราะติลอาหรับวะลากินฟิตตะฮรีชบัยนะฮุมอิชาแปด2ทุ่มอ่ะ2ทุ่มเลยเหรอโอ้ช้านะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับว่าอินนัชชัยฏอนกอดยะอิซะอันยะอ์บุดะฮุลมุศัลลูนฟีญะซีเราะติลอาหรับولكن في التحريش بينهم แท้จริงแล้วชัยฏอนเนี่ยสิ้นหวังแล้วที่จะให้คนอาหรับชาวมุสลิมในคาบสมุทรอาหรับซึ่งเป็นหัวใจเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามไม่มีหรอกในโลกอาหรับที่คนจะย้อนกลับไปเคารพภักดีชัยฏอนไปไหว้รูปปั้นหรือรูปเจเวตหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเรายังไม่มีในประวัติศาสตร์จนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะอาจจะมีในช่วงหนึ่งที่อาจจะกราบไหว้อะไรนะพวกกราบไหว้กูโบกราบไหว้ต้นไม้ตามคุรอฟาตแต่ถึงกับกราบไหว้ชัยฏอนมันไม่เห็นเป็นลัทธิเป็นอะไรมันไม่เห็นมีแต่สิ่งที่ชัยฏอนเนี่ยพยายามมากที่จะทำให้มันเกิดท่านนบีบอกว่าอย่างไรครับวะลากินฟิตตะฮรีชิบัยนะฮุมแต่ชัยฏอนกำลังวางแผนที่จะให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกระหว่างใครระหว่างคนที่ละหมาดด้วยกันนี่แหละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิลัยฮ์นี่คือส่วนหนึ่งจากความพยายามของชัยฏอนที่เต็มไปด้วยอันตรายสำหรับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในระดับส่วนตัวครอบครัวสังคมและประเทศชาติจงรำลึกเถิดว่าไม่มีความขัดแย้งและความแตกแยกใดๆระหว่างผู้คนหรือกลุ่มองค์กรหรือประเทศใดๆเว้นแต่ณที่แห่งนั้นจะต้องมีชัยฏอนร่วมอยู่ด้วยเสมอวะลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองเราด้วยเถิดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนอื่นจะเป็นอย่างไรเราต้องรับผิดชอบหรือไม่ยังไม่รู้แต่ที่รู้ชัดๆเราเองต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยการพูดให้ดีคนอื่นจะพูดไม่ดีกับเราไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะพูดไม่ดีกับเขาต้องฝึกพูดง่ายแต่ฝึกยากหน้าฝึกยากมากไม่อย่างนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่บอกว่าวะมายุลักกาฮาอิลลัลละซีนซอบรูการที่เราจะตอบโต้คนที่ทำไม่ดีกับเราด้วยการตอบโต้ที่ดีกว่าเนี่ยทำไม่ได้นอกจากคนที่อดทนเท่านั้นถ้าไม่อดทนทำไม่ได้ทำยากมากต้องอดทนที่จะตอบโต้ด้วยวิธีการที่ดีกว่าเนี่ยต้องใช้ความอดทนวะมายุลักกาฮาอิลลาซูฮัซซินอะซีมอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าใครที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเขาได้รับโชคจากอัลลอฮ์ที่ใหญ่มากซุบฮานัลลอฮ์มันคืออะไรโชคที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขานี่คืออะไรนี่แหละที่เราจะต้องกลับมาทบทวนแน่นอนว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายแต่ทำยากต้องอดทนแต่ต้องทำต้องฝึกไม่ใช่ปล่อยให้มันเลยตามเลย
0: วันนี้เรารู้แล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ก็ต้องฝึกต้องทำยังไงต้องสู้กับชัยฏอนให้ได้อย่าลืมว่าการที่เราพยายามจะตอบโต้ด้วยวิธีการที่มันเท่าเทียมกันเรานึกว่าเราเสียหน้าเรานึกว่าเราเสียเปรียบเนี่ยนั่นชัยฏอนกำลังดึงเราไปแล้วกำลังดึงเราไปแล้วมันไม่ใช่วิธีการของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาต้องใช้วิธีการที่ดีกว่าอะไรนะเราเป็นคนขี้ขลาดใช่ไหมแสดงว่าท่านนบีก็เป็นคนขี้ขลาดถ้าเราพูดอย่างเงี้ยถ้าเรายุ้ยพูดอย่างเงี้ยเรากำลังดูถูกใครเรากำลังดูถูกตัวอย่างของเราชัยฏอนไงบอกแล้วชัยฏอนน่ะชัยฏอนมันไม่ได้ด้วยเล่ห์มันก็ต้องเอาด้วยต้องเอาด้วยกลอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลัยฮ์อ่ะมันอาจจะมีคำอธิบายอีกหลายเรื่องแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักทำอย่างไรใช้วิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยไม่จำเป็นต้องตอบโต้กลับก็อาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดได้การอยู่นิ่งๆการอยู่เฉยๆก็อาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดได้การไม่ตอบโต้ก็อาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดได้ต้องดูแต่ละกรณีแต่ละเคสไปแต่สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือช่องที่จะทำให้เรื่องที่มันควรจะอยู่ในกรอบที่เราสามารถแก้ปัญหาได้แต่พอเราไม่ทันคิดเรากลายเป็นเหยื่อของชัยฏอนณเวลานั้นมันบานปลายใหญ่โตไปอินชาอัลเลาะห์อันนี้อาจจะอยู่ในหมวดของฟิตฮุดดะวะห์วิธีการดะวะห์หรือกระบวนการดะวะห์อาจจะเป็นคาบวิชาอื่นแต่จะบอกว่าหนึ่งในจำนวนวิธีการที่ชัยฏอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราให้เราทราบก็คือวิธีนี้การหาช่องทางตอนที่เราพูดเพราะฉะนั้นทำยังไงแม้กระทั่งเวลาที่เราทะเลาะกับเขาเราจะพูดให้ดีพูดยังไงนึกถึงอะไรบางอะไรที่มันเกิดขึ้นใน 2-3 วันที่แล้วอ่ะที่เกิดขึ้นระหว่างอะไรนะที่เอาออกไปสัมภาษณ์ในรายการอ่ะอีกคนหนึ่งนิ่งๆไม่ว่าอะไรเลยแต่อีกคนหนึ่งนี่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโจ๊ะอะไรนะรุกแต่อีกฝ่ายหนึ่งนิ่งไม่ว่าอะไรเลยเห็นไหมคนเขาดูออกว่าใครที่ได้เปรียบก็ใช่ไหมเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ว่าเคสของใครเราไม่อยากพูดชื่อเห็นไหมทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งดูน่าจะผิดแต่ว่านิ่งทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นเหมือนไม่มีสมอง แต่ว่าสุดท้ายเอามีคนชมว่าไอ้คนที่นิ่งเนี่ยได้เปรียบกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีบอกไหมเนี่ยอัลกุรอานวิธีการแบบนี้เรากลับไปดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อัลวาลีดอิบนุลมุกีเราะห์เข้าไปหาท่านหลายคนพวกมุชริกีนเข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปโจมตีด่าว่าท่านนบีไม่ได้ตอบว่าอะไรตอบแค่คำเดียวพูดจบหรือยังพูดจบหรือยังท่านนบีถามว่าพูดจบหรือยังอีกฝ่ายหนึ่งพูดจนเหนื่อยแล้วพูดจนเหนื่อยพอพูดจนเหนื่อยปุ๊บท่านนบีว่าพูดจบแล้วใช่ไหม แค่นี้แล้วก็อ่านอัลกุรอานให้ฟังออกไปเนี่ยเดินโซซัดโซเซเลยทำอะไรไม่ถูกฟังอัลกุรอานที่ท่านนบีอ่านให้ฟังเห็นไหมมันเป็นเรื่องยาวเรื่องเหล่านี้เนี่ยนายอย่างที่บอกว่าท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองก็บอกว่าเราต้องอดทนและคนที่อดทนต่อวิธีการแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่หัวใจยิ่งใหญ่มากละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมก็ไม่พูดเพราะผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ผมเองก็ไม่ได้อดทนถึงขนาดนั้นเหมือนกันผมไม่อดทนถึงขนาดนั้นเหมือนกันยังเป็นเหยื่อของชัยฏอนอยู่เหมือนกันในบางครั้งวะลิยาตุบิลลาฮิมินซาลิกนะแต่เราก็ต้องพูดให้เราได้รู้อย่างน้อยที่สุดให้รู้แล้วก็พยายามฝึกให้เราสามารถปฏิบัติตามคำสอนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องนี้ลองฝึกดูอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกนั่นแหละชัยฏอนก็เข้ามาสู่กระบวนการหลอกลวงเราตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้ทำได้ซ้ำไปนะครับจำเอาไว้จดอายัดนี้เอาไว้เลยอายัดในซูเราะตุลอิสรอ53นะครับวะกุลลิอิบาดียะกูลุลลัตตีฮิยะอะห์ซันอินนัชชัยฏอนยันซะกุบัยนะฮุมแล้วก็นึกถึงหะดีษเรื่องราวของชายคนที่ดื่มเหล้าและโดนลงโทษ แล้วแต่ละครั้งที่โดนลงโทษเนี่ยจนกระทั่งมีซาฮาบะห์บางคนไปด่าว่าเขาท่านนบีบอกว่าอย่าไปด่าเขาเพราะการที่เราไปด่าเขาเรากำลังช่วยชัยฏอนต่อพี่น้องของเราวะลัยยาซุบิลลาฮ์มินซาลิกอ่ะน่าจะได้แล้วนะครับสำหรับคืนนี้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมวะฟักกะนัลลอฮุอัยยะกุมลิมายุฮิบบุวะยัรฎอศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิวะซัลลัมซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัศิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนالحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
2: إنا لله وإنا إليه راجعون นายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดอาซะในวันศุกร์ที่4กันยาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชายอับดุลวาฮิดโตอามินาศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมรับชมรายการทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการความจริงแห่งชีวิตเพื่อชีวิตที่อยู่ในกรอบของอันอิสลามนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับในหลายๆเรื่องราวด้วยกันเกี่ยวกับความจริงแห่งชีวิตซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พูดกันไปเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตแห่งโลกดุนยาซึ่งมันเป็นชีวิตแค่น้อยนิดเหลือเกินนะครับสำหรับถ้าเทียบเท่ากับอาคิเราะห์แล้วเนี่ยโลกดุนยานี้เป็นโลกที่สั้นนะครับความสวยงามของมันนั้นสั้นสิ่งต่างๆที่อยู่บนนี้นั้นทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่สั้นมีอายุขัยมีสิ่งต่างๆมีข้อกำหนดทั้งสิ้นนะครับหากเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยอาคิเราะห์นั้นคอยรูวะอับกอนะครับดีกว่าและยั่งยืนกว่าจีรังกว่าไม่เหมือนกับดุนยานะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ากุลมาจาอุดดุนยากอลีลูวัลอาคิเราะติค่อยรุลลิมันิตตะกอวะลาตุซลามูนฟาตีลาอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนะครับสิ่งอำนวยความประโยชน์แห่งโลกนี้นั้นเล็กน้อยและในประโลกนั้นดียิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ยำเกรงและพวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรมแม้แต่เพียงนิดเดียวหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับผู้คนให้รับรู้ว่าความสนุกความสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกในโลกนี้นั้นมันเป็นความน้อยนิดเป็นสิ่งที่น้อยนิดเท่านั้นแต่อาคิเราะห์นั้นดีกว่านะครับอัลลอฮ์บอกว่าอาคิเราะห์นั้นดีกว่าสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกไม่ถูกอาธรรมแม้แต่นิดเดียวหมายความว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงตอบแทนผลตอบแทนที่ดีงามให้แก่พวกเขาเหล่านั้นนะครับลิมานิจกรในที่นี้นักอัตถาบอกว่าลิมานิจกรสำหรับผู้ที่ปกป้องตัวของพวกเขานั้นให้พ้นออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบุคคลเช่นนี้นะบุคคลที่ปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์บุคคลที่ปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเช่นนี้นะครับที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขานั้นจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นใครทำดีไว้แค่ไหนเขาก็ได้รับตามที่เขาปฏิบัติใครทำชั่วเขาก็จะได้เห็นมันในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพในโลกหน้าและชีวิตแห่งโลกดุนยานี้นั้นเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่านะครับมันเป็นเพียงชีวิตแค่ชั่วคราวนะครับเพียงชีวิตแค่นิดเดียวเท่านั้นเต็มที่แล้วอายุขัยของเรานั้นก็เพียงแค่60ปี70ปีเท่านั้นความร่ำรวยแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายในโลกดุนยานี้ถามว่ามันเอาไปได้หรือเปล่าคำตอบมันบอกอยู่แล้วว่าเอาไปไม่ได้อย่างแน่นอนยังไงก็เอาไปไม่ได้ต่อให้มีบ้านหลังละ10ล้านให้มีรถคันละ20ล้านมีเงินเป็น100ล้านพันล้านคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้และแน่นอนเหลือเกินว่าชีวิตแห่งโลกดุนยานั้นคุณจะต้องประสบกับการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายก็ดีทางจิตใจก็ดียังไงคุณหนีไม่พ้นกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องทดสอบพวกคุณอย่างแน่นอนอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าในชีวิตนี้เนี่ยตั้งแต่เราบรรลุศาสนามาภาวะมันเนี่ย15ปี16ปีขึ้นมาเนี่ยถามว่ามีใครบ้างที่มีความสุขตลอดชีวิตมีความสุขในวันหนึ่ง24ชั่วโมงหรือจะมีความทุกข์ในวันหนึ่งตลอด24ชั่วโมงไม่มีหรอกครับในวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องประสบกับความสุขและความทุกข์คระเค้ากันไปปะปนกันไปนะครับแล้วเราจะขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อเราประสบกับความสุขเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ต้องอดทนต่อสิ่งนั้นแสดงว่าโลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งการทดสอบดิยะบรูวะกุมอายุกุมอะซานุอามะละอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนว่าเพื่อที่พระองค์นั้นจะทรงทดสอบพวกท่านว่าในหมู่พวกนั้นใครปฏิบัติคุณงามความดีมากกว่ากันมากที่สุดแสดงว่าการที่เรามาอยู่บนโลกใบนี้นั้น1เพื่ออิบาดะห์ภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์สักการะต่ออัลลอฮ์ภักดีต่ออัลลอฮ์เพื่อที่เรานั้นจะต้องโดนอัลลอฮ์ทดสอบว่าเรานั้นจะมั่นคงในหลักการของอัลลอฮ์ยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์หรือเปล่าเราจะออกห่างหรือเปล่าหรือว่าเราจะหลงกับโลกดุนยาแห่งนี้นี่นะครับคือวิถีชีวิตคือความจริงแห่งชีวิตที่เราจะต้องค้นหาให้ได้ว่าเรามาทำไมมาเพื่ออะไรแล้วเราจะไปที่ไหนหากเรายังไม่ได้คำตอบ ตรงนี้นะครับไม่ว่าใครก็ตามถ้ายังไม่ได้คำตอบตรงนี้ของชีวิตว่าคุณมาทำไมมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเนี่ยแล้วจะไปที่ไหนเนี่ยแน่นอนเหลือเกินครับการดำเนินชีวิตของคุณในแต่ละวันนั้นย่อมผิดพลาดอย่างแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณมาทำไมที่โลกใบนี้คุณเกิดมาเพื่ออะไรและคุณจะไปที่ไหนการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้บกพร่องและผิดพลาดอย่างแน่นอน 100%แต่ถ้าเรารู้เป้าหมายจุดประสงค์ที่แท้จริงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรามาเนี่ยว่าสร้างมาทำไมรู้คำตอบว่าสร้างมาเพื่อสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์นี่แหละครับคือจุดประสงค์เป้าหมายสูงสุดที่อัลเลาะห์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาถ้ามีอย่างนี้นะเรามีเข็มทิศอยู่ในมือเรามีแผนที่อยู่ในมือถามว่าเราจะหลงทางไหมครับกับดุนยานี้มันไม่มีทางครับถ้าเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำไมรู้คำตอบของชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรและจะไปที่ไหนนี่นะครับคือคำตอบที่สำคัญนี่นะครับที่มันจะทำให้เรานั้นอยู่ในขอบเขตอันจำกัดอยู่ในขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาต้องทำความดีต้องเชื่อฟังอัลเลาะห์และเราก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฟฮะซิบตุมอันนามาคอละกอนากุมอาบาซาอัลเลาะห์ถามว่าพวกท่านนั้นคิดหรือว่าเรานั้นได้สร้างพวกท่านมานั้นอย่างไร้แก่นสารไร้สาระว่าอันนกุมอิเลนาลาตุรจูนและพวกท่านนั้นแท้จริงพวกท่านนั้นจะไม่กลับไปยังเราคิดแบบนั้นหรืออัลลอฮ์ถามนะฮะแน่นอนครับอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาอย่างไร้สาระไร้แก่นสารแน่นอนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์อย่างมีแก่นสารมีสาระสร้างขึ้นมามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนคือการสักการะภักดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนและเกินมนุษย์ทุกคนนั้นย่อมที่จะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครหรอกครับอยู่ยันอยู่ตลอดไปค้ำฟ้าไม่มีวันตายไม่มีหรอกครับยังไงก็ต้องตายอันนี้คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ชีวิตเรานั้นจะต้องประสบและพบเจอเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรารู้ว่าเรานั้นจะต้องนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮฺรู้ว่าเรานั้นจะต้องสักการะต่ออัลลอฮ์รู้ว่าเรานั้นจะต้องทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเสบียงไปสู่อาคิเราะห์ของเราไปสู่โลกหน้าของเราว่าเรานั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือจะอยู่ในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราถูกสร้างขึ้นมาให้เรานั้นมีการสักการะและภักดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สูงส่งและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะแน่นอนเหลือเกินว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกส่งมาเพื่อเป็นความโปรดปรานแก่มวลมนุษยชาติหากไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราจะเข้าใจศาสนาของเราเนี่ยย่อมเป็นไปได้ยากอย่างแน่นอนเราไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างแน่นอนในคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่มาอธิบายสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดแสดงว่าเรานั้นจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่อัลเลาะห์วางไว้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถึงย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเราการงานของเราที่จะถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่2อย่างมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนั่นก็คือ1การมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺในการงานนั้นและ2การงานนั้นจะต้องเป็นไปตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะในเรื่องของการอิบาดะห์การสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปนอกคอกออกนอกลู่นอกทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้นะฮะดังนั้นแล้วอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าวะมัยยะซิลลาฮะวะรอซูลาฮูฟะกอดดอลลาดอลาลัมมุบีนาและผู้ใดไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วก็แน่นอนเขานั้นได้หลงผิดอย่างชัดแจ้งอันนี้อัลเลาะห์บอกไว้ชัดเจนนะครับในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่36วะมัยยะซิลลาฮะวะรอซูลาฮูฟะกอดดอลลาดอลาลัมมุบีนาผู้ใดที่ไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วก็แน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้งนี่คือคำเตือนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเรานั้นจะต้องเชื่อฟังอัลเลาะห์จะต้องเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากไม่เชื่อฟังแล้วก็เรานั้นจะได้รับความหลงผิดอยู่บนแนวทางที่หลงผิดอย่างแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอีกว่าวะมัยยะซิลลาฮะวะรอซูลาฮูฟะอินนะละฮูนารอญะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอะบะดา
1: และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แท้จริงสำหรับเขานั้นคือไฟนรกเป็นสถานที่พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลอันนี้คืออยู่ในซูเราะห์อัญญินนะครับอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนใครที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฝ่าฝืนรอซูลของพระองค์นั้นแท้จริงสำหรับเขานั้นที่พำนักของเขาคือไฟนรกยะฮันนัมซึ่งเขานั้นจะอยู่ในนั้นคอลีดีนฟีฮาอะบาดาอยู่ในนั้นแบบตลอดกาลถาวรตลอดไปนี่นะครับคือคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อัลลอฮ์บอกเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่กระชับเป็นสิ่งที่กำชับเตือนเราบอกเราให้เราตระหนักถึงการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็ด้วยกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หรือว่าการไม่ปฏิบัติตามแบบที่อัลลอฮ์วางเอาไว้และก็การที่เรานั้นฝ่าฝืนต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาทิเช่นการปฏิเสธต่อท่านนบีการไม่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีการไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาหรือการฝ่าฝืนต่อท่านนบีเนี่ยการฝ่าฝืนต่อร้อนนี่แหละครับเหตุผลนี้แหละครับที่จะนำพาเรานั้นนำพามนุษย์นั้นสู่นรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ชัดเจนนะอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ชัดเจนอัลลอฮ์ยังบอกว่าวะมัยยะซิลลาฮะวะรอซูลาฮูวะตะอัดดะฮูดูดะฮูยุดคิลฮุนารอนคอลิดัมฟีฮาวะละฮูอาซาบุมมุฮีนและผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงให้เขานั้นได้เข้าสู่นรกโดยที่เขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลและเขานั้นจะได้รับการลงโทษที่อัปยศอย่างยิ่งแสดงว่าใครที่ฝ่าฝืน3อายะห์ที่บอกมาเนี่ยอัลลอฮ์เตือนไว้หมดใครที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ใครที่ฝ่าฝืนต่อรอซูลคือบุคคลที่หลงผิดอัลลอฮ์บอกอีกว่าใครที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ใครที่ฝ่าฝืนต่อรอซูลอยู่ในนรกใครที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ใครที่ฝ่าฝืนต่อต่อรอซูลของอัลลอฮ์โดนอาซาบโดนลงโทษอย่างอัปยศอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเราไว้ได้เตือนเราไว้ไม่ให้เรานั้นละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเราตายไปในสภาพที่เราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ละเมิดขอบเขตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะแน่นอนเหลือเกินครับไปไหนนะครับอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงนำเขานั้นสู่ไฟนรกที่อยู่อย่างชั่วกับชั่วกันอยู่อย่างตลอดการถาวรนิรันดรและถูกลงโทษการลงโทษอันอัปยศนั้นจะถูกกระหน่ำลงมาใส่เขาในวันอาคิเราะห์นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามันอะตออานีฟะกอดอะตออัลลอฮ์ใครก็ตามที่เชื่อฟังฉันแน่นอนเหลือเกินว่าเขานั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์ว่ามันอะซอนีฟะกอดอะซัลลอฮ์และใครก็ตามที่ฝ่าฝืนฉันบุคคลเหล่านี้แหละแน่นอนเหลือเกินคนนี้น่ะบุคคลนี้นั้นคือผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แสดงว่าการเชื่อฟังนบีประหนึ่งกับการเชื่อฟังอัลลอฮ์เราต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะฝ่าฝืนจะปฏิเสธจะบิดเบือนไม่ได้หะดีษใดมาที่เป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ที่เรารู้ว่ามันเป็นหะดีษที่ถูกต้องยึดเลยครับไม่มีการปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นกับหะดีษบทนั้นหะดีษต้นนั้นหากอัลลอฮ์หากนบีบอกไว้แล้วว่าสิ่งนั้นต้องปฏิบัติหรือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามถ้าหะดีษนี้สายรายงานทุกสิ่งทุกอย่างตรวจสอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่ซอฮีฮ์ถูกต้องต้องยึดว่าเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดว่ามันเป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่ามันจะขัดแย้งกับอารมณ์ของเราก็ตามลายุมินุอะฮาดุกุมฮัจจะยากูนะฮาวะฮุจะบันลิมายิจุบินะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะยังมีศรัทธาไม่สมบูรณ์จนกว่าอารมณ์ของเขาอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขานั้นจะปฏิบัติตามคล้อยตามสิ่งที่ฉันนำมาแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ถูกใจเราไม่โดนใจเราแต่ถ้าเป็นสิ่งที่นบีบอกและถูกต้องเราต้องยึดว่านะสิ่งนั้นแหละเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าปฏิเสธกำลังปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าปฏิเสธกำลังปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะ นักวิชาการไม่มีสิทธิ์ที่จะออกฮุกมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอันนั้นฮาลาลอันนี้ฮารอมยกเว้นจะต้องนำมาจากกิจาบุลลอฮ์สุนนะของท่านนบีและก็วิเคราะห์มาจากบรรดาซะลาฟุศซอลิฮตามความเข้าใจของบรรพชนคนดีในอดีตนี่นะครับนักวิชาการจะไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอันนั้นฮาลาลอันนี้ฮารอมยกเว้นจะต้องมีพื้นฐานมาจากกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจตามแบบบรรพชนคนดีในอดีตบางคนอาจจะบอกว่าได้ยินมาว่าอุลามะนักวิชาการท่านนี้นะห้ามฟังดนตรีบอกว่าดนตรีฟังไม่ได้ทำไมต้องห้ามกันถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่อุลามะหรือว่านักวิชาการท่านนึงท่านใดเป็นคนห้ามหากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามพี่น้องก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าพี่น้องกำลังเถียงกับคำพูดแบบนี้เนี่ยเถียงกับใครนะครับเถียงกับนักวิชาการหรือเถียงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายถ้าเราคิดให้มันลึกคิดให้มันดีนะฮะแต่ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากปากอุลามะหรือว่านักวิชาการแล้วก็แล้วมันไม่มีสิ่งที่ยืนยันมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะอันนี้ยังพอทำเนานะแต่ว่าถ้ามันยืนยันว่าชัดเจนแล้วว่ามันมาจากอัลลอฮ์มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือมาจากบรรดาซอฮาบะห์ถ้ามันชัดเจนแล้วก็ถ้าเราปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นแหละครับอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เราต้องคิดดูให้ดีๆนะและสาเหตุใดบ้างล่ะครับที่ทำให้เรานั้นเนี่ยหมกมุ่นหรือว่าตกอยู่ในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่เรายกกันมานี้ที่ผมยกมา3อายะข้างต้นนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าใครที่ฝ่าฝืนนบีใครที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์หลงทางใครที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ใครที่ฝ่าฝืนนบีอยู่ในนรกใครที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ใครที่ฝ่าฝืนนบีโดนลงโทษอย่างอัปยศในวันอาคิเราะห์และสาเหตุใดบ้างที่มันทำให้เราเหล่านั้นเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยตกอยู่ในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1ครับหนีไม่พ้นครับการปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นตกอยู่ในความหลงผิดตกอยู่ในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตรงนี้นั้นนะครับการปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำนั้นก็คือการทำให้จิตใจหรือว่าตัวของเรานั้นมุ่งมั่นปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟต่ำนะครับวันนี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับจะได้พูดคุยกับพี่น้องในประเด็นต่อๆไปนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้พี่น้องนั้นขอดุอาให้กับผมอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญขออย่าให้ผมมีความตะกั่บรในจิตใจแม้แต่นิดเดียวนะฮะวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลเลาะห์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดฮะซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชายอับดุลวาฮิดโตอามีนะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันศ

0: 0895899418
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลทุกท่านครับวิชาเตาฮีดนะครับไม่ทราบว่าทางนี้แจกชีทให้กับพี่น้องหรือยัง มันมีชีทส่งมาแล้วนะลองถามดู เราจะเริ่มจากคำถามนะครับที่ปรากฏอยู่ในชีทที่มีคำถามว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำถามเพื่อให้คำตอบแก่ชีวิตของคนทุกคนว่าเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็คำถามนี้ก็เป็นคำถามเดียวกันที่ถามพวกยินทั้งหลายว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างพวกเขามาแล้วเนี่ยเขาสร้างมาเพื่ออะไรอันที่จริงแล้วเนี่ยกระบวนการสร้างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างยินและมนุษย์นั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกถึง กรรมวิธีของการสร้างนะครับแต่จะบอกเป็นหลักใหญ่ๆว่าสร้างยินมาจากไฟสร้างมลาอิกะห์มาจากรัศมีแล้วก็สร้างมนุษย์มาจากยินไม่ได้บอกว่าเอาดินไปผสมกับอะไรนะมนุษย์ทำมาจากดินเอาดินผสมกับอะไรเป็นยังไง เรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องราวที่เราจะรู้ได้เป็นเรื่องราวที่เราจะรู้ได้เพราะอัลลอฮ์บอกเราถึงรู้เมื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์บอกเราก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างไรเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์ก็บอกว่าพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาเรื่องของอัลลอฮ์เราก็ต้องรู้ตามที่อัลลอฮ์บอกให้รู้แต่ถ้าเรื่องของอัลลอฮ์นี่จะเอามนุษย์ไปอธิบายอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะใช้สติปัญญาของเราอธิบายญาตของอัลลอฮ์ได้ตัวตนอัลลอฮ์เป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้ความคิดของเราไปอธิบายได้เพราะถ้ามนุษย์อธิบายอัลลอฮ์เช่นอัลลอฮ์บอกว่ายะดุลลอฮ์ฟาวกะไอดีฮิมมือของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือพวกท่านทั้งหลายมือเป็นแบบไหนนั้นวัลลอฮุอะลัมแต่ถ้าจะปล่อยให้มนุษย์เราพวกเราเนี่ยอธิบายมืออัลลอฮ์เราก็จะต้องอธิบายตามประสบการณ์ที่เราพบเห็นบางคนมือสั้นก็อธิบายว่าอัลลอฮ์นิ้วสั้นบางคนมือใหญ่ก็บอกอัลลอฮ์มือใหญ่บางคนมือนิ่มก็บอกอัลลอฮ์มือนิ่มในที่สุดก็ไม่รู้ว่ามือคืออะไรเพราะอะไรมนุษย์จะเอาประสบการณ์ในดุนยาเนี่ยอธิบายตามความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นมืออัลลอฮ์เป็นแบบไหนต้องฟังอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่ามือพระองค์เป็นแบบไหนก็แบบนั้นอย่าเอาสมองมาคิดตรงนั้นมันไม่ถึงเอาพี่น้องลองคิดดูนะคุยกันก่อนคุยก่อนเดี๋ยวอ่านหนังสือพี่น้องลองคิดดูเพียงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาพี่น้องลองคิดดูถ้าเราใช้สมองคิดในบางทีเราต้องตำหนิการสร้างของอัลลอฮ์ผมไปฟังอุลามะท่านหนึ่งท่านเล่าเรื่องนี้ดีมากพี่น้องเขาบอกพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าไอ้ต้นลูกหยีลูกหยีที่เรากินเนี่ยนะลูกหยีลูกใหญ่ไหมลูกหยีลูกหยีแค่ดีก็แค่เท่ากับนิ้วโป้งนิดเดียวต้นมันใหญ่ไหมเขาบอกโหลูกหยีต้นมันใหญ่บางทีใช้สองคนโอบเนี่ยไม่ครบต้นนะต้นมันใหญ่แต่ว่าลูกหยีนิดเดียวต้นเบ้อเร่อเลยนิดเดียวถ้ามนุษย์ใช้ปัญญามองดูด้วยสายตาเราคิดด้วยตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าโอ้อัลลอฮ์นี่สร้างไม่สมดุลเลย
ไม่บาลานนะลูกนิดเดียวต้นเบ้อเร่อเลยจะน่าจะต้นเล็กๆก็พอแล้วแต่นี่ไปดูต้นฟักทองเขาเล่าให้ฟังดูต้นฟักทองฟักทองลูกเบ้อเร่อเลยแต่ว่าต้นนิดเดียวต้นเท่านี้ลูกโอ้โห3โล4โลมนุษย์ก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าโอ้เราสร้างไม่สมดุลเลยลูกเบ้อเร่อเลยกิ่งนิดเดียวแล้วก็บอกมีวันหนึ่งไอ้คนคนนี้ง่วงนอนง่วงนอนก็ไปนอนหลับอยู่ใต้ต้นหยีต้นลูกหยีสักพักเดียวลูกมันหล่นมาโดนหัวเขาเพิ่งนึกได้ว่าสิ่งที่เขาตำหนิอัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่ถูกเขาผิดไปแล้วที่ตำหนิอัลลอฮ์ว่าอะไรก็บอกลูกนึงหล่นมาถูกตรงเนี้ยตึ๊บเนี่ยโอ้โหมันเจ็บมันหล่นมาสูงมาถูกเราเจ็บเกือบถูกลูกตาเขาบอกว่าถ้าเป็นไปตามที่เขาคิดว่าลูกหยีต้องต้นหยีต้องลูกใหญ่ขนาดฟักทองแล้วแล้วก็ปันนี่หัวเละแล้วนี่ขนาดลูกนิดเดียวมาโดนเรายังโอ้โหเจ็บแต่ถ้าลูกมันเท่ากับต้นฟักทองว่าต้นใหญ่ต้องลูกใหญ่แล้วก็ปันนี่หัวเขาเละแน่นอนตรงนั้นแหละเขานึกได้ทันทีว่าอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนั้นมันสมดุลแล้วมันพอดีพี่น้องไปคิดดูอัลลอฮ์สร้างแปลกๆดูเราไปดูวัวนะคนเลี้ยงวัวนะอะไรที่มันกินวัวรู้ไหมลิ้นตัวนิดเดียวกินวัวมันกัดใช่ไหมแล้วใจมันกล้านะอาหารมันนะดูมันกินวัวกินควายกัดงัวกัดควายตัวนิดเดียวนั่นเป็นความพอดีที่เราไม่ต้องไปคิดว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนหลังนี่เราก็ได้รับบทเรียนว่าสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์เคยยกตัวอย่างในอัลกุรอานให้เราได้รับรู้ยกตัวอย่างยุงมายกเรื่องนิดเดียวบางคนว่าเออยกอะไรเรื่องยุงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มันน่าจะยกเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็ยกแต่ก็ยกเรื่องยุงมาด้วยพี่น้องคิดดูไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มาอยู่ในตัวยุงนั้นน่ะมันมากมายมหาศาลตัวนิดเดียวเวลามันกัดเนี่ยพอดีแล้วมันตั้งมุม45องศามันดูดเลือดชี๊ดมันพอดีแล้วมันคันเสด็จนะยิ่งยุงในยุคสมัยใหม่เนี่ยมากัดแสบๆคันๆเหลือเกินมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นความสมดุลที่พอดีแล้วไม่ต้องไปตำหนิอัลลอฮ์เพราะนั้นเรื่องของอัลลอฮ์ต้องฟังอัลลอฮ์บอกว่าเป็นอย่างไรนะอย่าเอาความคิดมนุษย์ไปอธิบายอัลลอฮ์ว่ามืออัลลอฮ์เป็นแบบไหนโอ้ยแย่เลยอธิบายกันหลากหลายไม่รู้ว่ามือเป็นแบบไหนเพราะมนุษย์จะเอาประสบการณ์ดุนยาเนี่ยมาอธิบายมันเห็นแค่นี้ก็อธิบายแค่นี้เห็นแค่นี้ก็อธิบายแค่นี้ในที่สุดก็อธิบายไม่ได้เมื่ออธิบายไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรก็คือว่าในที่สุดก็กลับไปฟังสิ่งที่อัลลอฮ์บอกก็แค่นั้นเองอันนี้มาดูว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออะไร เขาก็บอกว่าเพื่อการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้อวดความเป็นเจ้านะในความเป็นเจ้าของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งมานั้นเป็นอำนาจของพระองค์หลักฐานจากอัลกุรอานได้บอกว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนมีความว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อเป้าหมายใดนอกจากอิลลาลิยะบูดูนนอกจากเพื่อให้มนุษย์นั้นได้อิบาดะห์มนุษย์และยินนั้นได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เราได้รับความรู้อะไรพี่น้องเราได้รับความรู้ว่าผู้ที่สร้างยินและมนุษย์ก็คืออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นในมุมกลับกันเราก็ได้รับความรู้ว่ายินและมนุษย์นั้นไม่ได้ถูกกำเนิดมาด้วยตัวเองมีผู้สร้างแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างมหาศาลตรงที่ว่าอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์อุตส่าห์สร้างมาเนี่ยบางทีเราไม่ให้เกียรติกับตัวเองไม่รู้ค่าตัวเองทั้งๆที่อัลลอฮ์สร้างมาด้วยอำนาจของพระองค์เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราเราก็สามารถจะรับรู้ได้ทันทีว่าไอ้ทฤษฎีของมนุษย์ที่กำหนดขึ้นมาว่ามนุษย์นั้นพัฒนาการมาจากลิงจึงเป็นทฤษฎีที่ตกไปเมื่ออัลกุรอานได้ให้คำตอบตรงนี้
ก่อนๆมีทฤษฎีของชาญดาวินว่ามนุษย์นั้นวิวัฒนาการมาจากลิงแล้วในที่สุดก็ไอ้ส่วนไหนไม่ใช้ก็ด้วนไปหางไม่ค่อยใช้ก็ด้วนไปเหลือเป็นตัวแล้วก็พัฒนามาเป็นมนุษย์บังเอิญว่าลิงกับมนุษย์มันใกล้กันใช่ไหมเกิดเลยเหมาว่าพัฒนาการมนุษย์พัฒนาการมาจากลิงแต่จากการที่แพทย์ได้พิสูจน์เขาเรียกว่าตรวจ DNA แล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับลิงเลยคนละสายพันธุ์ไม่เกี่ยวข้องกันเลยทำให้มนุษย์เราได้รับรู้ว่ามนุษย์ไม่ใช่เชื้อมาจากเสือฉายของลิงเพราะฉะนั้นทฤษฎีของชาญดาวินตอนนี้ตกไปแล้วนะความเข้าใจของมนุษย์ยุคหนึ่งนั้นมันถูกละลายด้วยความถูกต้องของอิสลามตอนนี้เรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราไม่ใช่วิวัฒนาการมาจากลิงมีแต่ว่าลิงนั้นถูกสาปที่อัลลอฮ์สาปแล้วก็ในตัฟซีรบอกว่าลิงกลุ่มนั้นมันก็ตายหมดไปแล้วถึงวันนี้ก็คือมนุษย์คือมนุษย์แล้วก็ลิงก็คือลิงไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะไม่ได้เป็นโตกีโตวังที่สืบสายสืบตระกูลกันมามันคนละเรื่องนี่จากการตรวจดู DNA เป็นแบบนั้นวันนั้นได้ยินใครพูดคำว่าจากการตรวจ TNA นั้นมันระเบิดนะมันไม่ใช่สายพันธุ์ของความเป็นมนุษย์ตรงนี้แหละเขาทำให้เราได้คิดว่าเราเป็นผู้มีเกียรติตรงที่อัลลอฮ์สร้างเรามาและตรงนี้ทำให้เราคิดได้ว่าก่อนที่จะมีมนุษย์นั้นน่ะอัลลอฮ์สร้างยินมาก่อนนะยินมีมาก่อนมนุษย์แล้วมนุษย์นี่ถูกสร้างมาหลังจากยินตามการลำดับความในอัลกุรอานว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนจากการที่อัลลอฮ์สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อให้เราได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตรงนี้เองเนี่ยจึงทำให้เราได้รับรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าในฐานะที่เป็นคอลิกคอลิกคือผู้สร้างอัลลอฮ์นั้นคอลิกผู้สร้างรอซิกผู้ให้ริซกีนะมุฮยีให้เป็นมูมิดให้ตายแล้วก็วัลมุดับบิรุลิจะมีอุลอุมูดอัลลอฮ์จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ตรงนี้เป็นเตาฮีดที่สอนว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นรูบูบียะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงดูเราจากตรงนี้เองจึงทำให้เราได้รับรู้ว่าบุญคุณที่อัลลอฮ์สร้างมาตรงนี้โดยหน้าที่โดยสำนึกของความเป็นคนก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยคำสั่งเราก็จะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจากการอิบาดะห์ตรงนี้แหละจึงทำให้มนุษย์นั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันถ้ากลุ่มใดที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คนเหล่านั้นก็เป็นกลุ่มของคนที่เรียกว่าซาอาดะห์คนดีเพราะตามคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งเสมอแต่ถ้ากลุ่มใดไม่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก็ถูกจัดกลุ่มเป็นพวกอะไรสกอวะคนชั่วคนไม่ดีคนมาลายูที่เขาเรียกว่าอันเถอะคนจารกอนะคนจารกอคนไม่ดีมันอยู่ตรงเนี้ยว่าสร้างมาแล้วเราอิบาดะห์หรือไม่อิบาดะห์เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองอ่ะเราจึงได้รับความรู้ว่าเราอย่าเอาข้ออ้างเนี่ยมาอ้างนะเราอย่าเอาข้ออ้างมาอ้างจนกระทั่งว่าทำให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ได้มันจะเสียหายบางคนพออัลลอฮ์สั่งให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้ละหมาดอ้างว่าจนละหมาดไม่ได้ทั้งที่ความจนกับละหมาดไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมอ้างว่าไม่มีน้ำละหมาดไม่ได้อัลลอฮ์ก็รู้เอาตะยัมมุมมาแทนอ้างว่าไม่มีสุราละหมาดไม่ได้อัลลอฮ์ก็รู้ตรงไหนก็ละหมาดได้ทั้งหมดเอ้าจะอ้างว่าไม่มีอะไรนั้นน่ะอัลลอฮ์ได้อุดช่องว่างเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วที่มนุษย์ไม่สามารถจะอ้างอิงได้แล้วไอ้ข้ออ้างเหล่านี้พี่น้องลองกลับไปดูมันเป็นข้ออ้างที่ทำให้มันให้มรรคลูกที่อัลลอฮ์สร้างนั้นเสียหายไปดูยินที่อิบลิสเนี่ยเป็นยินตอนที่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สั่งให้อิบลิสได้สยบต่ออาดัมอิบลิสเป็นยินยินกับมนุษย์เนี่ยทำผิดทำถูกได้แต่มาลาอิกะห์เนี่ยไม่ทำผิดทำถูกอย่างเดียวพออัลลอฮ์สร้างยินให้สุญูต่อนบีอาดัมยินมันไม่สุญูต่อนบีอาดัมเพราะอะไรเพราะเอาข้ออ้างเอามาอ้างไงอ้างว่าขอลักตานีมินนาท่านสร้างฉันมาจากไฟ
วะคอลักตะฮูมินตินท่านสร้างอาดัมมาจากดินเอาข้ออ้างมาอุ้ยไม่ได้ดอกสุยุดไม่ได้เพราะอะไรฉันมาจากไฟอาดัมมาจากดินนี่คือข้ออ้างที่ยินเอามาอ้างจนกระทั่งว่าไม่ยอมสยูต่ออาดัมที่อัลลอฮ์สั่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ไปทุกวันนี้เราไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยเอาข้ออ้างมาอ้างทั้งที่เราทำได้ไอความหายนะจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองอัลลอฮ์ไม่หายนะอัลลอฮ์ไม่เสียหายต่อให้มนุษย์ทั้งโลกรวมกันเพื่อทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังเป็นเจ้าอัลลอฮ์ไม่เสียหายแต่คนที่เสียหายก็คือเราคนที่ขาดทุนก็คือเราและคนที่ตกนรกก็คือเรานั่นเองเราเคยนึกถึงอัลกุรอานไหมที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนาอิไลนาอิยาบะฮุมแท้จริงการกลับคืนของพวกเขานั้นกลับคืนไปสู่เราวะอินนาอะไลนาไฮซาบะฮุมและแท้จริงการสอบสวนพวกเขานั้นน่ะเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์สอบสวนเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนน่ะไม่ได้กลับไปหาใครเลยกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างเดียวกลับไปหาอัลลอฮ์เพื่ออะไรเพื่อรับการสอบสวนในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นต้องรู้หน้าที่ว่าอัลลอฮ์สร้างมาทำไมสร้างมาตรงนี้ก็เพื่ออิลลาลิยะบุดูนเราจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูนะว่าถ้าเรามีสินค้าอะไรก็ตามและเราต้องการจะขายเนี่ยเราต้องประกาศต้องโฆษณามีบริษัทโฆษณาจะขายเรื่องอะไรก็ตามโฆษณาให้ผู้ซื้อรู้ว่าเรามีสินค้าตัวเนี้ยที่จะขายให้กับผู้บริโภคนั่นคือเราแต่ถ้าคนที่มีอิสลามนั้นน่ะคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์เสนอตัวอัลลอฮ์เสนอที่จะซื้อสินค้าของคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อินนัลลอฮ์อินนัลลอฮัชตารอมินัลมุมินีนอัลลอฮ์จะซื้อคนมุมินซื้อด้วยอะไรที่ซื้อคนมุมินน่ะบิอันนะละฮุมโดยการเอาสวรรค์มาซื้อคนที่เป็นมุมินงั้นเรานี่เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่อัลลอฮ์เสนอซื้อแต่ต้องเป็นสินค้าที่อะไรมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ต้องมีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จึงจะมีคุณภาพพอที่อัลลอฮ์ขอซื้อด้วยกับสวรรค์ไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยตำแหน่งไม่ช่วยด้วยความดีงามอะไรที่เราต้องการแต่อัลลอฮ์เสนอที่จะซื้อพวกเราด้วยกับสวรรค์แต่นั่นหมายความว่าเราต้องเป็นคนที่มีคุณภาพตรงที่ว่า1มีอีหม่านเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ1มีอีหม่าน2มีการตักวาต่ออัลลอฮ์3มีการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต้องมีในตัวของพวกเราทั้งหลายอัลลอฮ์ถึงเสนอที่จะซื้อพวกเราทั้งหลายตรงนี้เรามีหรือยังถ้าไม่มีอัลลอฮ์ไม่ซื้อเพราะอัลลอฮ์ไม่ซื้อก็คืออัลลอฮ์ไม่ต้องการเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการหมดศักดิ์ศรีหมดเกียรติยศหมดตำแหน่งไม่มีราคาทั้งสิ้นสำหรับชีวิตเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราต้องรู้ว่าณวันนี้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วหรือยังเราก็ดูอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในเรื่องใดดูเลยทุกอย่างที่เราทำไปแล้วมันใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เราทำไปทุกเรื่องใช่ไหมทุกเรื่องเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไม่ยอมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยฟิรอูนไม่ยอมเพราะอะไรโอ้ยใหญ่โตทําไม่ได้ข้ออ้างอย่างนี้พวกเรามีไหมเพราะว่าทําไมไม่ละหมาดเพราะว่าตําแหน่งมันยุ่งมันทําอะไรไม่ได้เป็นกระทั่งปลัดกระทรวงไม่มีเวลาทําไมไม่ละหมาดเพราะโอ้ยงัวมันเยอะเหลือเกินแพะมันเยอะเหลือเกินละหมาดไม่ได้ทำไมไม่ละหมาดสตังค์มันเยอะไม่มีใครจะดูแลทำไมไม่ละหมาดเพราะไอ้ธุรกิจฉันเยอะเหลือเกินไม่ใครดูแลนี่คือมนุษย์เอามาเป็นข้ออ้างจนกระทั่งว่าในที่สุดเราเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วในที่สุดอัลลอฮ์ก็ไม่ซื้อเราแล้วในที่สุดเราก็ตายไปได้โดยไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ในที่สุดเราก็ไม่ได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนนั่นแหละชีวิตทั้งชีวิตที่อยู่บนโลกดุนยาถ้าเป็นแบบนั้นคิดแบบนั้นเราเป็นคนที่ไร้ค่าที่สุดตอนนี้เรานับถอยหลังเลยนะนะก่อนเกิดมานั้นบริสุทธิ์ 100% อิสลาม 100% บริสุทธิ์ 100% แล้วในสุดเราก็ค่อยๆเปื้อนนะ
ไอ้ความเปื้อนมันแล้วแต่จะเปื้อนเรื่องอะไรบางคนเปื้อนจากการพนันเปื้อนจากการอะไรช่อฉนทรัพย์สินของคนอื่นบางทีก็เปื้อนจากการดื่มเหล้าเมายาบางทีก็เปื้อนไอ้สิ่งที่จะมาปนเปื้อนชีวิตเราเนี่ยวันนี้เราต้องสลัดออกไปเพราะอะไรเพราะถ้าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์สั่งแล้วเนี่ยความสกปรกทั้งหลายน่ะจะไม่เกิดขึ้นกับตัวของพวกเรานี่คือเรารับรู้แล้วว่า1อัลลอฮ์สร้างเรามาสร้างยินมาก่อนแล้วก็สร้างมนุษย์แล้วก็ในประการที่2สร้างเรามาแล้วเราก็ต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้นึกว่าเราต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์และให้นึกว่าการสอบสวนนั้นอัลลอฮ์จะต้องสอบสวนเรามีคนคนหนึ่งพูดเมื่อตอนฟาติมาลูกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายแล้วพูดกับหลุมศพว่าท่านรู้ไหมว่าวันนี้ศพที่จะเอามาฝังในหลุมนั้นน่ะเป็นศพที่มีเกียรติเขาคือฟาติมาที่เป็นลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนพูดกับหลุมศพว่ารู้ไหมทันใดนั้นก็มีเสียงประกาศออกมาจากหลุมเสียงพูดออกมาจากหลุมว่าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิทธิของข้าพเจ้าที่ต้องปฏิบัติต่อศพทุกศพที่ถูกฝังในหลุมก็คือว่าจะให้ความเมตตากับศพที่เขาได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าศพนั้นได้ทรยศต่ออัลลอฮ์ต่อให้เป็นลูกใครด้วยฉันก็จะไม่ให้ความเมตตากับคนเหล่านั้นเพราะนั้นอ้างได้ไหมว่าลูกนบีไม่ได้อ้างได้ไหมว่าเป็นนบีเมียของนบีนัวไม่ได้อ้างได้ไหมว่าเป็นลูกของนบีนัวไม่ได้แต่มันอยู่ตรงที่ว่าอิลลาลิยะบดูนเรามีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หรือเปล่ามันอ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านนบีถึงบอกว่าหากฟาติมาซึ่งเป็นลูกสาวของฉันนั้นซารอกอตเขาขโมยเหมือนกับผู้อื่นขโมยแล้วแล้วก็ตะตุยาดาฮาฉันจะต้องตัดมือฟาติมาด้วยตัวของฉันเองงั้นจะอ้างไม่ได้ว่ายานะยาตัดไม่ได้หุกกลมของอัลลอฮ์แต่ต้องฟาติมาไม่ได้เพราะฟาติมาเป็นลูกของฉันอ้างไม่ได้เพราะอะไรถ้าฟาติมาไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ฟาติมาก็ต้องถูกลงโทษเพราะนั่นคือคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างแล้วก็สั่งให้เราได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราจะได้ไม่หลงผิดเราไม่ได้เกิดมาเพราะอะไรสนองกรรมเก่าไม่ใช่นะอัลลอฮ์สร้างมาบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะกรรมแล้วเราเกิดมาแล้วเกิดตายไปอีกมันไม่ใช่แนวคิดของอิสลามแล้วไม่ใช่อากีดาของพวกเราทั้งหลายนะเราไม่ได้เกิดมาเพราะบาปเรามาใช้บาปไม่ใช่เกิดมาแบบบริสุทธิ์อยู่ระดูอัลลันฟิตรอแต่ว่าความเปื้อนนั้นมันจะมามอมมาเราที่หลังมาเปื้อเราที่หลังเวลาเรายอมให้อะไรมันเปื้อเราด้วยเหตุนี้เวลาเราจะใช้ให้ปฏิบัติศาสนาจะใช้คนที่เป็นมุกัลลัฟที่อากีลบาเล็กมีสติปัญญามีความรู้สึกรับผิดชอบแยกผิดแยกถูกได้รับผิดชอบในเรื่องศาสนาเพราะคนเหล่านั้นแยกได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วเขาก็จะแยกได้สิ่งที่ไม่ดีก็เคลียร์ออกไปสิ่งที่เป็นอิสลามก็โอบอุ้มเข้ามาชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ดีก็เคลียร์เข้ามาด้วยไอ้ดีก็เคลียร์เข้ามาด้วยมันไม่ได้นะคนที่เป็นมุมินน่ะทำอย่างนั้นไม่ได้แสดงว่าอัลลอฮ์สร้างเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในวรรคต่อไปวะมาอุรีดุมินฮุมอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้ต้องการมินฮุมจากยินและมนุษย์ฉันไม่ได้ต้องการจากยินและมนุษย์มิริสกินริสกีปัจจัยยังชีพเนี่ยฉันไม่ต้องการจากมนุษย์ไม่ต้องการยังไงไม่ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นไปเลี้ยงอัลลอฮ์และไม่ต้องการที่มนุษย์นั้นจะหาริสกีมาเพื่อกำประกันใครต่อใครเพราะมนุษย์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยจะมีริสกีมาด้วยกันทุกคนอัลลอฮ์สร้างริสกีมาด้วยแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนแก่พวกเราทั้งหลายว่าอัลลอฮ์จะให้อาญันเนี่ยเดินตามหลังริสกีอาญันกับริสกีเนี่ยอาญันคือกำหนดตายกับริสกีเนี่ยเดินไปด้วยกันนะริสกีเดินหน้าอาญันเดินตามหลังเดินไปด้วยกันพอริสกีหมดคนเหล่านั้นก็ถึงจุดจบแก่ชีวิตพอดีริสกีหมดก็ตายนะบางคนริสกีหมดเราก็เห็นว่าคนเหล่านั้นต้องตายแน่ตามที่อัลลอฮ์สั่งแต่บางคนเห็นว่าเอ๊ะต้องกินไม่ได้ตั้งหลายวันริสกีมันน่าจะหมดไปนานแล้วจริงๆแล้วน่ะมันยังมีริสกีที่ตุนอยู่ในท้องอีกเยอะแยะที่จะปรับใช้อีกมันก็มีอีกแต่ถ้าหมดแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้ถึงกำหนดที่อัลลอฮ์ได้เชิญตัวเรากลับไป
วามาอุรีดูอายุติมูนอัลลอฮ์ก็บอกว่าฉันไม่ประสงค์นะฉันไม่ประสงค์อายุติมูนี่ที่จะให้เขาเหล่านั้นให้อาหารแก่ฉันอัลลอฮ์ไม่ประสงค์อาหารจากเราแต่ในทางตรงกันข้ามอัลลอฮ์จะให้อาหารแก่พวกเราทั้งหลายเมื่ออัลลอฮ์ไม่ประสงค์ที่จะให้ใครให้อาหารผู้ที่เป็นเจ้าเช่นอัลลอฮ์จึงไม่ต้องการการให้อาหารจากเราไม่ต้องเส้นไม่ต้องจัดที่ไว้ให้ไม่ต้องมีอาหารไปเสิร์ฟไม่ต้องนั่นคือพระเจ้าของเราที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้กับพระองค์ไม่ได้เอาอาหารไปให้เอาน้ำไปให้ไม่ได้แต่เราเห็นสิ่งเหล่านี้กับเจ้าอื่นที่มนุษย์เขาบูชานั่นเรื่องของเขามันเป็นอีกซีกหนึ่งที่เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นซีกของความเปรียบเทียบว่ามุสลิมจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ไม่มีการเชือดเพื่อบูชายันไม่มีใช่ไหมมีการเชือดกุรบานก็เชือดเพื่ออัลลอฮ์แล้วเอาเนื้อนั้นแจกจ่ายมนุษย์ก็ไม่ใช่บูชายันแต่เป็นการเชือดเพื่อทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงที่ว่าเรานึกถึงอะไรคนยากคนจนตรงที่เราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตรงที่เรามีประวัติศาสตร์โยงใยถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นจุดของความยืดยาวที่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะผูกพันความเชื่อมั่นที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรจากเราเลยริซกีก็ไม่ต้องการอาหารก็ไม่ต้องการแต่ว่าอัลลอฮ์จะให้แก่พวกเราทั้งหลายงั้นข้ออ้างของมนุษย์นะอย่าเป็นข้ออ้างอะไรได้มานิดนึงอัลฮัมดุลิลลาห์กินแบบท่านนบีสอนมีเวลาที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อยู่แบบที่นบีสั่งมีเวลาที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่พี่น้องบางคนพี่น้องบางทีเราสงสารบางทีดึกดื่นแล้วเนี่ยหาริสกีที่อัลลอฮ์ให้นะฮะทำมาค้าขาย5ทุ่ม2ยามไม่มีเวลาที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราได้แค่ปัจจัยที่เราจะกินเท่านั้นเองกินเพื่อให้อิ่มกินเพื่อให้หายอยากแล้วก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก็ไม่มีวันหนึ่งก็หมดไปชีวิตก็หมุนเวียนอยู่แบบนี้บางวันก็ไข่ทอดบางวันก็แกงส้มบางวันก็แกงเผ็ดบางวันมัสมั่นพอหมุนไป2อาทิตย์บางวันก็แกงเผ็ดแกงส้มมัสมั่นไข่ทอดไข่เจียววนอยู่อย่างเนี้ยชีวิตดุนยามันวนอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราไปหลงกับภาวะของชีวิตแบบนี้จนกระทั่งว่าไม่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้ววันหนึ่งถามว่าเราจะไม่กลับไปสู่อัลเลาะห์นะเราต้องกลับไปเราเอาอะไรไปด้วยเราเอาอะไรไปด้วยตรงนี้สำคัญเราไปอยู่ในกูโบสคนเดียวเอาอะไรไปด้วยญาติพี่น้องไปกลับทรัพย์สมบัติบางชิ้นไปกลับแต่สิ่งหนึ่งที่ซื่อสัตย์ที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาก็คืออิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งในตอนต้นว่าอิลลาลิยะบุดูนเว้นแต่อิบาดะห์เท่านั้นที่เราจะกลับเอากลับไปแล้วการกลับไปพร้อมกับอิบาดะห์ที่เราทำนั้นอัลลอฮ์ให้ความเมตตาแก่พวกเราพี่น้องลองคิดดูเราไม่ต้องแบกต้องหามเพียงแต่ถูกบันทึกไว้อัลลอฮ์ก็ให้เราไปมักกะโอ้โหกระเป๋านึงขากลับอีกกระเป๋านึงเป็น2กระเป๋าแบกกันหน้าดูสมัยก่อนไปแบบสรอใหญ่ๆต้องมีอะไรคนกินหมากต้องมีภูหน้าไปมีปลาเค็มไปมีเนื้อเค็มไปมีบูดูบิลี่ไปโอ้โหเอาไปกินที่มักกะไม่ว่าปัจจัยดุนยาเอาไปเดี๋ยวก็บูดูแตกเสียหายเดี๋ยวก็สรอพังตกทะเลสมัยก่อนไปเรือนั่นปัจจัยดุนยาที่เราไปกี่วันสมัยก่อนอาจจะ3เดือน6เดือนเราไปกัน40วัน35วันโอ้ยเราขนกันหน้าดูแต่การกลับไปสู่อาคิเราะห์ที่ยาวนานที่วันนึงก็เท่ากับ 50,000 ปีนั่นเราเตรียมอะไรไปถ้าเราไม่เตรียมตามที่อัลเลาะห์สั่งว่าอิลลาลิยะบุดูนเป็นแต่การอิบาดะห์ที่เราต้องเตรียมไปถ้าไม่เตรียมอิบาดะห์ไปแล้วเนี่ยไม่เตรียมอามันไปแล้วพี่น้องนะเราจะไม่มีปัจจัยชีวิตที่จะใช้ในอาคิเราะห์เลยเอาอะไรไปใช้นะพี่น้องเอาอะไรไปใช้ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องมาเรียนอิสลามกันเราต้องมาเรียนศาสนาเพราะตรงนี้นะถ้าจะเอาแค่ความอิ่มนะไม่ต้องเรียนพี่น้องไปดูวัวเวลาเราเลี้ยงวัวมันไม่ต้องละหมาดหรอกตื่นเช้ามันก็หญ้าตอนเย็นก็หญ้าน้ำหน่อยเอาเข้าคอกพวกนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วก็เข้าคอกไม่ได้ละหมาดเลยแต่ถ้าเราก็ไม่ได้ละหมาดเราเลี้ยงวัวด้วยวัวก็ไม่ละหมาดเราก็ไม่ได้ละหมาดเราก็วัวก็คล้ายๆกันเราไม่ได้เป็นวัวหรอกแต่เราก็วัวก็คล้ายๆกันนะงั้นชีวิตราคาชีวิตเท่าไร
เท่ากับวัวเป็นคนแต่ราคาเท่าวัวเออแปลกนะเป็นคนแต่ราคาเท่ากับวัวเราก็ต้องคิดว่าเราไม่อิบาดะห์หรือเปล่า แล้วเราไปดูอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นฮุวัรรอซากุอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซกีเป็นผู้ประทานริซกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เอ๊ะบางคนว่าให้ไรล่ะเราก็ไม่มีจะกินอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้แต่เรามีหน้าที่แสวงหาเรากำหนดริซกีไม่ได้แต่เราก็แสวงหาไปตามกำลังความสามารถอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดริซกีอันนี้อัลลอฮ์เคยบอกในอัลกุรอานว่าไอ้มนุษย์ที่มันหลงผิดน่ะพวกกุฟานมุชริกีนน่ะถ้าอัลลอฮ์ให้ทรัพย์อัลลอฮ์ให้ตำแหน่งอัลลอฮ์ให้อะไรธุรกิจการค้าดีมันก็บอกว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติแก่มันนี่แหละคืออัลลอฮ์ยกย่องมันมีตำแหน่งมีทรัพย์มีอะไรดีเนี่ยอัลลอฮ์ยกย่องมันแต่ถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ลดเกียรติลดตำแหน่งลดทรัพย์มันบอกอัลลอฮ์ดูถูกมันนั่นคืออะไรใจของคนที่เป็นพวกกุฟาร์มุชริกีนทั้งหลายถามว่าใจเราเนี่ยเหมือนเขาไหมตอนเนี้ยถ้าอัลลอฮ์ให้ริซกีดีโอ้ยอัลลอฮ์ให้เกียรติแต่วันไหนที่อัลลอฮ์ให้จนอัลลอฮ์ดูถูกเราถ้าเราคิดแบบนี้ก็คิดแบบกาเฟตมันเป็นแบบนั้นไม่ได้จริงๆแล้วพี่น้องเราลืมอะไรหลายอย่างเราลืมสนิทก็คืออะไรล่ะเราลืมคำตอบที่อัลกุมฉันเป็นเจ้าของพวกท่านใช่ไหมกอลูพวกวิญญาณเหล่านั้นก็พูดพร้อมกันหมดว่าบาลาใช่อัลลอฮ์เป็นเจ้านั่นหมายความว่าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราเชื่อหมดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ว่าคำตอบเหล่านี้สัญญาเหล่านี้ที่เรามีกับอัลลอฮ์เวลาเรามาอยู่ในโลกดุนยาเราลืมเราลืมแต่ว่าอัลลอฮ์ก็ส่งรอซูลมากำชับว่าไอ้ที่สัญญากันไว้เป็นแบบนี้นะอย่าลืมแต่นี่มาอยู่มาโลกดุนยาเราลืมเพราะอะไรเพราะมีคนแย่งความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ไปมันมีบางสิ่งหลายสิ่งหลายประการมันแย่งความรักไปพอเกิดมาบนโลกดุนยามามีรถมันก็แย่งไปมามีบ้านมันก็แย่งไปมามีเพื่อนก็แย่งไปมามีธุรกิจก็แย่งไปมีร้านค้าก็แย่งไปจนในที่สุดเราลืมสัญญาที่มีต่ออัลลอฮ์สนิทใจลืมถูกแย่งความรักไปหมดเลยใจที่จะมีต่ออัลลอฮ์ไม่มีเลยหรือมีก็นิดเดียวเท่านั้นเองเวลาไม่สบายก็โอ้โหขอดุอาต่ออัลลอฮ์เวลาทุกข์ยากนะขอดุอาหัวแทบผุแต่เวลาสบายลืมนี่เราถูกดุนยานั้นแย่งความรักระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไปแต่ถ้าเราปล่อยให้หัวใจของเรานั้นถูกแย่งโดยตลอดพี่น้องตายไปได้อะไรมันได้อะไรที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์แล้วดูสิอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนเพียงแต่สัญญาในนู้นเราลืมแล้วยังส่งรอซูลตามหลังมาเพื่อทบทวนว่าสัญญาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทบทวนให้กับเราแล้วเราก็ไม่ให้เก่งหน้าดูเลยอัลลอฮ์สั่งอะไรเราก็เลือกเฉพาะที่เราจะเอาสั่งให้ละหมาดเอาพอไหวสั่งให้บวชเอาต้นเดือนก็พอกลางเดือนไม่ไหวสั่งให้ออกอากาศพอจะครบปีกูไปซื้ออย่างอื่นเงินจะได้ไม่หยุดนิ่งไปใช่ไหมสั่งให้กินดอกเบี้ยไม่เอานะแต่เธอต้องรู้ธรรมเนียมนะเอาไปร้อยหนึ่งธรรมเนียมเขาเท่าไหร่ชาวบ้านรู้นะสั่งว่าสัตว์ที่ตายแล้วอย่าไปให้ใครกินแล้วก็ไม่ขายห้ามขายแต่ว่าฉันเปลี่ยนสิทธิ์ควายตัวนี้ด้วยกับเงิน 3,000 เขาเรียกย้ายสิทธิ์ไม่บอกว่าขายใช่ไหมเราก็เลี่ยงเล่นบาลีกับลอสดาในที่สุดอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์บอกนะว่ามากะรู้ว่ามากะรอลลอคนเหล่านั้นหลอกอัลลอฮ์วัลลอฮุคอยรุลมากีรินถ้าดูเชิงแล้วเราบอกกูเชิงดีกับมึงแล้วพ้นไหมพ้นไหมไม่พ้นไม่พ้นเลยแล้วก็กลับไปสู่อัลลอฮ์อินนาอิไลนาอิยาบะฮุมกลับไปสู่อัลลอฮ์ว่าอินนาอิไลนาฮิซาบะฮุมอัลลอฮ์สอบสวนจบงั้นเราอ่านฟาติฮะห์ในละหมาดพี่น้อง เราอ่านเสมอว่ามาลิกิยามิดดีนใช่ไหมอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินในวันกิยามะห์ยาวมุดดีนแปลอีกทีนี่คือวันศาสนาคือวันนั้นตัดสินด้วยกับศาสนาใครอัลลอฮ์ตัดสินด้วยกับศาสนาที่อัลลอฮ์สั่งให้เราปฏิบัติแล้วเราดูว่าสิ่งที่เราทำบนดุนยานี่ทำด้วยอิสลามที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์หรือเปล่ามันเป็นศาสนาหรือเปล่าที่เราทำเนี่ยพอเรากินด้วยมือซ้ายเป็นศาสนาหรือเปล่าไม่ใช่เราเขี่ยออกใช่ไหมเราเอาเรื่องอะไรข้าวห้องน้ำเป็นศาสนาแบบอัลลอฮ์เปล่าไม่ได้เป็นมันเข้าได้ห้องน้ำเข้าได้ก
กระโดดทีละสองเท้าก็ได้ไม่มีใครว่าแต่มันเป็นศาสนาหรือเปล่าไม่เป็นอัลลอฮ์ก็เคลียร์ออกไปไม่ได้บุญใช่ไหมตรงนี้แหละนะทำให้เราได้รับรู้ว่า อินนัลลอฮุวะรอซากัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริซิกี แต่นี่ริซิกีเนี่ยเราจะคิดว่าสตังค์อย่างเดียวทุกวันนี้พอริซิกีก็แหมกินไปกินบุญแหมริซิกีดีจริงกินกินกินกินกินจนแย่แล้วตอนนี้ริซิกีอัลลอฮ์ท่วมตัวแล้วอืดเลยผมก็อืดเลยกินน้อยแต่มันอืดไม่รู้อะไร ลมมึงงั้นริซิกีมีอะไรลูกเป็นริซิกีทรัพย์สมบัติริซิกีอาหารริซิกีความรู้ริซิกีความตายที่อยู่ในศาสนาริซิกีเออความตายก็เป็นริซิกีด้วยเพราะอะไรมันเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตตายในศาสนาตายชะฮีดริซิกีฮัมดุลิลละห์โดยเหตุนี้ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเวลาไปทำสงครามเขาบอกว่าไปทำสงครามตายตายชะฮีดได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์เพิ่งแต่งงานเพิ่งแต่งงานเพิ่งแต่งงานคืนเดียวออกไปสงครามแล้วตายโอ้โหเมียร้องไห้ไหมไม่ร้องหรอกดีใจว่าสามีนั่นไปสวรรค์แล้วไว้ไปเจอกันวันนู้นวันนี้อยู่แป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกข้อผูกพันไม่นานเท่าไหร่20ปี30ปีวันนู้นนานคืนเดียวเพียงคืนเดียวก็ตายจากแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเขามองริซิกีที่มีราคาค่างวดสำหรับชีวิตไอเรากินอย่างเดียวพอกินอย่างเดียวก็คนเราถ้าคิดว่ากินอย่างเดียวก็อยากได้จะเอามากินพออยากได้จะเอามากินก็ไม่ได้คิดว่าถูกหรือผิดใช่ไหมขอให้ได้มานี่แหละผิดละขอให้ได้มาเอาใช้ชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยมโกหกปิ้นป้อนขอให้ได้มาให้ได้กินให้ได้กินให้ได้กินนั่นเป็นความไม่ถูกต้องต้องเลือกนะเราต้องเลือกอัลลอฮ์รอซากผู้ให้ริซิกีตรงนี้เราได้รับความรู้ว่าเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซิกีถ้าเราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราก็เรียกชื่ออัลลอฮ์คนที่มีความรู้เรียกเฉพาะเรื่องยารอซากโออัลลอฮ์ผู้เป็นผู้ให้ริซิกีโอผู้ให้ยารอซากชื่ออัลลอฮ์มี99ชื่อแล้วทั้ง99ชื่อนั้นก็เป็นความต้องการของมนุษย์ทั้งหมดอัลลอฮ์เมตตาชื่อว่าเมตตาอัลลอฮ์ก็มีเซฟ้าแห่งความเมตตามีคุณลักษณะของความเมตตาอยู่เต็มตัวอัลลอฮ์สงสารอัลลอฮ์ให้ริซิกีอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอยู่ที่อัลลอฮ์ทั้งหมด99พระนามมนุษย์มีความต้องการไม่พ้นจากพระนามของอัลลอฮ์และความมีของอัลลอฮ์ทั้ง99อย่างด้วยเหตุเนี้ยมนุษย์จึงไม่จำเป็นจะต้องไปขอต่อสิ่งใดถ้าขอให้อายุยืนขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์มุฮยีอัลลอฮ์ให้มีความเป็นให้มีชีวิตต้องไปขอใครถ้าจะขอตายในอีหม่านก็ขอต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์มูมีดให้ตายถ้าจะขอริซิกีเราอยากได้ก็ขอต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์รอซากอัลลอฮ์ให้ได้ทั้งหมดแล้วเราก็กล่าวนามอัลลอฮ์เป็นตะวัสซุนในการขอดุอาเราต้องการริซิกียารอซากโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงประทานริซิกีอุรซุกนีขอพระองค์ได้ประทานริซิกีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้กับเราใช่ไหมยาซอมัดอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์เป็นที่พึ่งขอให้เราได้พึ่งเรื่องนั้นเรื่องนั้นต่อพระองค์แต่ถ้าเราเรียกนามชื่อของอัลลอฮ์ไม่ถูกเพราะเราขาดความรู้ตรงนี้เราก็ใช้ความรวมในการขอดุอาว่าเวลาดุอานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนแล้วก็สรรเสริญอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วศ็อลลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วใช้ชื่อรวมว่ายาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัรฮัมอัรเราะฮีมก็ขอไปขอริซิกีก็ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัรฮัมอัรเราะฮีมเรียกอย่างเงี้ยนะขอให้อายุยืนก็ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์แต่คนที่เขามีความรู้ขอริซิกีเขาจะเรียกตรงเลยยารอซากอัลลอฮ์ให้ริซิกีอยากจะเข้มแข็งก็ยากอฮาร์อันนี้เราไม่รู้เราก็ยารอมานยารอฮีมตีคุมตรงนี้ก่อนโออัลลอฮ์โออัลลอฮ์โออัลลอฮ์เอางี้ก่อนใช่ไหมเอางี้ก่อนเพราะเราไม่รู้อัลลอฮ์ก็ให้โอกาสใช่ไหมให้โอกาสเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาขอเสร็จจบจากดุอาของเราก็ศ็อลาวาตต่อนบีวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมก็ได้นะก็เป็นอันว่าจบแล้วศ็อลาวาตเราก็จบเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัรฮัมอัรรอฮีมีนขอเรื่อยไปพอจบก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมก็จบการขอดุอานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายให้เราปฏิบัติผ่านขั้นตอนที่นบีสอนแก่พวกเราทั้งหลาย
ซุลกูวะติลมาตีนอัลลอฮ์นั้นเป็นไรซุลกูวะเป็นผู้ทรงพลังอัลลอฮ์ผู้ทรงพลังอัลมาตีนแปลว่าทรงมั่นคงอัลลอฮ์ทรงพลังทรงมั่นคงดูสิความทรงพลังของอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างมาแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแก่พวกเราทั้งหลายนั้นนะเป็นความเชื่อมั่นได้ 100% และเป็นเรื่องที่ท้าทายความคิดของมนุษย์ด้วยพี่น้องลองดูเมื่อตอนที่โรมันแพ้เปอร์เซียเมื่อโรมแพ้เปอร์เซียเปอร์เซียคืออิหร่านปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นพวกกาเฟตที่อยู่ในเปอร์เซียนั้นดีใจที่โรมพ่ายแพ้เพราะโรมเป็นอาลุนกิตาบที่ถือคัมภีร์ตอรอตอินญีลโรมกับมุสลิมเนี่ยมีความใกล้กันตรงนั้นนะเพราะถืออัลลอฮ์เหมือนกันสมัยก่อนตอรอตอินญีลแต่พวกเปอร์เซียนั้นถืออะไรถือรูปเคารพเมื่อโรมพ่ายแพ้กับเปอร์เซียนั้นพวกกาเฟตดีใจนะพวกกาเฟตดีใจและมีความยินดีกับพวกเปอร์เซียด้วยที่เอาสามารถเอาชนะโรมได้ แต่หลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาแล้วบอกว่าต่อไปนั้นโรมจะได้รับชัยชนะเปอร์เซียกุรอานพูดท้าทายตรงนี้ไม่ได้พูดแค่วันนี้พรุ่งนี้ในกุรอานพูดว่าอัลลอฮ์พูดน่ะประมาณอุลามะฝ่ายหนึ่งบอกว่า 3-9 ปีอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าตั้งแต่ปี 1-10 ปี 1-10 ปีอัลลอฮ์บอกโรมต้องชนะเปอร์เซียอย่างแน่นอนคนก็เยาะเย้ยถากถางมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโรมจะชนะเปอร์เซียได้อย่างไรอัลลอฮ์ทิ้งช่วงเวลาไปจนกระทั่งถึง7ปีปรากฏว่าโรมนั้นชนะเปอร์เซียจริงๆจากตรงนี้เองเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดนำมาพูดนั้นเป็นความจริงเพราะอัลลอฮ์สั่งให้พูดจากตรงนี้เองเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ท้าทายตรงนี้ถ้ามนุษย์จะเอาชนะอัลลอฮ์ก็ต่อสู้ให้ชนะเปอร์เซียที่แต่ในที่สุดก็แพ้เปอร์เซียโรมเปอร์เซียพ่ายแพ้โรมชนะอยู่ดีเป็นไปตามที่อัลลอฮ์บอกนั่นเป็นบทพิสูจน์ว่าหนึ่งกุรอานพูดของจริงแล้วเวลาผ่านไปตั้ง7ปีในปีที่7ได้รับชัยชนะตามที่อัลลอฮ์บอกจริงๆแสดงว่า1กุรอานจริง2สิ่งที่นบีมุฮัมมัดพูดนั้นจริง3การท้าทายของอัลลอฮ์นั้นไม่มีใครสามารถจะมาเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เป็นความจริงมาโดยตลอดตรงนี้แหละที่เราศรัทธาว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะเป็นความถูกต้องและบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้รับรู้จากคำอธิบายตรงนี้เองนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องจะได้รับรู้ว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้ริซกีแก่พวกเราทั้งหลายพี่น้องดูนะให้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเรามันอยู่ที่เราอะกินได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองแล้วอัลลอฮ์ทำอะไรให้กับเราเนี่ยอัลลอฮ์เผื่อแผ่อย่างมหาศาลพี่น้องเรากินตอนนี้น้อยหนากำลังดังมันช่วงน้อยหนากำลังนั่นพี่น้องคิดเคยคิดไหมผมกินน้อยหนาผมคิดนะกินน้อยหนาลูกอัลลอฮ์ให้กินเนื้อมันเสร็จอัลลอฮ์ให้เม็ดตั้งกำมือนึงเพื่ออะไรเพื่อจะทำการแพร่พันธุ์ต่อไปอีกตั้งเยอะแยะเนื้อก็ได้กินแต่อัลลอฮ์สร้างริซกีเผื่อดูสิเม็ดตั้งเยอะแยะเนี่ยแล้วเราก็ไปโรยหรือนกมันเอาไปกินมันก็เป็นน้อยหนาขึ้นมาได้อีกตั้งกี่ต้นเตรียมไว้สำหรับมนุษย์สร้างต้นไม้ต้นหนึ่งดูสิกิ่งตั้งเท่าไหร่ให้กับมนุษย์แล้วสร้างมาเป็นต้นไม้เป็นป่ามีเนื้อที่เป็นหลายแสนตารางกิโลเมตรให้มนุษย์ได้ทำประโยชน์เตรียมไว้ไม่รู้เท่าไหร่สร้างต้นนึงก็น่าจะพอแต่กิ่งเท่าไหร่แล้วมนุษย์ได้ประโยชน์เท่าไหร่จากต้นไม้เหล่านี้เป็นการเตรียมไว้สำหรับมนุษย์ทั้งสิ้นนี่คือความอะไรความใจบุญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความเสียหายมันมาเกิดขึ้นกับเราตรงที่เราไม่รู้จักใช้ต้นไม้ใหญ่ๆไปตัดแล้วก็เอาไม้หนาตั้งบางทีคืบนึงมาทำเก้าอี้รับแขกมันมีความจำเป็นอะไรที่เอาเก้าอี้รับแขกหนาตั้งคืบหนึ่งใครจะนั่งไรมันไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเราจะแบ่งส่วนเหล่านี้ไว้เนี่ยให้คนอื่นได้ใช้บ้างมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปเราก็เอามาก่อนแล้วก็มากำหนดราคาของค่าชีวิตว่าจะต้องมีอะไรเฟอร์นิเจอร์หนาขนาดนี้ถึงจะเจ๋งเราก็ต้องตัดป่ากันอะไรกันทำลายภูมิประเทศทรัพยากรที่อัลลอฮ์จัดไว้ไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นเดียวเขาให้กับคนทุกรุ่นที่อยู่บนโลกนี้แต่เราเอาซะก่อนเอาซะหมดแล้วพอความเสียหายเกิดขึ้นเราก็โทษว่าพระเจ้าไม่จริงทำไมไม่ช่วยใช่ไหมเราเป็นผู้ทำลายทั้งหมดเดี๋ยวนี้น้ำเนื้อเสียเพราะอะไรเพ
ราะว่าระบบของโรงงานอุตสาหกรรมทำลายหมดน้ำในคลองดีๆอย่างแถวบ้านมีโรงงานเสื้อยืดปล่อยน้ำโรงงานเสื้อยืดยอมเสื้อลงมาจนทั้งน้ำในคลองดำเน่าไปหมดมนุษย์เป็นผู้ทำลายอัลลอฮ์มีแต่ให้ความบริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่เราต้องแก้ที่มนุษย์ถ้ามนุษย์หันมาอิลลาลิยะบุดูนมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อะไรทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วจะประหยัดขึ้นด้วยทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราไม่ฟุ่มเฟือยสตางค์ก็เหลืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราไม่อดหลับขับตะนอนร่างกายก็แข็งแรงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราไม่กินเหล้าเมายาสมองไม่ถูกทำลายสุขภาพไม่ทรุดโทรมมันก็ประหยัดเงินไปด้วยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราไม่เที่ยวผู้หญิงสตางค์ก็ไม่หมดโรคก็ไม่เกิดมันก็ประหยัดไปทั้งหมดเพราะอิบาดะห์มันจะช่วยอะไรยกระดับเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จัดงานนิกะห์มาต้องใหญ่นบีสั่งให้จัดที่มัสยิดน้อยๆอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมบางคนบอกโอ้ยฉันมีสตางค์เยอะขายนาตั้ง15 ล้านทำบุญ5 ล้านจะเป็นอะไรไปเพราะตังค์ฉันจริงๆแล้วน่ะตังค์ของเขาที่ได้มาเพราะริซกีที่อัลลอฮ์ให้เราจัดสรรชีวิตให้ตรงรูปแบบที่นบีสอนจะไม่ดีกว่าหรือเพราะสังคมยังต้องการสตางค์ในการช่วยเหลืองานของสังคมโรงเรียนศาสนาครูไม่ค่อยมีสตางค์กินโรงเรียนสันติชนก็ต้องทำโรงเรียนศาสนุปถัมภ์ก็ต้องจำไม่ใช่พูดหาตังค์แต่ว่าสังคมมันขาดทุนมันขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการใช่ไหมทุกวันเนี่ยปัญหาตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ห้ามคนรวยแต่คนรวยมีแล้วมีเพื่ออะไรเพื่อสนับสนุนกิจการของศาสนากลับไปดูบรรดาซอฮาบะห์เขารวยมหาศาลแต่เขาปกป้องอิสลามจนกระทั่งตายแล้วเขาไม่มีอะไรซอฮาบะห์บางคนตายแล้วเอาผ้าคลุมที่หัวเปิดที่เท้าถ้าห่อที่เท้ามิดหัวต้องเปิดคนอย่างนั้นที่ถูกรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์เขาอยู่แบบนั้นเพราะอะไรเขาเสียทุกสิ่งเพื่อรักษาอิสลามสหายบางคนตอบคำถามกับนบีถามว่าที่เจ้ามาบริจาคมีอะไรเหลืออยู่สำหรับชีวิตสหายบาตอบว่าสิ่งที่เหลืออยู่น่ะสำคัญกว่าทรัพย์สินเงินทองที่บริจาคนั่นคือมาวะอัลลอฮุวะรอซูลุสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลสัญญาคือสวรรค์เขาสู้กันจนหมดตัวเพื่อรักษาอิสลามแต่เราสู้กันจนหมดตัวเพื่อทรยศต่ออัลลอฮ์มันสวนกันตรงนี้สังคมมันถึงแย่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นคนตัวอย่างที่อัลลอฮ์เลือกมาทำหน้าที่เลือกนะทำหน้าที่2 อย่างเท่านั้น 1. แนะนำคนให้ทำความดีให้ปฏิบัติอิสลาม 2. ยับยั้งคนทำความชั่วเป็นหน้าที่หลักที่เราต้องทำคนที่อัลลอฮ์เลือกเขามอบงานให้2 อย่างให้เรากุนตุมขอให้เราอุมมะตินอุคริยะลินนาสตะมุรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรแล้วงานแนวทางที่ทำคือตุมีนูนบิลละเอาแนวนี้ไปทำเราทำงานแนะนำคนทำความดียับยั้งคนทำความชั่วแล้วทางเอาตรงไหนนโยบายตุมีนูนบิลละเป็นแนวสำหรับการทำงานนี่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งกับเราที่เป็นอุมมะที่อัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์โอ้โหให้ราคาหน้าดูแต่ว่าเราขาดคุณภาพเราอยู่เมาอยู่มีคนนึงเคยเล่าแล้วไปเมาไปยืนด่าหน้าบ้านบอกถ้ามีคนอย่างเขาเราสังคมเจริญมันเมาอยู่นะมันบอกมีคนอย่างมันสังคมเจริญมันก็ไปยืนด่าหน้าบ้านด่าเราบอกไอ้ลูกศิษย์จุฬามีแต่เซ็นอย่างเดียวเอ๊ะเราก็งงไอ้เราเป็นลูกศิษย์จุฬาตรงไหนเซ็นอย่างเดียวมันว่าเรารับผิดชอบโรงงานอุตสาหกรรมไอ้เราก็เพิ่งตื่นนอนเออเพื่อนยกให้เป็นผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนุ่งสรงยังไม่ทันใส่เสื้อเลยนี่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วพวกนี้อะไรล่ะพอทำความผิดแล้วเตือนไม่ได้เพราะอะไรอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าถ้าเขาลืมอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้เขาลืมตัวเองคนทุกคนที่ผิดเป็นแบบนี้เวลาลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาลืมตัวเองลืมจนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรบางคนลืมว่าเป็นลูกเลยด่าแม่ใช่ไหมเลยไปด่าแม่ตบตีแม่บางคนลืมว่าเป็นนายภรรยานะก็ด่าสามีลืมเพราะลืมอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ก็ให้เกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นแบบนี้อัลลอฮ์ให้เป็นขั้นตอนหมดเลยแล้วในที่สุดอัลลอฮ์ก็ประกาศอัลกุรอานว่าวันกิยามะห์เนี่ยฉันไม่เกี่ยวข้องกับพวกท่านทั้งหลายแล้วนะวันนี้เป็นวันตัดสินแล้วใครทำอะไรก็ได้นั่นเพราะบอกทั้งหมดแล้วบอกมาแล้วบอกแล้วก็สั่งให้อ่านด้วยกุรอานอ่ะให้อ่านให้อ่านไอ้เราก็แปลพออัลลอฮ์สั่งให้อ่านเราก็เก็บไว้บนหิ้งอัลลอฮ์สั่งให้อ่านเราก็ใส่ตู้พอจะเอาจริงหาไม่เจอหาไม่เจอเหมือนตะละกงชุดนั้นไอ้ตะละกงชุดนั้นหาไม่เจอบางคนไปขอยืมตะละกงละหมาดไม่กล้าให้
บอกว่าไงพอเอามาแล้วมันใหม่จนกระทั่งไม่ได้ใช้เขินกลัวคนจะรู้ว่าตัวเองไม่เคยใช้มันใหม่จนอายแขกที่ไปเขายืมตะละกงอะไรมันเกิดขึ้นสำหรับชีวิตมันเพราะเราทำกับตัวเราเองนะคำอธิบายพี่น้องดูนะอัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งให้เราได้รู้ว่าผู้ที่ทำให้มียินและมนุษย์คือพระองค์พร้อมทั้งทรงบอกเป้าหมายของการให้เกิดยินและมนุษย์ว่า 1. ให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นะให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ประการที่2เราต้องปฏิเสธเจ้าปลอมทั้งหลายที่มีอยู่เจ้าทางความคิดไอ้นี่ดีก็ทำมาไอ้นี่ดีก็ทำมาไอ้นี่ดีก็เอามาใช่ไหมแล้วก็เจ้าที่มาตามความแปลกที่พวกกูฟานมุสกินเขากราบไหว้พอต้นกล้วยออกแล้วออกปลีกลางต้นโอ้ยไหว้แล้วเจ้าที่เกิดขึ้นมาจากความแปลกอันนั้นอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าอะไรเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะให้เป็นอย่างนี้ก็ได้เท่าที่เราเคยเห็นมันออกตรงยอดนี่ให้ออกกลางต้นแสดงว่าอำนาจของอัลลอฮ์สะท้อนถึงอำนาจของอัลลอฮ์เราก็ต้องหันไปละหมาดหันไปสุญูดต่ออัลลอฮ์ไอ้นี่พอสะท้อนเห็นอำนาจของอัลลอฮ์สุญูดต่อต้นกล้วยเลยอ้าวงั้นเจ้าตามความแปลกมีมาเยอะอ้าวบางทีอะไรหมูออกมาสองหัวเอาแล้วมันเป็นความแปลกเราต้องมองว่านั่นเป็นอำนาจของอัลลอฮ์แล้วเราก็หันมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมนี่คือเราต้องปฏิเสธเจ้าจอมปลอมไอ้เจ้าเหล่านั้นว่าไปว่าเราไม่สยูดแหละแต่เจ้าหนึ่งที่เป็นเจ้าครองหัวใจเราได้ขณะนี้คือเจ้าอะไรเป็นพระเจ้าที่สองที่มันแทรกเราแล้วก็เรามีกันอยู่ก็คืออะไรหลงต่ออำนาจเราสยูดกับอำนาจเราสยูดกับเงินเราสยูดกับตระกูลเราสยูดกับบรรพบุรุษของเราที่เราเคยมีมาก่อนนี่คืออะไรนี่คือพระเจ้าอีกรูปหนึ่งที่มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เราได้ใกล้ชิดกับมันแล้วเราก็หลงมันพี่น้องงั้นเวลาเราไปทำงานทำจนกระทั่งหาเงินจนกระทั่งไม่ละหมาดนั่นแหละหลงพระเจ้าที่เป็นเงินตราใช่ไหมบางทีทำงานจนกระทั่งว่าอะไรไม่มีเวลาเราหลงเจ้าเราเนี่ยมันแทรกอยู่ในตัวเราวัตถุเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยเป็นเจ้าจอมปลอมที่แฝงอยู่ในตัวเราเป็นเจ้าอีกระดับหนึ่งที่เราตกเป็นทาสของมันงั้นอย่ามานึกปวดดีนะว่าเราไม่ได้กราบไหว้บัตรล้อไม่เป็นไรหรอกแต่เราไปสู่อยู่ต่อเงินเนี่ยมันเป็นยังไงมันชิริกเหมือนกันนะอ้าวลึกๆแล้วเป็นการชิริกต่ออัลลอฮ์เหมือนกันใช่ไหมเป็นการชิริกท้าทายต่ออำนาจของอัลลอฮ์เหมือนกันพระองค์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์เพื่อตัวคือซาตของพระองค์ซาตคือตัวของพระองค์แต่เพื่อให้พวกเขาได้การพักดีอย่างถูกต้องพร้อมทั้งได้ทรงประกันในเครื่องยังชีพแก่พวกเขาด้วยแน่นอนพระองค์นั้นคือ1อัลลอฮ์เป็นผู้สัจจริงในการให้คำสัญญา2ทรงสามารถให้เป็นไปตามสัญญาเพราะพระองค์ทรงพลังและทรงมั่นคงอัลลอฮ์สัญญาอะไรได้แล้วก็ให้ได้ด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์สร้างไว้ทั้งหมดแล้วนะสร้างเตรียมไว้ให้เราแล้วจัดไว้ให้เราแล้วมันมีประเด็นที่ต้องศึกษาเราต้องตอบคำถามจากการเรียนรู้มาถึงตรงนี้พี่น้องเข้าใจยังไงดูสิทำไมอัลลอฮ์ทรงต้องการให้ยินและมนุษย์ทำการภักดีต่อพระองค์เท่านั้นทำไมอัลลอฮ์ให้เราทำตรงนี้ลองตอบในใจนะข้อ2ทำไมท่านเชื่อว่ายินนั้นมีจริงทั้งที่ไม่เคยเห็นตัวตนนะยินมีจริงไม่เคยเห็นตัวตนยินมันมีอะไรยินที่เป็นยินดีมียินที่เป็นยินซอแลมียินที่เป็นคนทรยศมียินกับคนเหมือนกันเลยมีการแต่งงานมีการสืบตระกูลเหมือนกันนะเหมือนกันเลยแต่ว่ามันแปลงร่างได้อะไรอะไรทำอันตรายได้อันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่ยินมันทำและใช้หุกกลมเดียวกันมาละหมาดเหมือนกันอะไรเหมือนกันใช่ไหมทำไมอัลลอฮ์ไม่ทรงพึ่งพามนุษย์มีอะไรให้พึ่งพาบ้างใครมีอะไรจริงบ้างเรามีการมองเห็นอัลลอฮ์มองเห็นเรามองเห็นแต่การเห็นของเราเดี๋ยวก็พร่ามัวนี่ต้องใส่แว่นถอดแว่นใส่แว่นถอดแว่นใส่สองชั้นแล้วมันเวียนหัวนี่แหละคือการเห็นของเราจะอัลลอฮ์เห็นตลอดใช่ไหม
มนุษย์แต่บางทีรู้แต่ว่าไม่เห็นสมมติเนี่ยพี่น้องเห็นมือผมเนี่ยผมเขียนอักษรไว้ตัวที่มือเนี่ยมนุษย์พี่น้องเห็นแล้วผมเขียนจริงๆเนี่ยตัวอักษรเขียนจริงถามว่าเขียนตัวอะไรเอาตาดูเลยเห็นไหมเอากล้องส่งไม่เห็นว่าผมเขียนอะไรแต่รู้ว่าผมเขียนแน่นอนใช่ไหมรู้ว่าอัลลอฮ์มีแน่นอนแต่อัลลอฮ์เฉลยให้ฟ

0: เป็นมะนาวมีวันเดือนปีไหนไหมมะนาวมาอยู่เป็นต้นมะม่วงมะม่วงเป็นมะพร้าวไม่มีเนี่ยแค่นี้ผมเขียนพี่น้องรู้ว่าผมเขียนแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้อวดแหวนนะพี่น้องกระซิบนะผมเขียนแต่ว่าในที่สุดพอมาเฉลยพี่น้องก็รู้ผมเขียนเนี่ยกอไก่แค่กอไก่ตัวเดียวเนี่ยใช่ไหมรู้ว่าเขียนแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรแต่เขียนจริงๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรพอมาเฉลยให้ดูอ๋อแค่กอไก่เองแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วเฉลยไปจากนี้มาต้องใช้สมองไปคิดเรื่องอัลลอฮ์หัวแตกแน่นอนคิดไม่ถึงแล้วอัลลอฮ์รู้ยังไงอัลลอฮ์เห็นยังไงอ้าวหมดยกหมดยกท่านคิดว่าความมั่งคั่งที่ท่านได้รับมาจากไหนทำไมถึงเชื่อทำไมเชื่อทำนาใกล้กันใส่ปุ๋ยเหมือนกันไอ้คนนี้ไร่70ถังไอ้คนนี้40ถังไอ้คนนี้ไม่ได้กินแล้วเพราะอะไรถ้าเรากำหนดได้นะไร่นี้พอเริ่มหวานข้าวพับมึงต้องร้อยถังนะทำไมร้อยถังไม่เกี่ยวแน่นอนสั่งข้าวเลยสั่งไม่ได้แต่ว่าใส่ปุ๋ยได้เอาทำได้แต่กำหนดปริมาณที่จะได้รับผลตอบแทนผลผลิตกำหนดไม่ได้ถ้ากำหนดได้เราทำนา3ไร่พอหวานข้าวไปตุ้มเนี่ยนะไร่นี้มึงจำไว้นะ200ถังนะไอ้นี่อีก200ถัง3ทํา3ไร่600ถังพอแล้วกำหนดไม่ได้แต่ว่าเราทำตามความรู้ความสามารถได้แล้วก็5ทำไมท่านถึงเชื่อว่าเครื่องยังชีพที่อัลเลาะห์ให้ไม่มีวันหมดนะไม่มีวันหมดมันเยอะแยะแต่ว่าบางทีเพราะการตลาดทำให้เครื่องบริโภคต้องลดน้อยไปเพราะอิทธิพลของการตลาดผมเคยอ่านหนังสือว่ามีครั้งหนึ่งบริษัทใหญ่ที่ค้าขายไก่เพราะไก่ขึ้นมามากเขากลัวว่าไก่ที่มันเยอะจะล้นตลาดและราคาจะตกต่ำจึงตัดสินใจเอาไก่ตั้งหลายล้านตัวทิ้งทะเลเพราะอะไรเพื่อรักษาราคาตลาดไว้ใช่ไหมแต่เราเตรียมให้มนุษย์กินเยอะแยะเลยก็ขายถูกหน่อยเป็นไรไม่ได้เดี๋ยวราคาตลาดมันตกต้องดึงราคาไว้ต้องทิ้งริสกีที่เราให้ตั้งหลายล้านตัวเพื่อรักษาราคาตลาดเป็นกลไกของตลาดที่ไม่ใช่เอาอิสลามมารักษาโลกมันสับสนวุ่นวายงั้นจะไม่ให้ยุ่งตัวเองไม่ยุ่งนะเราต้องรักษาอิสลามไว้และก็อินชาอัลลอฮ์มีอีกที่จะพูดคราวหน้าเอามาด้วย คุยซะยาวต้องขอมาอัพด้วยอ่านไม่หมดแล้วก็ไปทวนเอาسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
1: إنا لله وإنا إليه راجعون นายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลเลาะห์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชริฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชริฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชายอับดุลวาฮิดโตอามินะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอานวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะได้พูดคุยแล้วก็นำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องนะครับกับครั้งที่แล้วซึ่งบรรดาพยัญชนะต่างๆที่เรียกว่าฮุรูฟุลมุกัตตะอ์นั้นเป็นอักษรที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนักวิชาการที่อธิบายอัลกุรอานได้พยายามนะครับบอกพยายามอธิบายแล้วก็ให้เรานั้นสังเกตถึงความเป็นมหัศจรรย์แห่งอัลกุรอานเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะไม่สามารถรู้เลยถ้าบรรดานักวิชาการที่เขาใช้ความอุตสาหะความพยายามความมุมานะบากบั่นอย่างมากมายในการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าบรรดานักวิชาการต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สร้างผลงานดีๆเอาไว้ให้กับพวกเราดังนั้นพี่น้องครับตรงเนี้ยเวลาที่เราจะศึกษาเวลาที่เราจะรู้อัลกุรอานด้วยกับความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะต้องอิงกับบรรดาอุลามะกับบรรดาซะลาฟุศอลิห์ตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดคุยแล้วก็นักวิชาการหลายๆท่านก็พยายามที่จะบอกให้มันเป็นเคล็ดลับในการที่จะอธิบายพยัญชนะต่างๆที่เรียกว่าฮุรูฟุลมุกัตตะอะห์นะครับเอาไว้นะครับในตอนช่วงต้นๆเราก็ได้พูดคุยนะครับเราก็ได้บอกกล่าวสิ่งต่างๆที่เป็นการเริ่มต้นของซูเราะห์นะครับโดยไม่ได้พิจารณานะครับไม่ได้ดูความหมายนะครับว่าในการเริ่มต้นซูเราะห์ด้วยกับการใช้อักษรบางอักษรในอัลกุรอานเนี่ยเพราะอะไรทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเริ่มต้นด้วยกับสิ่งดังกล่าวแล้วก็มีความหมายอะไรไหมนักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะอธิบายนะครับเอียงไปทางการบอกให้เราได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรับทราบข้อเท็จจริงและจุดประสงค์จริงๆของผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับคำกล่าวนี้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการบางท่านบอกว่าพยัญชนะต่างๆที่ขึ้นอยู่ในตอนต้นของซูเราะห์นะครับด้วยกับอักษรต่างๆนะครับเป็นการอธิบายให้ทราบถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนะครับโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปเรียนแบบได้อันนี้คือข้อเท็จจริงครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะไปเรียนแบบได้ดังนั้นตรงนี้คือบทพิสูจน์ประการหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าการประพันธ์การแต่งอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ได้มาจากมนุษย์มันไม่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มาจากยินตนไหนไม่ได้มาจากผู้รู้คนใดในจักรวาลนี้แต่คือดำรัสคือพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะเรียนแบบเราคิดได้ไหมพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับเราคิดได้ไหมเวลาที่เราจะแต่งหนังสือตำรับตำราสักเล่มหนึ่งเลือกที่จะใช้อักษรบางอักษรกำหนดที่จะใช้อักษรบางอักษรโดยอ่านแบบมีใจความมีฮุกกลมแล้วก็ความหมายยังไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าพวกเราชาวโลกทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเรื่องราวต่างๆไม่แม้กระทั่งจะคิดว่าจะทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสำนวนหรือเป็นวาทศาสตร์อันสูงส่งหรือเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของผู้แต่งมนุษย์ทำไม่ได้เลยครับนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าอิอญาซุลกุรอานเป็นสิ่งท้าทายที่อัลกุรอานทำให้มนุษย์ทั้งโลกใบนี้มีความด้อยเปรี้ยเสียขาเพราะอะไรล่ะเราไม่สามารถนี่ครับเราไม่สามารถที่จะทำได้เราไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้ดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงนำพยัญชนะต่างๆเหล่านี้นะครับมาโต้ตอบกับมนุษย์ซึ่งแนวความคิดนี้ได้รับนะครับเรื่องเล่ามาจากนะครับท่านนักวิชาการอีกหนึ่งท่านก็คืออิหม่ามอัรอซีนะครับซึ่งเป็นอิหม่ามที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเหมือนกันนะครับโดยที่ท่านกล่าวเอาไว้ในหนังสืออัลกุรอานของท่านนะครับบอกว่ายังไงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอักษรขึ้นต้นอายะที่เป็นอักษรฮุรูฟุลมุกัตตะอะห์เนี่ยนะครับท่านอิหม่ามอัรอซีนะครับบอกว่าท่านได้หยิบยกแล้วก็เอานำมาจากนักวิชาการอีกท่านก็คืออัลมุบารอดนะครับซึ่งท่านมุบารอดเนี่ยก็เป็นนักวิชาการที่พยายาม อยู่ในกลุ่มของการค้นหาความจริงนะครับว่าเพราะเหตุอันใดที่นักวิชา

0: การเหล่านี้พยายามค้นหาพยายามวิจัยกันในเรื่องของการกำหนดนะครับอักษรบางอักษรเอาไว้ในตอนต้นซูเราะห์นะครับดังนั้นนักวิชาการในกลุ่มนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีอิหม่ามอัลกุรตูบีนะครับได้มีนำมานะครับจากอิหม่ามอัลฟารอนะครับอิหม่ามกุตรุบนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการเล่าสืบทอดต่อกันมานะครับอิหม่ามอัซซะมักชารีก็ยอมรับว่าเรื่องนี้นะครับท่านก็ได้ไปหยิบมานะครับไปเอามาจากหนังสืออัลกัชชาฟนะครับของท่านนะครับซึ่งยืนยันแล้วก็สนับสนุนความเห็นที่บรรดานักวิชาการบอกอันเนี้ยเป็นฮุรูฟุลมุกอตตะอะเนี่ยอักษรต่างๆเราเนี่ยนักวิชาการหยิบยกเอามาแล้วก็อธิบายได้แค่นี้เท่านั้นแหละไม่มีใครที่จะอธิบายได้เกินไปมากกว่านี้เลยนะครับอิหม่ามบางท่านหรือนักวิชาการบางท่านให้ทัศนะบอกว่าท่านอิหม่ามอัลลามะอิบนุอับุลอับบาสอิบนุตัยมียะนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาก็คือท่านอัลฮาฟิซอัลมุจตะฮิดอัลอับุลฮัจญาตอัลมิสรีนะครับเป็นครูของอิหม่ามเป็นครูของท่านเชคอิบนุตัยมียะอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับซึ่งเป็นคนในยุคเขาเรียกว่ายุคตอนต้นเป็นยุคซะลาฟแต่ว่าถ้าท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะนี่ก็จะเป็นยุค700ปีมาแล้วแต่ครูของท่านก็จะจัดอยู่ในยุคตอนต้นก่อนหน้านั้นอีกนะครับซึ่งท่านอิหม่ามอัลมิสรีก็เห็นด้วยนะครับว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยิบยกมาแล้วก็ไม่ได้อธิบายสิ่งความหมายจริงๆในองค์การแต่ละองค์การที่เริ่มต้นซูเราะห์ด้วยกับฮุรูฟุลมุกอตตะอะเนี่ยดังนั้นมันคือการแสดงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนักวิชาการในกลุ่มนี้ในฝากฝั่งนี้ก็จะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันไปในทำนองเดียวกันนะครับส่วนนักวิชาการนะครับอีกท่านนึงก็คือท่านอิหม่ามซะมักชารีเนี่ยก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าทั้งหมดเลยพยัญชนะทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้อยู่ในตอนต้นนะของอัลกุรอานแต่จะมีบางตัวซ้ำๆกันไปนะครับซึ่งการกล่าวซ้ำๆกันนั้นเพื่อทำให้เกิดการท้าทายอย่างชัดเจนในหลายๆสถานที่เช่นนะครับท่านอิหม่ามซะมักชารีบอกว่าเช่นบางทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเริ่มต้นซูเราะห์ด้วยกับเพียงพยัญชนะเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในซูเราะห์กอฟนะครับในซูเราะห์นูนนะครับซูเราะห์ซอดอัลเลาะห์ตะอาลาเริ่มต้นซูเราะห์ด้วยกับพยัญชนะเพียงพยัญชนะเดียวแต่ว่าหลักการอ่านนี่พี่น้องครับจะต้องลากเสียงให้ยาวเพื่อที่จะเป็นการสร้างความสละสรวยในเรื่องของวาทศาสตร์ทางด้านการอ่านนะครับบางซูเราะห์ก็จะมี2อายะห์ท่านอิหม่ามซะมักชารีบอกนะครับยกตัวอย่างเช่นฮามีมนะครับเริ่มต้นอักษรด้วยกับฮะอักษรมีมนะครับบางซูเราะห์ก็3อักษรเหมือนกับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอะลิฟลามมีมนะครับก็เริ่มต้นด้วยกับ3พยัญชนะด้วยกันบางซูเราะห์4พยัญชนะด้วยกันเช่นอะลิฟลามมีมซอดอะลิฟลามมีมซอดหรืออะลิฟลามมีมรอเห็นไหมครับเริ่มต้นด้วยกับ4พยัญชนะด้วยกันบางซูเราะห์เริ่มต้นมากกว่านั้นเลยเริ่มต้นอายะด้วยกับอักษร5พยัญชนะเช่นอะไรนะครับกาฟฮายาไอนซอดนะครับหรือไอซีนกอฟฮามีมไอซีนกอฟเห็นไหมครับนี่เป็นการเริ่มต้นอักษรต่างๆเริ่มจาก2อายะคอมอาฟครับเริ่มจาก2พยัญชนะ3พยัญชนะ4พยัญชนะแล้วก็5พยัญชนะเพราะว่าสำนวนคำพูดนะครับของสำนวนคำพูดของท่านอิหม่ามซะมักชารีเนี่ยท่านได้อธิบายเอาไว้เพราะว่าสำนวนคำพูดของพวกเขานะครับก็บรรดานักวิชาการเนี่ยก็จะมีมาเช่นพยัญชนะเดียว2พยัญชนะ3พยัญชนะ4พยัญชนะ5พยัญชนะแล้วก็ไม่มีเกินไปกว่า5พยัญชนะไม่มีเกินไปกว่า5ตัวอักษรท่านอิหม่ามซะมักชารีนะครับได้อธิบายเอาไว้แบบนี้เพราะบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีทั้งหมดเลยเนี่ยก็ได้รายงานตรงกันว่าอัลกุรอานที่เริ่มต้นด้วยกับอักษรฮุรูฟุลมุกอตตะอะเนี่ยเริ่มจาก2 3 4 5นะครับไม่มีเกินจากนี้ดังนั้นรายงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกินมาจากนี่เนี่ยซึ่งเป็นรายงานที่ไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นรายงานที่อ่อนนะครับไม่มีหลักฐานรองรับนะครับดังนั้นท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตะบารีก็เลยกล่าวสรุปเอาไว้ในตอนท้ายนี้นะครับด้วยเหตุนี้แหละสิ่งดังกล่าวนี้แหละครับ ในแต่ละซูเราะห์ที่เริ่มต้นด้วยกับอักษรหรือพยัญชนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการกล่าวถึงชัยชนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับอัลกุรอานและความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานโดยที่สิ่งนี้นะครับเราได้ทราบด้วยกับการพิจารณาซูเราะห์ทั้ง19ซูเราะห์นะครับที่เริ่มต้นด้วยกับอักษรฮุรุฟุลมุกอตตะอะห์เพราะเหตุนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงได้ตรัสเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอีกสองอายะห์ด้วยกันอัลิฟลามีมอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีมาชาอัลลอฮ์นี่นะครับท่านอิมามอิบนุจารีรได้อธิบายเพิ่มเติมคัมภีร์เนี่ยซาลิกัลกิตาบุลาคัมภีร์นี้เนี่ยซาลิกัลกิตาแปลว่าคัมภีร์อันนี้เนี่ยลาบุลารอยนะครับซาลิกัลกิตาบุลา
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับบทเรียนจากท่านนบีในหลายๆครั้งเราพบว่าท่านนบีเนี่ยเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบของท่านนบีก็ใกล้ชิดกับชีวิตจริงของท่านนบีนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยแหละเป็นการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยมีการเรียนรู้มีการพัฒนาทีนี้ในวันนี้อาจารย์ศิริครับ
2: ครับ
1: เราจะเปรียบเทียบอะไรให้พี่น้องได้รับรู้หรือเราจะให้พี่น้องเนี่ยจะนั่งพูดคุยกันเนี่ยชวนคุยชวนคิดให้พี่น้องได้เกิดปัญญาเนี่ยมันจะสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรแล้วเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยมันมีเหตุผลใดที่เราเห็นว่ามันสำคัญแล้วเรานำมาพูดคุยพี่อาจารย์ซิดดิกในหัวข้อที่บอกชวนคุยชวนคิดเนี่ยบางครั้งเราต้องคำนึงว่าเอ๊ะจะชวนพี่น้องคิดถ้ามันไกลตัวเนี่ยมันยังไม่ใช่เวลาจะชวนพี่น้องคิดทำไมถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าการเรียนรู้แบบเปรียบเทีย
2: บ
1: เป็นเรื่องจำเป็นอาจารย์จะนำพี่น้องไปเปรียบเทียบในสิ่งใดเพื่อให้เกิดการนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับพี่น้องครับท่านนบีเนี่ยเปรียบเทียบอะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยหลายประการเลย
1: ครับ
2: จากข้อเปรียบเทียบของท่านรอซูลเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงความคิดความรู้สึกของพี่น้องเนี่ยมาสู่ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะนบีเคยบอกว่าพวกเราเนี่ยจะเห็นอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ใช่ไหมเห็นทุกคนเห็นแบบชัดๆเห็นเหมือนกันไม่มีเบียดเสียดเลยแล้วนบีก็เปรียบว่าเหมือนกับเห็นดวงจันทร์เราจะอยู่ในโลกมุมไหนก็ตามแต่ก็เห็นดวงจันทร์นั่นแหละที่เด่นสง่าโดยที่ไม่ต้องเบียดเสียดกัน อยู่ที่บ้านอาจารย์ดุลวะเฮดก็เห็นผมอยู่ที่บ้านผมก็เห็นภาพเดียวกันนั่นแหละนะครับข้อเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมการศึกษาเนี่ยเอามาใช้เยอะเนี่ยนะข้อเปรียบเทียบที่จะอย่างเช่นคำพังเพยในภาษาไทยเนี่ยนะครับเขาก็เอามาเปรียบเพื่อที่จะดึงให้มนุษย์เนี่ยไปสู่ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบข้อหนึ่งอาจารย์ที่นบีได้เปรียบเทียบผู้ศรัทธานะ
1: ครับ
2: เราคุยกันในฐานะที่เราเป็นคนมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็ต้องคุยในภาษาที่ท่านนบีเคยสอนเอาไว้นบีเปรียบเทียบผู้ศรัทธาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านฮะดีษให้พี่น้องฟังนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ดุลเฮดก็จะแปลให้พี่น้องฟังนะครับว่าโอ้ท่านนบีเปรียบเทียบเอาไว้เนี่ยเห็นภาพชัดมากนะครับในฮะดีษบทหนึ่งนะที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็สำนวนคล้ายๆกันถูกบันทึกในซอฮีห์บุคอรีด้วยนะครับฮะดีษท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะมะซะลัลมุมินิกะมะซะลินนะคละอินซอฮับตะฮูนะฟะอะกะวะอินชาวัรตะฮูนะฟะอะกะวะอินจาลัสตะฮูนะฟะอะกะวะฟีกุลลิชะนิฮิมะนาฟิอะวะกะซาลิกันนะคละกุลลุชะนิฮิมะนาฟิอะตรงนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่แยบยลมากแล้วก็เป็นข้อเปรียบเทียบที่เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันนะครับว่าเราได้อะไรจากสิ่งที่ท่านนบีได้เปรียบเทียบเอาไว้ตรงนี้หะดีษบทนี้มีใจความว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับ
1: ครับพี่น้องที่รักนะอัลเลาะห์ครับ ฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมา
2: ครับ
1: บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าว

0: สอนเรานะครับเป็นการเปรียบเทียบทีนี้การเปรียบเทียบตรงนี้พี่น้องต้องจ้องให้ดีนะเพราะว่ากำลังจะสอนให้พี่น้องเนี่ยรู้สึกมีการเรียนรู้เกิดขึ้นนั่นพี่บอกว่าแท้จริงแล้วอุปมาของมุมินเนี่ยนะครับการเปรียบเทียบมุมินเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะอุปมาได้ดังต้นอินทผลัม
1: ครับ
0: แสดงว่านบีกำลังเปรียบผู้ศรัทธาเนี่ยวันนี้เหมือนต้นอินทผลัม
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าท่านได้อยู่ใกล้กับต้นอินทผลัมท่านจะได้ประโยชน
1: ์
0: ถ้าหากว่าท่านอายุอยู่ใกล้กับผู้ศรัทธาจะได้ประโยชน
1: ์อ
0: ยู่ใกล้ไปปรึกษาผู้ศรัทธาก็จะได้ประโยชน
1: ์
0: นั่งอยู่ร่วมกับเขาก็จะได้ประโยชน
1: ์
0: นะทุกสิ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งหมดเลยนั่นแหละคือต้นอินทผลัมที่มันให้ประโยชน์กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นการพูดแบบเหมือนกับเขาเรียกว่ากว้างมาก
1: ๆ
0: ทีนี้เราต้องอธิบายในรายละเอียดที่นบีกำลังบอกผู้ศรัทธาเปรียบเสมือนกับต้นอินทผลั
1: ม
0: นั่นหมายความว่าเราอยู่ใกล้ต้นอินทผลัมเนี่ยไปนั่งใต้ต้นมันก็ได้ร่มนะได้เวลาถ้าเกิดมันออกผลเราก็ได
1: ้
0: นะก้านมันเหี่ยวเราก็เอามาทำอย่างอื่นได
1: ้
0: คืออยู่คนที่อยู่ใกล้ต้นอินทผลัมเนี่ยจะไม่ได้รับอันตรายใดๆนะไม่มีโทษใด
1: ๆ
0: นั่นแสดงให้เห็นว่าเนี่ยในภาพเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเหมือนกับจะบอกให้ผู้ศรัทธาเนี่ยทำให้เป็นประโยชน์ที่สุดทำตัวให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยคือในนัยยะของฮะดีษอาจารย์
1: คือคล้ายๆกับว่าต้นอินทผลัมเนี่ยที่อาจารย์ดุลเฮดบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะพี่น้องว่ายังไงมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยกับคนที่ไปอยู่ใกล้มันไม่เหมือนต้นมะพร้าวนะนบีทำไมไม่เปรียบเหมือนต้นตาลเหมือนต้นมะพร้าวสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะต้นมะพร้าวเนี่ยบางทีไปนั่งมันแล้วใต้ร่มเงาอะนะได้ร่มเงาแต่ถ้าเกิดผลแก่ๆของมันลูกขนาดนี้หล่นลงมาโดนศีรษะนี่ตายได้นะหรือไม่ก็เป็นบ้าไปได้เลยนะครับก็เป็นอันตรายแต่นบีเปรียบเทียบอินทผลัมถ้ามันหล่นลงมาโดนหัวมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรแล้วก็ได้ผลไม้กินด้วยใช่ไหมร่มเงาก็ได้ถ้ามันตายไปแล้วต้นของมันที่แข็งแกร่งเนี่ยเนื้อของต้นไม้ของอะไรต้นอินทผลัมนี่ก็แข็งแกร่งเอาไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: นะครับหรือแม้ว่ามันผุพังไปแล้วก็ใช้เป็นฟืนเป็นเชื้อเพลิงได้อีกซึ่งทุกอย่างในกระบวนการตั้งแต่มันงอกขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ให้ประโยชน์นะหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วก็ต้นเล็กๆมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะยังน้อยๆก็ฟอกอากาศอาจารย์ต้นเล็กๆที่เรายังไม่ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยร่มเงายังไม่ได้ใช่ไหมต้นมาสักประมาณครึ่งเมตรนึงเนี่ย มันก็ยังเป็นสวนที่อะไรล่ะที่ฟอกอากาศทำให้อากาศสดชื่นทำให้เป็นดินเนี่ยชุ่มชื่นมนุษย์ก็ได้รับประโยชน์จากมันอยู่ดีเอาล่ะทีนี้หันมาดูตัวเราก็มาดูซิว่า เราเนี่ยเวลาอยู่กับคนอื่นแล้วเนี่ยเราทำร้ายเขาหรือเปล่า
0: คนอื่นเดือดร้อนไหม
1: คนอื่นเดือดร้อนเขาหรือเปล่าเราเนี่ยเป็นตัวสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นตรงนี้ใช่มุมินไหมอาจารย์
0: ไม่ใช่
1: เพราะนบีเปรียบเอาไว้ว่ามุมินเนี่ยต้องเป็นเหมือนอินทผลัมนั่งพูดคุยแล้วก็ได้ประโยชน์มานั่งฟังก็ได้ประโยชน์ทางความรู้มาดูการปฏิบัติก็ได้ประโยชน์ว่าโอ้โหเขาปฏิบัติตนอย่างไรเอาล่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงอาจารย์ทีนี้เวลานั่งพูดคุยกันแล้วเนี่ยเกิดการนินทารับหลังกันแล้วนะครับเกิดการนินทารับหลังกันแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราไปอยู่กับคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันแล้วเขานินทารับหลังเนี่ยจันมันแสดงว่าให้อันตรายกับคนอื่นแล้วในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาที่จะต้องมีประโยชน์เท่านั้นให้แก่คนอื่นเนี่ยเราจะทำอย่างไรอาจารย์ครับ
0: ก็อย่างน้อยๆเนี่ยคือจากคำพูดที่จันพูดมาแล้วยกตัวอย่างนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาไอ้คำว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาผมไม่ได้บอกว่าเป็นกาเฟ่เป็นผู้ปฏิเสธนะ ผมบอกว่าเป็นไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ศรัทธา 100%
1: ครับ
0: ในยะตรงนี้เนี่ยถามว่าจะทำยังไงเนี่ย
1: ค
0: ือวันนี้เราชวนพี่น้องคิดไงแล้วก็ชวนพี่น้องช่วยกันคุยว่าเราจะเปลี่ยนไหมในเมื่อนบีบอกว่ามุมินเนี่ยเขาเปรียบนบีเปรียบเหมือนกับอินต้นอินพารามนะ
1: ครับ
0: นั่งอยู่กับมุมินก็ได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: เป็นเพื่อนกับมุมินก็ได้ประโยชน์ปรึกษาหารือก็ได้ประโยชน
1: ์
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะถ้าเป็นมุมินน่ะได้ประโยชน์หมดแหละเวลามานั่งพูดคุยอยู่กับมุมินน่ะนั่งเฉยไม่ได้คุยแล้วหรอก
1: ครับ
0: ก็ได้ประโยชน์แล้วนั่งอยู่กับคนดี
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรผิดมุมินก็จะเตือนละแล้วมุมินไม่มาชวนเราไปทำความชั่วหรอกนบีบอกนั่นแหละอินต้นอินพารามเหมือนกันแหละ เราปลูกมันเองเนี่ยเหมือนกับเราคบกับมุมินเลยนะปลูกมันในสวนเนี่ยเหมือนกับเราคบมุมินเลยเป็นเพื่อนได้ประโยชน
1: ์อ้
0: าวเราแค่ไปนั่งเฉยๆก็เดินผ่านไปนั่งต้นอินทผลัมได้ประโยชน์เราปรึกษาหารือหมายถึงเดินเข้าสวนไปเนี่ยอยากไปหามุมินเนี่ยถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คำตอบหิวเหมือนกับการปรึกษาในหิวเนี่ยอยากหาอะไรกินเดินเข้าไปในสวนอินทผลัมไม่ได้เด็ดข้างบนมันก็หล่นลงมาข้างล่างให้
1: พึ่งพาได้
0: พึ่งพาได
1: ้
0: เพราะนั้นถ้าถามว่าคนที่วันนี้เนี่ยถ้านั่งร่วมกันแล้วและยังนินทาคนอื่นอีกเนี่ยเราไม่ใช่มุมินนะแล้วเราก็เราเนี่ยมีประโยชน์น้อยกว่าต้นอินทผลัมอีกอาจารย
1: ์อัลลอฮฺอักบัร
0: ถามว่าจะเลือกยังไงวันนี้เนี่ยเรียนรู้ตรงนี
1: ้
0: เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยนบีสอนแบบนี้สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในด้านของภาษาอาหรับเนี่ยนบีบอกว่าเขาบอกว่าในการที่จะเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเอามุมินมาความจริงมุมินเนี่ยมีคุณค่านะแต่นบีบอกว่ามุมินเปรียบเสมือนกับต้นอินทผลัมสิ่งที่ถูกนำเอาไปเปรียบเทียบนะตัวที่จะเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยมันจะน้อยกว่าสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ
1: เปรียบเทียบใช่
0: เพราะนั้นไออินทผลัมเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์ที่คนสามารถมองออกเลยว่าประโยชน์มันเกิดเยอะ
1: ชัดเจน
0: ใช่ไหมเพราะนั้นคุณสมบัติของมุมินที่จะต้องให้มีเนี่ยก็คือหนึ่งที่อาจารย์บอกกันแหละอยู่กับเขาแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ให้อันตรายกับเขาต้องได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: แสดงว่าวันนี้เราจะต้องมาคิดหาทางแล้วเราจะสร้างประโยชน์ยังไงให้เกิดขึ้นเราอยู่คนเดียว
1: ครับ
0: เราต้องไม่ไประระรานคนอื่นใช่ไหม
1: เ
0: ราก็เตรียมตัวของเราเองพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือคนอื่นมีคนเดินเข้ามาหาเราเหมือนก็มาพักใต้ต้นอินทรั
1: ม
0: เอามาแล้วเราต้องให้ดีใจยิ้ม
1: ม
0: ายิ้มอาจารย์ยินดีไม่ใช่เข้ามาฉันไม่อยากคบด้วยเราต้องเปิดอกยินดีโอมานะดีใจมากเลยมาเยี่ยมมีอะไรให้รับใช้ไหมใช่ไหมเอาได้ไปเอาฝากด้วยนะเรื่องนี้แล้วเจอที่คือถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยประโยชน์มันเกิดที่เขาบอกว่าอะไรนะวกาตาลิกันนักละกุลลูชะนีฮามานาเฟียนะอินทผลัมเนี่ยไม่ว่าจะปลูกไม่ว่าจะตายมีประโยชน์หมดเราเองเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาตายไปแล้วอาจารย์ซิดดิก
1: มีประโยชน์สิ
0: คนเขายังนึกถึงคําสอนอะไรต่างๆอันนี้นบีพูดเนี่ยแหมพูดแล้วขนลุก
1: อย่างอัลเลาะห์ที่ตายแล้วมีประโยชน์เนี่ยผมนึกครูแอร์อาจารย์อาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิปราณีเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของพวกเราคนหนึ่งที่มาสอนหนังสือพวกเราที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์ตอนนี้แกตายไปประมาณ8ปีแล้วนะ 7-8 ปีแล้วที่ตายไปเนี่ย
0: เป็น10ปีแล้วมั้ยครับ
1: ไม่รู้ประมาณโดยประมาณก็แล้วกันนะ 8-10 ปีแหละแกยังเป็นประโยชน์นะเสียงของแกยังสอนผู้คน
0: ยังมีเทปบรรยาย
1: มีเทปบรรยายเนี่ยในอะไรแหละอิสลามเฮ้าอะไรก็ตามแต่เข้าไปดูแล้วนะไฟล์เสียงของแกเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยๆไฟล์ซึ่งฟังแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ฟังแล้วก็ยังลึกซึ้งตรึงใจอยู่นั่นแหละนะครับเปรียบเสมือนต้นอินทผลัมที่เวลามันตายไปแล้วต้นของมันเนี่ยต้นที่มันแข็งแกร่งของมันก็ยังเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับผู้คนตลอดทุกเรื่องทุกอะไรนะภารกิจของต้นอินทผลัมเนี่ยเป็นประโยชน์หมดเลยผมนึกถึงหลังคามัสยิดในสมัยของท่านนบีทำมาจากอะไรนะ
0: ก้านอินทผลัม
1: ก้านอินทผลัมใบอินทผลัมเนี่ยเอามาทำกันฝนก็อาจจะอันฝนไม่ได้หรอกเพราะว่ามัสยิดของท่านนบีเนี่ยเวลาฝนตกลงมาแล้วก็เปียกนะครับแต่ว่ามันกันร่มได้ก็ให้ประโยชน์นะครับทุกอย่างของต้นอินทผลัมเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันมาดูตัวของเราเองสมมุติน่ะนะเราพูดไม่เก่งเราไปอธิบายเรื่องอิสลามให้แก่ใครเข้าไปเตือนเข้าก็ไม่เป็นพูดแบบพุ่นห้วนนะครับเขาเรียกว่าอัธยาศัยทางคำพูดมันก็ไม่ค่อยดีก็ต้องเป็นประโยชน์ทั้งด้านรูปลักษณ์ปฏิบัติตัวแต่งตัวอย่างไรมุสลิมาต้องคุมฮิญาบไม่ต้องไปพูดหรอกนะครับอุลามาบางท่านบอกว่าด้วยการปฏิบัติตัวแม้ว่าจะเป็นใบ้นะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องแบบอิสลามคุมฮิญาบให้ถูกต้องกินอาหารอย่าเหลือทิ้งนะในห้องครับหรือว่าที่ทำงานเนี่ยจัดเตรียมแบบเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดสะอ้านนั่นแหละคือการเผยแพร่นั่นแหละคือการให้ประโยชน์กับคนอื่นที่เขาจะเอาเยี่ยงอย่างดีๆแบบนี้เอาไปปฏิบัตินี่คือวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงขอฝากการบ้านสักนิดนึงนะ
0: ครับ
1: รายการชวนคุยชวนคิดเนี่ยฝากการบ้านกับพี่น้องให้กลับมาตรวจสอบดูตัวเองซิว่าเราเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนอื่นเหมือนดังที่ต้นอินทผลัมให้ประโยชน์กับสิ่งต่างๆบ้างหรือเปล่านะต้องคิดให้มากๆนะแต่เช้ามาเนี่ยปากของเราให้ประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าแต่เช้ามาเนี่ยการแต่งกายของเราการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นหรื ให้โทษกับคนอื่นนะครับมุสลิมบางคนเนี่ยอาจารย์ผู้ชายนะสายทองคำสูบบุหรี่อาจารย์มองยังไงครับ
0: โอ้นี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกให้พี่น้องเห็นภาพเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดคนหนึ่งใส่ทองคำทั้งที่ทองคำในถูกห้ามโดยหลักการศาสนาสำหรับผู้ชายของผู้ชายถูกห้าม
1: ครับ
0: แล้วก็สูบบุหรี่เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถูกห้ามหมด
1: ห้ามหมดเลย
0: แต่ถ้าหากว่าผู้ชายหรือคนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยศาสนาห้ามก็แสดงว่าไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ
1: ์ครับ
0: เมื่อไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยถามว่าคนที่มาอยู่นั่งใกล้กับคนที่สูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ก็ได้อันตรายไปก็แสดงว่าเนี่ยมันเป็นการทำลายสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมีการเปรียบเทียบถามว่าชอบไหมไม่มีใครชอบก็ต้องเลิกเอาใส่ทองอาจจะไม่ได้เดือดร้อนใคร ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเลยไม่มีใครเดือดร้อนเลยฉันใส่ทองไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะเพราะทำมาหากินเองแต่นั่นอ่ะเป็นการบ่งชี้ว่าขนาดพระเจ้าเนี่ยเขาสั่งคุณว่าห้ามใส่ทองนะผู้ชายนะแต่คุณยังละเมิดคำสั่งพระเจ้าได้ไอ้เราในญาติก็ไม่ใช่ญาติใช่ไหมไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ให้สตังคุณไอ้จะไปเตือนจะไปบอกเนี่ยแหมมันก็ยากแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองด้วยนะต้องเรียนรู้ด้วยเป็นของตัวเอง
1: ผมเคยไปพูดบางที่นะเคยให้พี่น้องมุสลิมานะยกมือบอกพี่น้องใครบ้างชอบสามีสูบบุหรี่นะแล้วยกมือขึ้นสิไม่มีเลยนะไหนใครบ้างที่ไม่ชอบเลยแล้วอยากจะให้สามีเลิกบุหรี่เนี่ยยกกันเต็มเลยยกกันหมดเลยส่วนคนที่ไม่ยกก็คือสามีไม่สูบบุหรี่นะยกกันเต็มเลยผมก็บอกเห็นไหมมุสลิมทั้งหลายดูให้ดีนะเราเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรล่ะให้อันตรายกับภรรยาของเราหรือเปล่าเป็นผู้ที่อะไรนะทำลายภรรยาของเราหรือเปล่าคนสูบบุหรี่เนี่ยสมมติว่าจานเองไม่เคยสูบบุหรี่ผมเองไม่เคยสูบบุหรี่พอเข้าไปในสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่มาก่อนหน้านี้เนี่ยรู้ทันทีเลยนี่ตรงเนี้ยมีการสูบบุหรี่มาก่อน
0: ใช่
1: เหมือนเดินเข้าห้องน้ำมาจริงไหมอาจารย์
0: ใช่
1: เนี่ยบางทีตามนักเรียนไปที่ห้องน้ำเนี่ยก่อนเป็นฝ่ายปกครองอาจารย์เคยเป็นฝ่ายปกครองมาเนี่ยพอตามนักเรียนเข้าไปที่ห้องน้ำปั๊มเนี่ยรู้เลยไอ้กลุ่มเนี่ยสูบบุหรี่หรือเปล่าในห้องน้ำกลิ่นมันอยู่ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยกลิ่นยังอยู่เลยนะเพราะนั้นกลิ่นเหม็นของบุหรี่เนี่ยนะถ้าหากว่าเอามาสู่ชีวิตของผู้ศรัทธาแล้วนะมันเข้ากันไม่ได้เลยนะมันเข้ากันไม่ได้ภรรยาก็เกลียดภรรยาก็ได้รับอันตรายลูกก็เกลียดลูกก็ได้รับอันตรายแถมอัลลอฮ์ยังเกลียดอีกเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงอะไรนะต้นอินทผลัมตรงนี้แล้วเนี่ยมันโยงมาสู่ชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเนี่ยกำลังเป็นเสมือนต้นอินทผลัมหรือเป็นเสมือนต้นอะไรอุตภิษอะไรที่มันมีแต่พิษร้ายมีแต่เรื่องของความไม่ดีให้แก่คนที่ไปอยู่ใกล้ๆมันนะครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมองเหมือนคนบางคนบอกว่าโอ้เปรียบอินทผลัมคนที่เขาไม่ได้มีอาชีพปลูกต้นอินทผลัมเนี่ยเขาก็มองไม่ออกหรอกอาจารย
1: ์ครับ
0: คนที่เขาไม่ชอบกินอินทผลัมเขาก็ไม่ได้เห็นว่าจะต้องการอะไรผมก็มานั่งนึกในมุมกลับนะอาจารย
1: ์ครับ
0: อ้าวสมมติแล้วเราเป็นผู้ศรัทธาใช่ไหมคนที่เขาไม่ดีอยากได้เราเขาก็ไม่ได้สนใจ
1: ครับ
0: ใช่ไม่ได้คิดว่าจะมีพิษมีภัยหรือเปล่า
1: ครับ
0: อินทผลัมถ้าไปอยู่ใกล้ๆกับสนามฟุตบอลเนี่ย
1: เต
0: ะฟุตบอลเข้าไปโดนก้านโดนอะไรมันอย่างต้นปาล์มหน้าโรงเรียนสันติธรรมที่มีเคยมีอยู่นะลูกบอลก็แตกไปหลายลูกบางคนก็บอกอยู่ใกล้พวกนี้แล้วเราเปลืองตัวคือเขาเสียไงเสียจุดยืนคือแบบไอ้ความเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยมันเสียจุดยืนมาอยู่กับพวกนี้ก็ต้องคล้อยตามไปด้วยต้องดีไปด้วยอย่างเนี้ยพี่น้องต้องถ้าคิดแบบนี้ว่าผู้ศรัทธาเป็นเหมือนอินทผลัมฉันไม่ชอบอ่ะ
1: ค
0: ือจะทำให้พี่น้องต้องไม่ชอบอินทผลัมด้วยไหมเนี่ยมันต้องกลับมาตรวจสอบแล้วแหละเพราะว่านี่เป็นคำสั่งของนบี
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ได้คิดสูตรหรือหลักการขึ้นมาเอง
1: อัลลอฮ์จามดุลบะฮิดสิ่งที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้เนี่ยโดยเฉพาะเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องอินทผลัมมาคุยจังอัลลอฮ์ผมไปอ่านบทวิจัยของบรรดาการแพทย์คนจีนเนี่ยเขาพูดว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้สวรรค์โลนึงอะนะ 3,000 บาทเขาซื้อกันอินทผลัมอ่ะนะแบบชนิดดีๆเลยนะซื้อไปแล้วก็ไปฝากคนป่วยเพราะอินทผลัมเป็นต้นเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยกลูโคสเนี่ยถูกดูดซึมโดยอัตโนมัติเลยรวดเร็วที่สุดเพราะนั้นเวลาเราแก้บวชกันนะอาจารย
0: ์
1: ทำไมนบีจึงบอกให้กินอินทผลัมก่อนเพราะร่างกายมันอ่อนเพลียกลูโคสต้องการกลูโคสแหละกลูโคสที่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงและก็รวดเร็วที่สุดคือได้มาจากอินทผลัมอัลลอฮ์อินทผลัมนี่นะพี่น้องเป็นต้นไม้ที่ถ้าเกิดจะพูดถึงผลประโยชน์ของมันแล้วก็ 2-3 ชั่วโมงไม่จบ นะครับ
0: ใช่
1: เพราะนั้นเราเองต้องคิดเจรนานะครับจันเวลาหมดลงแล้วเราเองต้องพิจารณาดูนะว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นเชกเช่นอินทผลัมหรือเปล่านะครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่น้องครับผู้ศรัทธาที่นบีเปรียบแบบนี้เนี่ยพี่น้องก็ต้องกลับมาว่าเอ๊จะทํายังไงให้เราได้ประโยชน์มากที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าพี่น้องอาจจะไม่นึกถึงต้นอินทผลัมก
1: ็
0: นึกถึงต้นผลไม้ชนิดใดก็ได
1: ้
0: ที่เราเข้าไปอยู่ใต้ต้นมันแล้วเราได
1: ้
0: ก็ให้คิดถึงผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้หมายความเป็นผู้รู้อย่างเดียวนะ
1: ค
0: นที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เป็นคนดีในสังคมอ่ะนั่นแหละสอนให้เราน่ะคบคนดีเอาไว
1: ้
0: สอนให้เราผลิตคนดีเอาไว
1: ้
0: สอนให้เราอยู่กับสังคมที่ดี
1: ๆ
0: นั่นแหละแล้วเราจะรู้ว่าคำว่าผู้ศรัทธาน่ะมันไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคือตัวของเราเนี่ยแหละเพราะเรารักที่จะปฏิบัติตามคำสอนนบีนะครับก็คงฝากพี่น้องนะครับในช่วงของชวนคุยชวนคิดวันนี้เพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์ครับเราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับในครั้งใหม่แม้ว่าการพูดคุยในวันนี้จะไม่เกิดประโยชน์มากกับพี่น้องแต่การเรียนรู้อ่านสักบทหนึ่งของคำสอนเนี่ยเราได้รู้ว่านบีสอนอะไรก็เป็นผลบุญแล้วครับ ก็ฝากไว้เท่านี้สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจาซะในวันศุกร์ที่4กันยาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณชารีฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชารีฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาฮิดโตอามินะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับข้อความที่เป็นเรื่องของอะฮ์ลุลกิบละห์ชาวกิบละห์คือมุสลิมมีกิบละห์นะครับกิบละห์ของมุสลิมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จุดเซ็นเตอร์ใหญ่นั่นก็คือไบตุลลอฮ์หรือกะอ์บะห์จะอยู่ทิศไหนก็ตามแต่ในการทำอิบาดะห์ต้องผินหน้าไปทิศนี้อยู่ตะวันออกกิบละห์อยู่ทิศตะวันตกก็ต้องหันไปทิศตะวันตกอยู่ทิศตะวันตกกิบละห์อยู่ตะวันออกก็ต้องหันมาทิศตะวันออกทางที่มีกิบละห์อยู่นะครับฟาอินมาตุวัลลูฟะซัมวะจุลลอฮ์ดังในอายะห์ให้ผินหน้าไปทางไหนก็ได้แต่ในเรื่องของอิบาดะห์ละหมาดนั้นสุดท้ายก็ลงบัญญัติให้ผินไปทางกิบลัตนะครับก็คือทิศที่มีบ้านของพระองค์อยู่ที่เรียกว่าไบตุลลอฮิลฮารอมนะครับก็อยู่ที่มักกะห์อัลมุกัรรอมะห์เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ของมุสลิมนะครับก็ถามว่าใครที่จะถูกเรียกว่าอะฮ์ลุลกิบละห์ใครที่จะถูกเรียกว่าอะฮ์ลุลกิบละห์ถ้าไม่รู้ทิศล่ะฟะอัยนะมาตุวัลลูฟะซัมมะวะจุลลอฮ์ถ้าไม่รู้มันก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้ารู้แล้วเดี๋ยวนี้ก็คงจะอ้างว่าไม่รู้คงไม่ได้นะครับเพราะมียุคพัฒนาด้วยกับการสร้างเข็มทิศบอกทิศแม้กระทั่งบางครั้งบนเสื่อละหมาดยังต้องมีสัญลักษณ์ที่เป็นเข็มทิศตั้งกิบลัตอยู่ก็ไม่เป็นความลำบากยุ่งยากเกินไปนะครับใครบ้างที่ถูกขนานนามว่าเป็นอะฮ์ลุลกิบละในความหมายตรงนี้นะครับเขาบอกว่ากุลลุมัยยัดดะอีบิลอิสลามที่ถูกเรียกว่าเป็นอะฮ์ลุลกิบละห์หรืออะฮ์ลุลกิบลัตคนที่มีกิบลัตลักษณะแรกคือคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้นับถืออิสลามจำกัดทิศกิบลัตแก่เขาวะยัสตักบิล

0: ุลกิบละตะเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ผินไปทางกิบไปทางกิบละก็คือทางไบตุลลอห์เป็นมุสลิมแต่ไม่เคยผินไปเลยยังไม่ใช่อาลุลกิบละดังนั้นลำดับแรกก็ต้องเป็นมุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมผินไปก็ไม่ใช่อาลุลกิบละอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองรับอิสลามอยู่ในอิสลามเป็นมุสลิมผินไปทางกิบลัตลิกอลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ละเอียดขึ้นนะครับเนื่องจากมีคำตรัสคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษของท่านมันศ็อลลาคนที่ประกอบกิจเรื่องของการละหมาดซอลาตานาต้องเป็นละหมาดที่เป็นแบบอย่างจากเราด้วยนะรอซูลบอกละหมาดเหมือนที่ท่านละหมาดได้จากไหนอ่ะเกิดก็ไม่ทันมองก็ไม่เห็นได้จากรายงานหะดีษว่าทำละหมาดอย่างนี้ยืนอย่างนี้รอกออย่างนี้สุญูดอย่างนี้อ่านอย่างนี้น้ำละหมาดอย่างนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็เป็นการละหมาดตามท่านรอซูลและหันไปทางกิบลัตนาวัสตักบละกิบลัตนาคนละหมาดเหมือนกันแต่หันไปทางตะวันออกอยู่เมืองไทยนี่หันทางตะวันออกหันตะวันออกมีกิบลัตเมื่อไหร่อ่ะเพราะว่ามีบางนิกายนะครับเรียกว่าศาสนาบาฮาหรือตามบาฮาพวกนี้นับถือแสงสว่างนับถือดวงอาทิตย์มั้งสิ่งใดที่เป็นแสงสว่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขานับถือดังนั้นทำละหมาดนี่ก็หันไปสู่ตะวันออกเป็นลำดับแรกเพราะดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันออกก็ไม่ใช่ทิศกิบลัตเป็นเอกฉันท์เพราะจะเป็นทิศกิบลัตเฉพาะคนที่อยู่ทางตะวันตกและไบตุลลอฮ์ตั้งอยู่ตะวันออกเขาก็หันมาตะวันออกนั่นก็ส่วนหนึ่งวัสตักบาลกิบลัตนาฟาฮุลมุสลิมเขาผู้นั้นก็เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามที่ถูกต้องแท้จริงเรียกว่าเป็นมุสลิมละหูมาลานาเขาจะได้ตามที่เราได้รับวะอะลัยฮิมาอะลัยนาเขาก็จะต้องสละเหมือนกับที่เราสละเห็นครับความละเอียดความท่วนทีมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ใครก็ช่างละหมาดหันไปทางกิบลัตแต่ละหมาดมันไม่เหมือนครับแทนที่จะ5เวลาก็เหลือ3เวลาแทนที่จะมียืนมีรอกะมีสุญูดบางทีก็มียืนตรงแล้วก็มีสุญูดเลยมียืนตรงแล้วก็มีรอกะไม่ตามท่านนบี2 3ครั้ง4ครั้งอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่อันนั้นไม่ใช่หลักการอิสลามเป็นเรื่องของนิกายที่เข้ามาแทรกนะครับดังนั้นจะเรียกว่าอะฮลุลกิบละได้1ต้องเป็นมุสลิม2ทำละหมาดเหมือนกับที่อิสลามใช้ให้ทำ3ผินไปทางไบตุลลอฮ์ไม่ว่าจะอยู่ทิศใดก็ตามนี่เรียกว่าอะฮลุลกิบละก็จะได้รับชื่อว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วก็อยู่ในศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเสร็จแล้วก็จะเลื่อนไปอีกที่นึงนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นมุสลิมก็อาจจะมีนะครับอยู่ในอิสลามก็อาจจะมีแต่กับได้รับชื่อว่าเป็นอาซีอาซีหรือเครื่องดื่มอะไรนั้นไม่ใช่นะครับอาซีในที่นี้เป็นผู้ฝ่าฝืนนั่นเองก็คือคนที่เป็นมุสลิมแต่ยังไปทำมะซียัตทำผิดบางอย่างนะครับก็จะไม่มีใครรับรองตนเองว่าไม่ผิดแม้กระทั่งนบีเองก็ไม่กล้ารับรองตนเองนะครับซึ่งท่านก็ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์แต่เราเป็นปุถุชนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ย่อมมีการผิดเพี้ยนพลาดไปบ้างนะครับเพราะหะดีษบอกว่ากุลูบานีอาดัมคอตออูนวะคอยรุลคอตออีนอัตวาบูนทุกมนุษย์ย่อมมีการผิดพลาดและคนผิดพลาดที่ดีก็คือคนที่กลับตนได้นะครับในส่วนของซะลัฟส่วนของอะลิสซุนนะห์ นั้นคนมุสลิมที่ทำผิดอยู่บ้างเนี่ยจะสิ้นสภาพไปจากผู้ศรัทธาหรือไม่และจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรลำดับแรกถ้าเขายังไม่ได้ลาออกจากอิสลามเขาก็ยังเป็นมุสลิมแต่มีชื่อพ่วงว่ามุสลิมที่ฝ่าฝืนอัลมุสลิมอัลอาซีแปลว่าฝ่าฝืนนะครับซึ่งยังไม่ปลดออกจากคดียังไม่ปลดออกจากความเป็นมุสลิมด้วยคดีที่ทำนั้นยังมีชื่อติดอยู่แต่เขาจะโดนซักฟอกลงโทษนะครับขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าส่วนคอวาริสและมุอ์ตะดีละคอวาริสคือกลุ่มไหนครับเดิมก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในฝ่ายติดตามคณะของรอซูลโดยเฉพาะกลุ่มของอาลีบินอบีตอลิบพอดีอาลีบินอบีตอลิบก็มีปัญหาก็พิพาทกันระหว่างอาลีที่มีกองทัพและมุอาวิยะก็มีกองทัพก็ไปปรับความเข้าใจกันจนกระทั่งตกลงกันได้เรียบร้อยแต่ในเรื่องของผู้ติดตามเนี่ยเข้าใจไม่ทั่วถึงก็กล่าวหาว่าอาลีไปอ่อนข้อให้กับอีกฝ่ายนึงก็ประกาศแยกตัวตรงที่กลับจากที่เกิดเหตุนะครับตรงนั้นเรียกว่าฮารูรอฮารูเรียพวกคอวาริดนี้กล่าวหาอาลีว่าเป็นกาเฟตด้วยซ้ำว่านาอูซุบิลลาฮิมินดาลิกหนักถึงขนาดนั้นเพราะอาลีไม่ใช้สไตล์ของกลุ่มเขาที่เสนอแล้วหารู้ไหมว่าอาลีนั้นก็เป็นหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่เป็นชาวสวรรค์นะครับและนบีรับรองตั้งแต่ต้นก็เป็นไปตามที่นบีรับรองดังนั้นกลุ่มคอวาริดนี่ใครที่เห็นต่างกับพวกเขาตัดสินเป็นกาเฟตหมดปล้นได้ฆ่าได้ยึดทรัพย์ได้ยึดลูกยึดเมียได้นี่กลุ่มคอวาริดเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีหลงเหลือในความรู้สึกแบบนี้อยู่บ้างนะครับเพราะนั้นอย่าได้ไปใช้สไตล์ของคอวาริดส่วนมุอ์ตะดิละล่ะมุอ์ตะดิละนี่เดิมครูเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์คือท่านอัลฮะซันอัลบัสซอรีสอนลูกศิษย์มากมายแต่มีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อวาซิลบินอะตอหรืออะตอบินวาซิลเรียกกลับกันซะมีความคิดเห็นต่างกันกับครูอัลฮะซันลุกขึ้นยืนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับท่านจะพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับอาซีกับคนที่ทำบาปมุสลิมที่ทำบาปครูฮะซันก็บอกว่ามุสลิมยังคงอยู่เขายังเป็นมุสลิมแต่มุสลิมที่ทำการฝ่าฝืนในดุนยานี้เขาเรียกว่าถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมที่มีการฝ่าฝืนและในอาเครอก็ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์จะทรงตัดสินเขาเท่านั้นแหละครับวาซิลบินอัตตอบอกว่าไม่ใช่ผมไม่เอาอย่างนั้นกลุ่มที่ทำผิดนี้ในดุนยาไม่มีชื่อไบนัลมันดิลตัยนี่มุสลิมก็ไม่ใช่กาเฟตก็ไม่เชิงเหมือนกับไม่มีทะเบียนบ้านต้องเป็นอย่างนั้นก็เขายังไม่ได้ลาออกจะไปปลดเขาได้ยังไงล่ะและในอาเครอคอลิดุนมุคอลดุนฟินนาตในอาเครอเขาจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลในทัศนะของมุอ์ตะดิละนับตั้งแต่วันนั้นเขาก็บอกว่าเขาขอลาออกจากการเป็นลูกศิษย์ของครูฮะซันก็เลยได้รับชื่อโดยท่านอาจารย์ฮะซันผู้นี้ที่เป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกว่าอิอ์ตะซะละนาวาซิลุนวาซินได้แยกตัวออกไปจากกลุ่มของพวกเราแล้วก็ได้ถูกเป็นผู้นำคือวาซินของกลุ่มมุอ์ตะดิละเลยได้รับชื่อมุอ์ตะดิละมาตลอดด้วยการแยกตัวออกจากครูและจุดเด่นของมุอ์ตะดิละนี้ก็คือมุสลิมที่ทำบาปใหญ่ไม่มีชื่อในดุนยาเข้านรกตลอดกาลในอาคิเราะห์และจุดเด่นของพวกเขาก็คือ ปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์หลายคุณลักษณะและไม่ยอมรับและที่สำคัญก็คือกล่าวหาว่าอัลกุรอานเป็นมัคลูกคัมภีร์กุรอานนี้เป็นสิ่งสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นความผิดอันมหันต์เลยสุดท้ายในแนวของมุตะซิลานี่ก็ถูกปราบปรามถูกประหารไปแต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่ยังมีความเชื่ออย่างนั้นเอามาสืบทอดแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มียังมีกลุ่มคนชนที่เชื่ออย่างนั้นอยู่บ้างนะครับซึ่งเป็นความที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาลุลกิบละเกี่ยวกับคอวาริดเกี่ยวกับมุตะซิละไปโดยสังเขปนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสิ่งรู้เพื่อป้องกันความผิดเพี้ยนไปจากหลักการที่ถูกต้องนะครับในวันนี้ก็คงจะขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และดาวของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดมาซะในวันศุกร์ที่4กันยาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชริฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาเฮตโตอามินาศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ทวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มานัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอันอาลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณภูลทรัพย์ประธานกิตติมศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชาแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริสุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาคุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทราช38ถนนฮะไทราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา14นาฬิกาถึง23นาฬิกาณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช้อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด

0: ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายขอเน้นย้ำตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านขอให้เรานั้นจงเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะความยำเกรงเท่านั้นพี่น้องครับจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งในชีวิตอาคิเราะห์และชีวิตดุนยาที่เรายังคงมีลมหายใจอยู่ในขณะนี้พี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงค้ำประกันความสำเร็จของคนที่เป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จของคนที่เป็นมุสลิมนั่นก็คือค้ำประกันด้วยกับศาสนาอันอิสลามด้วยกับอันอิสลามองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงมีคำสั่งซึ่งมักจะเป็นคำสั่งที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำในคุตบะตุลจุมอะห์นั่นก็คือคำสั่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตักุลลอฮะฮักกะตุกาติวะลาตะมูทุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนโอบรรดาผู้ที่มีอีมานแล้วทั้งหลายสู่เจ้าจงมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่เป็นความยำเกรงอย่างแท้จริงและสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าได้ตายนอกเสียจากในสภาพที่พวกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมหรือเป็นมุสลิมในคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่สำคัญมากเป้าหมายของคนที่เป็นผู้ที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่อัลนิยะร่ำรวยอุซามะยิ่งใหญ่อุบรอมีเกียรติแต่คนที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมเสียก่อนนั่นไม่ได้หมายความว่าจงอย่าตายจนกว่าจะร่ำรวยอย่าตายจงกว่าจะมีฐานะอย่าตายจงกว่าจะมีเกียรติแต่เราสั่งบรรดามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมเสียก่อนในบางอายะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังได้ย้ำเตือนว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาทุกชีวิตนั้นจะต้องได้ลิ้มรสสัมผัสกับความตายฟะมันซุฮซิฮะอานินนาร์วะอุดคิลันญันนะตะฟะกอดฟาซوَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ ทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะลิ้มรสมันวันเวลาใดเราไม่ทราบดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอิชมาชีตะฟะอินนะกะมัยตุนจะมีชีวิตดุนยาอย่างไรก็จงมีไปเถอะแต่จงรู้ว่าท่านนั้นต้องพบกับความตายอย่างแน่นอนและอัลลอฮ์จึงได้บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าใครที่ทำให้ตัวเองรอดพ้นจากไฟนรกวะอุดคิลันญันนะตะและถูกให้เข้าในสวรรค์ฟะกอดฟาสนี่คือคนที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงและอายะห์นี้ยังปิดท้ายเน้นย้ำพวกเราผู้ศรัทธาทุกท่านว่าวะมันฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูดจงรู้ไว้ว่าดุนยานั้นไม่ได้เพื่อนไม่ได้มีเพื่อสิ่งใดเลยเว้นแต่ดุนยานั้นเป้าหมายมันมะตาอุลกุรูดเป็นความสุขความเพลิดเพลินที่มันหลอกลวงเท่านั้นดังที่มีคำพูดหนึ่งว่าคุลิกัดดุนยาละกุมวะคุลิกนาลิลอาคิเราะห์ดุนยาถูกสร้างมาเพื่อท่านทั้งหลายแต่จริงๆแล้วพวกท่านทั้งหลายถูกสร้างมาเพื่อโลกอาคิเราะห์แต่ณวันนี้ถ้าเราไม่ตั้งหลักจริงๆหรือไม่วางเข็มทิศชีวิตเราก็อาจจะสับสนคำพูดว่าจริงๆแล้วเราถูกสร้างมาเพื่อรับใช้ดุนยาและเราจะกลับไปถูกอาซาบในโลกแห่งความเป็นจริงที่ถาวรคือโลกอาคิเราะห์อีกคำสั่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งโดยภาพรวมๆว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านเองให้พ้นจากไฟนรกและจงปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกไม่ได้มีคำสั่งเลยว่าจงมีครอบครัวจงมีลูกและปกป้องลูกให้พ้นจากความยากจนปกป้องลูกให้พ้นจากการที่ไร้งานทำปกป้องลูกให้พ้นจากคนที่ต่ำต้อยในดุนยาไม่ได้สั่งอย่างนี้แต่อัลเลาะห์สั่งว่าจงปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับด้วยกับอิสลามเองอัลเลาะห์ตะอาลาจึงทำให้เกิดความง่ายดายยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรข้าอัลลอฮ์หวังให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่มีความสะดวกง่ายดายแก่พวกท่านและไม่ได้ให้อิสลามนี้เป็นความยากลำบากแต่ประการใด ดังนั้นด้วยอิสลามเองคนรวยปฏิบัติได้คนจนปฏิบัติได้คนมีเกียรติคนต่ำต้อยปฏิบัติได้ผู้หญิงผู้ชายทุกคนสามารถปฏิบัติอิสลามซึ่งเป็นหนทางสู่ความสำเร็จพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับด้วยกับอิสลามที่ถูกบอกว่านี่แหละคือความสำเร็จของผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั่นก็คือมีองค์ประกอบหลักอยู่สองประการที่เราต้องสร้างให้ได้และพามันไปให้ได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นคืออีมานและตามด้วยอามันซอเลห์อีมานและอามันซอเลห์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงได้บอกกับพวกเราว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะลายุฮยิยัลละฮูฮายาตันตอยยิบะใครที่ปฏิบัติอามันซอเลห์เขาเป็นผู้ที่มีอีมานศรัทธาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเราอัลลอฮ์จะทำให้เขามีชีวิตที่มีความฮายาตันตอยิบะตันมีชีวิตที่มีความสุขนับตั้งแต่บนชีวิตดุนยาและในสำนวนเดียวกันอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสไว้ในบางอายะว่าฟาอูลาอิกะยะดูคูลูนันจันนะตะยุรซะกูนฟีฮาบิฆอยริฮิซาบใครที่ปฏิบัติการงานที่ซอละไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายและเขามีความอีหม่านศรัทธาชนเหล่านี้จะถูกให้เข้าไปในสวรรค์และเขาจะได้รับปัจจัยยังชีพในสวรรค์โดยไม่ต้องคิดคำนวณพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่ออีหม่านมันบวกอามันซอละสิ่งที่มันเป็นความสำเร็จคืออัลยากีนุบิลลาห์ความมั่นอกมั่นใจความเชื่อมั่นที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหนึ่งในกิสซอสำคัญที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้นำมาเล่าให้กับพวกเราฟังในซูเราะห์อัชชูอะรอถึงอีมานถึงอามันซอเลห์ของคนที่เป็นอัมบียะของคนที่เป็นนบีคนที่มีอีมานที่สมบูรณ์และดำรงไว้ซึ่งการอามันซอเลห์พวกเราคงฟังกันมาบ่อยมากว่าอามันซอเลห์ก็มีอยู่สองเงื่อนไขหลักหนึ่งอิคลาสบริสุทธิ์ใจสองอิตติบะอะลาซุนนะตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงานนั้นต้องตรงกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีท่านหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราเห็นถึงคนที่มีอีมานมีอามันซอเลห์ในชีวิตของเขาเมื่อประสบกับวิกฤตอัลยากีนุบิลลาห์จะอยู่ตรงหน้าเขาความรู้สึกวิตกกังวลความรู้สึกหวั่นไหวความรู้สึกกลัวไม่ได้เกิดกับคนที่เป็นคนซอและคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์นี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวันที่ท่านนบีมูซาได้นำพาบนิอิสราเอลหลายแสนคนอพยพหนีจากการตามฆ่าของฟิรอูนและบรรดาทหารในวันนั้นซึ่งในหนังสือตัฟซีรบางเล่มก็บอกว่าเป็นจำนวนล้านคนที่ยกทัพมาเพื่อจะบทขยี้ท่านนบีมูซาและบนิอิสราเอลแน่นอนครับเมื่อท่านนบีได้นำพาบนิอิสราเอลเดินทางหนีจนกระทั่งมาสุดที่ทะเลแดงแน่นอนครับด้วยกับอีมานของบนิอิสราเอลได้พบแค่ไอนุลยากีนตายังไม่เห็นยังไม่เชื่อเมื่อใดที่ตาเห็นเท่านั้นจึงจะยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ฮักกุลยากีนที่มีต่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสว่าฟะลัมมาตะรออัลญัมอานในวันนั้นวันที่ทั้งสองกลุ่มต่างเห็นซึ่งกันและกันบนิอิสราเอลหลายแสนคนก็มองไปข้างหน้าเห็นทะเลแดงหันหลังกลับเจอฟิรอูนทหารอีกเป็นล้านมุ่งหน้าเตรียมจะบทขยี้แน่นอนบนิอิสราเอลซึ่งไม่ได้มีความมั่นอกมั่นใจในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เหมือนกับนบีมูซาก็ละอัสฮาบุมูซาบรรดาบนิอิสราเอลซึ่งเป็นสหายของนบีมูซาก็กล่าวว่าอินนะละมุดรกูนมูซาเราถูกตามทันแน่นอนขณะนี้เรากำลังถูกตามทันแล้ว นั่นหมายความว่าอีกไม่ช้าเราคงจะต้องถูกฆ่าตายอยู่ต่อหน้าพื้นแผ่นดินตรงนี้คนที่อีมานคนที่อามันซอแล้วอย่างท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกอลานบีมูซาอะลัยฮิสสลามกล่าวตอบกับบันิอิสราอิลว่ากัลลาไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่พวกท่านคิดว่าพวกเขาจะตามทันเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นอินนามะอิยารับบีซายาดีนแท้จริงพระเจ้าของฉันนั้นจะให้ทางนำกับฉันอย่างแน่นอนพี่น้องครับในวันนั้นท่านนบีมูซามีไม้เท้าซึ่งไม้เท้าเองก็เป็นที่ทราบว่ามีความพิเศษหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับท่านนบีมูซาแต่ด้วยความที่ท่านนบีมูซาไม่ได้ยากีนต่อไม้เท้าเพราะรู้ว่าไม้เท้าไม่ได้มีอำนาจอะไรวันที่โยนไปเป็นงูกัดกินทำให้พวกซะเฮ็ดพวกนักไสยศาสตร์ของฟิรอูนต้องยอมแพ้ท่านนบีมูซายากีนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอวะฮีแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงได้มีวะฮีลงมาท่านนบีมูซาว่าเอาให้นะและเราได้มีวะฮีลงมาอิลามูซายังมูซาอินิดริบบิอาซากัลบะฮรฟันฟะลักฟะกานะกุลละฟิรกกุลละฟิรกกะตาวดิลอะซีมมูซาเจ้าจงเอาไม้เท้าของเจ้าตีไปที่ทะเลรอคำสั่งท่านนบีมูซาก็รู้ว่าไม้เท้าไม่ได้มีอำนาจแต่มีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เราจงตีมันลงไปที่ทะเลอัลเลาะห์ตะอาลาก็สั่งให้มันแยกออกในทุกกลุ่มซึ่งมีอยู่12กลุ่มเป็น12หนทางและทั้ง2ฝั่งนั้นทะเลสูงเหมือนกับภูเขาที่มีความยิ่งใหญ่นี่คือคนที่มีความยากินต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมูซาไม่ได้วิตกกังวลเลยไม่ว่าชีวิตเขาจะตกอับยากลำบากหรือจะถูกทดสอบเพียงใดท่านนบีมูซาซึ่งเป็นคนอีมานและอามันซอและยากีนจะอยู่ตรงหน้ากับเขาตลอดเวลาเช่นเดียวกับเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคนที่อีมานต่ออัลเลาะห์คนที่ซอและที่ปฏิบัติการงานทุกเป็นคำสั่งใช้เขาไม่ได้มีความวิตกกังวลวันนี้เขาจะรวยอัลเลาะห์ให้รวยวันนี้เขาจะจนอัลเลาะห์ให้จนวันนี้มีลมหายใจอัลเลาะห์ให้มีพวกนี้อัลเลาะห์จะให้ตายอัลเลาะห์จะให้หมดอำนาจให้ไม่มีอะไรหรือมีอะไรบนดุนยาล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนั่นคือวันที่บรรดากลุ่มชนได้ต่างตกลงกันว่าพวกเราต้องเผาอิบรอฮีมเราต้องเผาอิบรอฮีมและเราจะต้องช่วยเหลือพระเจ้าของเราให้พ้นจากการถูกประณามของอิบรอฮีมแน่นอนครับพวกเขาก็กองไฟสูงจนกระทั่งนกบินผ่านไม่ได้เตรียมใส่เครื่องยิงโยนท่านนบีอิบรอฮีมลงไปในกองไฟท่านญิบรีลลงมาถามท่านนบีอิบรอฮีมเหมือนกับถามว่าท่านมีอะไรจะให้เราได้ช่วยเหลือไหมแน่นอนคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์คนอามันซอและยากีนของนบีอิบรอฮีมตอบกับญิบรีลว่าฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงสำหรับฉันแล้วและการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแสดงว่าท่านนบีอิบรอฮีมไม่ได้วิตกกังวลต่อไฟที่มันอยู่ต่อหน้าไม่ได้กลัวว่าตัวเองต้องตายไปแต่รู้ว่าตัวเองยังจะต้องมีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าความปลอดภัยความสำเร็จหรือจะต้องตายในวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอัลลอฮ์จึงมีคำสั่งกุนนายานารุกูนีบรดันวะสลามันอะลาอิบรอฮีมไฟเจ้าจงเย็นซึ่งท่านหรือเจ้าถูกสร้างมาให้ร้อนแต่วันนี้ข้าอัลลอฮ์สั่งให้เจ้าเย็นและเจ้าจงให้ความปลอดภัยต่ออิบรอฮีมพี่น้องครับสองเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่มีราคาที่เงินเป็นล้านเป็นแสนมันแลกกับยากีนที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ ณวันนี้เราให้ความสำคัญกับคำว่าอันอิสลามบางทีราคามันน้อยเกินไปเรากลับให้ราคากับสิ่งอื่นที่มันพาเราหลงออกไปจากยะกีนที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าใครสักคนหนึ่งจะสามารถสั่งจระเข้ได้ใครสักคนหนึ่งสามารถควบคุมเสือได้แต่เราก็เห็นคนไทยจำนวนไม่หลายคนพี่น้องสามารถสั่งจระเข้ได้สามารถสั่งเสือได้ถามเขามีอะไรครับเขามีอีหม่านไงครับแล้วเขาอามันซอแลของเขานั่นคือมุจาฮัดะเขาเชื่อมั่นว่ามีคนเคยทำได้แล้วเขาก็มุจาฮัดะในเรื่องนี้ฝึกฝนจนกระทั่งยะกีนเกิดขึ้นในใจสามารถคุมจระเข้ให้มันอยู่นิ่งนอนเข้าไปให้มันไม่งับเขาทำได้เรากล้าไหมครับเราไม่กล้าเพราะเราไม่ยะกีนไงเราไม่ยะกีนต่อเรื่องของจระเข้ว่าเราคุมมันได้คนคุมเสือได้คุมสิงโตได้คุมช้างได้เพราะเขาอีหม่านเรื่องนี้ว่ามันเป็นจริงและเขาฝึกฝนมุจาฮัดะความยะกีนเกิดขึ้นในใจคุมช้างได้เราแค่เดินไปแค่จระเข้ตีหางเราก็จะเป็นลมแล้วเหมือนกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้เราไม่อีมานเราไม่อามันซอลแล้วเราจะหาความยากินต่ออิสลามตรงไหนตัวนี้เรายังไม่เดินสู่ความสำเร็จที่แท้จริงนั่นก็คือเรายังไม่ยากินตอนหรอเรายังมองว่ารวยวันนี้จนวันนี้เราก็ยังหลงว่าคนที่ให้จริงๆคือใครแต่ถ้ามั่นใจอย่าว่าแต่ทะเลเลยครับพี่น้องหรือว่าแต่ไฟเลยครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถสั่งให้มันเย็นกับให้มันแยกได้มาในยุคสมัยของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุส่งท่านอัมรุนุลอาสไปปกครองอียิปต์คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าทุกปีต้องเชือดผู้หญิงบูชายันเพื่อให้น้ำมันอุดมสมบูรณ์แต่วันนั้นบททดสอบเกิดขึ้นน้ำทะเลน้ำแม่น้ำนายแห้งพวกเขาก็คิดกันเลยว่าสาเหตุที่มันแห้งเนื่องจากเราไม่บูชาเราไม่เชื่อคนบูชาเหมือนที่คนในบรรพบุรุษเคยทำอัมรุนอาบรอฎิยัลลอฮ์สั่งว่าอย่าทำนี่มันเป็นชิริกต้องยืนหยัดและหวังต่อความเมตตาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมรุนอาบได้เขียนจดหมายถึงท่านผู้นำทันทีถามท่านอุมัรบิลคอตอบว่าเหตุการณ์เกิดอย่างนี้จะทำอย่างไรดีท่านอุมาร์ก็จึงเขียนจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นต้นจดหมายว่ามินอับดิลลาจากคนที่เป็นบ่าวอัลลอฮ์อามิรุลมุมินีนผู้นำศรัทธาชนอีลาไนมิสยังน้ำนายแห่งอียิปต์อามาบาดูสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ท่านอุมาร์เขียนด้วยสำนวนนอบน้อมต่ออัลลอฮ์มินอับดิลลาจากฉันที่เป็นบ่าวต่ออัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ามินคอลีฟาไม่ใช่แต่บอกว่าฉันเป็นบ่าวคนหนึ่งต่ออัลลอฮ์ถึงเนนแม่น้ำนายแห่งอียิปต์อิงกุนตะตะจรีมิงกิบาลิกะฟาลาตะจรีหากว่าเจ้าก่อนหน้านี้ไหลขึ้นมาด้วยตัวเจ้าเองก็อย่าไหลจงแห้งไปเลยในความหมายฟาอิงกานัลลอฮุลวาฮิดอัลกอฮาดวัลลซียัจรีกะหากอัลลอฮ์ผู้ทรงวาฮิดองค์เดียวกอฮาดมีพละกำลังซึ่งทำให้เจ้าไหลฟานัสอัลลอฮ์อัลวาฮิดอัลกอฮาดอัยยัจรีกะเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงวาฮิดกอฮาดให้เจ้าได้ไหลหลังจากนั้นท่านอัมก็ได้โยนจดหมายฉบับนี้ลงไปเพียงข้ามคืนน้ำไหลกลับมาเต็มสองฝั่งแม่น้ำนายในวันนั้นอัลลอฮ์อักบัรนั่นคืออามานซอและอีมานความยากีนที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะไหลมันจะไม่ไหลไม่ใช่เรื่องของมันมันเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกวันนี้ก็ต้องยากีนให้ได้ว่านะวันนี้เราจะพาตัวเองครอบครัวประสบความสำเร็จเราต้องอีมานอามานซอและต้องยากีนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเราจะได้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายความสำเร็จของเราที่แท้จริงเราต้องพยายามเตือนบอกตัวเองว่าความสำเร็จของเรานั่นก็คือเราอย่าตายจงกว่าเราจะเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหลายวันหลายเดือนหลายครั้งที่พี่น้องของเราจากไปแล้วทีละคน2คนทีละคน2คนความตายย่อมเป็นพยานที่ชัดเจนแล้วว่า คำพูดอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงกุลลูนับซินซาอิกอตุนเมาแต่จริงๆแล้วเราทุกคนมักจะกลัวความตายแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยยืนน้ำตาไหลท่วมเขาทั้งสองร้องไห้ต่อหน้าลุมกูเบอร์วันที่ไปร่วมฝังญะนาซะห์ร้องสะอื้นน้ำตาไหลเขาทั้งสองของท่านนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาคนที่อยู่รอบข้างก็บอกกับท่านอุสมานว่าเราเคยได้เห็นสภาพท่านฟังเรื่องนรกสวรรค์ท่านยังไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ทำไมรู้สึกแปลกใจว่าทำไมท่านยืนต่อหน้ากูโบสท่านร้องไห้แต่น่าเสียดายพวกเราไปฝังญะนาซะห์เรายังมีมุกตลกไปคุยกันแย่กันในกูโบสเรายังไปหยอกล้อกันเรื่องดุนยาในกูโบสแล้วถามเราได้อะไรกลับมาเราก็ได้แค่ไปส่งกลับมาเหมือนเดิมยังคงหลงทางอยู่กับดุนยาแต่หลายคนที่มีความรู้สึกเดียวกับท่านอุสมานท่านอุสมานก็บอกว่าท่านไม่เคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่มันเป็นบ้านหลังแรกเป็นกิยามะฮ์ซุกรอมันเป็นกิยามะฮ์เล็กมันเป็นอาคิเราะห์เล็กสำหรับเขาแล้วถ้าวันนี้เขาปลอดภัยเขาจะปลอดภัยตลอดไปแต่วันนี้ถ้าเขาลำบากเขาจะลำบากตลอดไปและลำบากต่อจนถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพนั่นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวทำไมจึงไม่ต้องกลัวเพราะเราก็ต้องตายแต่สิ่งที่เรากลัวนั่นก็คือชีวิตหลังความตายที่แน่นอนครับวันนี้เรากลัวดุนยาพวกนี้เราจนเราทำงานเดี๋ยวเราก็รวยวันนี้เรามีตำแหน่งต่ำขยันเดี๋ยวให้สองขั้นแต่ถ้าเราไปอยู่ในกูโบสแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็ฝากนะซีฮัตตักเตือนผู้พูดเองและผู้ฟังที่นี่ขอให้เราจงกลัวชีวิตหลังความตายและจงเตรียมตัวพบกับความตายอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอิชมาชิตะฟะอินนะกะมัยตุนจะมีชีวิตบนดุนยาวันนี้อย่างไรเชิญแต่จงรู้ไว้ว่าท่านต้องพบกับมันคือความตายอย่างแน่นอนأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
1: إنا لله وإنا إليه راجعون นายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดญะซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชริฟะห์หรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชริฟะห์หรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาฮิดโตอามินะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนียมะตุนมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์การที่ลูกๆของคุณได้รับมรดกแห่งเตาฮีจากคุณนั้นดีกว่าการที่คุณได้ทิ้งทรัพย์สินเงินทองไว้ให้พวกเขาเพราะเด็กนั้นจะเติบโตขึ้นมาตามแบบอย่างของพ่อแม่ของเขาวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา
5: ระวัง SMS กินเงินหลอกลวงโดยไม่สมัครใจหากไม่อยากตกเป็นเหยื่อของ SMS หลอกกินเงินโดยไม่รู้ตัวเราต้องมันตรวจสอบและป้องกันอยู่เสมอรวมถึงคนในครอบครัวของเราที่มีค่อยถนัดในการใช้สมาร์ทโฟนก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ง่าย 1. ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ของตนเองเช็คโปรที่ใช้งานในปัจจุบันเช็คยอดการใช้งานเสมอ 2. ตรวจเช็คค่าใช้บริการใบแจ้งหนี้หรือผ่านแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการค่ายต่างๆเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานว่าใช้เกินจากที่ใช้จริงหรือไม่สำหรับการตัดค่าใช้บริการโทรศัพท์ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติควรมันตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายเป็นประจำ 3. มันดูแลและให้ความรู้กับผู้ใช้งานที่ยังขาดความเข้าใจเด็กและผู้สูงวัยที่ใช้งานสมาร์ทโฟนต้องเข้าใจและรู้เท่าทัน SMS หลอกกินเงินเมื่อเข้าใจถึงการดูแลตนเองเบื้องต้นจาก SMS หลอกกินเงินแล้วอย่าลืมใส่

0: ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะฟังทางเว็บไซต์ muslim.fm
1: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ธวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มนัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอั้นอาลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ณ โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอั้นอาลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณพูนทรัพย์ประธานกิตติมาศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชาแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณ โรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริซุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.คุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทราช38ถนนฮะไทราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 น.ถึง 23:00 น.ณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคม
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์มุฮัมมัดสุคนทสุพมานและอาจารย์อบูบักชิมวิเศษณบ้านฮัจจะอามินะแดงชิดคลองลักขอนบางบัวทองนนทบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0818429682 0818429682ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อจงยึดมั่นในซุนนะและกัดมันด้วยฟันกรามโดยอาจารย์อารีฟีนเจสมันในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.ณ มัสยิดนูรุซุนนะห์บึงเทพยา

0: มัสยิดคอยรุตตักวาลำไซขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปันความรู้โดยอาจารย์อับดุลชุกอร์ดานิสมันในหัวข้อเรื่องรักนบีในเดือนรอบิอุลอาวานในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรุตตักวาลำไซหนองจอกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อนบีของฉันไอดอลของฉันโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 18:50 นเป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อไม่เห็นหลุมศพไม่หลั่งน้ำตาโดยอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิสคลอง6วาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015มัสยิดนูรุ่นยันนะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังศาสนาเพื่อการปฏิบัติและนำเผยแผ่เวลาหลังละหมาดมักริบพบกับการอ่านกุรอานให้ถูกต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับบรรยายในหัวข้อแบบไหนเรียกรักนบีโดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศในวันศุกร์ที่4กันยายนณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093 อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อการแสวงหาความรู้คือหนทางไปสู่สวรรค์โดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรียาตุนอิสลามิยะบางปลา75ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0614039909 0614039909คุณอุมัรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนในหัวข้อชวนคุยชวนคิดคู่มือชีวิตผู้ศรัทธาโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและณบ้านประเสริฐกันปากซอยแบนชโดคูซ้ายชมรมผู้ใฝ่เรียนรู้อิสลามเปล่งลาดน้ำขาวขอเชิญพี่น้องร่วมเรียนรู้อิสลามในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 9:00 นเรียนอ่านกุรอานกับอาจารย์รอชีดีนมัดละ 10:45 หัวข้อโอ้ลูกเอ๋ยโดยอาจารย์สมิธมาดาริสณอาคารอิสลามศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวคลองเปงฉะเชิงเซาสอบถามโทร0894032922 0894032922คุณมูรอกลุ่มมุสลิมบ้านท่าตูมขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนกันยายนในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 10:00 ถึง 12:00ณมัสยิดนูรุ่นอิสลามบ้านท่าตูมจังหวัดปราจีนบุรีให้ความรู้โดยอาจารย์อามีนมูซานัดดวีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0890963602 0890963602ครูซอลิฮีนสกุลวารีขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจยีทัชมาฮานแดงวิจิตขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่นูรุ่นอีมานชายทะเลบางสะพาน69ในวันเสาร์ที่5กันยายนณมัสยิดนูรุ่นอีมานตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮัจญะห์นวลน้อยผลทวีประธานพิธีฮัจญะห์ซอบีระอูยุบประธานจัดงานฮัจญีอิสมาอีนจิตสำราญหรือโยธาสมุทรประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อ ใหญ่หัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลา 17:00 นเป็นต้นไปณบ้านฮัจญะห์ซาริยะห์ซอยราชอุทิศ 26/1 มีนบุรีกรุงเทพขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลานฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่098-290-5745 098-290-5745ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันแห่งโรบิตี้ประจำปี2569ในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนณสนามกีฬาณตอตุนอิสลาสุเหร่าปากคลองรำรีบางบัวทองนนทบุรี
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: คืออดทนเนี่ยมีอยู่3ประการด้วยกัน1อดทนทำความดีให้ได้2อดทนไม่ให้ไปทำความชั่วท่านอิหม่ามกอซาลีบอกว่าการอดทนทำความดีเนี่ยไม่ยากแต่อดทนห้ามใจไม่ให้ไปทำความชั่วนั้นยากลำบากมากทุกคนลองนึกที่จริงไหมจะเห็นไหมว่าบางคนละหมาดได้แต่ยังทำความชั่วไม่เลิกมีไหมมีบางคนถือศีลอดได้แต่ยังทำความชั่วไม่เลิกมีไหมมีก็คนหลายคนที่กำลังถือศีลอดอยู่เนี่ยยังอดนินทาคนไม่ได้เลยบางคนก็ละหมาดแต่การพนันก็อดเล่นไม่ได้นั้นท่านอิมามวะซาลีบอกว่าอดทนทำความดีเนี่ยง่ายกว่าอดทนไม่ให้ไปทำความชั่วถึงอัลลอฮ์สัญญาว่าวันฮันนัฟซาอันนินทาวาฟอินนันจันนตะฮียันมาวาการที่หักห้ามใจไม่ให้ไปทำความชั่วเพราะยำเกรงอัลลอฮ์นะสวรรค์คือที่อยู่ของเจ้าดังนั้นต้องควบคู่กันอ้าวอดทนทำความดีได้แล้วต้องอดทนไม่ทำความชั่วด้วยเพราะการทำความดีไปแล้วและไม่เลือกทำความชั่วถือว่าความดีที่ทำนั้นไร้ผลเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วก็อินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชัยวัลมุกัดการละหมาดนั้นห้ามความชั่วเมื่อละหมาดแล้วยังไม่เลือกทำความชั่วก็แปลว่าอัลลอฮ์ไม่รับการละหมาดให้สู่เจ้าทั้งหลายเลยถือศีลอดละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อสู่เจ้าจะได้เกิดการยำเกรงอัลลอฮ์เมื่อถือศีลอดแล้วยังไม่มีจิตสนึกไม่มีจิตวิญญาณยำเกรงอัลลอฮ์ยังไม่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่รับการถือศีลอดอันนั้นดังนั้นความถูกต้องต้องเป็นความถูกต้องที่เป็นกระบวนการทำความดีแล้วแล้วก็ไม่ทำความชั่วถึงจะเรียกว่าคนซอลและคนดีประการที่3อดทนในเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นก็นึกเสมอว่าอัลลอฮ์ให้ฉันสบายมาตั้งนานแล้วตอนนี้อัลลอฮ์ก็ให้เจ็บป่วยบ้างอัลฮัมดุลิลละห์และท่านนบีบอกว่าคนที่เจ็บป่วยคืนหนึ่งแล้วหัวใจไม่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะปลดโทษเหมือนเกิดใหม่จากครรภ์ของมารดาซึ่งในขณะที่ได้รับเคราะห์กรรมเอ้าถูกข้อกรรมนาฬิกาข้อมือหายอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เอาข้อกรรมมาให้เป็นทรัพย์สมบัติฉันนาฬิกาหายวันหลังซื้อใหม่ได้แต่คนที่ข้อมือด้วนเขาจะไปซื้อที่ไหนมาใส่ได้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ให้ความสำคัญกับรากฐานก่อนสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญที่สุดที่บ่าวจะต้องดูแลรักษาให้ดีจากขอบเขตและสิทธิ์ของอัลลอฮ์นั่นก็คือการดูแลรักษาเตาฮีดและจะต้องทำให้มันบริสุทธิ์จากชิริกหรือการตั้งภาคีทั้งปวงซึ่งเตาฮีดนั้นคือรากฐานของศาสนาถ้าหากมันบกพร่องก็อย่าได้หวังว่าการงานใดๆจะได้รับผลตอบแทนเลยวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
2: เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปดั่งใจหวังจงอดทนด้วยความอดทนที่งดงามและอย่าสูญเสียความหวังในเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะวิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคม
1: ดูอานนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขออภัยโทษให้บิดามารดาโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์และแก่บิดามารดาของข้าพระองค์และแก่บรรดามุอ์มินในวันที่การสอบสวนจะมีขึ้นซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่40และ41วิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
3: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูร โออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

أشهد أن لا إله إلا الله.

องฮัยอะลาศอลาฮัยอะลาศอลาحي على الفلاح

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

0: ตอร
1: ์ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
2: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
0: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
4: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

0: قل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำรา
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้คุยกันถึงการย้ายไปอยู่สถานที่เดียวกัน คือสามีภรรยาเนี่ยมาจากคนละครอบครัวกันนะอาจารย์มีไม่มาจากครอบครัวเดียวกันถ้ามาจากครอบครัวเดียวกันเมื่อนิก้าไม่ได้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมมันต้องคนละครอบครัวกันแต่จะใกล้กันเป็นเครือญาติกันเช่นลูกพี่ลูกน้องอันนี้พอเข้าใจได้ลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันเนี่ยพี่น้องเข้าใจคำว่าลูกพี่กับลูกน้องไหมลูกของพี่แล้วก็ลูกของน้องก็คือชั้นหลานทั้งคู่เลยหลานเนี่ยมาแต่งงานกันเองซ้อมไหมได้นะลูกพี่ลูกน้องก็ได้แต่ถ้าลูกพี่ไปแต่งกันนะเงี้ยไม่ได้ในคนละชั้นกันชั้นเดียวกันเนี่ยหลานด้วยกันแต่งกันเองได้เรียกว่าลูกพี่ลูกน้องมีตัวอย่างไหมท่านหญิงฟาติมะเป็นลูกสาวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิกะห์แต่งงานกับท่านอาลีบินอบีตอลิบท่านอาลีเป็นใครบินอบีตอเลบเป็นบุตรของอบูตอเลบอบูตอเลบเป็นอะไรกับท่านนบีมุฮัมมัดนะอบูตอเลบคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็คืออับดุลลอห์นะอับดุลลอห์นี่ก็เป็นอะไรเป็นลูกของอับดุลมุตตอเลบใช่ไหมแล้วอบูตอเลบก็เป็นลูกของอับดุลมุตตอเลบก็ได้ท่านอาลีมาท่านนบีเราเป็นลูกของอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ลูกของอับดุลมุตตอลิบก็เป็นปู่นะนั้นตรงนี้เองก็เป็นเห็นว่าลูกของพี่ชายของคุณพ่อนะครับคือท่านอาลีก็มาแต่งงานกับท่านนบีลูกสาวของท่านนบีพูดง่ายๆก็นี่แหละลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับว่าแล้วก็ได้คนที่มีสติปัญญาที่ดีด้วยนะก็คือท่านอัลฮัสซันกับอัลฮุซีนเห็นไหมงั้นคนบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าได้กันใกล้กันเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นดูในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยนะเขาก็จะแต่งงานในวงคณะญาติที่แต่งกันได้นะเพราะว่าหนึ่งและคานการติดต่อสัมพันธ์เนี่ยพี่น้องมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้เนาะ พอเวลาไปแต่งกับคนไกลเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยปัญหาจะเกิดทันทีเช่นไปแต่งกับคนต่างชาติไม่ต้องเอาเช่นคนไทยไปแต่งงานกับคนตุรกีตุรกีมีไหมคนตุรกีมาแต่งงานมีอันเนี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าแต่งไปแล้วนี่จะเป็นแบบไหนนะหรือเอามันในประเทศหน่อยคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งงานคนกรุงเทพคำถามว่าเวลาจะอยู่เนี่ยอพักอาศัยเนี่ยจะไปอยู่กันที่ไหนบางคนปัจจัยที่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือที่ทำงานเนาะถ้าทำงานกรุงเทพแน่นอนก็ต้องมาอยู่กรุงเทพแต่ทำงานใต้ก็อยู่ใต้ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลักของมันก็คืออยู่ที่สามีอยู่ที่สามีปรากฏสามีมีธุรกิจที่ภาคใต้มาได้สาวกรุงเทพพ่อก็หวงด้วยวันดีคืนดีพอแต่งงานกันไปพ่อของภรรยาสั่งเลยว่าให้บังเนี่ยย้ายสัมมโนครัวย้ายมาอยู่กรุงเทพไอ้นั่นก็ต้องทิ้งธุรกิจไอ้นั่นก็มีแม่ต้องดูคราวนี้ปัญหาเลวไอ้ฝั่งนึงก็อยากจะอยู่อีกที่นึงไอ้ฝั่งนึงก็อยากจะอยู่อีกที่นึงแล้วมันแยกกันได้ไหมไม่ได้สามีภรรยาต้องอยู่ด้วยกันนะมาดูประเด็นตรงนี้นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่เนื้อหาสาระศาสนาว่าและศาสนาใช้เราแบบไหนพี่น้องเข้าใจนะคือถ้าสุดท้ายเวลาที่มันมีข้อขัดแย้งกันเนี่ยถ้ายอมกันได้ก็ยอมคือมันไม่ได้ผิดหลักการศาสนานะการที่สามีจะไปอยู่บ้านภรรยามันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดวันไหนที่มันตึงกันทั้งคู่ไอ้ฝั่งนู้นก็ไม่ยอมไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่ยอมก็ต้องกลับมาดูที่ตัวบทหลักการศาสนาว่าแบบนี้จะให้แบบไหนเป็นสิ่งที่ดีกว่าถูกต้องส่วนหนึ่งจากสิทธิของสามีในการโยกย้ายไปไหนเนี่ยโดยการที่จะให้ภรรยาติดตามไปด้วยอันนี้ฟังนะสิทธิของเขาและเป็นหน้าที่ของภรรยานะก็คือการที่สามีไปไหนภรรยาติดตามไปด้วยตามที่เขาประสงค์พอละตายแล้วได้บอกไว้ว่าอัสกีนูฮุนเนี่ยมินไฮซุสะกันตุมจงให้พวกนางพำนักอยู่ณที่พวกเจ้าพำนักอาศัยอยู่ในฐานะตามฐานะของพวกเจ้ามินวุจดีกุมตามฐานะของพวกเจ้าวะลาตูดอรูฮุนนะลิตูดอยีกูอะลัยฮินนะและอย่าทำอันตรายพวกนางเพื่อให้เกิดความคับแค้นแก่พวกนางมิใช่พาเขาไปอยู่แล้วเราจะโขกสับอย่างไรก็ได้อันนี้ไม่ถูกไอตอนไปขอเขาเนี่ยโอ้โหสัญญิงสัญญาหรอมะจ๋าย่อจ๋าฉันจะดูแลลูกสาวมะย่อลูกสาวย่ออย่างดีเลยยุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมมันว่าพอแต่งงานไปเนี่ยหรอทากอยอแทบไม่ทันผื่นขึ้นทั้งตัวไอ้อย่างนี้ไม่ไหวนะไอ้นี่พระเดชปากเป็นคนปากอย่างทำอย่างใช่ไหมปากอย่างใจอย่างหรือเปล่าและถือวิสาสะว่าบ้านข้าบ้านฉันจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ได้มาอยู่ในสถานะผู้อาศัยพี่น้องเขามาอยู่ในสถานะภรรยาที่มีเกียรติตามสิทธิ์ของเธอเข้าใจไหมและสามีไม่มีสิทธิ์ไล่ภรรยาออกจากบ้านไล่เป็นหมูเป็นหมาไม่ได้แต่ถ้าภรรยาไล่สามีอันนี้ได้งงไหมก็ถ้าไปอยู่บ้านภรรยาเนี่ยแล้วทำตัวไม่น่ารักเนี่ยภรรยาไล่ได้ไหมได้ได้เพราะไม่ใช่สิทธิ์ของสามีที่จะไปอยู่บ้านภรรยาแต่พอไล่ปั๊บเราก็ใช้สิทธิ์ของเราได้ยันเธอก็ต้องมาอยู่กับฉันนี่สิทธิ์ของฉัน

ย่ามาเนี่ยบังอาศัยฉันตลอดเลยอ่ะนาฟก็ไม่เคยจ่ายกินอยู่ฟรีน้ำไฟก็ฟรีนะบางเดือนนี่ค่าน้ำมันยังเอาที่ฉันเลยบังเนี่ยไม่ใช่สามีธรรมดานะเป็นระดับแมงเลยนะโอ้ไม่รู้แมงอะไรฉันก็ไม่ค่อยรู้นี่ยุ่งเหมือนกันนะถ้าผู้ชายเป็นแบบนี้นี่ขออนุญาตนะพี่น้องอย่าไปใส่สรงแล้วแต่จะเอาอะไรมาใส่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยคำที่เป็นคำที่ดูหมิ่นนะครับศักดิ์ศรีอย่างหนึ่งก็คือการบอกผู้ชายเนี่ยเหมือนสตรีสตรีเนี่ยมีเกียรตินะสตรีเนี่ยมีเกียรติพี่น้องแต่ไอการบอกแบบนี้ก็คือว่าคุณไม่มีความเป็นลูกผู้ชายอ่ะอย่างสมมติเนี่ยพี่น้องผู้ชายตบกระทำร้ายผู้หญิงเนี่ยมันดูแย่นะมันดูอะไรมันดูแบบเป็นผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติถูกไหมคือมันดูแย่เลยครับการที่ผู้ชายใช้กำลังกับเพศแม่นะฮะอันนี้นำเรียนกับพี่น้องนะว่าไม่มีใครรับได้ใช้กำลังกับเด็กใช้กำลังกับผู้หญิงนี่คือความป่าเถื่อนนะการห้ามมิให้เกิดอันตรายนั้นนะมาดูต่อเนาะการห้ามไม่ให้เกิดอันตรายนั้นจึงจำเป็นที่ว่าการย้ายไปนั้นจะต้องไม่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดอันตรายแก่นางด้วยแต่จำเป็นจะต้องมีเป้าหมายเพื่อที่จะอยู่กันในที่ที่ดีเป็นเป้าหมายของการแต่งงานถ้าปรากฏว่าเป้าหมายนั้นเกิดอันตรายหรือเกิดความลำบากใจในการที่จะให้นางย้ายไปนั้นเช่นเพื่อให้นางให้สินสอดคืนคืออันนี้วางแผนเอาไว้แล้วสมมุติไปได้คนรวยมาไปได้คนรวยมาอันนี้เขาได้พบกันโชคทรัพย์ไปได้ผู้หญิงรวยมาก็ใช้เสน่ห์จนกระทั่งผู้หญิงเขายอมแต่งงานด้วยพอยอมแต่งงานด้วยปั๊บโอ้โหเสียดายมหัศให้ไปดองเยอะทองนี่ขึ้นเนี่ยบาทละกับ60,000แล้วทำยังไงดีที่จะให้นางเนี่ยคืนมหัศมาแต่เราก็ได้ตัวของเธอมาแล้วเนาะหาความสุขกับนางครบแล้วแต่ตังเรื่องมหัศก็จ่ายไปแล้วก็ตัวเองก็ย้ายไปอยู่สถานที่ที่มันลำบากพอลำบากเสร็จผู้หญิงแน่นอนอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลำบากนี่ไปคือกันแกล้งกับผู้หญิงไงกันแกล้งทำให้เกิดความคับแค้นความลำบากใจกับผู้หญิงที่จะตามไปผู้หญิงเขาก็เลยไม่ตามอ้าวทำไมตามฉันจะไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เธอคืนมาฮัทมาสินี่ไงตั้งเงินไขแบบนี้เลยเห็นยังหรือเพื่อให้ผ่อนผันค่าเลี้ยงดูบางส่วนให้หรือไม่เกิดความปลอดภัยแก่นางเนี่ยแปลว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนที่เป็นภรรยาล่ะใช้สิทธิ์จริงว่าคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะให้ภรรยาคุณตามไปแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะกลั่นแกล้งนางทำให้นางลำบากใจเห็นยังศาสนาเนี่ยพี่น้องครับดูแลผู้หญิงอย่างดีเลยนะคือจริงอยู่ให้สิทธิผู้ชายเนาะว่าผู้หญิงเขาต้องตามไปอยู่แต่ก็ให้สิทธิผู้หญิงเหมือนกันว่าถ้าไปอยู่แล้วมันลำบากใจมันมีปัญหากับการใช้ชีวิตเป็นอันตรายแก่นางความปลอดภัยไม่มีเลยเช่นไปอยู่กันบนแท่งขุดเจาะกลางทะเลเงี้ยไอ้ผู้หญิงก็เมาขึ้นอยู่แล้วโอ้โหไหวไหมเนี่ยไม่ไหวเนาะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะจะพาภรรยาไปเนี่ยดูแล้วมันลำบากนะดูเชียวคือผู้ชายเนี่ยเขาถูกสร้างมาเพื่อเชิญเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเพศที่มีความละเมียดละไมนะครับเรื่องของน้ำของท่าของเธอเนี่ยจะต้องมีความพิเศษมากกว่าผู้ชายเนี่ยมันยังไงก็ได้ใช่ไหมผมจำได้นะผมเคยไปกางเต็นท์นอนสมัยที่ยังไม่ได้เป็นเหมือนสมัยเนี้ยคือสมัยก่อนนี่คือคนกางเต็นท์นี่ยังไม่แพร่หลายเหมือนสมัยนี้เขาโอ้โหอุปกรณ์พร้อมหมดเนาะกางเต็นท์เนี่ยเหมือนนอนบ้านนั่นแหละปรากฏว่า
โอ้โหลำบากมากพี่น้องทรงส้วมเอ่ยเนี่ยเขาแทบจะแบบ

0: ธรรมชาตินะก็มีน้ำให้ล้างโอ้โหแต่ว่าไม่รู้ตัวอะไรบ้างเสียงร้องระงมเลยมีน้ำนะให้ล้างแต่ว่าข้างล่างเนี่ยไม่กล้ามองพี่น้องไม่รู้มีจะมีตัวอะไรหรือเปล่าโอ้โหผมนึกในใจเลยเนี่ยถ้าเรามีคู่ครองเนาะคงไม่อยากให้ภรรยาเรามาเจอแบบนี้แต่ตอนนั้นยังโสดอยู่เนาะแล้วก็เพื่อนด้วยวัยรุ่นมันก็ยังสนุกสนานกันนั่นแหละก็สนุกกันไปนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะไปแบบนั้นผมขออนุญาตอยู่บ้านดีกว่าไม่อยากให้ลูกภรรยาไปลำบากยอมที่จะจองโรงแรมแพงหน่อยดีกว่าไม่ใช่ไปลุยกันข้างหน้ามันก็เกิดความลำบากนะครับและเป็นอันตรายกับภรรยาเราด้วยลูกเราด้วยนางมีสิทธิ์ที่จะขัดขวางนะที่จะไม่ตามไปเพราะดูแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายกับนางเนาะบรรดานักดีสายอิสลามได้ให้ข้อกำหนดเอาไว้ในการใช้สิทธิอันนี้อีกว่าการย้ายไปนั้นจะต้องไม่เกิดความกลัวแก่ภรรยาเช่นหนทางในการเดินทางเนี่ยไม่ปลอดภัยเดินทางเดินป่าเข้าป่าไปอยู่อีหมู่บ้านนึงไอ้ไม่ปลอดภัยเนาะเป็นดินแดนสงครามอะไรเงี้ยนะหรือได้รับความลำบากมากๆนี่อยู่บนดอยไปเลยนะเกินกว่าที่จะได้รับตามปกติกลัวศัตรูถ้าภรรยากลัวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้กล่าวมานางก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมเดินทางไปได้นะแปลว่าปฏิเสธได้ไม่บาปด้วยที่จะไม่เดินทางตามสามีไปความจริงแล้วก็ให้การตัดสินเนี่ยพิพากษาโดยกอดีสมมติผู้ชายบอกว่าไปได้ผู้หญิงบอกไม่ได้ไม่ตรงกันแล้วเนาะผู้หญิงก็มีสิทธิ์มีอะไรมีข้อขัดแย้งอยู่ไอ้บางบอกว่าปลอดภัยเพราะว่าบางนี่นะพกอาวุธไปเต็มที่ฉันบอกถ้าพกอาวุธไปไม่ปลอดภัยแล้ว มันอีกคนนึงบอกได้อีกคนนึงไม่ได้เนี่ยก็ยื่นเรื่องให้กอดีพิพากษานะเช่นหนทางระหว่าง2ประเทศอันนี้เรียกว่าข้ามประเทศกันไปเลยนะหรือบางสถานที่นี้เนี่ยเกิดภัยพิบัติกำลังจะไปย้ายไปอยู่อีกที่นึงไปอยู่ใกล้ป่องภูเขาไฟไม่รู้มันจะระเบิดเมื่อไหร่ไอ้นี่ไม่ไปดีกว่าไอ้ที่นั้นเป็นที่โรคระบาดหนักเลยไปไหมเนี่ยไม่ไปและเช่นมีข้อแตกต่างของ2ประเทศเช่นไอ้ที่จะย้ายไปเนี่ยเป็นประเทศหนาวจัดนะไอ้นี่มีคนขี้หนาวเนาะโอ้แทบอยู่บ้านนี่แทบจะเปิดแอร์เบอร์27 25นี่สั่นแล้วถ้าไม่ถ้าไอ้บางไม่อยู่เนี่ยไม่เปิดแอร์เลยวันดีคืนดีไอ้บางได้งานที่ขั้วโลกเหนือไปเอสกิโมหรือเปล่าไม่รู้มันมีเมืองหนึ่งนะที่อยู่ในรัสเซียนะติดลบประมาณ60หรืออะไรไม่รู้อ๋อเป็นน้ำแข็งหมดอะติดลบแบบยิ่งกว่าตู้เย็นบ้านเราอีกรถพวกนี้นี่ต้องสตาร์ทเครื่องติดเอาไว้เลยนะโอ้โหหนาวมากเป็นเมืองที่ลำบากมากนะมันหนาวสุดๆเลยติดลบเท่าไหร่อะ20-30อะเนี่ยแล้วสมมติไปได้งานที่เนี่ยแล้วก็ไอ้นี่ปะไอ้นี่นี่แค่ลงสนามบินนี่ก็จะตายอยู่แล้วโอ้โหมันตู้เย็นยิ่งกว่าตู้เย็นอีกพี่น้องตู้เย็นบ้านเรานี่ลบเท่าไหร่เองยังเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยไหมเล่าตรงๆนะระหว่างร้อนกับหนาวเนี่ยพี่น้องคิดว่าไหนทรมานกว่าหนาวทรมานกว่านะใครบอกว่าร้อนทรมานเนี่ยลองไปเจอหนาวดูสิเอาไม่อยู่นะพี่น้องหนาวเนี่ยคนที่ไม่เคยเนี่ยพี่น้องอยู่ลำบากมากตายได้นะฝรั่งที่มันตายเนี่ยมันร้อนตายเนาะเพราะเมืองเขาเมืองหนาวไอเราเมืองร้อนเนี่ยเวลาหนาวตายสังเกตไหมเวลามีข่าวผู้เฒ่าผู้แก่เนาะอยู่ตามดอยตามอะไรมาก่อนเนี่ยก็จะหนาวตายเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เกิดมาในสภาพอากาศแบบนั้นแต่คนนี้เขาอยู่เมืองหนาวเนี่ยเขาเจอแบบนั้นเขาตับบ้าร่างกายเขาก็ปรับนะฮะ ื่อกี้เขาบอกเลยนะหนาวใช่ไหมร่างกายของนางและธรรมชาติของนางนั้นมิอาจจะอดทนและรับได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปบางปิดงานเถอะนะเออและเช่นเกียรติของนางถูกคุ้มครองในสถานที่ที่จะย้ายไปเช่นเดียวกับประเทศตัวเองเออไปอยู่แล้วเนี่ยปลอดภัยไหมประเทศตรงนั้นนี่ยังเถื่อนชอบลากผู้หญิงไปข่มขืนอย่างเงี้ยเออความปลอดภัยไม่มีเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนางมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไหมมีเห็นไหมและเช่นในการย้ายไปอยู่นั้นจะต้องไม่มีอันตรายตามมาทั้งในรูปธรรมและนามธรรมโดยจะต้องพิจารณากันหลายๆด้านและจะต้องพิจารณากันในสภาพแวดล้อมด้วยซึ่งจะแตกต่างกันแต่ละบุคคลและสถานที่ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พิพากษาจะต้องมีความรู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการพิจารณาคดีเพราะว่าในแต่ละเคสในแต่ละกรณีในแต่ละประเด็นมันจะมีความแตกต่างกันตามสถานที่และก็สภาพร่างกายนะพอเขาบอกไปประเทศหนึ่งเมืองอะไรเมืองไครเชสนะผมจำไม่ได้น่าจะประมาณนี้นะไครเชสนะครับเป็นเมืองที่หนาวที่สุดผู้พิพากษาผมอยู่ไหนอ่ะใกล้ๆกับไอ้ตรงนี้ไหมตรง ฉันนึกไม่ออกมันไม่มีอะไรไม่มีข้อมูลก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินนั้นคนที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยต้องมีความชำนาญการก็เรียกมาเรียกคนที่คือมีความรู้มาปรึกษาได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียง
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดฮะซะฮ์ในวันศุกร์ที่4กันยายนหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชารีฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชารีฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาฮิดโตอามินะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ทวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มนัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอันอาลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษา ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณภูลทรัพย์ประธานกิตติมาศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชาแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริสุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาคุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเต็บบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทราช38ถนนฮะไทราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา14นาฬิกาถึง23นาฬิกาณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคม
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทสุพมานและอาจารย์อบูบักชิมวิเศษณบ้านฮัจจะอามินะแดงชิดคลองละครบางบัวทองนนทบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0818429682 0818429682ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อจงยึดมั่นในซุนนะและกัดมันด้วยฟันกรามโดยอาจารย์อารีฟีนเจสมันในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีณมัสยิดนูรุซุนนะบึงเทพยามัสยิดคอยรุตตักวาลำไซขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปันความรู้โดยอาจารย์อับดุชุกอร์ดานิสมันในหัวข้อเรื่องรักนบีในเดือนรอบิอุลอาวานในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรุตตักวาลำไซหนองจอกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อนบีของฉันไอดอลของฉันโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อไม่เห็นหลุมศพไม่หลั่งน้ำตา โดยอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอีชาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิสคลอง6วาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015มัสยิดนูรุนยันนะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังศาสนาเพื่อการปฏิบัติและนำเผยแผ่เวลาหลังละหมาดมักริบพบกับการอ่านกุรอานให้ถูกต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับบรรยายในหัวข้อแบบไหนเรียกรักนบีโดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศในวันศุกร์ที่4กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารี
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อการแสวงหาความรู้คือหนทางไปสู่สวรรค์โดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรียะตุนอิสลามิยะบางปลา75ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0614039909 0614039909คุณอุมัร
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนในหัวข้อชวนคุยชวนคิดคู่มือชีวิตผู้ศรัทธาโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและณบ้านประเสริฐกันปากซอยแบนชโดคูซ้ายชมรมผู้ใฝ่เรียนรู้อิสลามเปล่งลาดน้ำขาวขอเชิญพี่น้องร่วมเรียนรู้อิสลามในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 9:00 น.เรียนอัลกุรอานกับอาจารย์รอชีดีนมัดละ 10:45 น.หัวข้อโอลูกเอ๋ยโดยอาจารย์สมิธมาดาริสณอาคารอิสลามศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวคลองเปงฉะเชิงเซาสอบถามโทร0894032922 0894032922คุณมูร
3: อกลุ่มมุสลิมบ้านท่าตูมขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนกันยายนในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านท่าตูมจังหวัดปราจีนบุรีให้ความรู้โดยอาจารย์อามีนมูซานัดดาวีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0890963602 0890963602ครูซอลิฮีนสกลวารีขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาริยะซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจญีทัชมาฮานแดงวิจิต
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่นูรุ่นอีมานชายทะเลบางสะพาน69ในวันเสาร์ที่5กันยายนณมัสยิดนูรุ่นอีมานตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮัจญะฮ์นวลน้อยผลทวีประธานพิธีฮัจญะฮ์ซอบีระอูยุบประธานจัดงานฮัจญีอิสมาอีนจิตสำราญหรือโยธาสมุทรประธานอำนวยการ
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณบ้านฮัจญะฮ์ซาริยะซอยราชอุทิศ 26/1 มีนบุรีกรุงเทพขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745 0982905745 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันแห่งโรบิตี้ประจำปี2569ในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนณสนามกีฬานะตอตุนอิสลาสุเหร่าปากคลองรำรีบางบัวทองนนทบุรี
7: คำถามแรกนะครับอาจารย์เขาถามว่าละหมาดซุนนะหลังละหมาดวันศุกร์เนี่ยมีกี่รอกอะ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดสำหรับเรื่องของการละหมาดซุนนะหลังจากละหมาดญุมอะห์คือละหมาดวันศุกร
7: ์ครับ
8: มีหะดีษหลายบทที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่เป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล
7: ั
8: ม
7: ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
8: แปลว่าซุนนะห์ในการละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดวันศุกร์เนี่ยมีทั้งหะดีษที่เป็นการกระทำของนบีเองกับหะดีษที่เป็นคำพูดของท่านนบี
7: ครับ
8: ทีนี้ถ้าหากว่าหะดีษที่เป็นการกระทำกับหะดีษที่เป็นคำพูดเนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกัน
7: ครับ
8: ก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ว่าเนื่องจากว่าในสิ่งที่เป็นหะดีษที่เป็นฟิอาลียะ
7: ครับ
8: นะครับเป็นซุนนะฟิอาลียะเนี่ยก็คือซุนนะที่นบีเป็นผู้กระทำเองเนี่ยได้ชี้ไปถึงการละหมาดสองรอกอะห
7: ์
8: แต่เวลาไปดูซุนนะที่เป็นกอลียะ
7: ครับ
8: ที่เป็นแปลว่าซุนนะที่เป็นคำพูดเนี่ยปรากฏว่านบีบอกให้ละหมาดสี่รอกอะห
7: ์
8: ก็เลยเกิดมุมมองของปวงปราชญ
7: ์ครับ
8: ที่มีความเห็นต่อหะดีษทั้งสองประเภทนี
7: ้
8: ในหลากหลายทัศนะ
7: ครับ
8: ผมเลยอยากจะบอกกับท่านว่าเวลาเราอ่านหะดีษของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเราถ้าเราศึกษาถึงข้อเท็จจริงเราจะพบว่าหนึ่งในสาเหตุที่ปวงปราชญ์ได้มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องหนึ่งนั้นไม่ได้แปลว่าเขาใช้ทัศนะของเขาอย่างเดียวในการตัดสินหากแต่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจจากตัวบทที่อาจแตกต่างกัน
7: ครับ
8: นี่คือประเด็น
7: อย่างเช่นกรณีนี้มีทั้งคำแล้วก็
8: เดี๋ยวผมจะชี้ประเด็นให้เลย
7: ครับ
8: นะครับเพราะว่าเมื่อถามอย่างนี้มาผมเชื่อว่าคนที่ถามเนี่ยก็น่าจะมีฐานและมีหลักในการที่จะต้องการหาคำตอบผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องอธิบายในเชิงหลักการที่เป็นหลักของอุซูลด้วย
7: ว่าเขาแยกกันยังไง
8: ว่าเขาว่าทำไมอ่ะก็ในเมื่อรอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอีกเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันและนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่อย่าเพิ่งด่วนสรุปในสิ่งที่เราได้ชี้ไปเราเนี่ยหมายถึงว่าสมมติในกอบอกว่าต้องเป็นแบบนี้และอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่มันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่มีหรือเขาใช้ทัศนะไม่ใช่หลักการเราต้องดูว่ามันมีตัวบทที่ชี้ชัดและมีแนวปฏิบัติอยู่ไหมถามว่ามีไหมในประเภทที่แบบใช้ความคิดเห็นอย่างเดียวเลยนะมีอันนั้นเราไม่เอามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่แล
7: ้
8: วแต่ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่คือสิ่งที่อยู่ในกรอบของวิชาการที่สามารถที่จะมีความเห็นแตกต่างกันได
7: ้ครับ
8: อย่างเช่นประเด็นนี
7: ้ประเด็นนี้คือต้องไล่ยันอุซูลเลยใช่ไหมอาจารย
8: ์ก็เอาผมจะเอาที่สื่อสารที่ง่ายที่สุดคืออย่างแรกเลยเนี่ยหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดซุนนะหลังละหมาดวันศุกร์เนี่ยเป็นหะดีษในระดับซอฮีห์ทั้งคู
7: ่
8: ข้อที่หนึ่งก่อน
7: ครับ
8: นะแปลว่าถ้าเกิดซอฮีห์กับไดอีฟเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งเลย
7: ตัดทิ้งเลย
8: แปลว่าเราไม่เอาอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยคือสถานะเท่ากันเลยพอบันทึกในอะไรครับในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมทั้งคู่เลยเพียงแต่ผู้รายงานต่างกัน
7: ครับ
8: คนแรกนี่อับดุลลาห์บินอุมัรนี่ก็คืออิบนุอุมัรเนี่ยเป็นที่รู้เลยว่าเป็นคนที่แบบขมักขม้นจริงจังในการที่จะเจริญรอยตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ฮะดิษนี้เนี่ยบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมเด
9: ้
8: อที่บอกว่าอันอับดุลลาฮิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านอับดุลลาห์บินอุมัรนะครับว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกานะลายุศ็อลลีบะอ์ดัลญุมอะติฮัตตายันศอริฟะบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะไม่ละหมาดวันศุกร์จนกว่าท่านจะออกจากมัสยิดฮัตตายันซอริฟยันซอริฟะทีนี้เวลาไปดูในคำอธิบายหะดีษแปลว่าท่านออกจากมัสยิดแล้วกลับไปบ้าน
9: ครับ
8: พอกลับไปแล้วเนี่ยฟายูซันลีรอกอะตัยนีนบีไปละหมาด2รอกอะห์ถ้าตามตัวบทอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซุนนะห์ที่เป็นฟิอลียะห
9: ์ครับ
8: แปลว่าพูดถึงการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่ซอฮาบะห์ได้บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ทำอย่างไรเนี่ยนะแน่นอนที่สุดมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่านั่นคือการปฏิบัติของรอซูลนะครับและหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์แปลว่าบันทึกโดยบุคอรีมุสลิม
9: ครับ
8: ฉะนั้นสาระจากหะดีษบทนี้บอกให้เรารู้ว่านบีจะไม่ได้ละหมาดหลังวันศุกร์ละหมาดซุนนะห์นะ
9: ครับ
8: จนกว่าท่านจะกลับไปบ้านฮัตตายันซอริฟะเนี่ย
9: อ
8: ินซิรอฟนี่แปลว่าออกผินออกนะครับฟายูซันลีรอกอะตัยนีแล้วก็ท่านก็ไปละหมาด2รอกอะห์นี่คือหะดีษที่1หะดีษที่2บ่งชี้ว่ามีการละหมาดหลังละหมาดวันศุกร์4รอกอะห
9: ์
8: ตะกี้2ใช่มั้ย
9: ใช่2ที่บ้าน
8: หะดีษที่ให้สองนี่คือหะดีษเล่าจากอบีฮุไรเราะฟะอันอบีฮุไรเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากอบูฮุไรเราะว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาศ็อลลาอะฮะดุกุมอัลญุมอะตะ
9: ครับ
8: เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่สูเจ้าละหมาดวันศุกร์ฟัลยุศ็อลลีบาดาฮาอัรบะอันเขาจงละหมาด4รอกอะห์หลังวันศุกร์นั้นเห็นไหม
9: ครับ
8: นบีบอกฟัลยุซัลลีบาดาฮาอัรบะอันนบีบอกว่าจงละหมาดหลังวันศุกร์ถึงเป็นละหมาดสุนัต
9: ครับ
8: อีก4รอกอะห์เราจะเห็นได้ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่เป็นคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ถ้าดูในรูปประโยคแล้วเหมือนเป็นประโยคคำสั่งแปลว่ากำชับให้มีการละหมาดอันแรกพูดถึงการกระทำสองรอกอะห
9: ์
8: อันที่สองพูดถึงคำพูดนบีสี่รอกอะห
9: ์
8: ปัญหาคือแล้วแนวปฏิบัติจะเป็นอย่างไร
9: ครับ
8: เห็นจุดที่เป็นความแตกต่างยังเพราะฮะดีษเนี่ยไม่ได้พูดในลักษณะเดียวทั้งสองบทแต่มีการพูดที่แตกต่างกัน
9: ครับ
8: เพียงแต่ในที่นี้เนี่ยนบีหะดีษที่2เนี่ยนบีไม่ได้บอกว่าต้องไปละหมาดที่ไหนแต่บอกว่าจงละหมาดหลังวันศุกร์อีก4รอกอะห
9: ์ครับ
8: ด้วยเหตุนี้แหละนี่แหละคือหนึ่งในสาเหตุที่ปราดได้มีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นเดียวกันนี่แหละมีความเห็นแตกต่างกันเพราะมันมีตัวบทหะดีษที่ชี้ไปลักษณะที่มีความแตกต่างกันเขาบอกด้วยเหตุนี้ว่ากดิกตัลฟัลอุลามะฟีดาลิกะอะลาอิดดะติอักวาลินบีนาอันอะลาอิคติลาฟิฮาซิลฮะดีษเขาบอกด้วยเหตุนี้เนี่ยปวงปราชญ์จึงมีความเห็นแตกต่างนะครับหลายทัศนะเลยถามว่าฐานมาจากไหน มันมาจากความแตกต่างในสำนวนหะดีษ จากการที่หะดีษมีการสื่อสารลักษณะที่แตกต่างกันมันจึงเกิดทัศนะต่าง
9: ๆครับ
8: ทัศนะที่1เขาบอกว่าอันนะฮูยุซัลลีรอกอะตัยนให้ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห
9: ์อันนี
8: ้ยะอามินยะอะซาลิกามินฟิอลอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเขาบอกว่ายะทัศนะนี้มาจากการกระทําของอิบนุอุมัร
9: ครับ
8: เพราะอิบนุอุมัรเป็นคนรายงานเป็นคนรายงานว่านบีจะไม่ได้ละหมาดหลังวันศุกร์จนกว่าฮัตตายันซอริฟจนกว่าจะออกจากมัสยิดไปและนบีก็ละหมาด2รอกอะห
9: ์
8: แปลว่าอิบนุอุมัรเนี่ยละหมาดแค่2รอกอะห
9: ์ครับ
8: ละหมาดแค่2 ทัศนะที่สองวัลกอลุสานีวะอิลัยฮิซะฮะบะอักษรุลฟุกฮาเขาบอกว่าทัศนะที่สองเนี่ยบรรดานักฟิกส่วนใหญ่เขายึดแนวทางนี้อะไรล่ะอิสติฮบาบุศอลาติอัรบะอ์เราะกะอาตินบะอ์ดัลญุมอะติก็คืออะไรครับก็คือถือว่าเป็นอิสติฮบาบเป็นซุนนะห์ที่จะละหมาด4เราะกะอะห์หลังละหมาดวันศุกร
9: ์อืมอ
8: ันนี้อักษรุลฟุกฮะ
9: ครับ
8: แปลว่า
9: ส่วนใหญ่
8: ทางนิติศาสตร
9: ์
8: เห็นเป็นส่วนใหญ่ว่าสมควรจะละหมาด4รอกอะห์หลังจากละหมาดศุกร
9: ์ครับ
8: ยุรวาซาลิกะอันอับดุลลาฮ์บินมัสอูดวะอัศฮาบิในแนวปฏิบัตินี้ได้มีรายงานไปถึงท่านอับดุลลาฮ์บินมัสอูดนะครับแล้วก็บรรดาสหายของท่านบรรดาพวกที่ยึดแนวทางของท่านนะครับอย่างไปดูในอิบนุอบีชัยบะห์นะแล้วก็อันเนี้ยเป็นแนวทางที่แนวทางของฮานาฟีที่เขายึดถือ
9: ครับ
8: นะอิหม่ามชาฟีเองนะครับก็ได้กล่าวไว้ในอัลอุมที่บอกว่าอัมมานะห์นูฟะนะกูลนุซะยุซัลลิอัรบะอ์นสําหรับเราก็มีทัศนะเช่นนี
9: ้4เหมือนกัน
8: คือละหมาด4เหมือนกันทัศนะที่3ก็คืออัตตะคีรบัยนัรกอตัยนวัลอัรบะอ์ทัศนะที่3นี่ไม่ได้ชี้ฟันธงว่าต้องอะไรฮะต้อง2หรือ4
9: ครับ
8: แต่บอกว่าให้เลือกปฏิบัติตะคีรเลือกปฏิบัติระหว่าง2และ4
9: ครับ
8: นะครับอันนี้เนี่ยก็คือในทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดที่บอกว่าอินชาอะศอลลาบะอ์ดัลญุมอะติรอกอะตัยน
9: ครับ
8: วะอินชาอะศอลลาอัรบะอ์นถ้าหากว่าท่านประสงค์จะละหมาด2รอกอะห
9: ์ครับ
8: ก็ทําได
9: ้
8: หรือประสงค์จะละหมาด4ก็ทําได
9: ้หมามัดเอาปลอดภัย
8: แปลว่าได้2ทางไม่ได้ชี้ว่าต้อง2หรือ4
9: ครับ
8: แต่บอกว่าอัตตะคีรแปลว่าเลือกเอาส่วนลักษณะที่4บอกว่าอัตตอฟซีลแปลว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมฟามันศอลลาซุนนะตัลญุมอะติอัลบะอดียะห์ฟิลมัสยิดศอลลาฮะอัรบะอ์นผู้ใดก็ตามที่จะละหมาดซุนนะห์บะอดียะห์ของญุมอะห
9: ์
8: ซุนนะห์บะอ์ดียะห์แปลว่าซุนนะห์หลังละหมาดญุมอะห์ให้ละหมาดที่มัสยิดโดยการละหมาด4รอกอะห
9: ์ครับ
8: แปลว่าละหมาดซุนนะห์บะอ์ดียะห์ที่มัสยิดเนี่ยให้ละหมาด4รอกอะห์วะมันศอลลาฮาฟิลบัยตศอลลาเราะอะตัยนฟะกอดแต่ถ้าจะกลับไปละหมาดที่บ้าน
9: ครับ
8: ให้ละหมาดแค่2
9: อันนี้ปลอดภัยเลย
8: เขาถามว่ามาจากไหนรู้มั้ยมาจากหะดีษที่เอาทั้งสองหะดีษมารวมกันแปลว่านบีสั่งว่าเมื่อละหมาดวันศุกร์แล้วเนี่ยก็ให้ละหมาด4รอกอะห
9: ์ครับ
8: แต่นบีเนี่ยไปละหมาดที่บ้าน2นั่นแปลว่าในทัศนะที่4นี่แยกว่าแปลว่าถ้าจะละหมาดที่มัสยิดนะ
9: ครับ
8: ก็ละหมาด4แต่ถ้าจะไปละหมาดที่บ้านก็ละหมาด2โดยยึดโยงจากสิ่งที่เป็นตัวบทแปลว่าเอาตัวบททั้ง2
9: มารวมเลย
8: นะเขาบอกว่าอิบนุกอยยิมบอกว่าท่านชัยคุลอิสลามตัยมียะอินศอลลาฟิลมัสยิดศอลลาอัรบะอ์นวะอินศอลลาฟีบัยติฮิศอลลารอกอะตัยน
9: อ
8: ันนี้เป็นลักษณะที่อิบนุตัยมียะก็ให้น้ำหนักว่าถ้าละหมาดที่มัสยิดเนี่ยก็ละหมาด4
9: ครับ
8: แต่ถ้าหากว่าละหมาดที่บ้านให้ละหมาด2แปลว่าต้องการที่จะย้ำบัยนุลฮะดีษัยน
9: ครับ
8: แปลว่าต้องการย้ำเอามารวมกันในหะดีษทั้ง2ซึ่งถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ทั้งคู่ไงก็เลยเอามารวมกันนะครับก็บอกในทัศนะเนี่ยถือว่าเป็นทัศนะที่เป็นทางออกที่ดีแล้วก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่อุลามะอัลลิชนะอัดดาอิมัลอิฟตะนะครับคณะกรรมการถาวรที่เป็นคนชี้ปัญหาหาคำตอบให้กับปัญหาศาสนาเนี่ยเขาได้ยึดแนวทางนี้นะครับส่วนทัศนะที่5นี่อันนี้ตีคลุมอีก
9: มี5เลยนะอาจารย์
8: ก็คืออะไรให้ละหมาด6รอกอะห
9: ์
8: นะ ซึ่งก็มีแนวปฏิบัตินะ
9: ครับ
8: จากอะลีมนอบีตอลิบจากซะลัฟกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่ามันมีหะดีษที่พูดถึง2กับ4เจ๋งป่ะ
9: ใช่
8: เวลาพูดถึง2กับ4นี่แปลว่าถ้าเอามารวมกันก็6ไง
9: ครับ
8: ก็เลยบอกว่าไอ้ถ้าอย่างงั้นก็6เลยแล้วกัน
9: อ
8: ันนี้เป็นทัศนะที่5นะครับที่บอกฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้เรา ได้รับทราบว่าอ๋อสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติเนี่ยแสดงว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะมีมุมมองที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในหลักปฏิบัติที่มาจากยึดโยงจากตัวบทเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ามีการวินิจฉัยที่อาจจะมองมุมต่างกันได
9: ้ครับ
8: นะฮะมองมุมต่างกันได้บางคนเนี่ยบอกถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าให้เลือกนะครับเลือกระหว่างละหมาด2กับ4นะแล้วก็ไม่ว่าจะแยกระหว่างละหมาดที่บ้านหรือมัสยิดเขาบอกว่าก็อนุญาตหมด
9: เ
8: ขาบอกว่าอัมรูฟีฮาดาวาซิออนเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเปิดกว้างในการปฏิบัติ
9: ผมเห็นอาจารย์ละหมาด4
8: ใช่เคยจะไปที่มัสยิดผมละหมาด
9: 4
8: ถ้าที่มัสยิดผมละหมาด4
9: ครับ
8: เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับเราสามารถเอาหะดีษทั้ง2บทมารวมกันได
9: ้มันก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเก็บซุนนะ
8: ใช
9: ่ทุกอย่างที่มันเป็นซุนนะของนบีได้คืออาจจะมีหลายรูปแบบในการกระทำแต่ว่าเราก็ได้ซุนนะในส่วนหนึ่งที่นบีเคยสั่งไว้เหมือนกัน
8: ทีนี้เวลา พี่น้องที่รับฟังถามว่าแล้วฉันจะปฏิบัติยังไง ผมเลยบอกกับท่านว่าท่านสามารถละหมาด2ก็ได
9: ้ครับ
8: และท่านสามารถละหมาด4ก็ได้แต่การละหมาด4นั้นจะต้องเป็นการละหมาด2ให้สลามและขึ้นมาอีก2
9: ขึ้นมาอีก2
8: ทีนี้ถ้าท่านจะเอาตามตัวบทตรงๆเลยก็คือถ้าท่านจะละหมาดที่มัสยิดท่านก็ละหมาด4รอกา
9: ต
8: แต่ถ้าท่านจะกลับไปละหมาดที่บ้านท่านก็ละหมาด2รอกาต
9: ครับ
8: ตามตรงจากตัวบทหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเสนอทั้งในรูปแบบการปฏิบัติของท่านที่อิบนุอุมัรได้รายงานกับรายงานของอบูฮุรอยเราะห์ที่พูดถึงคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ว่าให้ละหมาดซุนนะห์4รอกะอ์หลังจากละหมาดวันศุกร
9: ์
8: นี่ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างนี
9: ้ครับ
8: นะครับแต่นี้บางคนถามว่าอาจารย์แล้วถ้าจะละหมาด2ที่มัสยิดได้ไหมได้
9: ได้
8: เพราะว่าในทัศนะสุดท้ายนี่บอกว่าวัลอัมรูฟีฮาดาวาซิออนครับบอกว่าเรื่องเนี้ยในประเด็นเนี้ยมันมีแนวปฏิบัติมันมีสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้กว้าง
9: เ
8: พราะว่ารูปแบบหะดีษได้ชี้ไปในลักษณะที่สามารถปฏิบัติได
9: ้ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงละหมาดซุนนะห์หลังนะ
8: ครับ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดียะฟัดบุนมาเลิศฮะดียะฟัดบุนมาเลิศอายุ87ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะจีกีฮะยีเซมบุนมาเลิศจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดจุมอะฮ์ณมัสยิดญะมีอุลมุตตะกีนลำซาลีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวกะมาเรียแจ่มช้อยนางสาวกะมาเรียแจ่มช้อยได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวบิดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดอันวารุนอิสลามเปงสมอเซอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชะรีฟะห์หรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชะรีฟะห์หรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชายอับดุลวาฮิดโตอามินะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนียมะตุนมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081 915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: หะดีษโดยอาจารย์กุดสีพันประเสริฐชัย
10: บิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาใจพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นับเป็นเนียมัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาอัลฮะดีสซึ่งผมจะได้นำเอาฮะดีสที่มีความสำคัญที่พี่น้องทั้งหลายเมื่อฟังไปแล้วสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องราวของฮะดีสนั่นก็คือการอ่านตำราที่เกี่ยวข้องกับหะดีษซึ่งผมได้นำเรียนกับพี่น้องผู้ฟังไปแล้วถ้ามีโอกาสนะครับก็พยายามหาหนังสือหะดีษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหะดีษอัรบะอีนของท่านอิหม่ามนะวะวีเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะหาซื้อมาอ่านกันได้นะครับหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมก็มีการแปลกันเป็นจำนวนมากแล้วนะครับมีจำหน่ายที่ร้านค่ะพี่น้องก็ลองไปดูนะครับเพราะหะดีษเนี่ยเราจะได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่มันเป็นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคำสอนเหล่านั้นจะมีคุณค่ากับชีวิตของผู้ศรัทธานะครับถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณค่ามันจะเกิดขึ้นผลบุญจะได้รับถ้าหากว่าเราเนียดเรียนรู้นะครับในการอ่านฮะดีษแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติถ้าเราอ่านฮะดีษเฉยๆเป็นการอ่านซึ่งแตกต่างกับอัลกุรอานซึ่งอัลกุรอานอ่านหนึ่งอักษรท่านได้10ผลบุญแต่ท่านอ่านฮะดีษหนึ่งอักษรท่านยังไม่ได้รับผลบุญนอกจากท่านลงมือปฏิบัติตามฮะดีษบทที่ท่านอ่านท่านถึงจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นขอให้ท่านเนียดให้ดีตั้งใจมีเจตนาให้ดีนะครับแล้วท่านก็จะได้รับผลบุญเริ่มต้นจากการที่ท่านตั้งใจว่าต่อปีนี้เนี่ยฉันจะพยายามอ่านสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้มากๆฉันตั้งใจว่าเมื่อฉันอ่านแล้วเนี่ยฉันจะได้นำมาสอนภรรยาของฉันฉันจะได้นำมาสอนลูกๆของฉันหรือนำมาพูดคุยกันนะครับกับสมาชิกในครอบครัวของฉันเพื่อที่จะให้เขานั้นนะครับได้เห็นถึงคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่นำคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้นะครับชีวิตก็จะมีแต่บารอกัตเพราะคำสอนท่านนบีนะครอบคลุมหลายๆด้านครอบคลุมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือด้านการใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นด้านสามีภรรยาหรือไม่ว่าจะเป็นด้านที่คุณพ่อคุณแม่ต้องปฏิบัติต่อลูกๆหรือคนที่เป็นลูกๆนั่นจะต้องปฏิบัติดีต่อคนที่เป็นบิดามารดาซึ่งคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีในหะดีษมากมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสอนเอาไว้ผมถึงได้เคยตำหนินะครับต้องขออนุญาตนะครับพี่น้องตำหนิคนซึ่งที่อ่านตำรานะครับในด้านสามัญผ่านมาหลายเล่มผ่านมาหลายวิชานะครับแต่วิชาที่จะส่งตัวเองเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเรากลับไม่ได้อ่านกว่าเราจะจบป.6เนี่ยเราอ่านภาษาไทยมากี่เล่มเราอ่านวิชาสังคมมากี่เล่มเราอ่านวิชาสุขศึกษามากี่เล่ม แต่ฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ40ฮะดีษของอิหม่ามนาวีเนี่ยบางทีเรายังไม่เคยเปิดอ่านเลยเคยแต่ได้ยินเขาสอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ขาดทุนนะครับฉะนั้นผมจึงเชียร์ท่านพี่น้องนะครับว่าถ้าวันละฮะดีษสั้นๆนะครับแล้วเป็นฮะดีษที่ฟังแล้วสามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คุยกันในครอบครัวคุยกันกับบรรดาลูกๆแล้วก็บอกทุกคนว่าให้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วเราก็จะได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนนะครับบนความตั้งใจของเรานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็มีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่เรานั้นก็อยากที่จะนำมาสะท้อนกับพี่น้องซึ่งท่านนบีได้พูดเอาไว้นะครับว่าคนซึ่งที่อาธรรมต่อคนอื่นด้วยการไปทำร้ายคนอื่นไปปะทะกันนะครับแล้วก็เป็นการปะทะกันโดยการที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่เป็นมุสลิมสองคนเนี่ยปะทะกันด้วยความโมโหด้วยการลงไม้ลงมือจนกระทั่งตายนะครับจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายหรือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรอดนะหนึ่งคนเสียชีวิตอีกหนึ่งคนยังมีชีวิตอยู่ติดคุกติดตารางไปนะครับซึ่งมันก็จะมีคำสอนในยุคของท่านนบีเกี่ยวกับการมาประทะกันนะครับการที่ลงไม้ลงมือกันแล้วก็ทำให้ต้องเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะหลีกเลี่ยงในการเป็นศัตรูกันในการอาฆาตมาตร้ายกันพี่น้องทั้งหลายเราจะเห็นว่าสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นะครับในสังคมบ้านเมืองของเราเนี่ยมากมายนะครับอาจจะไม่ใช่มุสลิมนะครับหรืออาจจะเป็นมุสลิมก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีไม่มากเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในภายใต้คำสอนของอันอิสลามเนี่ยอิสลามไม่ได้สอนให้เราไปรบราฆ่าฟันกับใครอิสลามสอนให้เราปกป้องตัวเองในสิทธิของตัวเองมากกว่าการที่เราจะไปรุกรานคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นนะครับฉะนั้นอิสลามจึงไม่ส่งเสริมที่จะให้เรานั้นไปอาธรรมนะครับต่อญาติพี่น้องของเราต่อเพื่อนสนิทของเรานะครับต่อคนรู้จักหรือต่อเพื่อนร่วมงานหรือต่อคนในองค์กรบริษัทนะครับอิสลามไม่อนุญาตใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เราจะไปอาธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการประทะกันระหว่างมุสลิมสองคนซึ่งเป็นการประทะกันด้วยอาวุธแล้วในที่สุดนะครับทั้งผู้สังหารและผู้ถูกสังหารเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็เข้านรกทั้งคู่เลยเข้านรกทั้งคู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับที่อยากจะนำมาคุยกับพี่น้องทั้งหลายแล้วก็พยายามศึกษาหาคำตอบไปด้วยกันได้มีรายงานจากท่านนบีบักรอนะครับนุฟัยอิบนีอัลฮาริซซีอัสซักฟีรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลาอิซาอิลตะกัลมุสลิมานบิซัยฟิฮิมาอิซัยฟัยฮิมาฟัลกาติลวัลมักตูลฟินนารีกุลตุยารอซูลุลลอฮิฮาซัลกาติลฟะมาบาลุลมักตูลกาลาอินนะฮูกานะฮาริซันอะลากัตลิซอฮิบิฮิมุตตะฟะกุนอะลัยนะครับเรื่องของหะดีษบทนี้ก็มีความหมายว่านะครับท่านอบีบักรอนุไฟบุตรของอัลฮาริสอัสซักฟีรอดิยัลลอฮุอันขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงพอใจท่านด้วยนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าเมื่อมุสลิม2คนประทะกันด้วยดาบนะครับแปลว่าทำร้ายกันด้วยอาวุธนะครับในยุคก่อนก็จะอาจจะเป็นอีดาบนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนนะครับเป็นมีดนะครับแล้วก็อาวุธที่มัน เรียกว่าเป็นอาวุธที่อันตรายสามารถที่จะทำร้ายคนอื่นได้เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันในปัจจุบันนะครับทีนี้ในตัวบทฮะดีษเนี่ยพี่น้องทั้งหลายท่านนบีบอกว่าอิซาอิลตักัลมุสลิมานี่นะเมื่อมุสลิม2คนเนี่ยปะทะกันด้วยดาบนะครับปะทะกันด้วยบิไซไฟฮิมาด้วยกระดาษของคนทั้ง2คนนี้ฟัลกอติลวัลมักตูลฟินนารีทั้งคนที่ฆ่านะครับหรือคนที่สังหารวัลมักตูลฟินนารีและผู้ที่ถูกสังหารเนี่ยอยู่ในขุมนรกจะเข้าไปอยู่ในขุมนรกทั้งคู่ไม่ว่าคนถูกฆ่าไม่ว่าจะเป็นคนฆ่าหรือคนถูกฆ่าก็ตามท่านนบีบอกว่าอยู่ในนรกทั้งคู่นะครับพี่น้องฟังตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับคิดตามไปด้วยนะครับว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกว่าทั้งคนสังหารและคนที่ถูกสังหารเนี่ยเข้านรกแสดงว่ามันก็ต้องมีเหตุผลนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะขยายให้เราฟังแต่เหตุผลเหล่านี้เนี่ยนะครับพี่น้องทั้งหลายในขณะที่ท่านนบีตอบอย่างนี้นะครับว่าเมื่อมุสลิม2คนมาปะทะกันด้วยดาบทั้งคนฆ่าและคนถูกฆ่าอยู่ในนรกนะครับซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีในขณะที่นบีพูดอยู่ตรงนั้นเนี่ยถามว่าสงสัยไหมครับว่าฮาซัลกอติลุกีละยารอซูลุลลอฮ์ฮาซัลกอติลุฟะมาชะนุลมักตูลีนะครับฉันถามว่าโอท่านรอซูลนี่เป็นผลตอบแทนของผู้สังหารนะครับนี่เป็นผู้ตรวจสอบตอบแทนของผู้สังหารไม่ใช่หรือฟะมาชะนุลมักตูลและอันใดนะครับและผู้ถูกสังหารเล่าและอะไรคือฐานะของผู้ที่ถูกสังหารเล่าฉะนั้นเนี่ยในความเข้าใจของซอฮาบะห์ก็คือว่าคนที่จะเข้านรกก็คือคนไปสังหารคนอื่นไปฆ่าคนอื่นเขาตายแล้วทำไมแล้วคนถูกสังหารเนี่ยจึงเข้านรกด้วยนะครับนี่เป็นความสงสัยของซอฮาบะห์นะครับที่อยู่ในขณะนั้นก็แหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าลิอันนะฮูกานะฮาริซันอะลากอตลิซอฮิบิฮีก็เพราะว่าเขามีความปรารถนาที่จะสังหารอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคือหมายความว่าถ้าหากว่าเขามีโอกาสนะครับเขาก็พร้อมที่จะทำอันตรายพร้อมที่จะสังหารนะครับคนอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นทั้งสองฝ่ายนี้มีเจตนานะครับไม่ดีทั้งคู่เลยเจตนาไม่ดีทั้งคนที่ไปฆ่าคนอื่นและไอ้คนถูกฆ่าก็เจตนาไม่ดีเพราะถ้าเขาสบโอกาสที่จะฆ่าได้เขาก็ฆ่าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนบีจึงตอบว่านะครับเขาเจตนาที่จะฆ่านะครับสังหารอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วมันจึงเป็นเหตุให้คนที่ถูกฆ่าเนี่ยก็เข้านรกเช่นเดียวกันเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายการงานต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าหากว่าคนถูกฆ่าเนี่ยเขาออกไปแล้วเขาไปปกป้องตัวเขาเองนะครับเขาไปปกป้องตัวเองเขาโดนทำร้ายจนกระทั่งเขาไม่มีทางจะสู้แล้วและในที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจตนาฆ่าเขาปกป้องตัวเองเขาหยิบอะไรได้เขาก็นะหลับหูหลับตาไปฟาดนะครับเอาเหล็กไปฟาดจนกระทั่งไอ้คนร้ายคนนั้นคนที่เป็นคู่ต่อสู้คนนั้นต้องล้มลงนะครับแล้วก็เขานั้นต้องเสียชีวิตไปนะครับการที่ เราออกไปปกป้องตัวเราเองการที่ออกไปต่อสู้เพื่อที่จะขจัดความไม่ดีความชั่วเนี่ยนะครับก็ถือว่าในทัศนะอิสลามถือว่าการปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวเนี่ยถือว่าคนคนนั้นเป็นคนดีนะพี่น้องนะการที่เราโดนทำร้ายนะครับแล้วเราก็พอจะมีความสามารถที่จะปกป้องได้แต่เราก็ไม่ปกป้องตัวเราเองนะครับเราเห็นภรรยาโดนอาธรรมโดนตบนะครับโดนตีลูกของเราโดนทำร้ายแต่เราก็เฉยไม่ออกไปปกป้องไม่ออกไปต่อสู้นะครับซึ่งอิสลามก็ไม่ได้ห้ามนะครับอนุญาตที่จะให้เรานั้นปกป้องอนุญาตที่จะให้เรานั้นนะครับดูแลภรรยาและก็ดูแลลูกๆนะครับโดยหวังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคุณงามความดีเนี่ยก็ไม่ถือว่าจะมีความผิดแต่ประการใด นะครับแต่ในหะดีษบทนี้เนี่ยที่คนโดนฆ่าต้องเข้านรกด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขามีเจตนาทั้งสองฝ่ายนะครับในการที่จะสังหารซึ่งกันและกันนะครับมีเจตนาที่เขานั้นจะออกไปสังหารซึ่งกันและกันแต่ปรากฏว่าเขาอาจจะเสียโอกาสทำให้ผู้ฆ่าได้รับโอกาสจึงทำให้เขานั้นถูกฆ่าถูกสังหารไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเรานั้นจะต้องออกไป

ทั้งสองคนนี้เนี่ยเขามาพบกันอันเนื่องมาจากซุลมันออกมาพบกันอันเนื่องมาจากการอาธรรมวะอุดวานั้นออกมาพบกันอันเนื่องมาจากการเป็นศัตรูนะครับเขาไม่ได้มาพบกันอันเนื่องมาจากฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นคนอาธรรมอีกฝ่ายหนึ่งปกป้องตัวเองไม่ใช่ครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความอาฆาตแค้นต้องการที่จะอาธรรมต่อกันอยู่แล้วนะครับมีเจตนาไม่ดีด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับเจตนาของการทำร้ายอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราออกไปต่อสู้นะครับซึ่งนักหะดีษได้อธิบายว่ายะกูมูอะห์ลุลอะดลิฟีกิตาลิอะห์ลิลบัฆยนะคนที่เป็นคนที่มีความยุติธรรมที่ออกไปต่อสู้กับคนชั่วคนเลวนะครับฟะฮาอูลาอิลลซีกอมูบิอิซาลาติลบัฆยบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้ดำรงไว้ด้วยการขจัดนะครับความชั่วให้หมดไปเนี่ยนะออกไปต่อสู้เพื่อที่จะให้ความชั่วเนี่ยมันหมดไปเนี่ยมุฮซินูนคนเหล่านี้เนี่ยก็คือคนถือว่าเป็นคนดีพี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วการที่เขาออกไปปกป้องเนี่ยว่ามักตูลุฮุมชะฮีดุนการที่เขาออกไปปกป้องแล้วเขาพลาดพังนะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปเนี่ยการตายของเขาเนี่ยถือว่าเป็นชะฮีดนะครับวายุรจีละหุลคอยแล้วเขาก็ปรารถนาที่จะได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺตาอัลลาเพราะอะไรครับนี่อันนะฮุมก็มูบีอิซาลาติลบักยีเพราะอันเนื่องมาจากพวกเขาทั้งหลายเนี่ยออกไปขจัดสิ่งที่มันเป็นความชั่วความเลวร้ายที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของเขานะครับพี่น้องครับของพันนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการที่เราเป็นคนดีการที่เราไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวอะไรกับใครแต่ปรากฏว่าเขามาทำร้ายคนของเราไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเราแล้วเราก็ออกไปปกป้องออกไปต่อสู้พี่น้องคือเราก็ทนไม่ได้อยู่แล้วในการที่จะใครจะมาย่ำยีภรรยาย่ำยีลูกๆของเราถามว่าเราทนได้ไหมเราก็ทนไม่ได้เราก็ทำหน้าที่ของเราด้วยการออกไปขจัดไอ้ความชั่วเหล่านั้นเนี่ยให้มันหมดไปนะครับโดยการไปอะไรครับการไปขจัดก็คือการออกไปต่อสู้ไงจนกระทั่งการออกไปทำหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ได้ปล่อยให้ภรรยาโดนย่ำยีไม่ได้ปล่อยให้ลูกๆโดนย่ำยีนะครับแต่เราออกไปต่อสู้ถ้าว่าเราพลาดพังในขณะนั้นล่ะพลาดพังแล้วก็โดนทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตการออกไปปกป้องอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นชะฮีดุนนะครับถือว่าเป็นการตายในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นพี่น้องครับก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นนะครับเมื่อเรียนรู้หะดีษนี้ไปแล้วนะครับการที่เราอยู่บ้านใกล้กันการที่เราอยู่ในตลาดเดียวกันคือที่ยกเรื่องตลาดที่ยกเรื่องบ้านเนี่ยเพราะมันเห็นตัวอย่างมาเยอะพี่น้องในตลาดเดียวกันแผงขายของใกล้กันนะครับมีปากมีเสียงกันคว้าปืนออกมาแล้วยิงกันอย่างเงี้ยพี่น้องทั้งหลายเจตนาเนี่ยนะครับถ้าฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายใดมีเจตนาที่จะฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้ตอบอะไรเลยแล้วเขาตายลงไปเนี่ยการที่เขาตายลงไปเนี่ยนะครับถือว่าฝ่ายที่ไปสังหารเนี่ยไปอาธรรมต่อเขาทำให้เขาต้องเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าเขาและการตายของเขาเนี่ยถือได้รับผลบุญในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาไม่ได้ออกมาต่อสู้หรือคว้าอาวุธออกมาแล้วก็มีเจตนาจะฆ่าไอ้ฝ่ายนั้นด้วยนะครับเขาไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายการออกมาปกป้องในสิทธิของเราการมาขจัดความไม่ดีไม่งามที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยในหลักการอิสลามเนี่ยก็ย่อมสามารถที่จะทำได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในรูปแบบวิธีการนะครับไม่ใช่ว่าการออกไปปกป้องก็ออกไปต่อสู้กับคนชั่วมันต้องใช้กำลังอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เช่นการเจรจานะครับการพูดคุยนะครับการใช้น้ำเสียงในการพูดเจรจานะครับการขออภัยซึ่งกันและกันนะครับการเจรจาต่อรองนะครับมันก็อาจจะไม่นำไปสู่การต้องสูญเสียชีวิตถ้าหากว่าเรามีขั้นมีตอนมีเทคนิคในการเจรจาเพื่อที่จะให้เรื่องราวนี้มันผ่อนลงนะครับให้มันผ่อนลงไม่รุนแรงยิ่งขึ้นไปน
นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น

0: เป็นเรื่องที่อิสลามนั้นส่งเสริมที่จะให้เราได้ปฏิบัติฉะนั้นผมฝากกับท่านพี่น้องนะครับว่าการที่เราอยู่บ้านเดียวกันการที่เราอยู่ในตลาดเดียวกันทำธุรกิจในบริษัทนะครับทำธุรกิจร่วมกันนะครับบางทีเนี่ยอารมณ์ที่มันมาจากชัยฏอนนะครับเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องมาห้ามหันกันเนี่ยมันเพราะอะไรก็เพราะว่าเราตกเป็นทาสของชัยฏอนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสู้กันคว้าอาวุธมาทำร้ายกันนะครับสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีสอนพวกเราไว้นั่นก็คืออะไรทั้งไอ้คนฆ่าและไอ้คนถูกฆ่าก็เข้านรกทั้งคู่แหละครับเพราะอันเนื่องมาจากเจตนานะครับก็คือต้องการที่จะห้ามหันต้องการที่จะทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะพลาดพังเสียชีวิตก็ตามนี่ก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราไว้ฉะนั้นทางออกที่ดีนั้นก็คืออะไรครับความอดทนอดกลั้นนะครับการใช้คำพูดในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็เป็นคำพูดที่ดีนะครับถ้าเรามีความสามารถที่จะเจรจาเพื่อที่จะให้เรื่องที่มันหนักๆ นั้นกลายเป็นเรื่องที่เบาลงนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับไม่นำมาซึ่งการประทะกันนะครับเหมือนกับตัวอย่างในหะดีษบทนี้ที่ทั้งสองฝ่ายที่เป็นมุสลิมมาปะทะกันด้วยดาบนะครับฝากบทเรียนจากหะดีษบทนี้เอาไว้นะครับเป็นข้อคิดข้อเตือนใจพวกเราทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายนั้นหันมาดูแลตัวเองดูแลสมาชิกในครอบครัวนะครับนำเอาตัวอย่างของหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับไปสอนให้กับคนในสมาชิกในครอบครัวของเราได้เรียนรู้กันนะครับแล้วเขาก็จะได้รับทางรอดแล้วก็ปลอดภัยนะครับอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟีวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนฮัดดียะฟัดบุญมาเลิศฮัดดียะฟัดบุญมาเลิศอายุ87ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีกีฮัยยีเซมบุญมาเลิศจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดจุมอะฮ์ณมัสยิดจามีอุลมุตตะกีนลำซาลีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลลอฮ์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางสาวกมาริยะแจ่มช้อยนางสาวกมาริยะแจ่มช้อยได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวบิดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดอันวารุนอิสลามเปล่งสมอเซอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณชริฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชริฟะหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชายอับดุลวาฮิดโตอามีนะศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนียมะตุนมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัด
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบาดขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจึงประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอะกีดะห์ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอะกีดะห์ในวันนี้ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักเตาฮีดหลักอะกีดะห์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของเตาฮีดอุลูฮียะห์นะครับเรื่องราวของการมีเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ว่าเราจะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะเป็นสาระเป็นแก่นสารนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเราในฐานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเราขึ้นมานะครับเราเองก็ยอมรับว่าเราเนี่ยอยู่ๆไม่ได้มีก่อกำเนิดขึ้นมาเองนะครับหรือไม่ได้มีปฏิกิริยาทางด้านเคมีใดๆมาทำให้เราเกิดขึ้นมาแต่เราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากนะครับการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเตาฮีดรูบูบียะในส่วนตรงนี้มนุษย์ทุกคนนั้นส่วนใหญ่นะครับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะยอมรับในส่วนตรงนี้เพียงแต่ว่าในแง่ต่อมาในระดับต่อมาในขั้นต่อมาก็คือที่เรียกว่าเตาฮีดอุลูฮียะเตาฮีดอุลูฮียะนะครับเรายังมีความบกพร่องในแง่ของการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยครั้งที่เราทำอิบาดะห์นะครับไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยครั้งที่เราไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยไม่รู้จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งท่านรอซูลมานะครับกุมาคอลักตุลจินวัลอินซาอิลลาลิยะบูดูนนะครับเราไม่ได้สร้างมนุษย์และจินขึ้นมานอกจากว่าให้พวกเขานั้นนะครับได้ทำอิบาดะห์ต่อเราเพียงผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องเตาฮีดอุลูฮียะห์เป็นอย่างมากสำหรับอัลอะกีดะห์ในวันนี้นะครับผมก็ได้นำท่านพี่น้องมาถึงตอนที่20นะครับถึงตอนที่20จากกิตาบุตเตาฮีดนะครับเป็นบทที่ว่าด้วยบาบูมาจาอันนัลกูลูวฟีกูบูริสซอลิฮีนะยูไซยิรุฮาเอาซานันตุอบดูมินดูนิลละนะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องหะดีษหรือว่าตัวบทหะดีษที่ว่าด้วยเรื่องของการเลยเถิดนะครับความรู้สึกนึกคิดที่เลยเถิดนะครับความเชื่อที่เลยเถิดในหลุมฝังศพของคนซอและทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนบีไม่ว่าจะเป็นวาลีไม่ว่าจะเป็นคนซอและหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับความเลยเถิดอันเนี้ยความเลยเถิดที่เกิดขึ้นนะครับกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่กับหลุมฝังศพของคนซอและเนี่ยยูซีรูฮาหรือยูไซยีรูฮานะครับมันจะทำให้หลุมฝังศพอันนั้นหรือหลุมกุโบอันนั้นนะครับเอาซานันเป็นที่ที่ได้รับการเคารพสักการะตัวบาดูมินดูนิลละได้รับการทำอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่นะครับถ้าท่านพี่น้องติดตามมาตลอดเนี่ยนะครับฮะดีษหลายสิบนะผมอาจจะต้องพูดได้ว่าหลายสิบฮะดีษละที่เล่าเอาไว้ที่บอกเอาไว้ในเรื่องราวดังกล่าวแน่ดีไม่ดีนะครับถ้ารวมถึงทัศนะของบรรดาซอฮาบะห์หรือว่าคำอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็นักวิชาการอาจจะมีเป็นร้อยๆนะครับอาจจะมีเป็นร้อยโดยซ้ำนะครับก็ลัลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านเชคมุฮัมมัดก็เลยบอกเอาไว้ว่าหรือได้เขียนได้บันทึกเอาไว้ว่าบาบูมาจาอันนัลกูลูวะฟีกุบูริสซอลิฮีนะฟีกุบูริสซอลิฮีนะยุซัยยิรุฮาเอาซานันตุอบะดูมินดูนิลละนะครับการความเลยเถิดเหตุผลเดียวคือความเลยเถิดความเกินพอดีความเกินความเหมาะสมความเกินไปจากตำแหน่งที่คู่ควรจะเป็นนะครับของคนอื่นๆที่มีต่อหลุมฝังศพของคนซอและทั้งหลายก็จะทำให้หลุมฝังศพอันนั้นกลายไปเป็นนะครับสิ่งที่ถูกกราบไหว้นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นคอนเซปที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นคอนเซปที่ตรงไปตรงมามากเลยนะครับวะรอวามาลิกาฟิลมุวัตตะนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างแรกหรือตัวบทแรกนะครับที่ท่านเชคมุฮัมมัดอยากจะเอามาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังก็คือรอวามาลิกนะครับรอวามาลิกฟิลมุวัตตะ ว่าท่านอิหม่ามมาลิกนะครับอิหม่ามมาลิกก็คือมาลิกอิบนุอานัสอิบนมาลิกนะครับอัลอัสบะฮีนะครับอิหม่ามดารุลฮิจเราะห์ท่านอิหม่ามมาลิกก็คือท่านอิหม่ามมาลิกีนี่เองนะครับท่านอิหม่ามมาลิกีถือได้ว่าเป็นอิหม่าม1นะครับ1ใน4นักวิชาการที่เป็นที่รู้กันในโลกเป็นที่รู้จักกันในโลกอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะนะครับท่านอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็ท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับทั้ง4ท่านนี้นั้นเป็นอิมมะนะครับเป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นักวิชาการนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งนะครับค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดสามารถที่จะใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัยในการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะให้คำตอบถึงฮุกกลมที่จะเกิดขึ้นได้กับแต่ละเขตการแต่ละกรณีซึ่งจริงๆแล้วในอิสลามของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่4ท่านนี้เท่านั้นนักวิชาการในอิสลามของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสมัยตาบีอีนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอัลซาอีนะครับท่านซุฟยานซาวรีนะครับท่านอีกเยอะแยะมากมายอีกหลาย10ท่านเพียงแต่ว่านะครับท่านพี่น้องจะบอกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงยุคปัจจุบันนี้เราได้ยินกันแค่4คนนี้ล่ะนะครับท่านพี่น้องครับเนื่องจากว่านักวิชาการทั้งหลายเนี่ยในยุคเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับบางคนหลายร้อยปี 8-900 ปีเป็นพันปีที่แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปประมาณ 1,200 กว่าปีละ 1,200 ถึง 1,300 ปีด้วยซ้ำนะครับท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยก็เป็นอิหม่ามเรียกว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับเป็นอุลามะนะเป็นอุลามะท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับในวงกว้างนะครับทำให้ท่านเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามากพอสมควรเนื่องจากว่านักวิชาการในสมัยก่อนเนี่ยนะครับตำรับตำรานะครับอุปกรณ์ในการที่จะบันทึกในการที่จะเขียนในการที่จะบันทึกเรื่องราวของพวกเขาเอาไว้เนี่ยมันมีค่อนข้างจำกัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยการบันทึกแล้วก็การบอกเล่าบอกต่อนะครับเพราะฉะนั้นทำให้อิหม่ามมาลิกเนี่ยเป็นคนที่นะครับเป็นที่ยอมรับก็ทำให้มีผู้คนเลื่อมใสมากพอมีผู้คนเลื่อมใสมากก็มีลูกศิษย์ลูกหามากและลูกศิษย์ลูกหานี่แหละก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับท่านอิหม่ามมาลิกในการที่จะถ่ายทอดนะครับวิชาความรู้ที่ท่านอิหม่ามมาลิกมีอยู่เนี่ยจากรุ่นต่อรุ่นนะครับจากรุ่นต่อรุ่นรุ่นที่1 2 3 4 5เรื่อยมาจนกระทั่งถึงรุ่นที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับที่มีการเก็บรวบรวมผลงานนะครับที่มีการเขาเรียกว่าตรวจสอบนะครับอันไหนที่เป็นข้อมูลแหล่งข้อมูลจริงแหล่งข้อมูลจริงและถูกต้องก็ส่งต่อกันมาอันไหนที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ผิดพลาดก็มีการแก้ไขกันไปเพราะฉะนั้นนักวิชาการคนอื่นๆก็มีฮะที่มีความสามารถโดดเด่นในลักษณะเช่นนี้แต่เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานะครับลูกศิษย์ลูกหาอาจจะมีน้อยไปนะครับหรืออาจจะมีคนเห็นด้วยเนี่ยไม่เยอะมากหรือว่ามีคนเห็นด้วยเยอะมากเพียงแต่ว่าในช่วงในช่วงรัฐอิสลามนะครับในช่วงอิสลามในสมัยอับบาซียะเนี่ยนะครับได้มีการเขาเรียกได้ว่าได้มีการโจมตีเมืองแบกแดดซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางความรู้นะครับวัฒนธรรมของอิสลามในช่วงอิสลามในสมัยช่วงกลางนะครับที่ในช่วงอับบาซียะในสมัยอับบาซียะเนี่ยก็ปรากฏว่าพวกตาตาร์นะครับพวกตาตาร์หรือพวกมองโกทั้งหลายที่ได้เข้ามารุกรานนะครับอาณาจักรอิสลามในช่วงนั้นได้ทำลายสิ่งที่เป็นอารยธรรมได้ทำลายสิ่งที่เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้นะครับตำรับตำราจำนวนมากเนี่ยถูกทำลายในสมัยของอับบาซียะนะครับมีว่ากันว่านะครับห้องสมุดตำรับตำราที่มีอยู่ในห้องสมุดนะครับตำรับตำราที่อยู่ในห้องสมุดของอับบาซียะเนี่ยตอนที่พวกมองโกเข้ามานะครับได้ทำลายไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการเผานะครับเผาทำลายหรือแม้กระทั่งนะครับขนเอาไปทิ้งแม่น้ำเนื่องจากว่าแบกแดดนะครับเมืองแบกแดดเมืองบาร์ดัสในอดีตและก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองที่ก่อตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสก็คือดิจลากับฟูรอสนะครับซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความสำคัญในโลกอิสลามของเราก็ปรากฏว่ามีตำรับตำราจำนวนหนึ่งนะครับได้ถูกทำลายด้วยกับการโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสว่ากันว่าความมากความเยอะของตำรับตำรานะครับตำรับตำราในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขียนด้วยกับน้ำหมึกนะครับไม่ใช่หมึกแห้งแบบปัจจุบันนะก็คือหมึกดำๆหมึกที่เป็นสีดำเนี่ยซึ่งสามารถที่จะละลายน้ำได้ว่ากันว่าจำนวน จำนวนตำรับตำราที่ถูกโยนลงไปในแม่น้ำที่ไม่รวมกับที่ถูกเผาทำลายนะฮะอันนี้เฉพาะที่ถูกโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำเนี่ยทำให้แม่น้ำเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับน้ำในแม่น้ำเปลี่ยนสีเป็นสีดำเพราะตำราที่ถูกโยนลงไปนะครับสีที่อยู่ในตำรามันก็ละลายไปกับน้ำท่านพี่น้องคิดว่าจะต้องใช้ตำรามากหนังสือมากสักขนาดไหนฮะที่จะทำให้น้ำในแม่น้ำเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะครับท่านพี่น้องลองดูคลองแสนแสบเราแล้วกันคลองแสนแสบเนี่ยถ้าเกิดวันไหนที่นะครับโรงงานเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดช่วงยาวๆเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นสีปกติใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดช่วงที่เป็นช่วงทำงานวันทำงานเนี่ยน้ำในแม่น้ำก็จะเปลี่ยนสีไปตามน้ำสกปรกที่มันไหลลงมาสู่แม่น้ำไหลลงมาสู่คลองแสนแสบแต่นั่นแม่น้ำนะครับท่านพี่น้องแม่น้ำเปลี่ยนสีจากน้ำหมึกที่ละลายออกมาจากตำราที่ถูกโยนทิ้งลงไปเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยฮะว่าทำไมนักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับผลงานของนักวิชาการส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะสืบทอดจนกระทั่งมาถึงยุคของเราได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีมาถึงเราก็อัลฮัมดุลิลละห์มีมากมายมหาศาลจนกระทั่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านก็ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอ้าวก็กลับมาที่เนื้อหาของเราท่านอิมามมาลิกก็มีผลงานของท่านชิ้นเอกเลยที่ชื่อว่าอัลมุวัตตะมุวัตตะเนี่ยเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับตำรับตำราเกี่ยวกับการรวบรวมอัลฮะดีษท่านอิมามมาลิกเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญนะครับในเรื่องราวของอัลฮะดีษก็คือพยายามตรวจสอบว่าอันไหนเป็นคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่ถูกรายงานมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็นำมารวบรวมเอาไว้เหมือนกับที่ท่านอิมามบุคอรีท่านอิมามมุสลิมนะครับอิมามอะห์มัดนะครับท่านอบูดาวูดท่านอิมามติรมีซีท่านอิมามนะซาอีท่านอิมามอิบนุมาจาห์นะครับได้รวบรวมเอาไว้นะครับหลายต่อหลายคนได้ทำเอาไว้แต่ว่าท่านอิมามมาลิกก็ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนึงนะครับท่านเป็นตาบีอินนะครับเป็นตาบีอินยุคแรกๆเลยนะครับเป็นตาบีอินยุคแรกๆเลยที่มีการรวบรวมอัลฮะดีษหนังสือของท่านฮะดีษของท่านก็ชื่อว่าอัลมุวัตตะนะครับท่านเชคมุฮัมมัดบอกว่าเราวามาลิกุนฟิลมุวัตตะว่าท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยได้บันทึกได้รายงานเอาไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อมุวัตตะบอกว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยพูดนะครับเคยดำรัสสอนบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้อัลลอฮุมมะลาตัจอัลกอบรีวะซันันยุอ์บัดอิชตัดดะกอดบุลลอฮิอะลากอมินิตตะคอซูกุบูรอัมบิยาอิฮิมมะซาจิดะนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดเคยภาวนาเคยปวารณานะครับเคยพูดกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัลลอฮุมมะลาตัจอัลกอบรีวะซันันยุอ์บัดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอย่าได้ทำให้หลุมฝังศพของฉันกุโบของฉันเนี่ยต้องกลายไปเป็นสิ่งที่ถูกกราบไหว้นอกเหนือจากพระองค์เลยวาซานันยุอบัดวาซานันวาซันย้ำเอาซานเอาซานก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกทำอิบาดะห์นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคำว่าวาซานันเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถูกกราบไหว้นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีสถานะเป็นของเหลวเป็นของแข็งเป็นอากาศธาตุหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ถูกกราบไหว้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกทำอิบาดะห์นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นเราเรียกมันว่าเอาซานหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการให้หลุมฝังศพของท่านพอท่านเสียชีวิตไปแล้วต้องกลับกายไปเป็นหนึ่งในเอาซานที่ถูกกราบไหว้ท่านก็เลยขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านไม่ได้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าท่านพี่น้องจำได้เมื่อหลายครั้งที่ผ่านมาท่านได้ออกมาตรการต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสอนบรรดาซอฮาบะห์นะครับทั้งที่ทั้งช่วงเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ ท่านใกล้จะเสียชีวิตก็ขอให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ถึงคำสั่งสุดท้ายช่วงวาระสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายแสดงว่านั่นคือเรื่องสุดท้ายหรือว่าประเด็นสุดท้ายที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอมันจนกระทั่งตกผลึกแล้วก็ให้ข้อสรุปที่เป็นคุลาซอกับบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นท่านก็ทำในส่วนของซอฮาบะห์ท่านสอนไปแล้วนะอย่าไปทำเอากุโบมาเป็นมัสยิดนะอย่าเอากุโบเป็นที่ทำอิบาดะห์นะครับถึงแม้ว่าพวกเราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่สักวันนึงมันจะมีคนมาทำอิบาดะห์ต่อกุโบนี้แทนทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นท่านรอซูลต้องการที่จะปิดประตูบานนี้ให้ปิดสนิทนอกจากนี้ท่านก็ไม่ได้ฝากนะครับท่านก็ไม่ได้เรียกว่ามั่นใจในฝีมือของตัวเองตลอดสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการมีอีหม่านต่อลอสของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท้ายที่สุดท่านก็ยังต้องวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอัลลอฮุมมะลาตัจอัลกอบรีวะซะนันยุอ์บัดขอพระองค์ได้ทรงทำให้กุโบของฉันตอนนี้ นะครับหลังจากที่ฉันได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกทำอิบาดะห์เลยนะครับอิชตัดดะกอดอบุลลอฮ์เพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าความโกรธกริ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจักบังเกิดอย่างรุนแรงนะครับจักบังเกิดอย่างรุนแรงกับกลุ่มชนนะกับกลุ่มชนท่านรอซูลใช้คำว่ากลุ่มชนไม่ใช่ปัจเจกบุคคลไม่ใช่แค่คนที่ทำนะเกิดทั้งกลุ่มเลยถ้ามันเกิดความโกรธกริ้วจะมันจะเกิดกับเกิดกับคนทั้งกลุ่มความโกรธกริ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจะบังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงกับกลุ่มชนที่เอากุโบของนบีไปเป็นที่ทำอิบาดะห์เห็นไหมฮะท่านพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้บอกว่าพอเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโกรธแล้วเอ้ยโกรธเฉพาะคนที่ทำแต่พอเวลาอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์โกรธยกเลยยกทั้งกบิเลยปลาตายนะปลาตายตัวเดียวเน่าทั้งข้องเลยใช่ไหมครับท่านพี่น้องเห็นไหมฮะท่านรอซูลบอกว่ายานะขอพระองค์ทรงปกป้องฉันด้วยกูโบของฉันด้วยเพราะฉันตายไปแล้วฉันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่ฉันยังห้ามได้ยังบอกได้นะยังใช้นู่นได้ยังห้ามนี่ได้แต่พอฉันตายไปแล้วฉันไม่รู้ว่าคนข้างหลังจะทำอะไรกับฉันนะครับแล้วท่านก็ให้เหตุผลว่าอิชตัดดะแล้วพอเวลาการโกรธขี้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับเราเนี่ยพอเวลาเราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยเราจะบอกอยู่เสมอว่าขอพระองค์ทรงทำใหเรานะเราเนี่ยได้อยู่แนวทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ไม่ใช่แนวทางของคนที่ถูกโกรธกริ้วไม่ใช่แนวทางของคนที่หลงผิดท่านพี่น้องครับไอแนวทางของคนที่หลงผิดแนวทางของคนที่ถูกโกรธกริ้วคือใครแล้วเราตอนเนี้ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้ว่าคนที่เอากุโบไปเป็นมัสยิดนะเอากุโบเป็นที่ทำอิบาดะห์ละหมาดเขาให้ละหมาดที่มัสยิดอ่านกุรอานให้อ่านที่บ้านดิกรุลลอฮ์ให้อ่านที่บ้านนะครับอ่านตรงไหนก็ได้ทำอิบาดะห์ให้ทำตรงอื่นแต่พอเวลาจะทำอิบาดะห์นึกจะไปทำกันที่มัสยิดไปทำเป็นที่กุโบท่านพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกการที่ท่านรอซูลบอกว่าอย่าได้ทำอย่าทำให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าพอเวลาอัลเลาะห์โกรธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธคนทั้งหมดโกรธคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหมดอิชตัดดะกอดอบุลลอฮิอาลากอมินนะครับกับกลุ่มชนที่นะครับเอากุโบของบรรดานบีไปเป็นมัสยิดนะครับจริงๆแล้วท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าหะดีษบทเนี้ยท่านอิหม่ามมาลิกรายงานแบบมุรซัลแปลว่าอะไรฮะมุรซัลก็คือท่านพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยเป็นคนที่เกิดในปีประมาณปี90เสียชีวิตที่ประมาณปีที่170กว่าๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านอิหม่ามมาลิกไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณเกือบ100ปี100กว่าปีแหละ100กว่าปีเพราะว่าท่านเกิดในปีที่90กว่านะครับปรากฏว่าความห่างของท่านอิหม่ามมาลิกกับท่านรอซูลเนี่ยแน่นอนแล้วท่านอิหม่ามมาลิกมาได้ยินหะดีษมาได้ยินคำพูดเนี่ยจากท่านรอซูลโดยตรงเพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามมาลิกก็ต้องได้ยินมาจากอีกคนนึงหรืออย่างน้อยๆ2คนด้วยกันนะอย่างน้อยแค่คนเดียวหรืออย่างมาก2ถึง3คนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏว่าพอเวลาท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยมาบันทึกหะดีษปรากฏว่าท่านอิหม่ามมาลิกพูดถึงบอกว่าหะดีษบทนี้รอวาฮูมาลิกุนมุรซัลท่านอิหม่ามมาลิกรายงานแบบมุรซัลอันไซดิบนีอัสลัมอันอัตออิบนียะซาร์อันนะรอซูลุลลอฮ์ท่านอัตออิบนียะซาร์จริงๆแล้วอัตอไม่ใช่ซอฮาบะห์นะครับอัตอเป็นตาบีอีนเหมือนกันนะครับอัตออิบนียะซาร์เป็นตาบีอีนเหมือนกันก็ปรากฏว่าซอฮาบะห์หายไป1คนหะดีษประเภทนี้เราเรียกว่ามุรซัลนะครับโดยปกติแล้วหะดีษที่สายรายงานขาดตอนลักษณะแบบนี้นะครับการหะดีษที่มีสายรายงานที่ขาดตอนในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นตออีฟนะครับเพราะว่าคนที่1 2 3แล้วก็คนที่4ไม่มีแล้วโดดไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเพราะฉะนั้นในกระบวนการสายรายงานลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นตออีฟแต่เนื่องจากว่ามุรซัลของท่านอิหม่ามมาลิกนะครับที่มีมาท่านอิหม่ามมาลิกรายงานแบบมุรซัลไม่กล่าวว่าซอฮาบะห์ท่านไหนเล่าให้ฟังแต่ปรากฏว่าพอเวลาเราไปตรวจสอบในตัวบทเดียวกันมีสายรายงานอีกเยอะแยะจากบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นในสายรายงานอื่นที่ไม่ใช่มุรซัลนะครับไม่ใช่มุรซัลอาจจะสายรายงานที่เป็นมาทั้งหมดเลยถูกต้องทั้งหมดเลยมาจนครบเลยก็มีหรือรายงานที่ไม่ใช่มุรซัลน่ะแต่เป็นมอดอลมอดอลนี่ขาดหายไป2คนนะในสายรายงาน1 2 3กับ4หายแล้วก็ไปถึงท่านนบีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในลักษณะแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้แต่พอเวลาเค้าตรวจสอบกันแล้วเนี่ยเค้าไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะตัวบทนี้แล้วก็หะดีษบทนี้เป็นมุรซัลตัดทิ้งไปเลยไม่ถูกต้องฮะ แต่ถ้าเกิดเราดูกันในภาพรวมเนื่องจากว่าอันนี้หะดีษบทนี้มีรายงานแบบนี้หะดีษบทนี้บทเดียวกันเนี่ยมีทั้งหมด10สายโอ้แสดงว่าหะดีษบทนี้ใครๆก็รู้ใช่มั้ยฮะถึงแม้ว่าสายรายงานเขาจะเล่ามาไม่ครบก็ตามถึงแม้ว่าสายรายงานจะมาไม่ครบก็ตามถึงแม้ว่าพอเราจะฮุกกลมทีละสายอันนั้นเป็นมุซันอันนั้นเป็นมุอฎอลอันนั้นเป็นเมากูฟเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นมารฟูหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่จะทำให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยถอยลงไปแต่ปรากฏว่าทั้ง10สายพูดมาตรงกันหมดเลยแต่ละคนนะครับแต่ละคนไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เตรียมกันมาไม่ได้อะไรกันมาลักษณะแบบเนี้ยนะครับหลายต่อหลายครั้งเราก็อาจจะที่จะเรียกมันได้ว่าเป็นเขาเรียกไม่ใช่คอบัตอาฮัดนะครับเขาเรียกว่ามุตวาติรแต่ลักษณะของมุตวาติรจะต้องสมบูรณ์กว่านี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่หะดีษบทนี้ก็เป็นที่ยอมรับนะครับที่หะดีษของท่านอิหม่ามมาลิกที่ได้บันทึกเอาไว้เนี่ยที่บอกว่าอัลลอฮุมะลาตะชะอัลกอบรีวะซะนันยุอบัดนะครับในแง่ของสายรายงานเราไม่ต้องพูดถึงแต่รายงานใช้ได้นะครับโดยอ้างอิงจากสายรายงานอื่นๆแต่ที่สำคัญก็คือเนื้อหาของหะดีษท่านพี่น้องครับเป็นร้อยหะดีษแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมนำมาท่านพี่น้องมาคุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องกูโบเนี่ยทำอะไรกับกูโบได้บ้างเนี่ยเป็นร้อยหะดีษแล้วเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วนะท่านพี่น้องที่ยังทำเรื่องกูโบเนี่ยขอให้ศึกษาเรื่องกูโบให้แน่ให้ถูกต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ว่าไปกูโบทำอะไรได้บ้างไปกูโบห้ามทำอะไรบ้างเพราะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเตาฮีดถ้ามันพลาดมันพลาดแล้วพลาดเลยนะครับโอกาสที่จะแก้ตัวไม่มีละมุสลิมลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัดียะฟัดบุญมาเลิศฮัดียะฟัดบุญมาเลิศอายุ87ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีกีฮัยยีเซมบุญมาเลิศจะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดจุมอะฮ์ณมัสยิดญะมีอุลมุตตะกีนลำซาลีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามัดเจมัดนายอามัดเจมัดอายุ8ถึงอายันของอัลเลาะห์และบรรดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดซอลิฮุนอิสลามเปรงคลองใหญ่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวกะมาเรียแจ่มช้อยนางสาวกะมาเรียแจ่มช้อยได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวบิดาของครูยาซีนโตสวัสดิ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดอันวารุนอิสลามเปงสมอเซอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณชารีฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์คุณชารีฟ้าหรือคุณชวีศรีสวัสดิ์อายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของแชร์อับดุลวาฮิดโตอามีนาศรีสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี้ยมะตุ้นมักบูลีนแบนใหญ่สอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์ดุอายามเช้าاللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور โอ้ Allah ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل أعوذ
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาค